2นาทีนะคะนักเรียนเหลือเวลาอีก1นาทีบางกลุ่มเสร็จแล้วนะกลุ่มที่2เสร็จแล้วนักเรียนที่จับคู่ได้แล้วตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะ

0: ตอนนี้นะคะนักเรียนใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะเหลือเวลาอีก5วินาทีนะ4 3 2 1หมดเวลาค่ะนักเรียนทุกคนตอนนี้จับคู่บัตรโจทย์และบัตรคำตอบได้หรือยังคะ
1: ได
0: ้แล้วได้แล้วนะเดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยหลังจากที่เฉลยแล้วให้นักเรียนบอกเหตุผลแล้วก็แนวคิดในการจับคู่กับบัตรโจทย์กับบัตรคำตอบด้วยพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนักเรียนหันมาช่วยคุณครูเฉลยค่ะบัตรโจทย์ข้อที่1 72,320 ลบด้วย 51,402เท่ากับเท่าไรคำตอบใกล้เคียงกับจำนวนใดคะนักเรียน
2: 21,000
0: นักเรียนส่วนใหญ่และทุกๆคนเลยนะคะตอบว่าคำตอบใกล้เคียงกับ 21,000 กลุ่มไหนสักกลุ่มหนึ่งคุณครูขอ1กลุ่มค่ะนำเสนอแนวคิดให้คุณครูหน่อยอ่ะเชฟยกมือก่อนนะคะขอให้กลุ่ม3นะคะตอบเหตุผลที่นักเรียนจับคู่บัตรโจทย์ข้อที่1และบัตรคำตอบขอไข่ค่ะเชฟมีเหตุผลอย่างไรคิดอย่างไรคะ
3: ลบในหลักหมื่นครับแล้วก็ลบในหลักพันครับ
0: เชฟสังเกตจากหลักหมื่นกับหลักพันใช่ไหมคะหลักหมื่นนะคะมี 70,000 หลักพันมี 2,000 สำหรับตัวตั้งนะคะเป็น 72,000 ใช่ไหมลูกต่อไปตัวลบ 50,000หนึ่งพัน 72,000 ลบด้วย 51,000 เท่ากับ
3: 21,000 ครับ
0: ก็เลยตอบว่าคำตอบใกล้เคียงกับ 21,000 นั่นเองใช่ไหมคะถูกต้องเลยนะคะบัตรโจทย์ข้อที่1นะคะจับคู่กับบัตรคำตอบขอไข่นั่นเองมีใครมีแนวคิดที่แตกต่างจากเชฟอีกไหมคะต้นกล้ามีแนวคิดที่แตกต่างจากเชฟนะคะส่งไมค์ให้ต้นกล้าเลยต้นกล้ามีแนวคิดอย่างไรในการจับคู่คะ
4: 72,320 ใกล้เคียงกับ 72,000 ครับแล้วก็ 51,402 ใกล้เคียงกับ 51,000 ครับเอามาลบกัน
0: ค่ะนำ 72,000 ลบด้วย 51,000 ก็ได้21,000 ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อ1ก็ต้องใกล้เคียงกับ 21,000 นั่นเองใช่ไหมคะต้นกล้าต้นกล้านะคะก็มีแนวคิดคล้ายๆกับเชฟเลยนะคะก็คือหาจำนวนที่ใกล้เคียงกับตัวตั้งและจำนวนที่ใกล้เคียงกับตัวลบจากนั้นนำมาลบกันคำตอบที่ได้จากข้อที่1ก็ต้องใกล้เคียงกับผลลบที่เราหาได้เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในข้อที่1นี้นะคะก็จะจับคู่กับบัตรคำตอบข้อขอไข่นั่นเองซึ่งในห้องของเรานะคะมีแนวคิด1เลยก็คือดูหลักหมื่นกับหลักพันใช่ไหมคะต่อไปก็คือหาจำนวนที่ใกล้เคียงใช่ไหมคะต่อไปข้อที่2ค่ะบัตรโจทย์ข้อที่2 59,486 ลบด้วย 21,062 เท่ากับเท่าไรใกล้เคียงกับจำนวนใดนักเรียนจับคู่กับบัตรคำตอบกอไก่หรือคอควายคะ
2: คอควาย
0: คอควายไหนนักเรียนช่วยครูดูหน่อยสิคะนักเรียนจับคู่อย่างไรข้อที่2จับคู่กับคอควายนะคะเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่2และกลุ่มที่3ได้นำเสนอแนวคิดให้คุณครูแล้วใช่ไหมคะคุณครูขอตัวแทน1กลุ่มนำเสนอแนวคิดในการจับคู่บัตรโจทย์ข้อที่2และบัตรคำตอบข้อคอควายค่ะกลุ่มไหนดีกลุ่มไหนดีคะกลุ่มที่2จะนำเสนอคำตอบอีกแล้วนำเสนอแนวคิดอีกแล้วกลุ่มที่1กลุ่มที่4และกลุ่มที่5มีใครจะนำเสนอแนวคิดอีกไหมคะมีกลุ่มที่4ด้วยงั้นให้กลุ่มที่2นำเสนอแนวคิดก่อนกลุ่มที่2แนวคิดของหนูคืออย่างไรคะทำไมถึงจับคู่บัตรโจทย์ข้อ2กับบัตรคำตอบข้อคอควายเพราะว่าอะไรลูก
4: ดูจากหลักหมื่นกับหลัก
0: หมื่นกับหลักอะไรคะ
4: หมื่นค่ะ
0: หลักหมื่นกับหลักหมื่นหนูสังเกตจากหลักหมื่นมี 50,000 กับ 20,000 นี่ 50,000 ลบด้วย 20,000 เหลือ 30,000 นักเรียนคะ 30,000 ทั้ง2ข้อเลยนะทำไมหนูถึงเลือกคอควายล่ะก็30,000ทั้ง2ข้อเลยมีกลุ่ม2อยากจะนำเสนอแนวคิดช่วยเพื่อนไหมคะใครจะช่วยเพื่อนดีมีไหมลูกในกลุ่ม2เขาหอมไหมลูกอ่ะต้นกล้าต้นกล้าช่วยเพื่อนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอยู่กลุ่มเดียวกันเนาะให้กลุ่มเดียวกันช่วยกันนะคะอ่ะทำไมถึงจับคู่บัตรโจทย์ข้อที่2กับบัตรคำตอบคอควายคะ
4: ตั้งบวกเลยครับ
0: อ่ะการลบ
4: ตั้งลบเลยครับ
0: ใช้วิธีการตั้งลบเลยใช่ไหมแล้วได้คำตอบคือ
4: ใกล้เคียง 38,000 คร
0: ับได้คำตอบใกล้เคียงกับ 38,000 นะคะเมื่อข้อที่1กลุ่มที่2ไม่ได้ใช้การตั้งลบนะคะใช้วิธีการหาจำนวนที่ใกล้เคียงนำมาลบกันใช่ไหมคะแล้วตรวจสอบได้คำตอบที่ใกล้เคียงแต่ว่าในข้อที่2กลุ่มที่2นี้ใช้วิธีการตั้งลบเลยแล้วเขาได้คำตอบที่ใกล้เคียงกับ 38,000 เมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่4บอกว่ามีแนวคิดนำเสนอด้วยเหมือนกับต้นกล้าไหมคะหรือว่ามีแนวคิดอื่นเหมือนกันคือใช้วิธีการตั้งลบเลยใช่ไหมคะมีใครใช้วิธีการแบบต้นกล้าในข้อที่1ไหมคะคือหาจำนวนที่ใกล้เคียงแล้วนำมาลบกันมีไหมลูกมาดูกันนะคะ 59,486 ใกล้เคียงกับจำนวนใดคะใกล้เคียงกับ50,000กับอีก 9,000 ใช่ไหมลูกเพราะว่ามีแค่486เนาะใกล้เคียงกับ 59,000 ต่อไปตัวลบ 21,062 ใกล้เคียงกับจำนวนใด 20,0001,000 ใช่ไหมคะเมื่อนำ 59,000 ลบด้วย 21,000 เราก็จะได้ 38,000 นั่นเองซึ่งคำตอบของบัตรโจทย์ข้อที่2นี้เป็นยังไงต้องใกล้เคียงกับ 38,000 นะคะเพราะฉะนั้นบัตรโจทย์ข้อที่2จับคู่กับบัตรคำตอบข้อคอควายนั่นเองต่อไปบัตรโจทย์ข้อที่3เป็นบัตรโจทย์สุดท้ายแล้วเหลือบัตรคำตอบให้คู่แค่แค่1ใบก็คือกอไก่คำตอบใกล้เคียงกับ 35,000 คำตอบใกล้เคียงกับ 35,000 จริงๆไหมคะไหนใครได้ลองตั้งลบแล้วยกมือกลุ่มไหนได้ใช้วิธีการตั้งลบบ้างมีกลุ่มที่2กลุ่มที่3ใช้วิธีการตั้งลบคำตอบที่ได้ใกล้เคียงกับ 35,000 ไหมคะใกล้เคียงเลยแล้วกลุ่มที่1กับกลุ่มที่5ใช้วิธีการไหนในการจับคู่บัตรโจทย์กับบัตรคำตอบข้อ3กับกอไก่คะใช้วิธีการไหนลูกใช้วิธีการตั้งลบเหมือนกันนะคะหรือเราจะใช้วิธีอีกวิธีหนึ่งคือหาจำนวนที่ใกล้เคียงมาลบกันก็ได้นะลูกนักเรียนสังเกตนะคะ 50,145 ใกล้เคียงกับจำนวนใดคะ 50,000 แล้ว 15,195 ใกล้เคียงกับจำนวนใด 15,000 ดังนั้นเมื่อเรานำ 50,000 มาลบด้วย 15,000 คำตอบที่ได้ได้เท่าไหร่คะได้ 35,000 ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่แท้จริงของข้อ3จะต้องใกล้เคียงกับ 35,000 นั่นเองจับคู่บัตรโจทย์ข้อที่3กับบัตรคำตอบข้อกอไก่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเราอาจจะใช้วิธีในการหาจำนวนที่ใกล้เคียงมาลบกันคำตอบที่ได้จะต้องใกล้เคียงกับผลลบที่เราลบได้ก็ได้นะคะซึ่งหลังจากที่นักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนจะสามารถตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบจากโจทย์การลบจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ได้นะคะแก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้สร้างเหตุผลเพื่อสนับสนุนแนวคิดของตนเองหรือโต้แย้งแนวคิดของผู้อื่นได้อย่างสมเหตุสมผลนะคะซึ่งกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นักเรียนก็ได้ทำกิจกรรมเป็นกลุ่มใช่ไหมคะลูกมีบางคนที่นะคะที่มีแนวคิดที่แตกต่างจากเพื่อนเราก็สามารถนำเสนอแนวคิดของตนเองเพื่อให้เพื่อนๆนะคะยอมแนวคิดของเราก็ได้และเราเองก็ต้องฟังแนวคิดของคนอื่นนะคะและยอมรับแนวคิดของคนอื่นด้วยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมกดถูกกดผิดนักเรียนยังจำได้ไหมคะเราเคยทำกิจกรรมนี้แล้วก่อนที่จะไปกิจกรรมที่2 กิจกรรมที่2ก็มีอุปกรณ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นอุปกรณ์นะคะบัตรโจทย์และบัตรคำตอบในกิจกรรมที่1นักเรียนนำเก็บใส่ถุงซิปให้เรียบร้อยค่ะกลุ่มที่1และกลุ่มที่3เก็บไวมากเลยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเก็บบัตรโจทย์และบัตรคำตอบให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะได้เริ่มกิจกรรมต่อไปกิจกรรมต่อไปนะคะก็มีอุปกรณ์เหมือนกันค่ะนักเรียนคุณครูเตรียมป้ายสีเขียวและป้ายสีแดงไว้นักเรียนนำออกมาเลยนะคะแต่ละกลุ่มนะคะจะได้แค่คู่เดียวเท่านั้นนะคะคุณครูจะให้นักเรียนตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่คุณครูไปกดเครื่องคิดเลขมาได้ถ้าพบว่าเครื่องคิดเลขของคุณครูนะคะแสดงคำตอบที่สมเหตุสมผลให้นักเรียนชูป้ายสีเขียวชูป้ายสีเขียวแสดงว่าเราคิดว่าคำตอบนั้นเป็นยังไงคะสมเหตุสมผลนะคะกลุ่มที่5ยังไม่ได้เตรียมป้ายเลยนะเตรียมหรือยังลูกถ้าเราคิดว่าคำตอบที่คุณครูกดเครื่องคิดเลขมาได้มีความสมเหตุสมผลให้ชูป้ายสีเขียวแต่ถ้าคิดว่าคำตอบที่คุณครูกดเครื่องคิดเลขมาได้ไม่สมเหตุสมผลให้ชูป้ายสี
2: แดง
0: พร้อมไหมคะพร้อมนะคะคุณครูมีโจทย์ให้กับนักเรียน1ข้อคือข้อนี้นักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ1 2 3เริ่ม
2: 48,320
0: ลบด้วย
2: 18,300
0: จากที่นักเรียนสังเกตโจทย์ของคุณครูแล้วคำตอบที่ได้ควรใกล้เคียงกับจำนวนใดเด็กๆลองนึกไว้ในใจนะอย่าเสียงดังนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆกลุ่มอื่นได้ยินนะลองคุยกันภายในกลุ่มสิคำตอบที่ได้ควรใกล้เคียงกับจำนวนใดนักเรียนปลายทางนะคะลองหาคำตอบดูนะคะควรใกล้เคียงกับจำนวนใดคุณครูนะคะได้นำโจทย์ข้อนี้ไปหาคำตอบโดยวิธีการกดเครื่องคิดเลขแล้วคุณครูพบว่าคำตอบที่ปรากฏบนหน้าจอเครื่องคิดเลขคือเท่านี้ค่ะ 46,936 เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่ปรึกษากันภายในกลุ่มนะคะปรึกษากันก่อนนะถ้าสมเหตุสมผลเพราะอะไรถ้าไม่สมเหตุสมผลเพราะอะไรนักเรียนพร้อมแล้วชูป้ายขึ้นมาเลยค่ะสีเขียวหรือสีแดงกลุ่ม1 2 3 4 5ชูป้ายสีแดงนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะชูป้ายสีอะไรนะคะคิดว่าคำตอบสมเหตุสมผลหรือไม่นะคะเนื่องจากทุกกลุ่มนะคะชูป้ายสีแดงทั้งนั้นเลยนะคะคุณครูขอ1กลุ่มเพื่อแสดงแนวคิดในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกลุ่มที่เท่าไหร่ดีเมื่อสักครู่คุณครูเห็นกลุ่มที่5ยกมือด้วยใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวนักเรียนส่งไมค์ไปให้กลุ่มที่5นะคะให้กลุ่มที่5นำเสนอแนวคิดว่าทำไมถึงคิดว่าคำตอบของคุณครูไม่สมเหตุสมผลเพราะว่าอะไรคะ
4: เพราะว่า 40,000 ลบ 10,000 ต้องเท่ากับ 30,000 แล้วค่ะ
0: ตัวตั้งคือ 40,000 แล้วใช่ไหมเมื่อนำมาลบด้วย 10,000 คำตอบต้องน้อยกว่า 30,000 แล้วใช่ไหมคะคำตอบต้องเป็น 30,000 ใกล้เคียงกับ 30,000 แล้วแต่ว่าคำตอบเป็นยังไงลูก
4: เท่ากับ 40,000
0: 46,936 หนูจึงคิดว่าเป็นคำตอบที่ไม่สมเหตุสมผลใช่ไหมคะ
4: ใช่
0: ซึ่งคำตอบข้อนี้นะคะเป็นคำตอบที่ไม่สมเหตุสมผลนั่นเองนะคะเหมือนที่บีมได้นำเสนอให้กับเพื่อนๆเลยนะคะก็คือว่ามีอยู่ 48,000 เลยใช่ไหมลูกเมื่อนำมาลบด้วย 10,000 นะคะจะต้องเหลือใกล้เคียงกับ 30,000 สิใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น 46,936 จึงเป็นคำตอบที่ไม่สมเหตุสมผลนะคะซึ่งเนื่องจากว่าตัวตั้ง 48,320 ถ้าคุณครูหาจำนวนที่ใกล้เคียง 48,320 นี้ใกล้เคียงกับจำนวนใดคะ48,000 นะเฉพาะตัวตั้งนะคะ 48,320 ใกล้เคียงจำนวนใดคะใกล้เคียงกับ 50,000ไปเลยใช่ไหมคะก็ตั้ง 8,000 แล้วนี่ใช่ไหมก็ต้องใกล้เคียงกับ 50,000 ไปเลยต่อไปตัวลบล่ะ 18,384 ใกล้เคียงกับจำนวนใดเนาะใกล้เคียงกับ 20,000 แล้วลบด้วย 18,384 ซึ่งใกล้เคียงกับ 20,000 จากนั้นเมื่อเรานํา 50,000 ลบด้วย 20,000 เหลือเท่าไหร
2: ่
0: 30,000 เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้เนี่ยควรใกล้เคียงกับ 30,000 แต่คำตอบที่ปรากฏบนเครื่องคิดเลขไม่ใช่ 30,000 เป็นเพราะอะไรคะนักเรียนบางทีเราอาจจะกดผิดหรือว่ากดตัวตั้งผิดหรือว่ากดตัวลบผิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูอยากทราบคำตอบที่ถูกต้อง 48,320 ลบด้วย 18,384 เท่ากับเท่าไหร่ในแต่ละกลุ่มคุณครูได้เตรียมเครื่องคิดเลขไว้ให้กลุ่มละ3เครื่องใช่ไหมคะนักเรียนนำออกมาเลยแล้วนักเรียนปลายทางนะคะถ้าเตรียมเครื่องคิดเลขไว้แล้วนำเครื่องคิดเลขออกมาได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่ได้เตรียมไว้คุณครูขอนักเรียนต้นทาง1คนกดเครื่องคิดเลขให้เพื่อนๆปลายทางได้เห็นด้วยค่ะเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่4ยังไม่ได้ตอบเลยใช่ไหมเดี๋ยวให้กลุ่มที่4วุฒิชัยออกไปกดเครื่องคิดเลขให้เพื่อนปลายทางดูหน่อยค่ะเดี๋ยววุฒิชัยกดไปพร้อมคุณครูนะคะเมื่อเรากดเครื่องคิดเลขอันดับแรกกดตัวตั้งก่อนใช่ไหมคะลูกตัวตั้งคือ 48,320 วุฒิชัยกด 48,320 ค่ะเรียบร้อยหรือยังคะวุฒิชัยเรียบร้อยหรือยังลูกเรียบร้อยแล้วนะนักเรียนดูที่หน้าจอแสดงผลของเครื่องคิดเลขนะคะปรากฏจำนวน 48,320 หรือเปล่ากลุ่มอื่นๆคะตอนนี้ถึงไหนแล้วหน้าจอเครื่องคิดเลขปรากฏ 48,320 มั้ยคะปรากฏนะลบด้วยต่อไปต้องกดเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายลบวุฒิชัยกดเครื่องหมายลบค่ะเมื่อกดเครื่องหมายลบเรียบร้อยแล้วต่อไปกดจำนวนที่เป็นตัวลบ 18,384 วุฒิชัยกด 18,384 ค่ะเรียบร้อยหรือยังคะลูกเรียบร้อยนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วเราจะหาคำตอบหาผลลบกดเครื่องหมายอะไรคะ
2: เท่ากับ
0: เท่ากับกดเครื่องหมายเท่ากับเลยค่ะที่หน้าจอแสดงผลปรากฏคำตอบคือเท่าไรคะกลุ่มที่2คะนำไมค์ให้วุฒิชัยหน่อยค่ะเนื่องจากอยู่ใกล้นะกลุ่มที่1วุฒิชัยยืนขึ้นแล้วอ่านคำตอบที่ปรากฏที่หน้าจอเครื่องคิดเลขเลยค่ะ
1: 29,936 ครับ
0: คำตอบที่ถูกต้องคือ 29,936 ใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตนะคะใกล้เคียงกับ 30,000 ไหมลูกใกล้เคียงกับ 30,000 แสดงว่าคำตอบนี้เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลและถูกต้องแล้วเมื่อสักครู่เรากดไปพร้อมกันแล้วเราก็ตรวจสอบวิธีการกดเครื่องคิดเลขพร้อมกันด้วยใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะวุฒิชัยที่มากดเครื่องคิดเลขให้เพื่อนๆปลายทางนะคะวุฒิชัยคืนมาให้กลุ่มที่1แล้วกลับนั่งที่ได้ค่ะต่อไปเดี๋ยวเรานะคะไปข้อที่2นักเรียนยังไม่เห็นโจทย์เลยแล้วนักเรียนยกมือได้ยังไงตอนนี้นักเรียนปลายทางพร้อมนะคะนักเรียนต้นทางพร้อมนะคะไปข้อที่2ค่ะ65,440 ลบด้วย 69,47 คำตอบที่ได้ควรใกล้เคียงกับจำนวนใดคะ
2: 5,000
0: ใกล้เคียงกับ 5,000 จริงหรือเปล่านักเรียนดูนะอันนี้ใกล้เคียงกับ 61,000 แล้วนะไม่เป็นไรคุณครูไปกดเครื่องคิดเลขเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเครื่องคิดเลขของคุณครูปรากฏคำตอบดังนี้คิดว่าคำตอบที่ได้เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่ ใครคิดว่าสมเหตุสมผลนักเรียนปรึกษากันภายในกลุ่มก่อนนะคะกลุ่มไหนคิดว่าสมเหตุสมผลชูบัตรสีเขียวขึ้นมากลุ่มไหนคิดว่าไม่สมเหตุสมผลชูบัตรสีแดงขึ้นมาค่ะพร้อมไหมพร้อมแล้วชูเลยค่ะตอนนี้ทุกคนคิดว่าสมเหตุสมผลหมดเลยเมื่อสักครู่นี้มีตอบมาว่าใกล้เคียงกับ 5,000 ใช่ไหมคะเอ๊ะคำตอบของเราใกล้เคียงไหมนะหรือว่าจะต้องไปใกล้เคียงกับจำนวนอื่นพร้อมไหมคะพร้อมแล้วต้นทางชูสีเขียวทุกกลุ่มเลยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะชูป้ายสีอะไรคิดว่าคำตอบสมเหตุสมผลหรือไม่นักเรียนนำบัตรลงค่ะตอนนี้คุณครูเห็นแล้วว่านักเรียนทุกคนคิดว่าสมเหตุสมผลคุณครูขอคำตอบ1คนนำเสนอแนวคิดให้คุณครูหน่อยค่ะต้นกล้าแล้วมีคนอื่นอีกมั้ยคะเมทันนำเสนอแนวคิดที่ว่ากลุ่มเมทันคิดว่าสมเหตุสมผลมั้ยคะ
3: สมเหตุสมผล
0: คิดว่าสมเหตุสมผลนำเสนอแนวคิดของตนเองสิคะว่าทำไมถึงคิดว่าสมเหตุสมผลคะเพราะว่า
3: ตั้งลบค่ะ
0: อ
3: ๋
0: อใช้วิธีการตั้งลบเลยเหรอคะเร็วมากเลยตั้งลบได้คำตอบหรือยังคะหรือว่าลองตั้งลบแล้วคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกับตัวนี
3: ้น่าจะค่ะ
0: ใกล้เคียงกันใช่ไหมคะคิดว่าคำตอบที่ได้นะคะ 4,493 น่าจะเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลโดยกลุ่มที่ 3ใช้วิธีการตั้งลบนั่นเองนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะเมทันต่อไปมีกลุ่มอื่นนำเสนอแนวคิดในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลอีกไหมคะอยู่กลุ่มเดียวกันใช่ไหมลูกเมื่อสักครู่นี้ต้นกล้ายกมือนะคะไม่ยกแล้วนะคะไม่เป็นไรนักเรียนคิดว่าสมเหตุสมผลเพราะว่าบางกลุ่มอาจจะใช้วิธีการตั้งลบและสามารถหาคำตอบได้อย่างรวดเร็วหรือนักเรียนหาจำนวนที่ใกล้เคียงกับตัวตั้งและตัวลบได้ไหมคะนักเรียนเดี๋ยวมาดูตัวตั้ง 65,440 ใกล้เคียงกับจำนวนใดคะใกล้เคียงกับจำนวนใดลูก 65,440 ใกล้เคียงกับจำนวนใดคะบางคนอาจจะบอกใกล้เคียงกับ 70,000 ไปเลยคุณครูขอใกล้เคียงกว่านี้อีกได้ไหมคะ 50,000 ใกล้เคียงกับ 65,000 เลยใกล้มากไหมคะใกล้เนาะใกล้มากกว่า 70,000 หรือใกล้มากกว่า 60,000 ด้วยต่อไปตัวลบ 69,47 ใกล้เคียงกับจำนวนใด60,000 กับ61,000ใกล้ 60,000 หรือ 61,000 มากกว่าคะ
2: 60,000
0: จำนวนที่2ที่เป็นตัวลบนะคะใกล้เคียงกับ 61,000 ใช่ไหมลูกเพราะว่าตรงนี้มีตั้ง900แล้วใช่ไหมคะเกือบจะครบ 1,000 แล้วหลังจากนั้นเรานำ 65,000 ลบด้วย 61,000 เท่ากับเท่าไหร่คะ 65,000 ลบด้วย 61,000 เหลือเท่าไหร่ลูก
2: 64,000
0: 60,000ยังเหลืออยู่ไหมคะไม่เหลือแล้วเนาะ 60,000 ลบด้วย 60,000 นี่ไงคะลูกใช่ป่ะเหลือ 4,000 เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ควรใกล้เคียงกับ 4,000 ใกล้เคียงไหมคะใกล้เคียงกับ 4,000 นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลแต่นักเรียนคะเราเคยเรียนในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการบวกแล้วใช่ไหมลูกคำตอบที่ได้ที่เราคิดว่าสมเหตุสมผลอาจจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยการกดเครื่องคิดเลขตรวจสอบความถูกต้องเลยแต่ต้องกดไปพร้อมๆกันเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการกดเครื่องคิดเลขด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาเรากดเครื่องคิดเลขเนี่ยถ้าเรากดตัวเลขผิดหรือว่ากดเครื่องหมายผิดก็อาจจะได้คำตอบที่ผิดได้เพราะฉะนั้นแต่ละกลุ่มนำเครื่องคิดเลขออกมายังไม่กดนะคะเปิดเครื่องแล้วคุณครูขอตัวแทนกลุ่ม1คนเชฟยกมือก่อนใครเดี๋ยวเชฟไปกดเครื่องคิดเลขให้ครูไปพร้อมๆกันนะคะเมื่อเราจะกดเครื่องคิดเลขอันดับที่1กดตัวอะไรก่อนคะกดจำนวนที่เป็นตัวตั้งก่อนนะลูกนักเรียนเริ่มกดเลยค่ะ 65,440 นักเรียนกดที่เครื่องคิดเลขได้เลย 65,440 6 5 4 4 0เรียบร้อยหรือยังคะที่หน้าจอของเครื่องคิดเลขปรากฏ 65,440 แล้วนะจากนั้นกดเครื่องหมายกดเครื่องหมายลบนะคะกดเครื่องหมายลบจากนั้นกดจำนวนที่เป็นตัวลบคือ 69,477 6 0 9 4 7เรียบร้อยหรือยังคะเมื่อเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายเท่ากับที่หน้าจอจะปรากฏคำตอบแล้วคำตอบคือเท่าไหร่คะเชฟตอบเลยค่ะ
3: 4493ครับ
0: 4493กลุ่มอื่นกดเครื่องคิดเลขได้คำตอบเดียวกันไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: ได้คำตอบเดียวกันนะคะแสดงว่าคำตอบที่ถูกต้องคือ4493เก่งมากค่ะนักเรียนเจฟกลับที่ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลและถูกต้องด้วยนักเรียนคะถ้าคำตอบไม่สมเหตุสมผลคำตอบนั้นจะถูกต้องไหมคะ
2: ไม่ค
0: ่ะไม่ถูกต้องนะถ้าเราตรวจสอบคำตอบแล้วพบว่าคำตอบไม่สมเหตุสมผลแสดงว่าคำตอบที่เราหามาได้ไม่ถูกต้องแต่ว่าถ้าเราตรวจสอบแล้วพบว่าสมเหตุสมผลนักเรียนก็ต้องตรวจสอบขั้นตอนการหาผลลบอีกครั้งหนึ่งว่าถูกต้องหรือไม่เพราะเมื่อคำตอบสมเหตุสมผลอาจจะถูกหรือไม่ถูกต้องก็ได้นะคะต่อไปค่ะข้อที่3ก่อนไปข้อที่3นักเรียนเก็บเครื่องคิดเลขก่อนค่ะเก็บเครื่องคิดเลขก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางเก็บเครื่องคิดเลขก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อที่3มาดูข้อที่3ค่ะ 78,200 ลบด้วย 17,910 เท่าไหร่นักเรียนคิดว่าโจทย์ข้อนี้ควรมีคำตอบใกล้เคียงกับจำนวนใดเดี๋ยวเรามาดูคำตอบของคุณครูคุณครูนำไปกดเครื่องคิดเลขแล้วได้คำตอบแบบนี
2: ้
0: 76,409 ใครคิดว่าสมเหตุสมผลชูป้ายสีเขียวใครคิดว่าไม่สมเหตุสมผลชูป้ายสีแดงนักเรียนปลายทางเมื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลเสร็จแล้วชูป้ายขึ้นมาเลยนะคะต้นทางชูป้ายขึ้นมาทั้งหมดแล้วนะคะก็คือป้ายสีแดงหมายความว่าอย่างไรคะ
2: ไม่สมเหตุสมผล
0: คิดว่าไม่สมเหตุสมผลคุณครูขอ1กลุ่มไหนดีกลุ่มที่4บ้างเพราะว่ากลุ่มที่2 3และ5ได้นำเสนอแนวคิดไปแล้วเดี๋ยวกลุ่มที่4เซอร์กิตค่ะกลุ่มที่3ส่งมาให้กลุ่มที่4เลยทำไมเซอร์กิตถึงคิดว่าไม่สมเหตุสมผลเพราะอะไรคะ
3: เพราะว่า70,000 ลบด้วย 10,000 จะเหลือ 60,000 ครับ
0: อ๋อเซอร์กิตคิดว่าตรงนี้มี 70,000 ใช่ไหมลูกลบไปด้วยอีก 10,000 ก็ต้องเหลือ 60,000 สิใช่ไหมคะแต่ว่านี่ยังเหลือกี่หมื่นอยู
3: ่ 70,000
0: เหลือ 70,000 เซอร์กิตก็เลยคิดว่าไม่สมเหตุสมผลใช่ไหมคะอ่ะแล้วนักเรียนกลุ่มอื่นๆล่ะคะมีแนวคิดเหมือนเซอร์กิตไหมคะไหนใครมีแนวคิดที่แตกต่างจากเซอร์กิตบ้างไหมพร้อมที่จะนำเสนอเพื่อนๆมีไหมคะเชฟมีแนวคิดอย่างไร
3: หาคำตอบที่ใกล้เคียงครับ
0: อย่างไรคะเชฟ
3: 78,200ใกล้เคียงกับ79,000ครับ
0: เชฟใกล้เคียง 78,000 หรือ 79,000 มากกว่ามีเกินขึ้นมาแค่200เองนะใกล้เคียงกับจำนวนใดคะ
3: 78,000 คร
0: ับใกล้กับ 78,000 มากกว่าเนอะถ้าเราหาจำนวนที่ใกล้มากขึ้นเราก็จะได้คำตอบที่ใกล้เคียงกับคำตอบที่แท้จริงมากขึ้นต่อไปตัวลบ 17,910 ใกล้เคียงกับจำนวนใดคะ
4: 18,000ครับ
0: อันนี้ถึง900แล้วก็ใกล้เคียงกับ 18,000 มากกว่าใช่ไหมคะ 78,000 ลบด้วย 18,000 เหลือเท่าไหร่ควรจะเหลือเท่าไหร่คะซึ่งไม่ใช่ 70,000 แน่นอนใช่ไหมคะเชฟถูกต้องเลยนะคะคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ไม่สมเหตุสมผลนะคะเหมือนที่เชฟนำเสนอเมื่อสักครู่เลยใช้แนวคิดของเซอร์กิตก็ถูกต้องนะคะ 78,200 นะคะใกล้เคียงกับ 80,000 ไปเลยค่ะเชฟแต่ของเชฟ 78,000 ใกล้เคียงกว่าของคุณครูใช่ไหมคะคุณครูใช้ใกล้เคียงกับ 80,000 ต่อไป 17,910 ก็ใกล้เคียงกับ 20,000 80,000 ลบด้วย 20,000 เหลือ 60,000 ดังนั้นคำตอบควรใกล้เคียงกับ 60,000 นะคะซึ่งเป็นคล้ายๆกับแนวคิดของเซอร์กิตและเชฟเลยนะคะนี่ก็คือการตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะคะได้คำตอบที่ไม่ใกล้เคียงก็เป็นคำตอบที่ไม่สมเหตุสมผลเมื่อคำตอบไม่สมเหตุสมผลแสดงว่าคำตอบนี้เป็นยังไงคะลูก
2: ผิด
0: ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูอยากทราบคำตอบที่ถูกต้องคำตอบที่ถูกต้องควรเป็นเท่าไรเดี๋ยวให้น้ำหนาวไปกดเครื่องคิดเลขนะคะเมื่อสักครู่นี้ยกมือก่อนใครเลยน้ำหนาวไปกดเครื่องคิดเลขให้เพื่อนๆปลายทางค่ะส่วนคนอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มนะคะคุณครูมีเครื่องคิดเลขให้นักเรียนกดเครื่องคิดเลขหาคำตอบที่ถูกต้องค่ะน้ำหนาวรอคุณครูสักครู่นะคะเริ่มใหม่นะอันดับที่1กดจำนวนที่เป็นตัวตั้ง78,200 นะคะ 78,200 กดหรือยังคะ 78,200 78,200 เรียบร้อยหรือยังคะลูก 200เรียบร้อยนะคะต่อไปกดเครื่องหมายเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายลบก่อนค่ะลูกกดเครื่องหมายลบน้ำหนาวกดเครื่องหมายลบเลยลบเรียบร้อยนะคะต่อไปกดตัวลบค่ะ 17,910 1 7 9 1 0กดตัวลบแล้วกดเครื่องหมายเท่ากับค่ะได้คำตอบเท่ากับเท่าไรน้ำหนาวอ่านคำตอบค่ะ
3: 60,290ค่ะ
0: 60,290กลุ่มอื่นๆที่ช่วยน้ำหนาวกดเครื่องคิดเลขได้คำตอบเดียวกันไหมคะนักเรียนปลายทางได้คำตอบเดียวกันไหมคะคำตอบที่ถูกต้องคือ60,290นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องน้ำหนาวกลับที่ได้เลยนะคะขอบคุณมากเลยนี่ก็เป็นการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนักเรียนทำกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกลุ่มใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทำกิจกรรมถัดไปก่อนอื่นนักเรียนเก็บเครื่องคิดเลขเลยค่ะแต่ละกลุ่มเก็บเครื่องคิดเลขเลยนะคะและเก็บป้ายเขียวกับป้ายแดงของเราด้วยเก็บเข้าตะกร้าให้เรียบร้อยต่อไปกิจกรรมถัดไปคือกิจกรรมอะไรกิจกรรมคู่ฉันคือใครกิจกรรมคู่ฉันคือใครนี้นักเรียนจะมีป้ายคำตอบกอไก่นะคะ

0: บัตรตัวเลือกกอไก่หรือขอไข่ให้นักเรียนแต่ละคนเลือกบัตรภาพเครื่องพิมพ์เลขที่เป็นคำตอบโดยชูบัตรตัวเลือกกอไก่หรือขอไข่แต่ละกลุ่มนำออกมาแจกเพื่อนได้เลยค่ะเมื่อได้รับแล้ววางไว้ที่โต๊ะของตนเองโดยวางหงายไว้ค่ะลูกกลุ่มที่2วางไว้อย่างเรียบร้อยแล้วนะคะวางป้ายนะคะวางบัตรคำตอบกอไก่หรือขอไข่ไว้ที่โต๊ะค่ะตอนนี้เหลือกลุ่มที่1ยังไม่ได้วางหงายนะคะวางป้ายหงายไว้ค่ะลูกพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะนักเรียนต้นทางก็พร้อมนะคะต่อไปเรามาดูบัตรโจทย์ของเรานะคะโจทย์ของเราข้อที่1 44,876 ลบด้วย 32,940 ให้นักเรียนแต่ละคนนะคะคิดในใจเลยค่ะว่าคำตอบควรใกล้เคียงกับจำนวนใดคุณครูมีบัตรภาพเครื่องคิดเลขมาให้นักเรียนนะคะ2ภาพก็ไก่คำตอบที่ได้คือ 41,582 ขอไข่คำตอบที่ได้คือ 11,936 ใครได้คำตอบแล้วชูบัตรคำตอบขึ้นมาเลยค่ะตอนนี้ในห้องของเรามีแต่บัตรสีน้ำเงินขอไข่นะคะนักเรียนวางบัตรลงคุณครูทราบคำตอบของนักเรียนแล้วคุณครูขอ1คนแสดงเหตุผลในการเลือกบัตรภาพขอไข่กลุ่มที่5นะคะให้กลุ่มที่5กลุ่มที่1ส่งไมค์ให้กลุ่มที่5เลยค่ะทำไมหนูถึงเลือกบัตรภาพขอไข่คะเพราะว่าอะไรลูก
1: 40,000 ลบ 30,000 เท่ากับ 10,000 ค่ะ
0: หนูดูจาก 40,000 ลบด้วย 30,000 ควรเท่ากับ 10,000 ใช่ไหมคะส่วนบัตรภาพกอไก่เป็นยังไงคะลูกเหลือ 40,000 เหมือนเดิมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขอไข่เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนเก็บคะแนนของตนเองไว้เลย1คะแนนต่อไปข้อที่2ก่อนไปข้อที่2พร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วจะต้องเป็นยังไงคะวางบัตรคำตอบไว้ที่โต๊ะแบบหงายไว้ข้อที่2 65,145 ลบด้วย 31,680 นักเรียนลองคิดในใจดูสิคะว่าคำตอบควรใกล้เคียงกับจำนวนใดกอไก่ 33,465 ขอไข่ 51,465 ส่วนใหญ่นักเรียนเลือกกอไก่นะคะมีคนเลือกขอไข่ไหมคะตอนนี้ทุกคนเลือกแต่กอไก่คุณครูขอเหตุผล1คนค่ะนักเรียนวางบัตรได้1คนนำเสนอแนวคิดของตนเองเดี๋ยวให้กลุ่มที่1นาวานะคะตอบเลยว่าทำไมนาวาถึงเลือกบัตรภาพกอไก่เพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่า 60,000 ลบ 30,000 เท่ากับ 30,000 ครับ
0: 60,000 ลบด้วย 30,000 เท่ากับ 30,000 เพราะฉะนั้นคำตอบควรใกล้เคียงกับ 30,000 ใช่ไหมคะลูกเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะ 33,465 นะคะต่อไปข้อที่3ใช่ไหมคะข้อที่3 32,410 ลบด้วย2อะไรคะลูก 2,612 นักเรียนสังเกตให้ดีๆนะคะข้อนี้มีจำนวนหลักไม่เท่ากันนะบัตรภาพคำตอบกอไก่คือ 6,210 ขอไข่คือ 29,798 มีทั้งกอไก่และขอไข่มีกอไก่ไหมคะมีกอไก่ด้วยนะมีกอไก่เดี๋ยวคุณครูนะคะจะขอเหตุผลของคนที่ตอบกอไก่ก่อนเดี๋ยวแตงนะคะแตงอธิบายซิทำไมแตงถึงเลือกบัตรภาพกอไก่เพราะอะไรทำไมแตงถึงเลือกบัตรภาพกอไก่เพราะว่าอะไรลูกทำไมหนูถึงเลือกบัตรภาพกอไก่คะ
1: เพราะว่า
0: อะไรลูกเอาเหตุผลหนูเลยค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรคะ6,290 คิดว่าเป็น

0: คำตอบของโจทย์นี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เพราะว่าอะไรลูก
1: เพราะว่า
0: หรือว่าหนูดูหลักผิด
1: ใช
0: ่อาจจะเกิดจากความผิดพลาดของการสังเกตแล้วก็พิจารณาโจทย์นะคะไหนใครตอบขอไข่คุณครูขอเหตุผลขอไข่หน่อย

0: อ๋อ32,000ลบด้วย 2,000 ได้ 30,000 แล้วขอไข่เป็นยังไงลูก
1: ใกล้เคียงกันคร
0: ับขอไข่ใกล้เคียงกับ 30,000 นั่นเองนะคะจึงทำให้ต้นกล้าและคนอื่นๆเลือกบัตรภาพขอไข่นักเรียนใช้เหตุผลเดียวกันไหมคะเหตุผลเดียวกันเลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องคือขอไข่นะคะสำหรับคนที่ตอบข้อนี้ไม่ถูกต้องไม่เป็นไรฟังเหตุผลต้นกล้าแล้วเข้าใจไหมคะฟังเหตุผลต้นกล้าแล้วเข้าใจนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเลือกบัตรภาพถูกต้องหรือไม่ทำไมถูกต้องฟังเหตุผลของต้นกล้าแล้วนักเรียนน่าจะเข้าใจใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปข้อสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียน 61,005 ลบด้วย 38,640 เท่ากับเท่าไหร่เครื่องคิดเลขข้อที่1กไก่ 22,365 ส่วนภาพเครื่องคิดเลขขอไข่ 32,395นักเรียนสังเกตดีๆนะคะใกล้เคียงกับจำนวนใดใกล้เคียงกับจำนวนใดในข้อนี้มีทั้งกอไก่และขอไข่ใครเลือกขอไข่ใครเลือกกอไก่กอไก่น้อยกว่าขอไข่คุณครูขอให้นักเรียนที่เลือกกอไก่1คนมาแสดงแนวคิดว่าค่ะว่าทำไมถึงเลือกบัตรภาพกอไก่ใครดีคะเชฟเหรออีคิวแสดงไหมลูกเชฟเดี๋ยวให้เชฟแสดงแนวคิดของเชฟค่ะทำไมเชฟถึงเลือกบัตรภาพขอไข่เพราะว่าอะไรคะ
1: มีทศครับ
0: การลบมีการอะไรนะลูกการลบเราทำอะไรนะลูก
1: กระจายคร
0: ับ มีการกระจายหกหมื่นหนึ่งพันห้าลบด้วย 38,640 เชฟคิดอย่างไรคะ
1: เพราะว่าหลักพันลบไม่ได้ครับ
0: อ๋อหลักพันก็คือ 1,000 น้อยกว่า 8,000 ยังทำการลบไม่ได้ใช่ไหมมันต้องมีการ
1: กระจาย
0: จากหลักหมื่นจาก 60,000 ก็เหลือ
1: 50,000 ครับ
0: 50,000 เมื่อเรานำ 50,000 ลบด้วย 30,000 จะเหลือเท่าไหร่คะ
1: 20,000 ครับ
0: เหลือ 20,000 ซึ่งตรงกับข้อกอไก่ใช่ไหมคะลูกเชฟจึงเลือกกอไก่ต่อไปใครเลือกขอไข่คะใครเลือกขอไข่คิดว่ายังเลือกขอไข่อยู่ไหมคะไม่เลือกแล้วจากการนำเสนอความคิดของเชฟนะคะนำเสนอแนวคิดของเชฟทำให้เพื่อนๆที่เลือกขอไข่เห็นด้วยกับเชฟไหมคะกลุ่มที่4เมื่อสักครู่ใครที่เลือกขอไข่เมื่อสักครู่นี้เห็นด้วยกับเชฟไหมลูกเห็นด้วยกับเชฟก็เลยเปลี่ยนมาเลือกกอไก่ใช่ไหมคะหรือว่าใครไม่เห็นด้วยกับเชฟยังเลือกขอไข่อยู่ไหมคะคำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่นั่นเองนะคะนักเรียนเมื่อฟังเหตุผลของเพื่อนแล้วยอมรับเหตุผลของเพื่อนและยอมรับคำตอบของเพื่อนนะคะดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่ใครที่เลือกคำตอบไม่ถูกต้องต่อไปนักเรียนต้องระวังในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบให้ดีนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปเนื้อหาบทเรียนในวันนี้ค่ะนักเรียนวันนี้เราเรียนรู้ในเรื่องของอะไรคะ
2: การตรวจสอบคร
0: ับ การตรวจสอบอะไรลูกการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเราสามารถตรวจสอบได้อย่างไร
2: ตั้งลบ
0: กลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ตอนนี้เรามาช่วยกันสรุปเนื้อหาบทเรียนในวันนี้นะคะเมื่อสักครู่เชฟช่วยคุณครูตอบแล้วว่าเราเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเรามีวิธีการในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบคือใช้วิธีการตั้งลบในการหาคำตอบที่ถูกต้องไปเลยใช่ไหมคะแล้วถ้าเราไม่ใช้วิธีการตั้งลบเรามีวิธีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลอย่างอื่นก็คือหาจำนวนที่ใกล้เคียงนะคะเราสามารถตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบได้ เราอาจจะหาผลลบของจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวนที่โจทย์กำหนด

0: ทั้ง2จำนวนเลยนะคะจากนั้นผลลบที่ได้กับคำตอบควรจะใกล้เคียงกันนั่นเองนะคะต่อไปอีกอย่างนึงก็คือประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้เครื่องคำนวณมาช่วยในการหาคำตอบมีประโยชน์อย่างไรคะเครื่องคำนวณของเราคืออะไรลูกเครื่องคิดเลขที่เราใช้ใช่ไหมมีประโยชน์อย่างไร
1: ให้
0: ร
1: ู้คำตอบที่แท้จริ ง
0: ให้รู้คำตอบที่แท้จริงใช่ไหมแล้วสามารถหาคำตอบได้อย่างรวดเร็วเลยใช่ไหมคะและข้อควรระวังล่ะควรระวังอะไร
1: ระวังกดเล
0: ขระวังเรากดตัวเลขผิดเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อไม่ให้คำตอบที่เราได้ผิดพลาดเราควรทำอย่างไรคะเมื่อกดเครื่องคิดเลขได้คำตอบมาแล้วควรยังไงอีกลูกควรตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบก่อนนำคำตอบไปใช้ด้วยนะคะการใช้เครื่องคำนวณนะคะจะช่วยให้นักเรียนหาผลลัพธ์ได้เร็วขึ้นแต่บางครั้งอาจเกิดความผิดพลาดได้จากเครื่องมือเองเครื่องคิดเลขเองนะคะที่ชำรุดหรือว่าจากผู้ใช้งานเราจึงต้องคำนึงถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่เราได้รับก่อนนำไปใช้ต่อไปนะคะจะมีแบบฝึกหัด 2.9 นะคะเป็นให้นักเรียนจับคู่โจทย์กับคำตอบเหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วคุณครูจะให้นักเรียนนำกลับไปทำเป็นการบ้านแล้วมาส่งให้คุณครูตรวจในวันถัดไปนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปคิดว่าเราจะเรียนรู้ในเรื่องอะไรตอนนี้นะคะนักเรียนเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหาผลบวกหาผลลบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นการหาเลขโดดที่หายไปในหลักต่างๆของการบวกและการลบในแนวตั้งนั่นเองนะคะและสิ่งที่จะต้องเตรียมในบทเรียนครั้งต่อไปคือแบบฝึกหัด 2.10 นะคะสำหรับวันนี้นะคะรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.3หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ
2: น
0: ัก
2: เร
0: ีย
2: นท
0: ั้
2: งหมดท
0: ำ
2: ความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท 1. ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2. พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3. biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราย ของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอู่ตะเภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ
2: พลังแส

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ข่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้

0: เพราะว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารับน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
1: คอยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
2: บักจอยไปกันเถอะ
1: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
2: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
1: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยไปไปด้วย
3: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
4: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
3: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
5: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
3: ดีมากเลย
4: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

วัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3กับคุณครูไออีกเช่นเคยค่ะคุณครูชนาทิพย์แดงชำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องช็อกโกแลตแปลงร่างค่ะซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่3แล้วค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนนะคะจากกิจกรรมที่เราได้ทำไปชั่วโมงที่แล้วกันก่อนนะคะนักเรียนคะจากเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะการทำผลไม้เคลือบช็อกโกแลตของนักเรียนนะคะนักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์อะไรมาบ้างคะกลุ่ม5ยกก่อนค่ะอุป

0: กรณ์มีอุปกรณ์อะไรที่ต้องใช้บ้างคะส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: มือค่ะ
0: มีถุงมือมีอะไรอีกคะใครจะตอบกลุ่ม3ยกค่ะมีอะไรอีกถุงมือ
1: มาร์ชเมลโล่ครับ
0: มาร์ชเมลโล่มีอะไรคะเมทัล
1: ช็อกโกแลตค่ะ
0: มีช็อกโกแลตมีอะไรคะกลุ่ม4
2: ผลไม้ครับ
0: มีผลไม้ขออีกหนึ่งคำตอบค่ะกลุ่ม2บ้างค่ะกลุ่ม2กลุ่ม1ส่งไม้ให้กลุ่ม2หน่อยลูกมีช็อกโกแลตมีผลไม้มีถุงมือมีอะไรคะ
1: ถาดครับ
0: มีอะไรนะคะการทำผลไม้เคลือบช็อกโกแลตอะไรเอ่ยมีช็อกโกแลตมีผลไม้มี
1: เตาไฟฟ้าม
0: ีเตาไฟฟ้าเอาละค่ะปรบมือที่เพื่อนได้ตอบไปด้วยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะสำหรับอุปกรณ์นะคะที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะก็คือผลไม้ช็อกโกแลตนะคะสำเร็จรูปหม้อเตาไฟฟ้าถ้วยจานถาดน้ำแข็งถุงมือไม้เสียบค่ะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะคะที่นักเรียนต้องเตรียมมาในการทำผลไม้เคลือบช็อกโกแลตค่ะนักเรียนคะแล้วขั้นตอนวิธีการทำผลไม้เคลือบช็อกโกแลตนักเรียนมีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้างคะจำได้ไหมคะที่เราได้สรุปกันไปจากชั่วโมงที่แล้วกลุ่มหนึ่งค่ะเมื่อกี้กลุ่มหนึ่งยกมือค่ะบอกมาค่ะมีขั้นทำอะไรบ้างต้องทำอะไรก่อน
2: หั่นผลไม้ค่ะ
0: เพื่อนบอกหั่นผลไม้หั่นผลไม้เสร็จแล้วทำยังไงคะกลุ่มสองกลุ่มสอง
1: ต้องล้างผลไม้ก่อนครับ
0: มีล้างผลไม้แล้วก็หั่นผลไม้จากนั้นทำไงต่อคะกลุ่มสาม
3: โยนแ
0: ย่กลุ่มสามพอล้างผลไม้หั่นผลไม้แล้วต้องทำไงต่อคะ
1: หลอมเหลวช็อกโกแลตครับ
0: เพื่อนบอกหลอมเหลวช็อกโกแลตพอหลอมเหลวช็อกโกแลตแล้วมีผลไม้แล้วทำไงต่อคะกลุ่มไหนตอบกลุ่มสามเอ้ยกลุ่มหนึ่งขอโทษค่ะ
4: เอาผลไม้ไปจุ่มช็อกโกแลตครับ
0: นำผลไม้ไปจุ่มช็อกโกแลตจากนั้นทำอะไรต่อคะกลุ่มสองพอเอาผลไม้ไปจุ่มช็อกโกแลตที่หลอมเหลวแล้วทำไงต่อคะ
1: จากนั้นนำผลไม้ไปจุ่มน้ำเย็น
0: จากนั้นนำผลไม้ที่จุ่มช็อกโกแลตที่เหลวไปจุ่มน้ำเย็นต่อใช่ไหมคะมาดูกันค่ะว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างก็คือ1นะคะล้างผลไม้นะคะให้สะอาดถ้าผลไม้ที่มีเปลือกให้ปอกเปลือกให้เรียบร้อย2นะคะนำหม้อใส่น้ำแล้วต้มน้ำให้เดือดนะคะ3หลอมเหลวช็อกโกแลตในถ้วยที่วางไว้ในหม้อที่มีน้ำเดือด4นะคะเมื่อช็อกโกแลตหลอมเหลวให้ยกถ้วยออกมาคนต่อบนโต๊ะจนเป็นเนื้อเดียวกัน5นะคะนำผลไม้ที่เตรียมไว้มาจุ่มลงในช็อกโกแลตที่หลอมเหลวและ6ค่ะจากนั้นนำมาจุ่มน้ำเย็นหรือตั้งทิ้งไว้ให้ช็อกโกแลตแข็งตัวนี่นะคะก็คือสิ่งที่นักเรียนได้สรุปไปจากชั่วโมงที่แล้วนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะการทำผลไม้เคลือบช็อกโกแลตนักเรียนแต่ละคนทำหน้าที่อะไรบ้างคะในกลุ่มจะมีสมาชิก6คนถูกไหมคะนักเรียนได้แบ่งหน้าที่กันใช่ไหมคะว่าแต่ละคนทำหน้าที่อะไรขอตัวแทน1คนของกลุ่มนะคะบอกว่าสมาชิกในกลุ่มนั้นนะคะทำหน้าที่อะไรบ้างกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนตอบกลุ่ม3ยกมือเชฟทำหน้าที่อะไรคะ
1: หลอมเหลวช็อกโกแลตครับ
0: แล้วมีใครหลอมเหลวช็อกโกแลตกับเชฟอีก1คนคะ
1: ไข่มุกครับ
0: ไข่มุกคนไหนเอ่ยคนนี้หลอมเหลวช็อกโกแลตส่วน4คนที่เหลือทำหน้าที่อะไรบ้างคะ
1: จุ่มช็อกโกแลตจุ่มผลไม้ครับ
0: นำผลไม้ไปจุ่มช็อกโกแลตคือเราต้องจุ่มทุกคนอยู่แล้วและอีก4คนตอนที่หนูไปหลอมเหลวช็อกโกแลตใช่ไหมคะ4คนเขาต้องทำอะไรคะ
1: เสียบผลไม้ครับ
0: เตรียมผลไม้เพื่อที่จะนำไปจุ่มใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม3ด้วยค่ะส่วนกลุ่มอื่นแบ่งหน้าที่เหมือนกับเพื่อนไหมคะเหมือนกับเพื่อนไหมคะถ้าเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้กันเลยค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมช็อกโกแลตแปลงร่างนะคะซึ่งจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะคะ นักเรียนจะต้องอธิบายปัญหาและ

การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำอาหารว่างที่ต้องให้ช็อกโกแลตเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวิธีทำกันเลยค่ะสำหรับวิธีทำในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนจะต้องทำทั้งหมด2ข้อก็คือข้อที่5นะคะและก็ข้อที่6เดี๋ยวเรามาอ่านข้อที่5ไปพร้อมกันนะคะว่านักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างอ่านพร้อมกันได้ไหมคะ

0: ในข้อที่5นะคะนักเรียนจะต้องทำตามข้อตกลงก็คือแต่ละคนทำหน้าที่อะไรนะคะและวิธีการทำผลไม้เคลือบช็อกโกแลตต้องทำอะไรบ้างเมื่อทำตามข้อตรงเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ผลไม้เคลือบช็อกโกแลตแล้วนักเรียนจะต้องออกมานำเสนอนะคะแล้วก็รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ฟังก็คือรับฟังข้อเสนอแนะของเพื่อนๆนะคะต่อมาเมื่อทำข้อที่5แล้วข้อที่6ต้องทำอะไรอ่านพร้อมกันค่ะสำหรับข้อที่6นะคะระหว่างการทำผลไม้เคลือบช็อกโกแลตของนักเรียนนะคะอาจจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นภายในกลุ่มดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นนักเรียนจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนร่วมกันหาวิธีแก้ไขปัญหาแล้วนะคะนักเรียนก็จะต้องดูว่าผลที่นำวิธีนั้นมาแก้ไขปัญหาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะพอนักเรียนทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะต้องมาร่วมกันอภิปรายนะคะว่าจากที่เราทำเนี่ยในแต่ละในกลุ่มที่เราทำเนี่ยมีปัญหาไหมแล้วเราใช้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรและผลเป็นอย่างไรพอเข้าใจไหมคะข้อที่6ที่นักเรียนจะต้องทำเข้าใจไหมคะอ่ะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนต่อไปค่ะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมในวันนี้ขอตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมอีกหนึ่งครั้งนะคะว่านักเรียนเข้าใจไหมว่าต้องทำอะไรก่อนและทำอะไรต่อไปอ่ะคำถามครูอยากถามว่านักเรียนต้องทำอะไรบ้างคะในวันนี้ใครจะตอบยกมือกลุ่ม3ยกค้างไว้ให้กลุ่ม3ค่ะ
1: ทำอะไรทำกิจกรรมครับ
0: ทำกิจกรรมยังไงคะต้องทำยังไงการทำกิจกรรม
1: ทำกิจกรรมตามข้อตกลงครับ
0: เพื่อนบอกว่าทำกิจกรรมตามข้อตกลงเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆค่ะสำหรับสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำนะคะนักเรียนจะต้องร่วมกันทำกิจกรรมทำอาหารว่างตามวิธีการที่ได้สรุปไว้นะคะและนำเสนอด้วยนะคะพอทำเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องนำเสนอผลงานที่นักเรียนได้ทำผลไม้เคลือบช็อกโกแลตให้กับเพื่อนๆด้วยค่ะคำถามต่อมานะคะนักเรียนเมื่อเกิดปัญหาระหว่างการทำอาหารว่างนักเรียนต้องทำอะไรคะเมื่อเกิดปัญหาขึ้นใครจะตอบกลุ่มหนึ่งยกมือค่ะเมื่อเกิดปัญหาขึ้นต้องทำอย่างไร
2: หาวิธีแก้ปัญหาค่ะ
0: หาวิธีแก้ปัญหาใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะกลุ่มอื่นเห็นด้วยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะคำตอบนะคะเมื่อเกิดปัญหาระหว่างการทำกิจกรรมนักเรียนจะต้องร่วมกันหาวิธีแก้ไขปัญหานั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนเนี่ยทำอาหารว่างก็คือการทำผลไม้เคลือบช็อกโกแลตใช่ไหมคะเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนต้องทำอะไรต่อขอให้กลุ่ม2คนอื่นได้ตอบบ้างอยากให้คนอื่นได้ตอบบ้างเมื่อทำอาหารว่างเรียบร้อยแล้วต้องทำอะไรคะ
3: ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
0: เพื่อนบอกว่าร่วมกันอภิปรายการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะกลุ่มอื่นเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะ
4: เห็นด้วย
0: เห็นด้วยเก่งมากๆค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะหลังจากที่นักเรียนทำอาหารว่างเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะต้องร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะและผลของการแก้ปัญหานั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของใบงานว่าเมื่อทำกิจกรรมในวันนี้เสร็จแล้วนะคะนักเรียนจะต้องบันทึกผลอย่างไรบ้างสำหรับสิ่งที่นักเรียนจะต้องบันทึกผลเลยก็คือใบงานหน้าที่27ก็คือใบงานเรื่องช็อกโกแลตแปลงร่างเปิดไปที่หน้า27ค่ะนักเรียนต้นทางเปิดไปหน้าที่27นะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนเจอไหมคะนักเรียนเปิดไปหน้าที่27เจอไหมคะนักเรียนคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอาละค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าที่17เนี่ยนักเรียนจะต้องบันทึกผลอย่างไรบ้างสิ่งที่นักเรียนจะต้องบันทึกผลเลยนะคะนักเรียนจะต้องบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้คืออะไรนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในการทำผลไม้เคลือบช็อกโกแลตในวันนี้นะคะนักเรียนอาจจะเขียนว่าการทำผลไม้เคลือบช็อกโกแลตทำอย่างไรบ้างนะคะและขณะการทำเกิดปัญหาหรือไม่ถ้าเกิดปัญหานักเรียนใช้วิธีใดในการแก้ไขปัญหาและผลของปัญหาเป็นอย่างไรหรืออาจจะเขียนเกี่ยวกับว่าการแบ่งหน้าที่กันภายในกลุ่มการทำงานเป็นทีมนักเรียนทำอย่างไรบ้างก็คือเขียนสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้นะคะก็คือไม่จำเป็นจะต้องเขียนเหมือนกันนักเรียนก็เขียนตามความเข้าใจของนักเรียนได้เลยนะคะในส่วนที่เขาเว้นบรรทัดไว้ให้นักเรียนนักเรียนก็เขียนได้เลยพอเข้าใจไหมคะเขียนตามความเข้าใจของนักเรียนพอเข้าใจไหมคะ
4: เข้าใจค่ะ
0: ถ้าเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะนักเรียนคะเมื่อบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ในหน้าที่17แล้วสิ่งที่จะต้องทำต่อก็คือหน้าที่18ก็คือแบบประเมินตนเองค่ะซึ่งนักเรียนจะได้ทำหลังจากทำกิจกรรมและได้เขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในใบงานแล้วก็คือประเมินตนเองในหน้า28ข้อที่1และก็ข้อที่2นะคะในข้อที่3และข้อที่4นักเรียนได้ทำไปแล้วจำได้ไหมคะว่าประเมินตนเองประเมินอย่างไรอย่างเช่นข้อที่1นะคะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ร่วมกันกำหนดไว้ใช่ไหมคะถ้านักเรียนประเมินตนเองว่าฉันทำได้ดีนักเรียนต้องระบายกี่ดาวคะ
4: 3
0: ดาวถ้านักเรียนประเมินตนเองทำได้บ้างต้องระบายกี่ดาวคะ
4: 2
0: ดาวแต่ถ้ายังทำได้ไม่ดีระบายกี่ดาว1ดาวนั่นเองค่ะส่วนข้อที่2นะคะก็ประเมินว่านักเรียนเนี่ยช่วยเหลือเพื่อนในทีมในการทำกิจกรรมอยู่ในระดับใดถ้าทำได้ดีก็3ดาวทำได้บ้าง2ดาวยังทำได้ไม่ดี1ดาวพอเข้าใจนะคะส่วนช่องสุดท้ายช่องที่ฉันจะตั้งใจทำให้ดีขึ้นถ้าข้อที่1กับข้อที่2นักเรียนคิดว่าในครั้งหน้าจะทำให้ดีขึ้นก็ใส่เครื่องหมายถูกทั้ง2ช่องหรืออาจจะใส่แค่ช่องใดช่อง1ก็ได้นะคะพอเข้าใจนะคะนักเรียนพอเข้าใจไหมคะนักเรียนปลายทางพอเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจนะคะไปกันต่อค่ะนักเรียนคะก่อนไปทำกิจกรรมในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูบทบาทคุณครูและก็บทบาทของนักเรียนอีก1ครั้งนะคะบทบาทของคุณครูนะคะก็มีดังนี้ค่ะก็คือแจกใบงานให้กับนักเรียน2สังเกตช่วยเหลือและให้คำแนะนำนักเรียนขณะทำกิจกรรม3ร่วมอภิปรายผลการทำกิจกรรมกับนักเรียนค่ะส่วนบทบาทของนักเรียนนะคะมีดังนี้ค่ะ1ก็คือทำกิจกรรมตามข้อตกลงตามวิธีที่ได้สรุปไว้นำเสนอพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ฟังและ2ค่ะร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทำกิจกรรมและผลของการแก้ปัญหาและนี่นะคะก็คือบทบาทของนักเรียนและบทบาทของคุณครูค่ะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวในวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมข้อที่5และต่อด้วยข้อที่6ทำต่อกันไปเลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเมื่อทำข้อที่5เสร็จนักเรียนก็ทำข้อที่6ต่อไปได้เลยนะคะเมื่อทำเสร็จทั้ง2ข้อทั้งข้อที่5และข้อที่6แล้วเดี๋ยวเรามานำเสนอและก็อภิปรายผลร่วมกันอีกครั้งนึงค่ะนักเรียนอยากจะไปทำกิจกรรมหรือยังคะ
4: อยาก
0: เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนไปทำกิจกรรมได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะ

เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะคุณครูก็ได้เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้นักเรียนแล้วนะคะสำหรับคนที่หลอมเหลวช็อกโกแลตนะคะก็สามารถมาหลอมเหลวช็อกโกแลตเลยค่ะสำหรับคนที่เตรียมผลไม้นะคะก็เตรียมผลไม้ให้กับเพื่อนแล้วก็ตัวเองได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้คิดว่านักเรียนได้ทำกิจกรรมตามข้อตกลงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ร่วมกันอภิปรายผลถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามานำเสนอผลงานผลไม้เคลือบช็อกโกแลตกันค่ะไหนกลุ่มไหนจะนำเสนอเอ่ยกลุ่มหนึ่งเมื่อกี้กลุ่มหนึ่งยกก่อนกลุ่มหนึ่งเอาผลงานมาแล้วก็ส่งตัวแทนมา2คนค่ะหันไปที่กลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนะคะกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนะคะผลไม้เคลือบช็อกโกแลตหนูใช้อะไรบ้างคะ
1: สตรอเบอรี่กล้วยแล้วก็แอปเปิ้ลเขียวค่ะ
0: เพื่อนใช้สตรอเบอรี่แอปเปิ้ลเขียวแล้วก็กล้วยหอมใช่ไหมคะแล้วระหว่างการทำเกิดปัญหาไหมคะ
1: เกิดค่ะ
0: เกิดปัญหาอะไรขึ้นคะ
1: ผลไม้หลุดค่ะ
0: ผลไม้หลุดระหว่างเคลือบช็อกโกแลตใช่ไหมคะแล้วหนูแก้ปัญหายังไงคะ
1: วางแนวนอนค่ะตอนแรก
0: วางแนวนอนจากการที่หนูตอนแรกตอนชุบหนูจุ่มลงไปตรงๆใช่ไหมคะแล้วเกิดผลไม้หลุดระหว่างการเคลือบช็อกโกแลตใช่ไหมคะแล้วก็วางแนวนอนผลเป็นยังไงคะ
1: ผลไม้ไม่หลุดค่ะ
0: ผลไม้ไม่หลุดใช่ไหมคะกลุ่มอื่นมีข้อเสนอแนะอย่างอื่นไหมคะมีวิธีเสนอแนะอย่างอื่นไหมลูกอาจจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างอื่นที่นอกเหนือจากที่เพื่อนได้ใช้วิธีแก้ไขปัญหานั้นก็ได้ค่ะมีไหมคะกลุ่มอื่นไม่มีใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยกลุ่มต่อมาใครอยากนำเสนอกลุ่มสองกลุ่มสองยกก่อนกลุ่มสองยกก่อนขอตัวแทน2คนและนำผลไม้กับช็อกโกแลตมาให้เพื่อนได้ดูด้วยค่ะเอาละค่ะใช้อะไรบ้างคะ
2: ใช้กล้วยสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลเขียวแล้วก็มัทเมลโล่ค
0: ่
2: ะ
0: เพื่อนใช้นะคะ4อย่างก็คือมีมัทเมลโล่แอปเปิ้ลเขียวกล้วยสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะปัญหาที่เกิดขึ้นมีไหมคะปัญหาที่เกิดขึ้นมีอะไรคะ
2: ผลไม้หลุดค่ะ
0: ผลไม้หลุดเหมือนกับเพื่อนกลุ่ม1ใช่ไหมคะแก้ไขปัญหาแบบไหนคะแก้ไขปัญหาแบบไหนเอ่ยกลุ่ม2เพื่อนออกมานำเสนอเพื่อนจะช่วยออกมาค่ะขยับให้เพื่อนหน่อยแก้ไขปัญหายังไงคะกลุ่ม2
3: จิ้มใหม่ค่ะ
0: จิ้มใหม่เพื่อนบอกว่าแก้ไขปัญหาคือหลุดแล้วก็จิ้มใหม่ใส่ใหม่ใช่ไหมคะแล้วผลเป็นยังไงคะผลเป็นยังไงคะ
2: มันไม่หลุดแล้วค่ะ
0: ไม่หลุดใช่ไหมคะกลุ่มอื่นมีข้อเสนอแนะให้กับเพื่อนกลุ่มนี้ไหมคะ
4: ไม
0: ่
4: ม
0: ี
4: ค่ะ
0: มีไหมคะถ้าไม่มีปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเชิญค่ะกลุ่ม3เรียงไปทีละกลุ่มกลุ่ม3เชิญกลุ่มอื่นฟังค่ะกลุ่ม3ผลไม้ที่ใช้มีอะไรบ้างคะ
5: สตรอเบอรี่แอปเปิ้ลแล้วก็มัทเมลโล่ครับ
0: มัทเมลโล่ใช่ไหมคะสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลแล้วช็อกโกแลตแปลงร่างยังไงบ้างคะเปลี่ยนแปลงรูปร่างยังไงบ้าง
5: ช็อกโกแลตแข็งตัวขึ้นครับ
0: แข็งตัวขึ้นตอนแรกช็อกโกแลตเป็นยังไงคะถึงช็อกโกแลตแข็งตัวขึ้น
5: ตอนแรกเหลวอยู่ครับ
0: ตอนแรกตอนที่ให้ความร้อนกับช็อกโกแลตช็อกโกแลตเหลวใช่ไหมคะแล้วก็แล้วทำยังไงคะช็อกโกแลตถึงแข็งตัวขึ้น
5: เอาไปใส่น้ำแข็งครับ
0: เอาไปจุ่มน้ำแข็งเพื่อให้ช็อกโกแลตที่เหลวเขาแข็งตัวขึ้นแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นมีไหมคะ
5: ไม่มีมีครับ
0: มีอย่างไรคะ
5: ผลไม้หลุดครับ
0: ผลไม้หลุดเหมือนกันมีปัญหาอย่างอื่นอีกไหมคะ
5: ไม่มีแล้วครับ
0: ผลไม้หลุดแล้วกลุ่ม3แก้ไขปัญหายังไงคะ
5: เอาไม้เสียบครับ
0: เอาไม้เสียบเสียบยังไงคะ
5: เอาไม้จิ้มไปครับ
0: จิ้มยังไงไม่ให้มันหลุดคะ
5: ค่อยๆจิ้มครับแล้วก็ใช้มือดันเข้าลงครับ
0: อ๋อใช้ลงแล้วตอนนั้นมันร้อนไหมคะใช้มือดันเข้า
5: น่าจะ
0: อันนี้หลุดตอนไหนหลุดตอนไหนหลุดตอนจุ่มไหมหรือหลุดตอนที่เตรียมผลไม้อยู
5: ่จุ่มครับ
0: หลุดตอนจุ่มแล้วหนูแก้ปัญหายังไงคะ

0: คือเสียบใหม
1: ่ครับ
0: เสียบใหม
1: ่เอาจากที่หล่นอยู่แล้วก็เอาด้านแหลมๆเสียบครับ
0: เสียบไปแล้วทำยังไงคะ
1: เอามือลูดลงครับเอาผลไม้ลง
0: เอามือลูดลงร้อนไหม
1: ตอนนั้นแข็งแล้วครับ
0: อ๋อตอนนั้นแข็งแล้วอ๋อก็คือว่าคือจุ่มไปแล้วแล้วมันหลุดตอนจุ่มน้ำแข็ง
1: ครับ
0: อ๋อแล้วก็เอามือใส่ถุงมือไม่เอ่ยตอนนั้น
1: ใส่ครับ
0: ใส่โอเคเข้าใจยังคะเข้าใจเพื่อนหรือยังมีข้อเสนอแนะอย่างอื่นไหมถ้าไม่มีปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกลมซีเรียงไปทีละกลุ่มเชิญค่ะตัวแทน2คนเดินมารอเพื่อนก่อนเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวเพื่อนตามมามาใช้ผลไม้อะไรบ้างคะ
2: แอปเปิ้ลเขียวครับ
0: ใช้แอปเปิ้ลเขียวอย่างเดียวหรอ
2: แล้วก็สตรอเบอรี่
0: มีอีกไหม
2: มาเป็นโล่
0: มาเป็นโล่
2: มีอะไรกล้วยครับ
0: กล้วยหมดยังคะแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นไหมคะระหว่างการทำ
2: มีครับ
0: ปัญหาอะไรคะ
2: ผลไม้หลุดครับ
0: ผลไม้หลุดเหมือนกันแก้ไขปัญหายังไง
2: หยิบแล้วก็ขึ้นมาจิ้มใหม่ครับ
0: ผลไม้หลุดตอนไหน
2: ตอนจุ่มช็อกโกแลตครับ
0: จุ่มช็อกโกแลตแล้วหนูใช้วิธีการแก้ไขปัญหายังไงคะ
2: เอาไม้เสียบครับ
0: เอาไม้เสียบไปทำอะไรคะ
2: จิ้มครับ
0: จิ้มแล้วเกิดอะไรขึ้นคะ
2: จิ้มได้ครับ
0: จิ้มได้แล้วหลุดไหมคะ
2: ไม่ครับ
0: มีข้อเสนอแนะอย่างอื่นอีกไหมคะ
3: ไม
0: ่
3: ม
0: ีวิธีแก้ไขปัญหาจะคล้ายๆกับเพื่อนบางกลุ่มนะคะถ้าไม่มีข้อเสนอแนะปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม4ด้วยค่ะเชิญกลับไปนั่งกลับไปที่กลุ่มตัวเองค่ะกลุ่มสุดท้ายเชิญค่ะปัญหาอาจจะเป็นปัญหาแบบอื่นก็ได้นะคะอาจจะไม่เหมือนกันแต่ละกลุ่มครับกลุ่มนี้ผลไม้ที่ใช้ในการเคลือบช็อกโกแลตมีอะไรบ้างเอ่ย
1: สตรอเบอรี่
0: กล้วย
1: ครับมันเมลโล่
2: องุ่นค
0: ่
2: ะ
0: องุ่นแล้วเกิดปัญหาขึ้นไหมคะกลุ่มนี
1: ้เกิดค่ะ
0: ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ
1: ผลไม้หลุดค่ะ
0: ผลไม้หลุดเช่นกันปัญหาเดียวกันแล้วแก้ไขปัญหาเหมือนกับเพื่อนไหมหรือแตกต่าง
1: แตกต่างกันค
0: ่
1: ะ
0: ฟังนะคะกลุ่มอื่นฟังนะคะวิธีแก้ไขปัญหาของเพื่อนแตกต่างกันแตกต่างใช้วิธีอะไรคะใช้วิธีอะไรเอ่ยที่แตกต่างกับเพื่อนแก้ไขปัญหายังไงคะกลุ่ม5
1: เอาผลไม้ที่หลุดเอามาเสียบใหม่ค่ะ
0: เอาผลไม้ที่หลุดมาเสียบใหม่หลุดตอนไหนเอ่ยผลไม้หลุดตอนไหนผลไม้ที่หลุดที่หนูบอกว่าผลไม้มันหลุดหลุดตอนไหนคะหลุดตอนเตรียมหลุดตอนชุบช็อกโกแลตหรือหลุดตอนชุบน้ำแข็ง
1: หลุดตอนชุบน้ำแข็งค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อตอนชุบน้ำแข็งแล้วทำยังไงหยิบเมื่อกี้หนูบอกว่าหยิบหรือเสียบนะตอนแก้ไขปัญหาหนูบอกหยิบหรือเสียบนะคะ
1: เสียบค่ะ
0: เสียบเอาอะไรเสียบคะ
1: ผลไม้ที่หลุดเสียบค่ะ
0: ใช้ไม้เสียบถูกไหมตอนหลุดตอนจุ่มน้ำแข็งแล้วก็ใช้ไม้เสียบขึ้นมาถูกไหมคะไม่ได้ใช้มือไม่ได้ใช้มือหยิบขึ้นมาเสียบเหมือนเพื่อนเหมือนเพื่อนที่นำเสนอไปใช่ไหมคะวิธีนี้ก็คือใช้ไม้เสียบขึ้นมาจากถ้วยน้ำแข็งใช่ไหมคะเห็นมีข้อเสนอแนะไหมคะกลุ่มอื่นมีไหมคะถ้าไม่มีปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเอาละค่ะนักเรียนตอนนี้ก็ได้นำเสนอไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลพร้อมกันนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามค่ะว่าปัญหาขนาดที่ทำกิจกรรมของนักเรียนในห้องนี้ที่เห็นที่นำเสนอกันไปปัญหาที่เกิดขึ้นก็คืออะไรคะ
3: ผลไม
0: ้หลุดใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถตอบตามปัญหาที่เกิดขึ้นของนักเรียนได้เลยนะคะก็เมื่อกี้ในห้องนี้ต้นทางก็บอกว่าผลไม้หลุดใช่ไหมคะหรืออาจจะเป็นปัญหาอื่นก็ได้อย่างเช่นช็อกโกแลตเหลวเปื้อนมือก็ได้ตอนที่ไปจุ่มอาจจะเปื้อนมือก็ได้นะคะแล้ววิธีการแก้ไขปัญหาของนักเรียนคืออะไรคะ
3: ไม้เส
0: ีย
3: บ
0: ห้องต้นทางก็คือนักเรียนต้นทางก็คือแก้ไขปัญหาคือ
3: เสียบ

0: ไม่ใช่ไหมคะก็คืออาจจะวางแนวนอนใช่ไหมวิธีบางคนบอกว่าวางแนวนอนบางคนบอกว่าเสียบใหม่โดยใช้ไม้เสียบหรืออาจจะใช้มือในการหยิบผลไม้ขึ้นมาเสียบใหม่อันนี้ก็คือเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาของนักเรียนนะคะอย่างเช่นคุณครูก็ยกตัวอย่างมาเพิ่มเติมก็คือปัญหาเมื่อกี้นะคะก็เป็นการช็อกโกแลตเหลวเปื้อนมือนะคะวิธีการแก้ไขปัญหาก็คือใส่ถุงมือนั่นเองแล้วนักเรียนคะผลของการแก้ปัญหาของนักเรียนเป็นอย่างไรคะจากที่นักเรียนได้แก้ไขปัญหาผลที่เกิดขึ้นผลไม้ก็คือไม่หลุดออกมาใช่ไหมคะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาของแต่ละกลุ่มไปซึ่งคุณครูก็ยกตัวอย่างมาซึ่งให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาก่อนหน้านี้ก็คือช็อกโกแลตไม่เปื้อนมือนั่นเองค่ะเมื่อเราใส่ถุงมืออันนี้ก็เป็นปัญหาที่คุณครูได้ยกตัวอย่างเพิ่มเติมมานะคะนักเรียนต้นทางกับนักเรียนปลายทางอาจจะเกิดปัญหาที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้นักเรียนก็ตอบตามที่นักเรียนเกิดปัญหาและวิธีที่นักเรียนใช้และผลที่เกิดขึ้นได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนในส่วนนี้พอทำเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องบันทึกผลใช่ไหมคะบันทึกผลในหน้าที่27ก็บันทึกผลสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่คุณครูได้ยกมาให้นักเรียนก็บันทึกตามความเข้าใจของนักเรียนได้เลยคุณครูก็ยกตัวอย่างมาให้นะคะว่านักเรียนอาจจะบันทึกได้ว่าทำตามข้อตกลงที่ได้วางแผนไว้ทำให้เกิดปัญหาน้อยนะคะการช่วยเหลือกันทำให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดีอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่คุณครูได้ยกมาให้นักเรียนได้บันทึกผลนักเรียนอาจจะบันทึกผลที่แตกต่างออกไปแต่ละคนนะคะแตกต่างออกไปอาจจะไม่เหมือนคุณครูอาจจะไม่เหมือนเพื่อนก็บันทึกได้นะคะก็ไม่ผิดนะคะอย่าลืมไปบันทึกผลกันนะคะหน้าที่17เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมในวันนี้กันก่อนนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปเนี่ยนักเรียนได้อะไรบ้างจากการทำผลไม้เคลือบช็อกโกแลตวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างคะขอตัวแทนตอบหน่อยค่ะตอบตามความเข้าใจของนักเรียนได้เลยตกลงกันกลุ่ม3ยก2คนใครจะตอบได้เรียนรู้อะไรบ้างวันนี้
1: ต้องมีความสามัคคีค่ะ
0: ต้องมีความสามัคคีมีอะไรอีกไหมคะ
1: แล้ววางต้องวางแผนให้รอบครอบก่อนที่จะทำค่ะ
0: มีการวางแผนให้รอบครอบและมีความสามัคคีใช่ไหมคะมีใครเพิ่มเติมจากที่เพื่อนได้ตอบไปไหมคะมีกลุ่ม3อีก1คน
2: คิดทำอาหารว่างครับ
0: คิดทำอาหารว่างยังไงคะ
2: เป็นเหมือนไม่มีอะไรทำก็ทำอาหารแทนครับ
0: อ๋อก็คือเป็นเมนูอย่างหนึ่งที่สามารถทำได้ใช่ไหมคะในชีวิตประจำวันใช่ไหมเอ่ยปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนที่ได้ตอบด้วยค่ะเอาละค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือการทำอาหารว่างที่มีส่วนผสมของช็อกโกแลตนะคะก็เป็นการใช้ประโยชน์จากการทำให้ช็อกโกแลตร้อนขึ้นหรือเย็นลงโดยวิธีการทำต้องมีการวางแผนและสร้างข้อตกลงในการทำนะคะเพื่อเกิดปัญหาน้อยที่สุดนะคะและเมื่อเกิดปัญหาขึ้นการร่วมมือกันสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำกิจกรรมได้นั่นเองนะคะนักเรียนอันนี้นะคะก็เป็นสรุปการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะเอาละค่ะนักเรียนก่อนที่จะหมดชั่วโมงในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปกันนะคะว่านักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะขึ้นหน่วยใหม่นะคะก็เป็นหน่วยที่2แรงนะคะเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนนะคะก็คือแรงและผลของแรงมีอะไรบ้างซึ่งชั่วโมงถัดไปก็เป็นชั่วโมงที่1นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานั่นก็คือใบงานเรื่องแรงและผลของแรงค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์แล้วนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: น
0: ัก
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพขอ

0: สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมาพบกับคุณครูสุนทรีสาธุภาพนะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะในวิชาการงานอาชีพค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการทำความสะอาดรองเท้าไปใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่ะแล้วเมื่อเช้าหรือเมื่อวานก่อนมาโรงเรียนใครได้ทำความสะอาดรองเท้ามาบ้างคะมองซ้ายและมองขวาเอ๊ะทำไมมีเราอยู่แค่3คนโอ้เยี่ยมมากเลยลูกถึงแม้ว่าจะมีแค่3คนหรือคนเดียวแสดงว่าทำไมลูกหนูก็ได้ทำความสะอาดรองเท้าควรที่จะภูมิใจนะคะลูกคนอื่นๆที่ไม่ได้ทำเพราะว่าอะไรคะเพราะทำไปแล้วเมื่อวันจันทร์ใช่ไหมใช่คือสัปดาห์หนึ่งทำหนึ่งครั้งใช่ไหมคะก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าทำได้ทุกวันเลยรองเท้าของเราก็จะทำไมลูกสะอาดแล้วก็จะดูใหม่อยู่เสมอนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเป็นเรื่องใหม่แล้วนะคะนั่นคือเรื่องการใช้และการดูแลอุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้านชื่อเรื่องมองดูยากไหมคะยากไหมคะไม่ยากเลยค่ะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆนั้นเอาอยู่แน่นอนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเมื่อเด็กๆเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้ก็คืออธิบายวิธีการใช้และการดูแลอุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้านได้นะคะแล้วก็สามารถใช้อุปกรณ์นะคะแล้วก็ดูแลอุปกรณ์นั้นนะคะได้อย่างถูกต้องด้วยนะคะสุดท้ายค่ะต้องเห็นคุณค่าของอุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้านด้วยนะคะก่อนที่จะเรียนรู้กันค่ะคุณครูมีเกมมาให้นะคะให้ทายว่าหลังภาพนี้คืออุปกรณ์อะไรโดยให้นักเรียนนั้นเลือกมาว่าอยากจะเปิดแผ่นป้ายไหนก่อนนะคะกลุ่ม1อยู่ไหนกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4และกลุ่ม5นะคะแต่คุณครูมีอยู่6แผ่นป้ายฉะนั้นแผ่นป้ายที่1ใครจะเป็นคนเปิดดีคะโอ้โหเพื่อนเรายกมือเป็นคนแรกเลยค่ะกลุ่มที่2ชื่ออะไรคะลูก
1: ก้า
0: ใช่ไหมคะก้าอยากเปิดแผ่นป้ายสีไหนคะลูกสีม่วงเป็นผู้ประเดิมคนแรกดูนะคะว่าเขาสามารถที่จะเปิดสีม่วงแล้วทุกคนรู้เลยหรือไม่ว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้คืออะไรมาแล้วมาแค่นี้ใจเย็นๆค่ะมาแค่นี้บางคนรู้แล้วใช่ไหมคะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนหรืออยากบอกเลยคะ
1: อยากบอกเลย
0: ไม่เก็บเลยเนาะอ่ะเราให้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ไหนลองตอบพร้อมกันเขามีชื่อว่าทำไมมันยาวไปเรื่อยๆขออีกหนึ่งรอบค่ะกระชับข้อความนิดหนึ่งเขามีชื่อว่าคุณครูได้ยินว่าไม้ปัดขนไก่ใช่ไหมคะเป็นคำตอบนี้ไหมคะใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมคะกลุ่ม2ใช่ไหมคะกลุ่ม5ใช่ไหมคะเพื่อนปลายทางใช่ไหมคะเพื่อนปลายทางบอกไม่ใช่อ่ะค่ะเพื่อนปลายทางว่าไงนะลูกถูกต้องค่ะเพื่อนปลายทาง

0: กำลังบอกว่าเขาชื่อว่าไม้จุดๆขนไก่ไม่ใช่ปัดเขาบอกไม่ใช่ปัดเดี๋ยวเปิดเพิ่มให้สีเขียวยังยืนยันคำเดิมไหมคะยังยืนยันคำเดิมเอากลุ่ม5ค่ะให้เปิดอีก1แผ่นป้ายค่ะเอาสีไหนดีคะสีชมพูยังคงยืนยันไหมคะยืนยันเอาให้อีกค่ะสีฟ้ายังยืนยันคำตอบเดิมไหมคะเพื่อนปลายทางก็ยืนยันคำตอบเดิมค่ะว่าไม่ใช่ไม้ปัดขนไก่เอาเปิดสีไหนดีคะกลุ่มหนึ่งสีเหลืองค่ะสีส้มบอกว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยจริงเหรอ
1: ไม่ช่วย
0: อะไรเลยแล้วคำตอบคือไม้ปัดขนไก่เอาใหม่กลุ่มหนึ่งอะไรดีคะไม้ปัดขนไก่กลุ่มสองไม้ปัดขนไก่กลุ่มสามกลุ่มสี่กลุ่มห้าฮะขออีกทีไหมกลุ่ม5ทำไมแปลกเหมือนแปลกกว่าเพื่อนนะลูกกลุ่ม5อะไรนะลูก
1: ไม
0: ้
1: กวาด
0: ข
1: นไก
0: ่ไม้กวาดขนไก่1 2 3 4ว่าไงคะลูก
1: ไม้กวาดขนไก
0: ่คำตอบที่ถูกต้องคำตอบที่ถูกต้องที่ถูกต้องนะคะ
1: ผมว่าแล้ว
0: เสียงดังชอผมว่าแล้วแล้วทำไมไม่ตอบเขาชื่อว่าไม้กวาดขนไก่แต่เวลาเราใช้นักเรียนปัดใช่ไหมคะนักเรียนเลยเรียกเขาว่าไม้ปัดขนไก่ใช่ไหมแต่จริงๆเขาชื่อไม้กวาดขนไก่นะคะคราวต่อไปเรียกให้ถูกนะเพื่อนปลายทางเก่งมากเลยค่ะตัวต่อไปค่ะชิ้นต่อไปเมื่อกี้กลุ่มสองไปแล้ว
1: เด
0: ี๋ยวแผ่นป้ายแรกเป็นสีเขียวเอาให้สีเขียวค่ะในเขียวอ๋อเขียวอยู่นี่ไม้ถูพื้น
1: ไม
0: ้
1: ถ
0: ู
1: พื
0: ้
1: น
0: ถูกันหมดเลยอ้าวแผ่นป้ายที่สองให้กลุ่มสามค่ะสีเหลืองนะคะสีเหลือง
1: ไม
0: ้ถูพื้นใช่เหรอเอากลุ่มสี่ค่ะสีอะไรนะลูกอ๋อได้ยินว่าไม่รู้สีชมพูนะลูกนะคือไม
1: ้
0: ถูพื้นเพื่อนปลายทางว่าไงนะคะเพื่อนปลายทางเราก็ตอบถูกแล้วค่ะเอาสีส้มต่อได้ไหม
1: ได
0: ้สีม่วงช่วยอะไรไหมคะไม่น่าช่วยเนาะคำตอบเขาคือไม้ถูพื้นค่ะต่อไปค่ะเมื่อกี้ไปแล้วให้กลุ่มสี่เริ่มก่อนมั่งชมพู
1: ไม่กวาดไม่ช่วยเลย
0: กลุ่มห้าค่ะ
1: ส
0: ี
1: เขียว
0: กลุ่มหนึ่งค่ะสีม่วงเพื่อนปลายทางเราอยากเลือกแย่แล้วสีไปโทษค่ะกลุ่มสองค่ะ
1: สีเหลือง
2: ไม่ม
1: ี
2: อะไร
1: ไม่มีอะไร
0: คือ ที่ตักผงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ
3: จะพูดว่าที่ตักขยะเนี
0: ่ยอ้าวมาต่อกลุ่มห้าบ้างลูกกลุ่มห้าขอเริ่มกลุ่มห้าเอาไงดีคะฟ้าปุ่มหนึ่งค่ะ
1: สีเหล
2: ือง ไม้กวาด
1: ไม้กวาด
0: ไม่คิดจะเปิดตรงนี้หน่อยหรอ
2: ไม้กวาด
0: เขา
1: ไม้กวาด
0: เดี๋ยวเขาชื่อว่า
2: ไม้กวาดดอกหญ้า

0: ข้างหลังล่ะคะลูกกลุ่มนี้ยังมีไม้กวาดทางมะพร้าวมาอยู่นะสรุปแล้วกลุ่มนี้เอาอะไรดีคะไม้กวาดดอกหญ้าพร้อมจะดอกหญ้าหรือทางมะพร้าวไม้กวาดดอกหญ้านะคะอ่ะเก่งมากค่ะอ้าวตอนนี้ค่ะเอาสนุกสนานพอแล้วตอนนี้นั่งตัวตรงนะคะเอามาดูที่สไลด์ของคุณครูค่ะอุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้านนะคะมีอะไรกันบ้างเอในขอกลุ่มละ1ชนิดค่ะกลุ่ม1กลุ่ม1ไม้กลุ่ม1ขอ1ชนิดค่ะไม้กวาดของไก่กลุ่ม2ไม้กวาดดอกหญ้ากลุ่ม3ที่ตากผงกลุ่ม4ค่ะกลุ่ม5ค่ะไม้กวาดอยากย้ายโอ้โหเก่งมากค่ะแสดงว่านักเรียนนั้นทำไมลูกยังมีความรู้เดิมอยู่นะคะเอาตอนนี้นั่งตัวตรงสูดลมหายใจเข้าหันหน้ามาทางนี้ค่ะอย่างแรกเขาชื่อว่าไม้กวาดอยากย้ายนะคะการใช้งานยังไงคะเอาไว้กวาดบนเพดานเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าเขามีด้ามที่ยาวฉะนั้นเขาก็เลยสมัยลูกเอาไว้กวาดบนเพดานหรือผนังห้องหรือฝาห้องนะคะเพื่อที่จะได้กวาดหยากย้ายลงมานั่นเองนะคะเคยใช้ไหม
1: เคย
0: ไหมคะเคยโอ้เยี่ยมมากค่ะการดูแลรักษาของเขาทำยังไงคะจำได้ไหมพอใช้เขาเสร็จแล้วทำยังไงคะลูกเอาไปเก็บเลยเอาไปทำอะไรคะเอามาปัดแล้วอะไรอีกลูกเวลาใช้เสร็จแล้วเวลาใช้งานเขาเสร็จแล้วค่ะเราไปกวาดหยากย้ายมาเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวเขาก็เลอะหยากย้ายใช่ไหมคะด้านปลายเนี่ยเลอะหยากย้ายเลอะฝุ่นละอองต่างๆนะคะฉะนั้นเวลาใช้เสร็จแล้วเราต้องกำจัดหยากย้ายออกจากไม้กวาดด้วยนะคะให้หมดแล้วนำไปเก็บค่ะโดยวางด้ามนั้นทำไมลูกให้พิงกับฝาผนังหรือวางราบกับพื้นนะคะให้ชิดผนังห้องนะคะเพราะว่าเขามีทำไมลูกสูงนะคะถ้าเกิดเราไม่วางเขาเอาด้ามลงผลจะเป็นยังไงรู้ไหมลูกถ้าเราไปเอาปลายเขาลงกับพื้นผลจะเป็นยังไงรู้ไหมปลายจะงอแล้วก็บานพอปลายงอแล้วบานเวลาเรานำไปใช้งานก็จะใช้งานได้ไม่ดีคุณภาพของเขาก็ทำไมลูกลดลงไปนะคะฉะนั้นเราต้องเอาด้ามเขาอะค่ะตั้งลงนะคะต่อไปค่ะตัวนี้มีชื่อว่าโอ้โหเยี่ยมมากค่ะไม้กวาดขนไก่ใช้ทำอะไรคะ
2: ใ
0: ช้ปัดฝุ่นนะคะใช้ปัดฝุ่นละอองตามเครื่องเรือนต่างๆเอ๊ะเรายังจำได้ไหมนะว่าเครื่องเรือนคืออะไรเครื่องเรือนคืออะไรคะเขาบอกว่าใช้ปัดฝุ่นละอองตามเครื่องเรือนต่างๆเครื่องเรือนคืออะไรคะลูกเฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือนคืออะไรคะลูกสไลด์ก็เห็นแล้วว่าเช่นเครื่องเรือนคืออะไรคะลูกเครื่องเรือนก็คือชั้นวางของเห็นไหมคะพวกนี้เครื่องเรือนหรืออาจจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ตู้พวกนี้คือเครื่องเรือนนะคะใช้ปัดปุ่นหลังจากใช้งานเสร็จแล้วจะดูแลเขายังไงคะไปปัดฝุ่นเขาเรียบร้อยแล้วเอาไปเก็บให้เป็นที่ทำไงนะคะลูกไปเคาะฝุ่นออกก่อนค่ะเยี่ยมมากเพราะว่าพอเราใช้งานเขาตัวเขาก็มีฝุ่นใช่ไหมคะล่ะเราต้องไปเคาะฝุ่นออก

0: แล้วค่อยเอาไปเก็บเข้าที่นะคะนะคะเคาะฝุ่นออกเวลาเก็บเข้าที่คือควรนำไปแขวนนะคะและที่สำคัญอย่าให้เขาเปียกน้ำแต่ถ้าเกิดเขาเปียกน้ำแล้วเราควรทำยังไงคะเอาไปตากแดดนะคะหรือผึ่งลมให้แห้งนะคะไม้กวาดดอกหญ้าเพราะอะไรถึงเรียกไม้กวาดดอกหญ้า
1: เพราะว่าตรงปลายทำจากดอกหญ้า
0: เก่งมากค่ะเพราะว่าตรงปลายนั้นเขาทำจากดอกหญ้าแล้วเขาใช้งานยังไงคะ
1: กวาด
0: กวาดอะไรคะลูก
1: กวาดเศษขยะ
0: กวาดเศษขยะตอนนี้เพื่อนปลายทางตอบได้แบบแน่นมากค่ะเขาบอกว่าใช้กวาดขยะหรือกวาดเศษผงที่อะไรนะลูกที่พื้นเรียบจริงไหมจริงไหมคะจริงไหมคะ
1: จริ
0: งเหรอแสดงว่าเพื่อนไปทางเรานี่เยี่ยมมากเลยค่ะใช้กวาดฝุ่นละอองหรือเศษขยะนะคะบนพื้นที่แห้งด้วยนะคะนอกจากเรียบแล้วต้องแห้งด้วยนะคะพื้นที่เรียบก็คือพื้นไม้พื้นปูนซีเมนต์ขัดเรียบหรือว่าพื้นกับเบื้องนะคะแล้วก็พื้นหินอ่อนก็ได้นะคะพื้นห้องนี้พื้นเรียบไหมห้องเรียนเราพื้นเรียบไหมจะใช้ไม้กวาดอะไรดีคะไม้กวาดดอกหญ้าแล้วทุกวันนี้เราใช้ไม้กวาดดอกหญ้าไหมคะที่อยู่ในห้องเรียนใช้ไม้กวาดดอกหญ้าไหมคะเอ้าใช่ไหมคะลูก
1: ใช่
0: นะคะใช้งานเสร็จแล้วต้องดูแลยังไงคะ
1: เอา
0: ตรงด้ามลงก็ถูกนะคะแต่ยังไม่ถูกที่สุดนะคะวิธีหลังเราใช้งานเสร็จแล้วนะคะเราจะดูแลเขาคือเราต้องทำไมลูกเคาะฝุ่นเขาออกด้วยนะลูกนะแล้วก็เอาด้ามลงโดยให้พิงไว้กับผนังห้องนะคะหรือเราจะร้อยเชือกนะคะตรงปลายด้ามเขาก็ได้นะคะแล้วแขวนไว้อย่าให้ปลายเขาทำไมลูกชิดพื้นเพราะไม่งั้นทำไมลูกปลายเขาก็จะงอพอปลายงอแล้วเป็นไงคะลูกก็จะกวาดพื้นเนี่ยได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะก็คือใช้งานได้ไม่นานนั่นเองนะคะถ้าเปียกเราก็ควรที่จะนำไปตากหรือผึ่งให้แห้งนะคะที
1: ่
0: ตักผงนะคะวิธีใช้งานล่ะก็ใช้ตักฝุ่นละอองหรือเศษขยะนะคะใช้งานเสร็จแล้วดูแลรักษายังไงคะ
1: เอา
0: ขยะไปทิ้งแล้วไงอีกลูกเก็บวางไว้ให้เป็นที่แสดงว่าเยี่ยมมากเลยค่ะวิธีการดูแลหรือเก็บรักษานะคะหลังใช้งานแล้วนะคะล้างทำความสะอาดความให้แห้งนะคะแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยซึ่งการล้างตรงนี้อาจจะล้างสัปดาห์ละ1ครั้งก็ได้ถ้าเกิดว่าขยะที่เราตักทำไมลูกไม่ได้เปียกนะคะถ้าเป็นแค่ผงนะคะเราก็สามารถที่จะทำความสะอาดเขาสัปดาห์ละ1อาทิตย์ก็ได้หรือถ้าเกิดว่าเขาเปียกเราก็ควรที่จะล้างทำความสะอาดเขาทันทีแล้วก็ความให้แห้งนะคะตัวนี้คือผ้าขุนหนูเอาไว้ทำอะไรคะเราทำความสะอาดบ้านอยู่เราจะเอาไว้เช็ดโต๊ะหรือเช็ดตามชั้นวางของนะคะก็คือเวลาใช้เราก็ทำไมลูกใช้ทำความสะอาดนะคะเช็ดฝุ่นที่มันเกาะอยู่ตามเครื่องเรือนนะคะถ้าเครื่องเรือนของเราสกปรกมากเราก็ทำไมลูกเอาเขาเนี่ยไปชุบน้ำแล้วบิดให้หมาดแล้วก็มาเช็ดเครื่องเรือนนะคะหรือที่บ้านเราจะเรียกว่าผ้าอะไรนะ
1: ผ้า
0: ขี้ริ้วนะคะวิธีการดูแลรักษาค่ะเมื่อเช็ดทำความสะอาดอะไรเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาไปซักให้สะอาดแล้วก็พึ่งแดดหลังจากนั้นก็พับเก็บให้เรียบร้อยเพื่อที่จะได้ทำไมลูกพร้อมใช้งานสำหรับในครั้งต่อไปนะคะ
1: ถัง
0: น้ำ

0: เอาไว้ทำอะไรคะลูกเอาไว้ใส่น้ำใช่ไหมคะใช้สำหรับใส่น้ำเพื่อที่จะเอามาถูพื้นหรือจะมาซักผ้าขุนหนูเพื่อจะเช็ดตามเครื่องเรือนต่างๆนะคะเมื่อใช้งานเสร็จแล้วล่ะทำยังไงคะเทน้ำทิ้งแล้วก็คว่ำถ้าเราเทน้ำทิ้งแล้วก็คว่ำผลที่ได้กับถังเราถังของเราก็จะมีค่าฉะนั้นเราต้องทำยังไงกันคะล้างก่อนค่ะเทน้ำทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วค่อยคว่ำนะคะนี่เยี่ยมมากๆเลยเราไปคว่ำตากแดดไปได้ไหมตากแดดเลยเลยเดี๋ยวพอจะใช้อีก5วันต่อมาเราค่อยไปเก็บจากที่แดดเพราะว่าเดี๋ยวมันเกาะเพราะถังเราทำด้วยพลาสติกถ้าตากแดดนานๆมันจะทำไมลูกก่อนะคะฉะนั้นเมื่อแห้งแล้วต้องรีบเก็บเขาที่ให้เรียบร้อยนะคะไม้ถูพื้นเคยใช้งานไหมลูก
1: เคย
0: ใช้งานยังไงอะคะไหนทำท่าถูพื้นให้ดูหน่อยเวลาถูพื้นต้องถูสองมือสิไหนใครถูแบบนี้ไม่ได้ต้องถูอย่างนี้ถูสองมือเลยโอ้ยเยี่ยมมากค่ะแสดงว่าเคยถูจริงนะคะการใช้งานค่ะใช้ถูทำความสะอาดพื้นไม้พื้นหินอ่อนนะคะหรือพื้นกระเบื้องคือโดยรวมแล้วก็คือใช้สำหรับพื้นที่เรียบนั่นเองนะคะใช้งานเสร็จแล้วดูแลยังไงดีนะกลุ่ม5ค่ะลูกดูแลยังไงดีคะทำยังไงนะกลุ่ม5กลุ่ม5อยู่ไหมก๊อกก๊อกก๊อกกลุ่ม2อยากตอบแย่แล้วลูกกลุ่ม5อยู่ไหมคะลูกทำยังไงคะลูกใช้ไม้ถูพื้นเสร็จแล้วทำไงคะลูก
2: เอาไปล้างแล้วก็เก็บที่ค่ะ
0: เอาไปล้างแล้วก็เก็บที่นะคะมีใครอยากเสริมไหมโอ้เอากลุ่ม3ค่ะทำยังไงคะ
3: เอาไปล้างแล้วก็ตากแล้วค่อยเก็บที่ค่ะ
0: เอาไปล้างแล้วตากก่อนแล้วค่อยเก็บที่มีใครอยากเสริมกว่านี้อีกไหมคะเก่งมากเลยค่ะก็คือเมื่อใช้เสร็จแล้วการที่เอาไปล้างของเด็กๆของครูเชื่อว่าน่าจะคือการซักนั่นเองนะคะเอาไปซักค่ะส่วนที่เป็นผ้านะคะแล้วก็ไปตากให้เรียบร้อยเมื่อตากเสร็จแล้วแห้งแล้วเราต้องเก็บเข้าที่เวลาเก็บนะคะเราก็เอาด้ามเขาลงค่ะนะลูกนะเอาด้ามลงเอตอนนี้เราไปดูวิธีเก็บไหมคะไปไหมคะเราไปดูทางด้านข้างเลยค่ะถึงครูมีวิธีเก็บให้ดูนะคะตอนนี้นักเรียนมาดูทางด้านข้างห้องของเราเลยสมมุตินะคะตอนนี้นะคะตรงนี้จะเป็นมุมห้องที่บ้านเรานะคะจะใช้จัดเก็บนะคะเดี๋ยวคุณครูขอตัวช่วยหน่อยนะคะคนที่หนึ่งค่ะลูกไหนมาหยิบเครื่องมือหรืออุปกรณ์หนึ่งอย่างคะลูกหยิบมาเลยโหมีให้เลือกเยอะเลยใช่ไหมครับที่หยิบมาคือเขาเรียกว่า
4: ไม้กวาดดอกหญ
0: ้
4: า
0: ไม้กวาดดอกหญ้านะคะเรามาสังเกตไม้กวาดดอกหญ้านะคะสองอันนี้เห็นไหมคะแตกต่างกันยังไงผู้ช่วยไปไหนลูกมาใกล้ๆแตกต่างกันยังไงคะสองอันนี้ไม่แตกต่างกันเอาถือไว้อันหนึ่งนะคะแตกต่างกันเห็นไหมทางนี้จะเรียบจะเท่ากันส่วนอันนี้ไม่เท่ากันตอนที่เราซื้อมาค่ะลูกก็จะเป็นแบบนี้เวลาที่เราจะใช้งานเราต้องเล็มปลายเขานะคะเล็มแบบนี้เพื่อที่เวลากวาดเนี่ยจะกวาดได้ทำไมลูกดียิ่งขึ้นนะคะถ้าเราไว้แบบนี้เป็นไงลูกปลายไม่เท่ากันคุณภาพในการกวาดห้องก็อาจจะลดน้อยลงนะคะสมมุติกวาดห้องเสร็จแล้วไหนลองไปเก็บให้ดูหน่อยค่ะมุมห้องค่ะเขาบอกว่าให้เก็บในที่ที่เหมาะสมใช่ไหมคะสมมุติมุมห้องนี้แหละค่ะเหมาะสมสุดแล้วเพื่อนเอาด้ามลงถูกไหมถูกเก็บ2อันเลยค่ะลูกบ้านเรามีไม้กวาดหลายอันนี่นะคะถูกค่ะแต่ทางด้านนี้เธอมาทางนี้นิดนึงค่ะลูกทางด้านนี้เห็นไหมคะปลายดอกหญ้าเขาเป็นไงลูกงอนะคะฉะนั้นถ้าเราตั้งเราก็ควรจะตั้งที่แบบนี้เพื่อไม่ให้ดอกหญ้านั้นงอนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งค่ะ

0: เห็นไหมว่าเขามีอะไรคะลูกมีมีก้อนไม่ใช่ค่ะลูกเขามีมีที่แขวนนะคะคือมีรูให้เราไว้สำหรับร้อยเชือกนะคะเราก็เอาไปร้อยเชือกค่ะเราสามารถที่จะตอกตะปูนะคะหรือแขวนไว้กับขอแขวนได้โดยให้ทำไมลูกปลายของดอกหญ้านั้นอยู่เหนือพื้นเล็กน้อยนะคะคือไม่ให้โดนพื้นนั่นเองนะคะแบบนี้นะคะอ้าวฝากไปเก็บทางด้านข้างด้วยค่ะคนต่อไปค่ะหยิบอุปกรณ์หนึ่งอย่างค่ะนั่นคือเขาชื่อว่าอะไรคะลูก
1: ไม้กวาดขนไก
0: ่ไม้กวาดขนไก่ค่ะเวลาใช้เสร็จแล้วเขาบอกให้เคาะแบบนี้นะคะแล้วทำยังไงต่อคะ
1: เอาไปแขวน
0: เอาไปแขวนค่ะไปแขวนเลยค่ะนี่ตะขอแขวนอยู่นี่ค่ะตะขอแขวนเป็นทุกอย่างให้แล้วนะคะตะขอแขวนเสร็จไหมคะลูกเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเอาเถอะมาทางด้านนี้นิดหนึ่งค่ะบางเพื่อนๆอย่างนี้ถูกไหมถูกเก่งมากค่ะอ้าวรับไปเป็นรางวัลค่ะคนต่อไปค่ะลูกเอาอะไรดีนี่คืออะไรคะลูกที่หนูหยิบมาคืออะไรคะ
2: ไม้ถูพื้นค
0: ่
2: ะ
0: ไม้ถูพื้นค่ะเมื่อใช้เสร็จแล้วต้องทำยังไงนะต้อง
2: ซัก
0: ส่วนที่เป็นผ้านะคะซักให้สะอาดซักให้สะอาดเสร็จแล้วนำไปพึ่งแดดแห้งแล้วค่ะตอนนี้ต้องทำยังไงต่อคะเอาไปเก็บค่ะเอาเก็บยังไงลูกเอาด้ามลงเอาด้ามลงค่ะลูกนี่ค่ะเอาด้ามลงแล้วก็พิงไว้ที่ฝาผนังห้องนะคะแบบนี้ค่ะเยี่ยมมากค่ะเอามาตรงนี้หรือถ้าเราไม่เอาด้ามลงเราสังเกตเห็นไหมคะว่าตรงนี้มีอะไรอยู่คะลูก
2: ม
0: ีที่แขวนเราสามารถที่จะร้อยเชือกนะลูกนะแล้วก็เอาไปแขวนได้นะคะโดยให้ปลายผ้านั้นสูงกว่าพื้นเล็กน้อยนะคะดีมากเลยค่ะฝากไปวางตรงด้านข้างหน่อยต่อไปค่ะเอาผู้ช่วยคนต่อไปมาหยิบมาอ้าวหยิบมาเร็วค่ะนี่คือที่ตักผงนะคะเมื่อใช้เสร็จแล้วถ้าเป็นคราบสกปรกเราก็ทำไมลูกล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็ทำไงอีกลูกไปคว่ำให้แห้งเมื่อแห้งแล้วเอาไปเก็บที่อ้าวสมมติเก็บมุมห้องเลยค่ะไปเก็บมุมห้องเก่งมากค่ะลูกเก็บมุมห้องแบบนี้นะเก่งมากค่ะลูกเพื่อนทางนู้นเขาอยากกวาดห้องเขาอยากได้ที่โคยขยะที่ตักผงค่ะไปช่วยเขาหน่อยเอาคนต่อไปค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือ
3: ค่ะ
0: อะไรนะ
3: ถ
0: ังน้ำค่ะเอาถือถังน้ำไว้ถังน้ำนะคะก็จะใช้คู่กับไม้ถูพื้นหรือผ้าขุนหนูเอาไว้สมัยลูกน้ำใช่ไหมคะแล้วก็ไปถูบ้านหรือเช็ดเครื่องเรือนต่างๆนะคะเมื่อใช้เสร็จแล้วเราก็ซักไม่ว่าจะเป็นซักไม้ถูพื้นหรือซักผ้าคุณหนูของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาถังน้ำเนี่ยไปล้างค่ะให้สะอาดนะคะเมื่อล้างสะอาดเสร็จแล้วเราก็นำไปคว่ำทำไมต้องนำไปคว่ำเพราะอะไรคะให้น้ำออกถ้าน้ำไม่ออกเราไปตั้งอย่างนี้ไว้เกิดอะไรขึ้นถ้ามีน้ำอยู่ในถังจะเกิดอะไรขึ้นนะจะมีสัตว์ชนิดหนึ่งมาวางไข่จะมีย ุงมาวางไข่พอยุงมาวางไข่เสร็จแล้วเขาก็จะทำไมลูก
3: น้ำ
0: เขาก็จะมากัดเราจะเป็นโร
3: ค
0: ไข้เลือดออกนั่นเองนะคะฉะนั้นโหใบเยอะมากฉะนั้นเราต้องคว่ำให้แห้งนะคะอ้าวเยี่ยมมากค่ะส่วนผ้าขนหนูเราซักเสร็จแล้วเราพึ่งแดดแห้งแล้วเราก็พับเก็บให้เรียบร้อยนะคะไหนพับผ้าเป็นไหมคะลูกเป็นอ่ะหน่อยลองดูพับยังไงคะลูกตรงผ้าขนหนูนี้หรืออาจจะเป็นเสื้อผ้าที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะก็คือนำมาเป็นผ้าคีริ้วก็ได้ค่ะเก่งมากค่ะลูกอ้าวฝากให้เป็นรางวัลค่ะชิ้นสุดท้ายเดี๋ยวคุณครูนกจะถือให้เองนะคะชิ้นนี้เราเรียกว่าเอาไปเลยค่ะลูกชิ้นนี้เราเรียกว่า ไม้กวาดหยักย้ายนะคะด้ามเขายาวมากค่ะใช่ไหมคะและปัจจุบันนี้ก็คือมีสีสันสดใสใช่ไหมคะอยากใช้งานมากขึ้นเลยนะคะเอาไว้กวาดหยักย้ายหรือกวาดบนเพดานฉะนั้นเวลาเราจัดเก็บค่ะเราต้องทำไมลูกพิงเขาขึ้นเอาด้ามขึ้นนะคะเอาด้ามขึ้นแบบนี้ถ้าเราไม่เอาด้ามขึ้นเราไปเอาปลายเราไปเอาปลายลงเป็นไงลูกถ้าเราเอาปลายลงเป็นไงคะลูกตรงปลายไม่กวาดตรงนี้ก็จะงอไม่ได้ทรงแล้วพอกวาดอย่างย่ายก็ทำไมลูกได้ผลที่ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะอ้าวเราก็เอาไปพิงค่ะลูกพิงกับมุมห้องนะคะไหมยากไหมคะลูกวิธีการจัดเก็บการดูแลรักษาด้วยยากไหมคะ
3: ไม
0: ่ยากถ้าใช้เป็นแล้วฉะนั้นเวลาที่นักเรียนอยู่โรงเรียนนักเรียนต้องทำไมลูกนักเรียนอยู่โรงเรียนมีอุปกรณ์อะไรบ้างลูกมีไม้กวาดดอกหญ้าแล้วก็ที
3: ่
0: ตากผงไม้ถูพื้นฉะนั้นจัดเก็บให้ถูกวิธีด้วยนะคะเอาต่อไปค่ะเราไปดูกันที่สไลด์ค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงช่วงปฏิบัติกิจกรรมของเราแล้วนะคะต้องขอรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะคะแจกใบงานที่5ค่ะเรื่องการใช้และการดูแลอุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้านนะคะแล้วก็กำกับดูแลให้คำปรึกษานักเรียนในการทำกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับเด็กๆของคุณครูนะคะก็ปฏิบัติใบงานที่5ค่ะเรื่องการใช้และการดูแลอุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้านนะคะซึ่งหน้าตาใบงานของเราเป็นแบบนี้ค่ะมองดูแล้วยากไหมคะลูกไม่ยากเลยคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนนั้นเขียนการใช้และการดูแลอุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้านอย่างที่หนึ่งค่ะชื่อว่าไม้กวาดดอกหญ้าใช้งานยังไงนะใช้ทำอะไรคะไม้กวาดดอกหญ้าใช้กวาดพื้นหรือกวาดขยะนะคะแล้ววิธีการดูแลลูกใช้เสร็จแล้วทำยังไงลูกเอาไปไหนเคาะแล้วทำไมลูกเคาะแล้วเอาไปแขวนนะคะเยี่ยมมากค่ะต่อไปค่ะไม
3: ้
0: กวาดหยักย้ายใช้งานยังไงแล้วก็วิธีการดูแลยังไงยากไหมไม่ยากเลยสุดท้ายค่ะไม้ถูพื้นนะคะการใช้งานแล้วก็วิธีการดูแลหลังการใช้งานค่ะแค่3อย่างคุณครูเชื่อว่าเด็กป.3ของคุณครูนั้นทำได้อย่างแน่นอนเลยค่ะลงมือเลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเวลาของเราก็ใกล้หมดแล้วค่ะมีใครเสร็จแล้วบ้างโอ้นี่เสร็จแล้วกลุ่ม3เสร็จแล้วไหนลองอ่านให้เพื่อนฟังได้ไหมคะลูกได้ไหมคะนำสกุลลูก
1: ได้คร
0: ับทางนู้นได้ครับเอาไหนอ่านเลยค่ะลูกตรงที่โต๊ะก็ได้ค่ะลูกอ้าวไม้กวาดดอกหญ้าการใช้งานใช้ยังไงคะลูก
2: กวาดฝุ่นเศษขยะบนที่พื้นที่แห้งครับ
0: ค่ะแล้ววิธีการดูแลรักษาล่ะคะ
2: หลังใช้งานเคาะฝุ่นออกแล้วนำด้ามไปพิกกับผนังห้อง
0: นำด้ามไปพิงกับผนังห้องเยี่ยมมากค่ะต่อไปไม้กวาดหยักใยล่ะคะวิธีการใช้งานใช้ยังไงคะ
2: ใช้กวาดหยักใยบนเพดาน
0: เก่งมากค่ะวิธีการดูแลล่ะคะลูก

0: ต่อไปวิธีการดูแลล่ะลูก
1: เมื่อใช้เสร็จแล้วให้ซักทำความสะอาดแล้วผึ่งครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนเราหน่อยค่ะใครที่ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะนักเรียนก็จะได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้คือนำกลับไปทำเป็นการบ้านค่ะอ้าวตอนนี้ค่ะคำถามชวนคิดของคุณครูข้อนี้มีอยู่ว่าการดูแลรักษาอุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้านมีประโยชน์อย่างไรใครตอบได้บ้างใครตอบได้บ้างคะเอากลุ่ม3อีกแล้วค่ะการดูแลรักษาอุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้านมีประโยชน์ยังไงคะลูก
2: ทำให้สิ่งของไม่พังค่ะ
0: ทำให้สิ่งของไม่พังเอาเพื่อนอยากเสริมว่าไงคะลูกกลุ่ม2ไอ้กลุ่ม3ค่ะทำยังไงคะ
1: ให้ใช้ได้งานครับ
0: ทำให้ใช้ได้นานนะคะเก่งจริงๆเลยค่ะประโยชน์ของเขานะคะก็คือช่วยยืดอายุการใช้งานค่ะแล้วก็ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการซื้ออุปกรณ์ใหม่ด้วยนะคะสรุปบทเรียนของเราในวันนี้ค่ะวันนี้เราเรียนเรื่องอุปกรณ์ใช่ไหมคะในการทำความสะอาดนะคะสรุปบทเรียนได้ว่าการทำความสะอาดบ้านนะคะควรเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานและใช้ให้ถูกวิธีนะคะพร้อมทั้งดูแลรักษาให้ถูกต้องด้วยนะคะจะเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานค่ะบทเรียนครั้งต่อไปของเรานะคะคือการทำความสะอาดบ้านเรือนค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมมานะคะคือใบความรู้ใบงานที่6ค่ะเรื่องการทำความสะอาดบ้านเรือนนะคะซึ่งสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่อีกทีนึงในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเ

0: เลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ันนี้เราอยู่ท่ามกลางอากาศที่ร้อนนะครับเจอเคสหมาที่เป็นเรื่องของไข้แดดเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นฮีทสโตรกเนี่ยมีทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าอุณหภูมิของหมาเรานี่มันสูงจนอันตรายแล้วแล้วทำยังไงให้อุณหภูมิเหล่านั้นมันลดลงได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อเตือนใจก็คือท่านจะต้องรู้วิธีที่จะวัดไข้ได้ทำไมหมาถึงตัวร้อนถึงขนาดนั้นได้ล่ะนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นโรคติดเชื้อซึ่งทำให้เกิดการมีไข้สูงอันนั้นแน่นอนนะครับแต่ที่สองที่เจอบ่อยณขณะนี้ก็คือเรื่องของการที่พาหมาไปเที่ยวด้วยความตั้งใจดีนะครับแต่ว่าเอาหมาไว้ในรถนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับกลับมาหมาของท่านก็เกิดปัญหาเรื่องของฮีทสโตรกหรือว่าอุณหภูมิสูงเกินเหตุเพราะฉะนั้นท่านจะทำยังไงล่ะครับก็ง่ายที่สุดใช้การอังใช่ไหมครับของเราก็ใช้อังหน้าผากเพราะฉะนั้นท่านที่ไม่เคยจับตัวหมาเลยนะครับก็จะไม่รู้หรอกครับว่าอุณหภูมิปกติของหมาอยู่ที่สักประมาณเท่าไหร่เมื่อเทียบกับความรู้สึกของเรานะครับเพราะฉะนั้นจะเช็คได้ก็เช็คบริเวณส่วนของขาหนีบครับขาหนีบของหมาเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรมีขนน้อยที่สุดแล้วก็เป็นแอ่งที่มีเลือดไหลมาหล่อเลี้ยงเยอะที่สุดฉะนั้นเราก็อังดูก็ได้ครับโดยการใช้หลังมือของเราแตะมันแตะหน้าผากครับที่สำคัญก็ระบายความร้อนด้วยการหายใจครับหมาร้อนมากๆก็จะมีการหอบนะครับเพื่อระบายลดความร้อนจากการหายใจออกไปดังนั้นเนี่ยถ้าท่านเห็นหมาหอบก็อาจจะพอบอกได้ว่าเอ๊ะเขาอาจจะต้องมีอุณหภูมิสูงนะเขาถึงจะพยายามลดความร้อนแต่วันนี้ถ้าเรามีเครื่องมือล่ะจะยิ่งช่วยให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นดังนั้นอุปกรณ์ที่สำคัญก็คือเรื่องของปลอดหรือเทอร์โมมิเตอร์นะครับอันนี้สำหรับวัดไข้ที่ใช้ทางปากนะครับสำหรับคนบางท่านเอาไปใช้กับหมาเนี่ยวัดอุณหภูมิทางเดียวทางก้นนะครับผมจะให้ดูนะครับอันนี้เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดทางก้นนะครับแตกต่างกันเลยนะครับชัดเจนนะครับทางก้นเนี่ยก็จะกลมแล้วก็เล็กแต่ว่ามีความแข็งแรงนะครับฉะนั้นนะครับกรุณาเลือกใช้แบบที่วัดทางก้นนะครับเพื่อใช้กับหมาการวัดนั้นก็แน่นอนนะครับก็วัดทางรูก้นรูทวารนะก่อนที่จะวัดก็เอาไปจุ่มน้ำซะหน่อยนะครับเพื่อที่อะไรให้มันหล่อลื่นนะครับจะได้สอดเข้าไปได้ง่ายรูก้นอยู่ตรงนี้วิธีปลอดภัยก็คือว่าเราก็ควรจะเอาแนบไปกับส่วนของหางนะเรามือจับไว้อย่างงี้หมาจะดิ้นจะไปอะไรก็จะได้ไม่หักไม่อะไรนะครับก็อยู่นี่แหละนะฮะไปด้วยกันนะครับนะแต่ว่าอุณหภูมิที่วัดเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะครับประมาณ30วินาทีถึง1นาทีเสร็จแล้วก็เราก็เอาออกนะครับแล้วก็มาอ่านค่าอุณหภูมิปกติของหมานั้นนะครับก็อยู่ที่100ถึง101ฟาเรนไฮต์นะครับแต่บางทีท่านเพิ่งพาไปวิ่งมากลางแดดทุกข์ทกนะครับมันก็อุณหภูมิก็สูงขึ้นได้หรืออยู่ในห้องที่ร้อนเช่นห้องนี้นะครับก็ขึ้นได้นะครับอุณหภูมิก็ขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปเหมาว่าท่านเป็นไข้ติดเชื้อป่วยอะไรนักหนาให้ดูจากสถานการณ์ด้วยอันนี้วิธีที่จะปฐมพยาบาลเมื่อเจอแล้วจะทำยังไงอันแรกสุดนะครับเมื่อท่านเจอหมาของท่านแสดงอาการอย่างนั้นสงสัยจะเป็นลมแดดก็เอาเข้าที่ร่มและมีอากาศถ่ายเทการลดอุณหภูมินั้นเนี่ยสามารถทำได้ไม่ได้ยากเลยนะครับหาน้ำเย็นหรือน้ำแข็งหรือเป็นไอซ์แพคทั้งหลายแหละนะครับสามารถที่จะมาใช้ได้ทั้งสิ้นเอามาประคบในจุดที่เป็นแอ่งเลือดที่สำคัญก็คือตรงบริเวณขาหนีบหรือที่ใต้รักแร้สามารถจะช่วยลดความร้อนได้โดยการที่ใช้นะครับเนี่ยถุงใส่น้ำแข็งมาประคบเลยนะครับตรงบริเวณส่วนของขาหนีบตรงนี้นะครับทั้ง4ขาเลยก็ได้นะครับ4แอ่งเลยก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับประคบเข้าไปแล้วก็เช็ดตัวด้วยนะครับก็จะทำให้ช่วยลดอุณหภูมิลงแม่ดูสิมาวินนี่ชอบมากเลยนะครับเพราะมันเย็นนะครับผมก็อยากจะประคบเหมือนกันนะแล้วก็อ้าวมาหาอะไรไม่ได้อ้าวน้ำเย็นก็ได้เนี่ยนะครับส่วนหัวนี่ก็ช่วยนะครับในการที่จะลดอุณหภูมิก็ลงนะโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดกับการที่อุณหภูมิสูงทำลายสมองหรือให้เกิดอาการชักนั่นท่านก็จะช่วย
ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นก็นี่คือวิธีประถมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อยามเกิดไข้สูงก่อนที่จะนำส่งสัตวแพทย์เอาละครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Class ready.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunatrai Rungsak. You can call me Teacher Pam.สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยนะครับเช่นเคยครับวันนี้พบกับทีเชอร์ปาล์มนายคุณัทไตรเรืองศักดิ์นะครับกับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับเด็กๆครับเด็กๆยังจำได้ไหมครับว่าเมื่อคาบที่แล้วเราเรียนกันในเรื่องอะไร Tell me more ใช่ไหมครับคือการบรรยายลักษณะใช่ไหมและวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องนั้นอยู่นะครับเราเรียนอยู่ในเกี่ยวกับการบรรยายลักษณะของบุคคลอยู่นะครับแล้ววันนี้ทิชปาล์มเตรียมอะไรมาเราไปดูกันเลยครับเด็กๆดูที่หน้าจอได้เลยครับบนหน้าจอเด็กๆลองออกเสียงให้ทิชปาล์มหน่อยครับอ่านประโยคนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหม
1: ได้ครับ
2: 3 2 1
1: What does she look like?
2: What does she look like? Very good เด็กๆครับถ้าทิชปาล์มเนี่ยเด็กๆเห็นชื่อเรื่องแล้วใช่ไหมเรามีรูปผู้หญิงมาให้แล้วถ้าทิชปาล์มเตรียมรูปผู้ชายมาเราจะถามเขาว่าอะไร
1: What does he look like?
2: Very very good เก่งมากๆเลยครับนักเรียนปลายทางครับยังตอบได้ไหมครับว่าถ้ายังเป็นรูปผู้ชายที่ทิชปาล์มเตรียมมาสมมุตินะเด็กๆจะต้องเปลี่ยนคำถามเป็นประโยคไหนไหนลองออกเสียงพร้อมกันนะครับ3 2 1ถูกต้องแล้วครับเราจะต้องเปลี่ยนประโยคจาก she เป็น he นั่นเองครับเอาละครับเด็กๆครับเรามาดูกันดีกว่าว่าทีเชอร์ปาล์มขอถามนักเรียนต้นทางหน่อยนะครับว่าถ้าเราเรียนเรื่องนี้ไปแล้วเด็กๆดูจากชื่อเรื่องแล้วก็ดูจากรูปภาพประกอบแล้วเด็กๆคิดว่าเด็กๆจะได้อะไรบ้างจากการเรียนในคาบนี้ลองใช้ไหมครับสามารถทำอะไรได้บ้างครับ
0: อธิบายรูปร่างคนอื่นได้ครับ
2: อธิบายรูปร่างลักษณะของบุคคลอื่นได้เนาะมีอีกไหมครับลองดูหน่อยมีอะไรอีกไหมที่นักเรียนคาดหวังว่าจะได้รับในคาบนี้ลองดูครับลองดูมีไหมทิชเชอร์ปาล์มสุ่มดีกว่าอ่ะหนูพูดสามารถทำอะไรได้บ้างครับ
0: บอกลักษณะของผู้อื่นได้ค่ะ
2: บอกลักษณะของผู้อื่นได้เนาะโอเคครับเรามาดูกันดีกว่าครับเด็กๆครับเด็กๆสามารถใช้คำคุณศัพท์ยังจำได้ไหมครับคำคุณศัพท์ของเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาทบทวนกันต่อเนาะสามารถใช้คำคุณศัพท์บรรยายลักษณะได้อย่างถูกต้องครับและต่อไปครับเด็กๆสามารถพูดบรรยายลักษณะเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ครับสามารถกล่าวถึงบุคคลอื่นในทางที่ดีได้นั่นเองครับเรามาดูกันเลยว่า adjective หรือคำคุณศัพท์ของเราที่เราเรียนกันไปเมื่อคาบที่แล้วเราเรียนคำว่าอะไรไปบ้างช่วยทีเชอร์ตอบหน่อยนะทีเชอร์ยังไม่เปิดรูปดีกว่าลองบอกหน่อย fat มีอะไรอีกครับ
1: thin
2: short slim นักเรียนปลายทางช่วยตอบด้วยนะครับ tallPlum very good มีอะไรอีกครับเรามาดูกันเลย fat เดี๋ยวทีเชอร์จะเปิดภาพให้นักเรียนออกเสียงนะเริ่มครับ
1: fat
2: louder please
1: slim
2: tall
1: short
2: and plump ไหนใครลองบอกความแตกต่างระหว่าง fat กับ plump ให้ทีเชอร์ฟังหน่อยครับ fat ดูที่รูปของ fat กับ plump ลองบอกความแตกต่างของ fat and plump ให้หน่อยอ่ะ
0: ใกล้ความอ้วนครับ
2: ค่อนข้างอวบแล้วใช่ไหม
0: ครับ
2: โอเคเก่งมากๆเลยครับแต่ว่าถ้าแฟตเนี่ยก็จะเป็นบุคคลที่มี

0: ีรูปร่างใหญ่รูปร่างอ้วนไปเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่าครับว่าทีเชอร์นอกจากจะเตรียมคำคุณศัพท์มาให้นักเรียนแล้วมีอะไรมาให้นักเรียนอีกออกเสียงพร้อมกันครับ 3 2 1
1: big
0: big
1: big
0: and
1: small
0: big and small ก็จะมีรูปร่างที่ใหญ่แล้วก็เล็กนะครับเราจะใช้2คำนี้ในการร่วมในประโยคในการบรรยายนะยกตัวอย่างเช่นอะไร small อย่าลืมเรื่องรูปร่างของเราเรายังอยู่ในเรื่องร่างกายของเรายกตัวอย่างให้ที่เชื่อฟังหน่อย big อะไรดีBig nose and small บ้าง small บ้าง
1: small eyes
0: ไปดูกันต่อเลยเด็กๆเริ่มเก่งกันมากแล้วนะครับเรามาดูคำนี้แล้วก็บนหน้าจอนี้นะครับคำว่า short เด็กๆผ่านคำว่า short มาหลายคำแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเด็กๆต้องดูนะครับว่าเราจะใช้คำว่า short ในสถานการณ์แบบไหนเช่นในรูปนี้บนหน้าจอนี้เด็กๆเห็นทั้งสั้นและยาวใช่ไหมครับเราจะใช้คำว่า short ได้เหมือนกันเราจะไม่ใช้คำว่า short ในความหมายที่แปลว่าเตี้ยแล้วนะถ้าอยู่ในกับเรื่องความยาวเนี่ยเราจะใช้ short ในแปลความหมายว่าอะไรครับ
1: สั
0: ้นและคำว่ายาวล่ะครับ
1: long
0: ทีเชอร์ลองทดสอบถ้าคำว่าสูงล่ะ
1: long
0: no ไม่ยังไม่ใช่ tall แล้วถ้ายาวล่ะครับยาวลองเด็กๆอย่าสับสนกันนะอย่าจำสับสนนะไปต่อกันเลยวันนี้เราเตรียมอะไรมาทีเชอร์มีรูปผู้หญิงคนนี้มาให้เด็กๆลองวิเคราะห์ดูครับว่าผู้หญิงคนนี้เขามีรูปร่างลักษณะอย่างไร What does she look like? What does she look like? ลองบอกเป็นภาษาไทยกับทีเชอร์ก่อนก็ได้ครับว่าเขามีลักษณะอย่างไรบ้าง
1: ต
0: ั
1: วส
0: ู
1: ง
0: ขายาวและอะไรอีกครับเรามาดูกันต่อเลยว่าประโยคที่เราจะใช้นะครับถ้าเขาผู้หญิงคนนี้หล่อนคนนี้เนี่ยมีรูปร่างที่สูงเราจะใช้ประโยคไหนนะไปดูกันเลยนี่ she is tall ทีเชอร์ยังไม่ออกเสียงให้ดีกว่าเด็กๆลองออกเสียงกันเองดู 3 2 1She is tall มีอะไรอีกครับประโยคที่สองคืออะไร She has got She has got โอเคเก่งมากครับ She has got two long legs อย่าลืมนะครับอย่าลืม Don't forget S นะอย่าลืมเติมเสียงด้วยเพราะว่ามีเลข2อยู่กำกับด้วยเห็นไหมครับมีคำว่า2อยู่เพราะว่าอะไรที่มีมากกว่า1เราจะเติม S นะอย่าลืมตรงนี้ออกเสียงใหม่พร้อมกันอีกครั้งครับประโยคแรกและประโยค2 3 2 1
1: She is tall
0: ดังดังครับ
1: She is tall
0: and
1: She has got two long legs
0: ลองออกเสียงประโยคร่างพร้อมกัน3ครั้ง 3 2 1
1: She
0: เด็กๆออกเสียงนะ
1: She has got two long legs
0: Very good ที่ทีเชอร์ให้นักเรียนเนี่ยได้ออกเสียงซ้ำๆเนี่ยเพื่อเป็นการฝึกและได้ยินเสียงตัวเองเนี่ยการได้ยินเสียงตัวเองเนี่ยจะทำให้เราได้จำได้เลยนะครับดีกว่าได้ยินเสียงของคนอื่นเพราะว่ามันก็คือปล่อยผ่านแต่ว่าถ้าเราได้พูดได้ย้ำซ้ำๆเนี่ยเราจะเป็นคนที่จำได้ว่าประโยคที่เราพูดสักครู่นี้มันออกเสียงว่าอย่างไรไปดูกันต่อครับดูที่รูปผู้ชายคนนี้ลองวิเคราะห์ดูครับว่าเขามีลักษณะอย่างไร What does he look like มีช็อตนะครับคำสำคัญมีช็อตช็อตอะไรครับช็อตอะไรดีช็อต arms สามารถบรรยายได้มากมายเลยนอกเหนือจากที่ทิชปามเตรียมมานะครับไปดูกันต่อเลยทิชปามวงไปที่ arms ช็อต arms ใช่หรือไม่ถูกต้องครับHe is ถูกต้องครับประโยคต่อไปครับ
1: He has got two
0: เด็กๆเห็นไหมครับว่าคำว่า has got ตรงนี้เนี่ยครับเป็นประโยคที่เด็กๆจำได้ไหมว่าเมื่อสักครู่นี้ผู้หญิงเราก็ใช้

0: แฮสก็อตเมื่อสักครู่นี
1: ้เราสามารถใช้คำว่าแฮสก็อตเนี่ยในประโยคนี้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยนะเป็นการบอกลักษณะเพิ่มเติมของการบรรยายลักษณะของบุคคลนะครับเด็กๆมาดูกันต่อเลยเอารูปนี้บ้างทีเชอร์วงให้เอาที่ตรงนี้ใครสามารถบอกได้บ้างทีเชอร์จะยังไม่เปิดประโยคใครลองบรรยายดูหน่อยทีเชอร์วงไปที่ไหนครับจมูก He has got a long nose ทีเชอร์ปามให้เป็นจมูกยาวจริงๆเราก็สามารถบรรยายได้นะครับถ้าเด็กๆเห็นว่าเป็นจมูกเล็ก small nose ใช่ไหมก็ถูกต้องเหมือนกันแต่ทีเชอร์ปามเอาเป็นประโยค a long nose มาแล้วก็เขาก็มีตัวที่สูงด้วยใช่ไหมครับเขาเป็นคนสูงเพราะฉะนั้นประโยคนี้ออกเสียงว่าอะไรครับทั้งประโยคแรกและประโยคที่สอง 3, 2, 1 He or she ถูกต้องครับแต่ขอเสียงดังๆกว่านี้ครับ
2: He is
1: Andเลขมาจากไหนเอาใหม่ครับ 3, 2, 1 He has got นอกจากประโยคนี้เด็กๆลองบรรยายอย่างอื่นเขาหน่อยครับของผู้ชายคนนี้สมมุติว่าทีเชอร์วงไปที่ขาสมมุติหนูอย่าลืมคำว่า got he has got จะมาคู่กันเสมออ่ะใครลองยกตัวอย่างสักหนึ่งประโยคลูกลองดูเอาไมค์ให้เพื่อนหน่อยครับใช่ครับ
3: he has got two long legs
1: very good เก่งมากๆเลยครับมีใครอีกไหมใครจะบรรยายอย่างอื่นได้บ้างลองดูลูกเอาไมค์ให้เพื่อนหน่อยมาส่งไปให้เพื่อนหน่อยครับใช่หนูสามารถบรรยายอย่างอื่นได
3: ้ He has got two long arms
1: He has got two long arms
3: He has
1: got
3: two long arms
1: ถูกต้องครับลองเต็มประโยคอีกรอบหนึ่งครับ
3: He has got two long arms
1: very good มีแผ่นสะดุดนิดหน่อยใช่ไหมเมื่อกี้โอเคครับตบมือให้เพื่อนตบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากมีใครอีกอยากจะลองบรรยายดูโดยใช้ประโยค has got ลองดูครับไม่ยากเลยวันนี้เราเรียนกันไม่ยากคุณครูปลายทางครับสามารถให้นักเรียนปลายทางนะครับตอบคำถามได้โดยที่คุณครูสามารถตั้งคำถามโดยที่จะวงไปที่ภาพตรงไหนก็ได้นะครับของรูปนี้เพื่อเป็นการทดสอบนักเรียนนะครับลองดูครับผู้หญิงมีไหมอยากเห็นผู้หญิงจังวันนี้ฟุตจีบลองดูครับลอง
3: He has got two big eyes
1: He has got two big eyes หนูอย่าลืมเติม S อีกรอบหนึ่งครับ
3: He has got two big eyes
1: Very good เก่งมากๆเลยครับลองดูเดี๋ยวต่อไปกล้าแล้วก็ต่อไปสกิดนะครับหนูสามารถบรรยายตรงไหนได้อีก
3: He has got two
1: ซ้ำได้
3: He has got two long feet
1: To long feet เขามีขาที่ยาวใช่ไหมเท้าที่ยาวเหรอครับโอเคสามารถบรรยายได้หมดเลยสกิดหน่อย
3: He has got two small ears.
1: Two small ears. เติม s ด้วยอีกรอบหนึ่งครับ
3: He has got two small ears.
1: Very good. เก่งมากๆเลยตบมือให้เพื่อนๆทุกคนเลยไปต่อกันดีกว่าเด็กๆครับเรามาดูกันและจำได้ไหมครับเมื่อคราวที่แล้วเราเป็นมีการแนะนำเพื่อนใช่ไหม This is my friend. โดยใช้ประโยค This is my friend นะสามารถบรรยายใครได้อีกครับสามารถแนะนำใครได้อีก พ่อแม่พี่น้องสามารถได้นะแล้วเราก็เปลี่ยนจากเป็นคำว่า friend เป็นคำว่า my sister my brother my mother my dad my father แบบนี้สามารถได้หมดเลยอ่ะเรามาดูบทประโยคนี้ดีกว่าผู้ชายคนนี้เขาชื่ออะไรครับจำได้ไหมเขาชื่อตาโตโต้นะเรามาดูกันดีกว่าออกเสียงพร้อมกันอ่านพร้อมกันกับทีเชอร์เลยนะ3 2 1 This is my friend His name is Toto He is tall He has got a long nose ทีเชอร์ปาล์มยังติดใจกับการที่มีจมูกยาวอยู่อ่ะโอเคไม่เป็นไรอ่ะลองเปลี่ยนตรงคำว่า a long nose เป็นอย่างอื่นกันดีกว่าต่อไปทีเชอร์จะขออาสาสมัครออกเสียงทั้งประโยคเลยแล้วก็เปลี่ยนคำว่า tall and a long nose อ่ะเด็กๆคนไหนได้ฝึกเยอะๆเนี่ยได้กำไรนะครับ ลองดูครับไม่ยากเลยตรงที่ทีเชอร์เน้นสีไว้ให้เปลี่ยนเปลี่ยน adjective เปลี่ยนคำคุณศัพท์ลองดูมีไหมต้องมีวันนี้เชื่อก็จะเอาให้มีให้ได้อ่ะลองดูไหมครับลองดูอ่ะต้นกล้าแล้วกันอาสาสมัครถูกผิดไม่เป็นไรถูกผิดไม่เป็นไรเลยครับเดี๋ยวทีเชอร์จะแก้ให้ลองดูได้ทดสอบเยอะๆดีๆผู้หญิงทำไมเสียงผู้หญิงวันนี้ไม่มาเลยเหรอวันนี้มีชายล้วนเหรอไม่ค่ะมีแค่พูดซ้อนมาพูดจีบมาลองไหมไม่เป็นไรเพื่อที่จะให้นักเรียนได้คุณหนูได้ใช่ไหมครับลองดูไหมลองดูเราเจออาสาสมัครแล้วเราเจอซูเปอร์ฮีโร่แล้วซูเปอร์เกิร์ลมาลองดูครับถูกผิดไม่เป็นไรพูดออกมาเดี๋ยวทีเชอร์ปาล์มช่วยฟังครับกองเชียร์เงียบเริ่มเลยครับ
3: This is my friend His name is Toto He is tall He has got a big mouth
1: Very good ทุกคนปรบมือให้เพื่อนนอเราเจอซูเปอร์เกิร์ลแล้วขอบคุณมากมากครับถูกต้องนะครับนักเรียนปลายทางลองฝึกประโยคนี้ดูนะครับและเปลี่ยนจากคำว่า tall แล้วก็ a long nose เป็นประโยคที่เด็กๆอยากบรรยายได้เลยนะครับทุกคนจะต้องบรรยายได้ไม่ต้องหลบทีเชอร์เลยวันนี้มีคนหลบสายตาเยอะมากไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีช่วงที่ได้ฝึกเดี๋ยวทีเชอร์จะเดินหาทุกคนเลยต่อไปฝึกอีกเรามาดูกันต่อเลยทีเชอร์ปาล์มเตรียมมามีใครอยากรู้จักผู้หญิงคนนี้บ้างลองอ่านพร้อมกันกับทีเชอร์ไหมหรือว่าเด็กๆอยากอ่านเองเก่งมากๆเลยรออ่านพร้อมกันนะครับ 3 2 1 เห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเก่งมากๆเลยเพราะเด็กๆเจอคำศัพท์ซ้ำๆอยู่แล้วเนาะเรามาดูกันเลยครับว่าผู้หญิงคนนี้เขาชื่ออะไรครับ What is her name Her name is Her name is Kim เขาเป็นยังไงบ้างครับ What does he look like She is slim แล้วก็เขามีอะไรอีก She has got two long legs มีอะไรที่เราจะบรรยายเพิ่มได้บ้างครับลองดูเอาในรูปร่างของเขาก่อนลูกเด็กๆ เปลี่ยนจากคำที่ทีเชอร์ไฮไลท์ไว้ที่เป็น two long legs เป็นแบบอื่นได้เปลี่ยนคำว่า slim ได้ลองดูครับขอไม่น้อยให้เพื่อนนะครับลองดูครับ
3: This is my friend Her name is Kim She isSlim. She has got two short legs.
1: Two short legs. เปลี่ยนจากขายาวเป็นขาสั้นได้ถูกต้องครับผมตบมือให้เพื่อนครับ เด็กๆสามารถบรรยายได้เลยลักษณะของบุคคลแต่ว่าถ้าเป็นการบรรยายลักษณะบุคคลที่มีตัวตนจริง

0: เนี่ยขอให้บรรยายที่เป็นความจริงความเรียวของเขานะถ้าเขาขายาวจะบอกเขาขาสั้นไม่ถูกต้องนะครับต้องแต่ในภาพสามารถบรรยายได้เลยไปต่ออันนี้เป็นน้องสาวของฉันใครลองมั่งใครลองดูเปลี่ยนคนบ้างลองดูไหมออโต้เพื่อนโหวตแล้วลองดูลูกลองดูครับถูกผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยเลยใช่ไหม
1: This is my
0: sister.
1: Sister.
0: This is my sister.
1: This is my sister. She.
0: Her name
1: is.
0: เขาชื่ออะไร
1: Sandy.
0: Her name is Sandy.
1: She is slim.
0: Very good. แล้วก
1: ็ She has got two short arm.
0: โอเคครับมีใครอีกไหมอยากจะลองทดสอบการพูดดูอ่ะลองดูลูกมีไหมสกิดเข้าหอมไหมสกิดก่อนดีกว่าสกิดก่อนเสียงดังฟังชัดเลยสกิด3 2 1
1: This is my sister. Her name is Sandy. She is slim.
0: เอาด้วย
1: She has got two short legs.
0: Two short legs. โอเคเปลี่ยนเป็น short legs ได้ต่อไปพุทธจีบอีกรอบหนึ่ง
1: This is my sister. Her name is Sandy. She is short. She has got a big mouth.
0: Very good. โอเคครับไปดูกันต่อเลยเด็กๆอันนี้ออกเสียงพร้อมกันออกเสียงพร้อมกันก่อนนักเรียนต้นทางออกเสียงพร้อมกันก่อนเดี๋ยวต่อไปจะเป็นรอบของนักเรียนปลายทางเด็กๆต้นทางออกเสียงพร้อมกันทั้งประโยคเลย 3 2 1
2: This is my friend. His name is Lily. He is short. He has got a big mouth.
0: โอเคต่อไปครับเป็นถึงตาของนักเรียนปลายทางนะครับลองออกเสียงตะโกนพร้อมกันนะครับลองออกเสียงดู 3 2 1

0: เก่งมากๆเลยครับเสียงดังมาถึงหัวหินเลยเด็กๆครับและก็ตอบถูกด้วยนะนักเรียนปลายทางของเราเก่งมากๆเลยเด็กๆครับไปดูกันต่อเลยนะครับสรุปแล้วในประโยคเหล่านี้เป็นการแนะนำนะครับสามารถแนะนำเพื่อนแนะนำน้องสาวแนะนำน้องชายได้และก็บอกชื่อของเขาจากนั้นบอกลักษณะของเขาลักษณะของเขาก็จะเราก็จะใช้คำคุณศัพท์บอกนะครับทั้ง tall หรือ short หรือ plump หรืออะไรสามารถตอบได้หมดเลยจากนั้นเด็กๆใช้ประโยค he or she บวกกับ has got เนี่ยแล้วก็ตามด้วยลักษณะของร่างกายของเขาว่าเขามีกี่ข้างมีแขนกี่ข้างมีขากี่ข้างแบบนี้นะครับในการบรรยายเด็กๆพร้อมหรือยังกับการทำกิจกรรมของ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะlet's practice ของเราก็คือการที่นักเรียนจะต้องฝึกประโยคเมื่อสักครู่นี้เด็กๆฟังทีเชอร์นะครับเด็กๆจะจับคู่กันจากนั้นแนะนำคนละ1ครั้งคนแรกแนะนำให้อีกคนฟังก่อนจากนั้นสลับกันให้อีกคนแนะนำจากนั้นแล้วก็เปลี่ยนคู่ไปสัมภาษณ์แบบนี้กันเรื่อยๆแนะนำกันไปเรื่อยๆเด็กๆต้องไม่ซ้ำคู่นะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วทีเชอร์ยังไม่พร้อมทีเชอร์ขอบอกนักเรียนปลายทางก่อนนักเรียนปลายทางนะครับตอนนี้ให้นักเรียนจับคู่กันนะครับเพื่อที่จะแนะนำเพื่อนให้กับเพื่อนได้รู้จักนะครับโดยใช้รูปภาพที่ทีเชอร์เตรียมมานะครับให้นักเรียนบรรยายลักษณะโดยดูรูปร่างจากบนหน้าจอรบกวนคุณครูปลายทางควบคุมและดูแลการทำกิจกรรมนี้ด้วยครับถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลย let's go เด็กๆ ดูที่รูปภาพบนกระดานนะแนะนำกันคนละรูปก็ได้นะครับเด็กๆสามารถตั้งชื่อให้เขาได้นะครับทำไมไม่สอนตอนที่เจ้าหน้าที่สอนเอาใหม่มา This is my friend เนี่ย This is my friend ถ้าเป็นผู้หญิงใช้ her หรือ his เป็นผู้หญิงใช้ her หรือ his his เป็นผู้ชายใช้อะไรลูก her name is แล้วเป็นผู้หญิงใช้ she หรือ he ผมก็ต้องใช้ she

ครับต้องการความช่วยเหลือยกมืออ่ะลองดูสิลองดูสิครับแต่งอยู่เหรอถ้าเป็นผู้ชายเราจะใช้เฮอหรือฮีสครับเราจะใช้ his นะเราจับคู่ดูรูปมามาลองดูหนูจับคู่บ้างยังโอเคอ่ะดูที่รูปแรกก่อนนะครับเราต้องใช้ประโยค this is my friend ใครพูดก่อนหนูพูดก่อนก็ได้หนูพูด friend ตั้งชื่อให้เขา her name isต่อเขารูปร่างลักษณะเป็นยังไงครับเขารูปร่างลักษณะเตี้ยหรือสูงรูปแรกเตี้ยหรือสูงสูงเราต้องใช้อะไร T A W L เนี่ยอ่านว่าอะไรต้องบอกว่า she is tall เอาต่อไปเป็นประโยค she has got ได้ยังถามที่เชื่อได้เลยลูก She has got แล้วก็ตามด้วยประโยคใครจะเป็นคนพูดก่อนหนูก่อนหรือว่าบอกว่า This is my friend แต่งเลยชื่อ Cupcake เขารูปร่างยังไง She is tall แล้วก็ She has gotอะไรดี2ชื่ออะไรดี too long too long legs เติม s ด้วยต่อไปตาหนูแบบนี้แหละเดี๋ยวทีเชอร์ไปเปลี่ยนภาพก่อนเด็กๆครับต่อไปทีเซอร์จะเปลี่ยนภาพแล้วนะเผื่ออยากบรรยายผู้คนอื่นนะเป็นผู้ชายบ้างลองดูไหนเป็นไงบ้างทีเซอร์บอก

name name เขาชื่ออะไรตั้งชื่อให้เขาเลยอามก็บอกชื่อเขาอ่ะ his name isแล้วก็บอกลักษณะของเขาไปด้านหลังได้เด็กๆใช้เวลาให้คุ้มนะครับต้องฝึกให้ทุกประโยคเลยอะไรนะจ๊ะ My friend

ีเชอร์ถามหน่อยว่าใครสามารถบรรยายได้2คู่ของคนแล้วโอเคมีมากขึ้นแล้วไปโอเคเราจะกลับเข้าที่ back to your seat นะครับมาเข้าที่กันดีกว่า in 5 4 3 2 1 โอเค back to your seat time is up หมดเวลาการฝึกแล้วนะครับเด็กๆสามารถนำไปฝึกนอกเวลาได้นะครับเด็กๆครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะมาดูกิจกรรมต่อไปเลยนะครับเด็กๆนำแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยครับแบบฝึกหัดของเราก็คือ What does she look like ตอนนี้ยังไม่เงียบเลยจะฟังคำสั่งที่เชิญรู้เรื่องไหมเนี่ยสิบโอเคไปดูกันเลยครับใบงานที่เท่าไหร่ครับเด็กๆ10เท่าไหร่ใบงานที่11นั่นเองนั่นก็คือเรื่อง What does she look like เด็กๆเปิดไปเลยเท่าไหร่ครับ open page 17เปิดไปเลยครับหน้าที่17นะครับเด็กๆจะเห็นรูปของคนมีกี่รูปนะเด็กๆเปิดไปทุกหน้าเลยนะหน้า17กับหน้า18เห็นไหมครับลองบอกทีเชอร์หน่อยว่าเห็นกี่ข้อมีกี่คนครับ4เหรออาดูอีกหน้าหนึ่งด้วยลูกเรามีแบบฝึกหัด2หน้านะ6คนดูอีกหน้าโอเคเด็กๆครับพร้อมหรือยังหน้า17และหน้า18รวมแล้วมีทั้งหมด2หน้าแล้วก็บรรยายทั้งหมด6คนเด็กๆมาดูกันดีกว่าครับว่าเราจะให้นักเรียนทำอะไรเด็กๆครับเด็กๆจะต้องใช้คำที่ทีเชอร์กำหนดให้เนี่ยในการเขียนประโยคบรรยายลักษณะยกตัวอย่างไปดูที่ example ข้อตัวอย่างของเรานะครับทีเชอร์เตรียมคำว่าอะไรมาให้บ้าง tall and long มีผู้หญิงคนสวยคนนี้นะครับ tall and long ทีเชอร์เตรียมมาให้นะเพราะฉะนั้นแล้วคำต่อไปประโยคต่อไปก็จะเป็น she is tall เด็กๆสามารถเปลี่ยนคำว่า tall เป็นอะไรได้บ้างครับตอนแรกไม่ได้นะครับเพราะว่าทีเชอร์เตรียมคำว่า tall มาให้นักเรียนก็จะต้องเอาคำว่า tall มาใส่จากนั้นประโยคต่อไป she has got แล้วทีเชอร์เว้นไว้ ดอทตรงนี้แล้วก็ต่อด้วยคำว่า hair เด็กๆมาสรุปกันดีกว่าว่าทีเชอร์ให้นักเรียนทำอะไรให้เอาคำที่ไหนมาเติมครับคำที่ทีเชอร์เตรียมมาให้ข้างบนนะครับเอามาเติมในประโยคให้สมบูรณ์โดยตามตัวอย่างที่ทีเชอร์เตรียมมาให้เด็กๆลองทำดูข้อ1ไหมดูที่ข้อ1ครับเด็กๆทีเชอร์เตรียมคำว่าอะไรมาให้ข้อ1ข้อ1 number 1คำว่าอะไรครับดูที่ข้อ1ทุกคนตอนนี้ทีเชอร์เตรียมคำว่าอะไรมาให้short ใช่ไหมแล้วก็มีคำว่าอะไรอีกคำหนึ่ง big

ช็อตแอนด์บิ๊กเด็กๆจะเอาคำว่าช็อตมาเติมที่ไหนนะประโยคที่1หรือประโยคที่2ประโยคที่1หรือประโยคที่2คำว่าช็อตเพราะเป็น he is short และประโยคที่2เรานำคำว่า big มาเติมเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น he has got big eyes นั่นเองครับเด็กๆครับตรงนี้เด็กๆสามารถเติมตัวเลขได้นะเพราะว่าทีเชอร์เตรียมคำว่า I ที่มี S มาเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็น two big eyes เด็กๆสามารถเติมได้เลยครับตอนนี้ให้เด็กๆลงมือทำได้เลยครับทำในกระดาษสมุดได้เลยลูก

ับจะเจอคำว่า curly คือการบรรยายลักษณะของผมนะครับผมตรงนี้สามารถเปลี่ยนเพิ่มเป็น hair ได้ curly คือผมที่มีเป็นผมหยิกนะ

ใช่ใส่ตัวเลขก็ได้เลยลูกเอา

ป็น he has ต้องตามด้วย has got อยู่แล้ว he has got เด็กๆครับดูที่ข้อ4นะคำว่า plump เนี่ยมันแปลว่าลักษณะอ้วกอวบใช่ไหมเราต้องใส่ไปที่ประโยคแรกจากนั้นคำว่า curly เนี่ยแปลว่าผมหยิกเราต้องเอามาต่ออันที่ประโยคที่2เป็น he has got curly hair คำว่า hair เด็กๆผ่านมาแล้วหลายข้อใช่อะไรนะลูกคำไหนได้เลยเพราะว่าข้อนี้เป็นข้อแบบให้นักเรียนได้แต่งประโยคทำไมรีบทำจังเก่งมากเด็กๆครับคนไหนต้องการความช่วยเหลือไหมมาถามหนึ่งข้อตีหนึ่งเปียล้อเล่นมา has ครับ has ตรงเนี้ยคำว่า has เนี่ยอย่าลืมคำว่า has got ต้องตอบถูกต้องเอาเป็นแฮครับแฮ

โอเคครับเด็กๆครับ time is up หมดเวลาแล้วนะมีใครยังไม่เสร็จไหมครับโอเคตอนนี้ให้นักเรียนเก็บยังไม่เก็บทีเชอร์จะให้การบ้านนักเรียนเอาไปทำเป็นการบ้านได้นะครับตอนนี้ตอนนี้หรือว่าใครยังไม่อยากให้เป็นการบ้านค่าพักกลางวันหรือว่าตอนเย็นก่อนกลับบ้านนักเรียนสามารถเอาขึ้นมาทำแล้วก็ฝึกฝนได้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเด็กๆจะต้องมาอยู่ในช่วงไหนครับ wrap up wrap up นะครับเรามาสรุปบทเรียนกันต่อดีกว่าว่าเราเรียนกันไปในเรื่องอะไรบ้างเด็กๆเป็นการบรรยายนะลองดูประโยคนี้ที่เราจะบรรยายรูปผู้หญิงคนนี้นะครับเด็กๆดูครับออกเสียงพร้อมกัน ถ้าทิชชู่ปามวงไปที่แขนล่ะครับลองเปลี่ยนดูเปลี่ยนประโยค

กดู she isShe has got two long arms. Very good. ไปดูกันต่อเลยรูปนี้ทีเชอร์วงไปที่แขนลองออกเสียงประโยคนี้พร้อมกันครับ

0: short legs. Very good. He has got two short legs. ตอนนี้เด็กๆนะครับที่เชิญเห็นแล้วว่าเด็กๆสามารถบรรยายลักษณะของบุคคลได้เอามาดูกันต่อถ้าเราจะบรรยายลักษณะของเพื่อนของเราแนะนำเพื่อนให้เพื่อนอีกคนรู้จักลองออกเสียงประโยคนี้พร้อมกันครับเด็กๆ3 2 1ดังๆหน่อย
1: He is
0: เด็กๆสามารถเปลี่ยนตรงที่ teacher highlight นะครับเป็นลักษณะของบุคคลของเขาได้และตรงชื่อของเขาถ้าเด็กๆไปอยู่ในสถานการณ์จริงสามารถบอกเป็นชื่อจริงของเพื่อนคนนั้นที่เด็กๆแนะนำเขาได้เลยนะครับเรามาดูอีกคนหนึ่งลองดูครับ 3 2 1 This isเด็กๆอย่าลืมนะครับเวลาเราจะไปบรรยายลักษณะของบุคคลอื่นเนี่ยเราจะต้องบรรยายในทางที่ดีหรือไม่ดีครับเราจะต้องบรรยายเขาไปในทางที่ดีนะครับเราจะไม่บูลลี่คนอื่นนะเดี๋ยวมันจะไปกระทบกระทั่งคนอื่นเดี๋ยวจะเกิดปัญหากันเด็กๆต้องบอกถึงลักษณะที่ดีของบุคคลนั้นๆที่เราไปแนะนำนะครับเราจะได้เป็นที่รักของคนคนนั้นเอาละครับเด็กๆครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้แบบประเมินตนเองจะมาเมื่อตอนไหนครับเมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้เด็กๆนำขึ้นมาได้เลยนะครับและเด็กๆลองทำดูพร้อมกับทีเชอร์ไปได้เลยถ้าเด็กๆบอกลักษณะบุคคลโดยใช้คำคุณศัพท์ได้อย่างถูกต้องเด็กๆใส่ดวงดาวไปเลยระบายไปที่ดวงดาวไปเลยครับดินสอระบายได้เลยครับเพื่อที่จะให้คุณครูผู้สอนนะครับได้รับทราบว่านักเรียนมีความรู้ความสามารถเพียงใดในเรื่องนี้ต่อไปถ้านักเรียนถามและตอบเกี่ยวกับลักษณะของบุคคลได้เกี่ยวกับรูปร่างของบุคคลได้เด็กๆจะใส่กี่ดาวต่อไปนะครับถ้าเด็กๆพูดและเขียนบรรยายได้นะครับเกี่ยวกับลักษณะหรือรูปร่างของบุคคลได้เด็กๆจะให้คะแนนตัวเองกี่ดาวระบายได้เลยครับและข้อสุดท้ายถ้านักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษหรือว่ามีความสนุกสนานต่อการเรียนภาษาอังกฤษกับทีเชอร์ปาล์มแล้วนักเรียนให้ตัวเองกี่ดาวระบายไปได้เลยครับ1ทีที่1ทีเสร็จแล้วใช่ไหมครับเก่งมากๆเลยเด็กๆจะได้ประเมินตนเองทุกท้ายหน่วยการเรียนรู้แบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับเราจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆไปถึงไหนแล้วใครเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเก่งมากๆเลยครับตรงนี้จะเป็นไม่ยากเลยนะครับฝากถึงคุณครูปลายทางด้วยนะครับให้นักเรียนปลายทางได้ลองทำแบบประเมินตนเองเพื่อที่จะได้รู้ว่าตนเองนั้นมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆถึงระดับไหนแล้วครับเอาละครับเด็กๆมาดูบนหน้าจอกันเลยบทเรียนครั้งต่อไปของเราเช่นเคยครับเราจะเตรียมเรื่องอะไรมาทีเชอร์เตรียมเรื่อง My Close One นะครับเด็กๆครับ My Close จะเป็นการเรียนในเรื่องอะไรนั้นเด็กๆเดี๋ยวมาติดตามชมในคาบต่อไปนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดของเรานั่นเองครับและก็ใบงานที่12 13และ14ครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษแล้วครับขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนภาษาอังกฤษแบบนี้ไปเช่นเคยนะครับ

การเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อ

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ National Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมาย

0: มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท1ก๊าซธรรมชาติกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3 biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราย ของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอู่ตะเภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูกันบอกแล้วใช่ไหมว่าให้เรากลับไปเตรียมอะไรมาลูกหนังสือนิทานที่เราชื่นชอบใช่ไหมครับตอนนี้เด็กๆปลายทางก็คงจะมีหนังสือนิทานที่เด็กๆชื่นชอบอยู่แล้วซึ่งหนังสือที่เด็กๆชั้นป.3 ของโรงเรียนวังไกลกังวลเลือกมาในวันนี้นั่นก็คือหนังสือนิทานไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าหนังสือนิทานที่เด็กเลือกมามีหนังสืออะไรบ้างหนังสือที่อยู่บนโต๊ะตรงนี้นะครับก็คือเป็นหนังสือนิทานที่เด็กๆเลือกนั่นก็คือนิทานอีสปเพราะว่าทำไมลูกเพราะว่าหนังสือที่เด็กเลือกเป็นหนังสือที่มันทำไมลองบอกสิทำไมถึงเลือกนิทานมามันสนุกแล้วมันทำไมอีกให้ข้อคิดมีหลายเรื่องเลยเด็กชอบเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมมีไหมลูกจำชื่อเรื่องได้ไหมอ่ะเมทันลูกชอบเรื่องไหนเป็นพิเศษคะอ่ะส่งมาให้เพื่อนหน่อย
1: ลูกหมู3ตัวค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะนั่งลงได้แล้วคุณครูกันอยากจะถามต่อว่าหนังสือนิทานที่เด็กๆเลือกมีคุณสมบัติเป็นหนังสือที่ดีและมีประโยชน์ในเรื่องใดบ้างเพราะเหตุใดหนังสือนิทานที่เลือกทำไมถึงเลือกมันดีและมีประโยชน์อย่างไรใครจะตอบบ้างนะใครตอบบ้างลูกเชฟนะเชฟยิ่งขึ้นทำไมเชฟถึงเลือกหนังสือนิทานว่าเป็นหนังสือที่ดีและมีประโยชน์ลูก
1: เพื่อให้เราอ่านหนังสือออกครับ
0: อ่านหนังสือออกนอกจากอ่านหนังสือออกแล้วมันทำไมอีกลูกใครช่วยเพื่อนได้บ้าง
1: ให้ข้อคิดเราครับ
0: ให้ข้อคิดแล้วทำไมอีกเวลาอ่านแล้วมันก็ต้องมีความรู้สึกยังไงด้วย
1: เพลินครับ
0: เพลิดเพลินและ
1: สนุกคร
0: ับสนุกถูกต้องครับเชฟตอบให้หมดแล้วปรบมือให้เชฟหน่อยครับยอดเยี่ยมมากเด็กปลายทางก็คงจะตอบได้ใช่ไหมครับว่าหนังสือนิทานก็มันสนุกอยู่แล้วเพลิดเพลินอยู่แล้วและแน่นอนอ่านแล้วท้ายเรื่องก็จะมีคำว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามันคืออะไรลูกมันคือข้อคิดนั่นเองดังนั้นวันนี้เราก็ต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของการบอกเหตุผลประกอบการเรื่องนิทานที่มีประโยชน์ได้ค้นหาความหมายของคำในนิทานที่เลือกได้จำแนกเสียงสระของคำจากนิทานได้ระบุข้อคิดจากนิทานได้และแน่นอนต้องมีมารยาทในการพูดและการเขียนถ้าเด็กสังเกตจุดประสงค์ทั้ง5ข้อนี้เป็นเรื่องที่เราเรียนมาแล้วหรือยังตอบพร้อมกันว่าเรียนมาแล้วหรือยัง
2: เร
0: ีย
2: นแล้ว
0: เรียนแล้วเด็กปลายทางก็ตอบว่าเรียนแล้วก็การเลือกหนังสือดีมีประโยชน์เราก็เคยเลือกไปแล้วนำเสนอไปแล้วถึง2ชั่วโมงการค้นหาความหมายของคำโดยการเปิดอะไรลูกเปิดอะไรนะพจนานุกรมเด็กๆปลายทางก็เคยเปิดแล้วและการจำแนกเสียงสระของคำในนิทานเราก็เรียนในเรื่องของเสียงในภาษาไทยตั้งกี่ชั่วโมง4ชั่วโมงมีเสียงสระเดียวสระประสมสระเกินแล้วก็มีเรื่องของรูปสระเราก็เรียนไปแล้วและการระบุข้อคิดจากนิทานเราก็อ่านนิทานไปตั้งหลายเรื่องก็มีการให้ระบุข้อคิดจากนิทานเรื่องลุงเต่าใจอารีระบุข้อคิดเรื่องกระต่าย3พี่น้องทั้งหมดนี้เราเรียนมาแล้วดังนั้นวันนี้ในชั่วโมงของนิทานแสนสนุกชั่วโมงที่1เด็กๆต้องนำความรู้ทั้งหมดในหน่วยการเรียนรู้นี้มาลงมือปฏิบัติงานโดยการค้นคว้าอิสระเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวครูกันจะอธิบายให้ฟังต่อไปแต่ตอนนี้ขอทบทวนบทเรียนก่อนว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เราเรียนไปมีอะไรบ้างก่อนที่เราลงมือทำงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำนะครับตอนนี้นั่งตัวตรงตามองที่หน้าจอโทรทัศน์แล้วมาทบทวนความรู้ในหน่วยการเรียนรู้นี้พร้อมๆกันอ่านพร้อมกันเสียงดังฟังชัดว่า
2: หล
0: ัก
2: การเล
0: ือ
2: กหน
0: ัง
2: สือ
0: หลักการเลือกหนังสือแน่นอนมีอะไรบ้างอ่านพร้อมกันถูกต้องเยี่ยมมากเด็กๆปลายทางอ่านพร้อมเพื่อนเลยป้าย
2: ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการอ่าน 1. การอ่านเพื่อความรู้
0: ดังอีก
2: ตำราวิชาการ
0: เอาใหม่ลูกตำราวิชาการรอเรือให้ชัดด้วยต่อไป

0: จิตตวิทยา
1: จิตตวิทยา
0: หนังสือจิตตวิทยา
1: หนังสือจิตตวิทยาหนังสือธรรมะ
0: ข้อที่4

0: ยอดเยี่ยมมากปรุงให้กับตัวเองหน่อยครับถ้าครูชี้เร็วก็ต้องอ่านให้เร็วอ่านให้ทันเข้าใจมั้ยจะได้ฝึกอ่านไปพร้อมๆกันนะครับนี่คือหลักการเรื่องหนังสือต่อไปมาทบทวนเรื่องของเสียงสระในภาษาไทยบ้างสระเดียวคืออะไรอ่านความรู้พร้อมกันต้นทางและปลายทางเริ่ม
1: สระเดียว
0: ออกเสียงให้ชัดนะต่อไป

0: มีทั้งหมดกี่เสียงเด็กๆปลายทางจำได้ไหมตอบพร้อมกันว่า18เสียงยอดเยี่ยมบ้ามากมีเสียงอะไรบ้างอ่ะสระอะไรอ่านให้ชัด1 2 3ปลายทางพร้อมเพื่อนเลยนะสระดังอีกสระอะไรนะสระเออเอามาอีกหนึ่งรอบสระเออ
1: สระเออสระเออ
0: นี่คือในเรื่องของสระเดียวต่อไปคิดว่าเป็นสระอะไรอีกสระภาษาสระอะไรลูกสระประสมแน่นอนถูกต้องสระประสมคืออะไรอ่านความรู้พร้อมกันต่างที่ครูชี้ต้นทางและปลายทางเริ่ม

0: ออกเสียงรวมกันมีทั้งหมดกี่เสียง
1: สาม
0: เด็กๆปลายทางก็ตอบได้มีหมด3เสียงมีเสียงอะไรบ้างมาดูกันเสียงนี้คือเสียงสระสระเอียต่อไปนี่คือเสียงสระสระเอือและนี่คือเสียงสระสระอัวและเหลืออีกหนึ่งสระนั่นคือสระอะไรสระที่มีเสียงซ้ำกับสระเดียวคือเรียกว่าสระเกินคืออะไรอ่านความรู้พร้อมกันต้นทางและปลายทางนั่งตัวตรงอ่านเสียงดังฟังชัดรอเรือสระสระสระออกเสียงให้ชัดด้วยนะเอาไปเริ่มเอามาให้พร้อมกัน
1: หรือสะกดอยู่ด้วย
0: มี8เสียงมีสระอะไรบ้างเด็กปลายทางจำได้ไหมต้นทางจำได้ปะลูกจำได้แน่นอนอ่ะเริ่มจาก2ตัวแรกคือสระอะไรสระอามแล้วก็สระ
1: ไ
0: ออะไรด้วยไอไม้ม้วนต่อไปนี่ล่ะสระไอไม้มาลายแล้วก็สระแล้วก็สระโลกสระเอานะแล้วรูปนี้ล่ะตัวรื้อและ
1: ต
0: ั
1: ว
0: รื้อต่อไป
1: ต
0: ั
1: ว
0: รื้อและ
1: ต
0: ั
1: ว
0: ขอโทษคลิกมือลั่นนะตัวรื้อและตัวรื้อครบยังอ่ะทบทวนลูกมีสระอ่ำไออ่ะเอารื้อรื้อรื้อลือ8เสียงเสียงไอ2เสียงมีไอไม้มาลายกับไอไม้ม้วนนั่นเองยอดเยี่ยมมากๆเลยงั้นมาดูในเรื่องของสระเราทบทวนว่าคุณครูบอกว่าสระในภาษาไทยมีทั้งหมดกี่เสียง21เสียงก็มีสระเดียว18บวกกับอีก3คือสระผสมเป็น21เสียง21รูปจำเรื่องรูปได้

0: ไหมวิสัญชนีลากข้างหยาดน้ำค้างตีนเหยียดตีนคูไม้โอไม้หน้าจำได้ไหมลูกตัวรึตัวรือตัวอตัวยอตัววเราไปทบทวนกันมาแล้วดังนั้นคุณครูสามารถสรุปให้เด็กได้ว่าสระในภาษาไทยจะมีทั้งหมด21เสียงโดยที่เราจะไม่รวมสระเกินทั้ง8เสียงเพราะว่าทำไมเพราะว่ามันมีเสียงอะไรผสมอยู่เสียงของสระเดียวที่เรานับไปแล้วมันซ้ำอยู่รวมถึงมีเสียงของพยัญชนะประสมอยู่ด้วยนั่นเองนะครับเราถือว่ามันเป็นพยางค์ซึ่งมีหน่วยเสียงในตนเองสมบูรณ์อยู่แล้วก็คือมีพยัญชนะและสระรวมถึงเราจะไม่นับรวมสระประสมเสียงสั้นก็คือเสียงสระเอียสระเอื้อสระอัวเพราะว่าอะไรใครรู้บ้างเพราะว่าอะไรเด็กปลายทางตอบได้ไหมครับเพราะว่าอะไรอาเชฟจะตอบลูกจับไมค์ตอบสิเพราะว่าอะไรครับผมเพื่อนไปทางตอบด้วยนะ
1: มีใช้ในภาษาไทยน้อยครับ
0: มีใช้ในภาษาไทยน้อยมากถูกต้องครับปรบมือให้เชฟหน่อยมันมีใช้น้อยมากสระเอียก็เช่นคำว่าเพี้ยคำว่าเลยลูกเปี้ยส่วนสระเอื่อไม่มีคำที่ใช้ในภาษาไทยนะครับแล้วก็สระอัวก็มีคำว่าผัวแค่นี้น้อยมากเขาก็เลยไม่นับนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นคำที่เรียนเสียงต่างๆนะครับซึ่งไม่ได้มีการสื่อความหมายอื่นเลยมาดูในเรื่องของการหาข้อคิดบ้างเราจะหาข้อคิดจากเรื่องต่างๆได้ว่าอย่างไรและข้อคิดคืออะไรตอนนี้เด็กๆปลายทางและต้นทางอ่านความรู้พร้อมกัน1 2 3

0: การหาข้อคิดก็จะเป็นการหาข้อคิดที่ได้หรือคติสอนใจจากเรื่องนั้นๆส่วนใหญ่เด็กๆชั้นป.3ก็จะชอบอ่านหนังสืออะไรอ่านบางคนน้อยคนมากที่จะมาอ่านบทความเพราะเป็นบทความมันน่าเบื่อความเรียงยาวไปเป็นเนื้อหาทางวิชาการต่างๆส่วนเด็กๆจะชอบนิทานและในนิทานนี่แหละที่จะมีคำที่เขาระบุว่าข้อคิดของเรื่องนี้คืออะไรเราก็สามารถหาข้อคิดจากเรื่องนี้ได้หรือถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถหาข้อคิดหรือเขาไม่ระบุคำว่าข้อคิดจากเรื่องนี้คืออะไรเราก็จะสามารถมีวิธีการหาข้อคิดได้ดังนี้อ่านพร้อมกันถ้าอ่านดังครูจะให้ทำกิจกรรมไวนะถ้าอ่านไม่ดังก็ครูจะไปเรื่อยๆช้าๆนะพร้อมไหม
1: พร
0: ้อมครับงั้นมีดูมาดูหลักการในการหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่านนะครับมีว่าอะไรบ้างหนึ่งเราควร
1: เริ่มตั้งแต่ต้นจนจบ
0: ต่อไปข้อที่
1: 2ทางความเข้าใจเนื้อเรื่อง
0: หลายทางอ่านเสียงดังไหมข้อที่
1: 3หาใจความสำคัญหรือประเด็นสำคัญ
0: และข้อสุดท้ายนี่คือหลักการในการหาท่านิทานหรือเรื่องที่เราอ่านไม่มีคำระบุว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าข้อคิดที่ได้จากเรื่องคือข้อคิดเราก็ต้องใช้หลักการ4ข้อนี้ในการหาข้อคิดจากเรื่องที่เราอ่านนั่นเองแต่เรื่องที่เราอ่านถ้าเราได้ข้อคิดแล้วแต่ถ้าเราไม่นำมาปรับใช้ในชีวิตจริงหรือชีวิตประจำวันของเราเรื่องที่เราอ่านก็จะไม่มีคุณค่ากับเราเลยเราต้องนำมาปรับใช้ในชีวิตจริงให้ด้วยได้ด้วยนะโอเคไหมมาดูในเรื่องของงานวันนี้บ้างนิทานแสนสนุกคืออะไรล่ะคุณครูก็ให้เด็กๆปลายทางและต้นทางเตรียมกระดาษมาแล้วใช่หรือไม่อาจจะเป็นกระดาษ A4 กระดาษ A3 หรือกระดาษที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ก็ได้เพราะว่าวันนี้จะให้ทำงานกลุ่มงานกลุ่มก็คือเด็กๆต้องทำแผนผังความคิดโดยที่ตรงกลางจะเขียนว่านิทานอะไรอ่านซิหัวข้อของเรื่องนี้คืออะไร
1: น
0: ิทานแสนสนุกแล้วก็มีคำว่าเรื่องก็ไปเลือกนิทานที่เราหามา1เรื่องมา1อย่างแล้วทำอย่างไรต่อกับนิทานเล่มนั้นล่ะเราก็ต้องไปดู

0: ดูคำศัพท์เลือกคำศัพท์ที่เราสนใจจากนิทานเรื่องนั้นแล้วก็นำมาเขียนว่าคำนั้นประสมด้วยสระใดแล้วก็หาความหมายของคำโดยการเปิดพจนานุกรมทำเป็นวงกลมแบบนี้เห็นไหมวงกลมแรกคือเขียนอะไร
1: คำศัพท
0: ์คำศัพท์วงกลมที่สองเขียนอะไร
1: สระ
0: และทำลูกศรวงกลมที่สามเขียนอะไรความหมายของคำนี้นะตัวอย่างเช่นเด็กปลายทางดูนะตัวอย่างเช่นครูอ่านเรื่องนิทานแสนสนุกเรื่องกระต่ายป่ากับกบอบๆนะคุณครูก็ได้คำว่าป่ามาครูสนใจคำว่าป่าอ่ะสะกดคำว่าป่าซิพร้อมกันต้นทางและปลายทาง1 2เริ่ม
1: ป่าไม่อ
0: ีกป่าปออาป่าไม่อีกป่าประสมด้วยเสียงสระใด
1: สระ
0: สระอาก็นำมาเขียนสระอาเสร็จแล้วก็หาความหมายป่าแปลว่าอะไร
1: ที่
0: มีต้นไม้ขึ้นใช่ไหมเราก็นำมาเขียนความหมายในช่องที่3คือที่มีต้นไม้ต่างๆขึ้นมารวมทั้งเราต้องระบุข้อคิดให้ได้จากเรื่องนี้ก็นำมาเพิ่มอีก1วงกลมเขียนว่าข้อคิดที่ได้จากนิทานคืออะไรถ้าคุณครูอธิบายแบบนี้ยังงงอยู่ไปดูตัวอย่างงานที่คุณครูกันนำฝากเด็กกันเลยครับมองมาฝั่งนี่คือตัวอย่างของงานนะครับที่เด็กๆจะต้องทำถ้าครูยืนฝั่งนี้บังไหมลูกเห็นเปล่ากลุ่ม3เห็นไหมเห็นนะฟังกิจกรรมก่อนโอเคมาดูกันตรงกลางนี้คุณครูเขียนว่านิทานแสนสนุกคุณครูเลือกเรื่องกระต่ายป่ากับกบดังนั้นแต่ละกลุ่มคุณครูจะแจกนิทานให้แล้วอ่านให้จบเป็นนิทานสั้นๆนิทานอีสปอ่านจบเสร็จระดมสมองช่วยกันคิดและตัดสินใจว่าเด็กๆจะเลือกนิทานของกลุ่มตัวเอง1เรื่องคือเรื่องอะไรนะครับพอได้เรื่องแล้วก็นำมาเขียนคำศัพท์เห็นไหมครูได้คำว่าป่านะกลุ่ม4ไม่ฟังนี่นะสิจะทำงานได้ไหมนะอย่าให้เอ่ยชื่อเลยอายเพื่อนๆปลายทางนะได้คำศัพท์มาแล้วก็นำมาเขียนสระแยกสระคุณครูได้คำว่าป่าปออาป่าไม่เอกป่าครูก็นำมาแยกว่ามันคือคำที่ผสมด้วยเสียงสระอาและความหมายก็คือที่มีต้นไม้ต่างๆขึ้นมาเห็นไหมว่าครูแยกความหมาย1วงกลมสระ1วงกลมแล้วทำลูกศรชี้เห็นไหมลูกต่อมาเช่นครูได้คำว่าหนีสะกดคำว่าหนีสิ
1: หอนออ
0: ีหนีผสมด้วยเสียงสระใดสระอีก็เขียนสระอีวงกลมแล้วก็ตามด้วยความหมายคำว่าหนีคือไปเสียให้พ้นนี่คือความหมายก็ได้อีกหนึ่งวงกลมแบบนี้และครูได้คำว่าตัวสะกดคำว่าตัวสิลูก
1: ตออัว
0: ตัวผสมด้วยเสียงสระใดสระอัวแล้วก็หาความหมายตัวคือคำที่ใช้แทนคนสัตว์หรือสิ่งบางอย่างหรือว่าได้คำว่าตระหนกนะครับตอรออัตระหอนอโอกอตรันขอโทษครับตอรออัตระหอนอโอกอนกรวมเป็นตระหนกมีกี่พยางเนี่ย2พยางสระมันก็ผสมอยู่ทั้ง2พยางก็ต้องมาแยกเป็นตระผสมด้วยเสียงสระใดสระอาส่วนนกผสมด้วยเสียงสระใดโอถ้ามี2พยางแบบนี้ก็ต้องมาแยกเป็นสระ2สระนะครับแบบนี้แล้วตามด้วยความหมายก็คือหวาดผวาสะดุ้งหรือตกใจและวงกลมนี้ที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งวงกลมก็คือข้อคิดให้เขียนว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ายังมีบุคคลอื่นที่ลำบากทุกยากกว่าเรามากกว่าเราเสมอนะครับยังมีบุคคลอื่นที่ลำบากทุกยากกว่าเราเสมอก็เขียนข้อคิดที่ได้ไว้วงกลมตรงนี้หนึ่งวงกลมเลยและสังเกตการทำงานอันนี้คุณครูให้ข้อคิดให้ข้อเสนอแนะนะถ้าเราอยากจะให้งานของเราอ่านง่ายลองสังเกตซิครูใช้สีอย่างไรสีอ่อนแน่นอนระบายสีอ่อนและสีของวงกลมแต่ละวงกลมดูคำศัพท์ซิคำว่าหนีคำว่าป่าคำว่าตัวคำว่าตระหนกครูใช้สีที่มันทำไมกันลูกเหมือนกันเห็นไหมครูใช้สีฟ้าเหมือนกันเวลาที่เราดูงานแล้วก็ดูอ๋อนี่ไงสีฟ้าคือคำศัพท์น่าง่ายแล้วนะแล้วต่อมาสีเหลืองครูใช้แทนของอะไร
1: สระ
0: เห็นไหมสีเหลืองก็คือเป็นสีของสระเท่านั้นงานของเราก็จะอ่านง่ายและเป็นระบบระเบียบต่อไปความหมายคุณครูใช้สีอะไรสีอะไรลูกสีส้มสีส้มก็เป็นความหมายนี่คือเทคนิคการใช้สีที่ทำให้เราจัดระบบความคิดของเราได้อย่างเป็นระบบถ้าเราใช้คำศัพท์แต่

ันคนละสีเลยเวลาเรามาอ่านเราลายตาไม่ลูกลายตาบทหัวก็ใช้คำศัพท์สีหนึ่งสระสีหนึ่งแล้วก็ความหมายสีหนึ่งแล้วก็ข้อคิดก็เอาสีที่มันแตกต่างไปเลยเห็นไหมครับเพราะว่าข้อคิดมีอยู่วงกลมเดียวเท่านั้นครูก็ใช้สีม่วงเลยและตรงนี้ไม่ใช่ว่าครูทำไม่เสร็จนะเดี๋ยวครูจะสาธิตว่าตอนที่เด็กๆระบายสีอาจจะระบายไม่ถูกระบายไม่เก่งระบายไม่เป็นแต่ครูตูนก็สอนแล้วนี่ครูตูนเก่งมากเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าครูตูนกับครูกันเนี่ยครูตูนจะถ่ายทอดวิชาให้ครูกันได้แค่ไหนแต่ว่าเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการระบายสีให้ดูด้วยดังนั้นตอนนี้เด็กๆปลายต้นทางนั่งเป็นกลุ่มแล้วให้คุณครูแจกกระดาษแจกกระดาษเพราะว่ากิจกรรมของเราวันนี้บทบาทของคุณครูคุณครูช่วยตรวจสอบความรู้ด้วยตรวจสอบความรู้ของเด็กๆว่าเด็กทำถูกต้องหรือไม่แล้วก็ให้นักเรียนทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับขอให้ทำงานกลุ่มด้วยความสามัคคีถ้าพร้อมแล้วตอนนี้ให้หัวหน้ากลุ่มมารับกระดาษที่คุณครูกันและเด็กๆปลายทางลงมือทำงานได้เลยครับมาหัวหน้ากลุ่มมารับกระดาษไปตั้งไว้ตรงกลางโต๊ะถ้าได้กระดาษแล้วตอนนี้นางทีของห้องเราวิธีการจำได้ไหมถ้างานของเราปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง5ครั้งฟังก่อนลูกก่อนที่เราจะลงมือทำลงไปในกระดาษแผ่นจริงแผ่นนี้เราต้องทำอย่างไรก่อนหากระดาษที่เราไว้วาดรูปเล่นมาหาคำเขียนคำเขียนสระแยกความหมายก่อนแล้วก็ทำอย่างไรอีกทำไงอีกลูกแล้วก็ค่อยลงมือวางแผนว่าเราจะตั้งคำไว้ตรงไหนคำไหนคำสั้นคำไหนคำยาวจะได้ครบทั้งกี่คนเรามีกันกี่คนลูก6คนก็ต้องได้6คำซึ่งคำแต่ละคำก็จะต้องเป็นคำที่มีสระเดียวสระประสมสระเกินด้วยเหมือนของครูมีสระอาก็เป็นสระเดียวสระอัวก็เป็นสระประสมนะสระเกินของครูมีไหมลูกมีก็คือคำว่าเงาคือสระเอานั่นเองดังนั้นในกลุ่มจะต้องมีคำที่หลากหลายเข้าใจไหมลูกสระที่หลากหลายถ้าพร้อมแล้วลองลงมือทำหาเศษกระดาษขึ้นมามีไหมรอหนังสือตอนนี้หัวหน้ากลุ่มมารับหนังสือลูกมาไป4ก่อนจับคู่กันอ่านได้นะอ่านเสร็จเลือกมา1เรื่องจับคู่อ่านได้เลยตอนนี้อ่านเรื่องก่อนอ่านเรื่องก่อนนี่ให้เพิ่ม1เรื่องให้จบก่อนอันนี้ใครอยากได้อีกเพิ่มใครอยากได้เพิ่มมีไหมข้าตูได้แล้วได้ให้เพิ่มอ่านให้จบก่อน1รอบลองอ่านสิยังไม่หาคำนะตอนนี้ต้องอ่านเรื่องก่อนเรื่องราวเป็นยังไง

านจบหรือยังยังอ่านต่ออ่านต่อกลุ่มไหนอ่านจบครบทุกคนแล้วบอกครูนะครับไม่อ่านจบยังลูกลองหาคำมาสิได้คำแล้วอย่าลืมหาแยกสระด้วยแยกความหมายด้วยนะจบยังกลุ่ม3อ่านจบยังลูกยังกำลังอ่านเลยใช่ไหมกำลังมัน

0: เก่งมากเลยเนี่ยเรียนอันจบยังลูกยังเขาโตเสร็จยังอ่านจบแล้วเหรอฮะให้อ่านเรื่องทั้งหมดก่อนเนี่ยเรื่องของเราเนี่ยทั้งหมดเลยเอาอ่านสิเรื่องอะไรเทพอะไรเทพจูปิเตอร์กับมาอ่านเรื่องราวกลุ่มไหนอ่านเสร็จแล้วบ้างเอ่ยมีไหมทุกคนเลยนะยังอ่ะให้เวลาเด็กๆปลายทางคงจะอ่านอยู่ใช่ไหมนิทานของเราจบแล้วให้อ่านจบครบทุกคนก่อนลูกแล้วก็มาเลือกคราวนี้ว่าจะนิทานเรื่องอะไรหนึ่งเรื่องลองเล่าให้เพื่อนฟังสิว่านิทานของเราสนุกยังไงจะเรื่องไหนให้เขาคิดว่าอะไรต้องตกลงกันให้ได้นะ6คนเอา1เรื่องขอร้อยเพื่อนอ่านให้จบก่อนลุงกลุ่มนี้อ่านจบยังหนูเลือกคำแล้วหรอเลยยังไม่ได้ตัดสินใจเลยนะว่าเราจะเอานิทานของใครคงคิดว่าตอนนี้ทุกคนอ่านจบแล้วใช่ไหมลูกคราวนี้วิธีการต่อไปก็คือปรบมือ5ครั้งไม่มีเสียงปรบมือ5ครั้งวิธีการต่อไปก็คือให้เลือกนิทาน1เรื่องในกลุ่มของเราโดยที่สมาชิกในกลุ่มผัดกันเล่าว่าเรื่องของเรามีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็ให้ข้อคิดว่าอะไรแล้วก็ตัดสินใจเลือกมา1เรื่องอ่ะให้เวลาตัดสินใจ3นาทีเริ่มได้ไหนเราพูดกับเพื่อนซิจะเอาเรื่องอะไรเล่าให้เพื่อนฟังใครอยากอ่ะเรื่องนี้เพราะว่าอะไรคะหนูเล่าให้เพื่อนๆฟังหนูพูดดังๆลูกเล่าให้เพื่อนๆฟังเลยว่าทำไมถึงต้องเลือกเรื่องของหนูเพราะว่าเขาหอมเล่าให้เพื่อนๆฟังสรุปเนื้อเรื่องเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงที่เราอ่านให้เพื่อนๆฟังสิอายฟังทุกคนฟังทุกคนฟังทุกคนฟังเขาหอมพูดมันสนุกดีค่ะและให้ข้อคิดดีต้นกล้าสนใจไหมนู่นเพื่อนกำลังจะเสนอแน่ก็ฟังสิแล้วสนุกยังไงลูกเล่าเรื่องด้วยเล่าสั้นๆถ้าเล่าไม่ได้เพื่อนก็ตัดสินใจเรื่องไม่ได้นะของหนูเล่าได้ไหมเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรไปกลุ่มนี้ตัดสินใจก่อนกลุ่ม5ได้แล้วโอเคกลุ่ม5เลือกเรื่องอะไรลูกเดี๋ยวขอไมค์หน่อยนะโอเคนะกลุ่ม5ฟังเชฟลูกกลุ่ม5เราตัดสินใจแล้วเราได้เรื่องอะไร
1: ลาในหนังสือนะลาในหนังเสือ
0: ลาในหนังสือนี่นะเล่มนี้นะลาในหนังเสืออ่ะทำไมถึงเลือกเล่มนี้ลูกเพราะว่า
1: ภาพดูสวยครับ
0: อะไรนะครับ
1: รูปภาพสวยครับ
0: ภาพสวยแสดงว่าทุกคนก็ต้องเห็นเหมือนกันนะว่ารูปภาพสวยโอเคนะโอเคนะแล้วให้ข้อคิดว่าอะไรเรื่องนี้ดูสิเรื่องนี้ใครเป็นเรื่องนี้ใครเป็นคนอ่านของอันดาใช่ไหม
1: ของอันดาครับ
0: ของพีทอ่ะข้อคิดของเรื่องนี้คืออะไร
1: อ่ะภาษาอังกฤษ
0: นี่ไงภาษาไทยขอให้ดูด้วยค่ะ
1: ผู้ที่
0: เหิม
1: ลง
0: ตกต้น
1: ลงต้นเกินตัวจะนำอันตรายมาสู่ ตนภายหลัง
0: โอเคถ้าเกิดว่าเราเลือกเล่มนี้แล้วสมาชิกในกลุ่มทุกคนช่วยกันหาคำศัพท์คนละ1คำก็เป็น6คำแต่6คำนี้ต้องมีสระเดียวสระผสมสระเกินด้วยโอเคลงมือเอาเศษกระดาษของเราขึ้นมาหาคำจากเรื่องนี้เริ่มเลยกลุ่ม5ลงมือทำแล้วตอนนี้ได้เรื่อง1เรื่องแล้วกลุ่มไหนพร้อมแล้วบ้างโอเคกลุ่ม2กลุ่ม2ก่อนกลุ่ม2เลือกเรื่องอะไรครับลูกกลุ่ม3ขอโทษเอาเก้าอี้ดีกว่าครูเมื่อยแล้วนั่งด้วยมากลุ่ม3เอาเรื่องอะไรลูกปิ่นจะมานำเสนอใช่ไหมเอาปิ่นเดินมาตรงนี้โดนกล้องอยู่นู่นเลยมากลุ่ม3ฟังเพื่อนลูกเรื่องนิทานเรื่องอะไรคะ
1: สุนัขจิ้งจอกกับนกกระสาค่ะ
0: เพื่อนเราคุยกันแล้วนะเราเลือกกันเรื่องนี้เพราะว่าอะไรคะ
1: อ่านแล้วสนุกค่ะ
0: สนุกแล้วยังไงอีก
1: เพลิดเพลินค่ะ
0: เพลิดเพลินแล้วภาพเป็นยังไงลูก
1: ภาพสวยค่ะ
0: นะแล้วข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้คืออะไร
1: ทำอะไรไม่ดีไว้กับใครก็จะได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีเช่นนั้นเป็นการตอบแทน
0: นี่นะเราตกลงเอาเรื่องนี้ดังนั้นตอนนี้ให้ทุกคนหาคำศัพท์จากเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับนกกระสาคนละ1คำโดยที่ต้องมีทั้งสระเดียวสระผสมสระเกินลงมือหาในเศษกระดาษก่อนหาคำหาสระหาความหมายคนละ1คำกลุ่ม3ได้แล้วต่อไปกลุ่มที่1พร้อมแล้วตอนนี้เหลือกลุ่ม4กลุ่ม2นะที่ยังไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องที่จะนี่นะไม่ได้บอกว่าไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องที่จะนำเสนอครูขอนั่งด้วยเอาเรื่องอะไรสรุปใครจะนำเสนอทุกคนหนูนะอายืนยาย่าใครนำเสนอหนูยืนคนเดียวพอมาคนเดียวหรือจะเอาอายเอาหนึ่งคนนำเสนอเรื่องนี้ใครเป็นคนอ่าน
2: นี่ค
0: ่
2: ะ
0: ยาย่ามาเลยลูกไม่ต้องกลัวมั้ยยืนหันหน้าไว้หาเพื่อนเลือกเรื่องอะไรคะ
3: หนูเพื่อนรักค่ะ
0: อะไรนะคะ
3: หนูเพื่อนรัก
0: หนูเพื่อนรักโชว์ให้เพื่อนๆดูซิเรื่องหน้าตาเป็นแบบนี้ที่เราเลือกนี่นะนี่คือทั้งกลุ่มนะเหตุผลทำไมถึงเลือกเล่มนี้คะ
3: เพราะมันสนุกดีค่ะ
0: สนุกแล้วยังไงอีกลูกภาพสวยไหม
3: สวยค่ะ
0: ยังไงอีกหนูชอบเพราะว่าอะไรอีกคนอื่นชอบเพราะว่าอะไรอีกลูก
4: ให้ข้อคิดค่ะ
0: อะไรนะคะ
4: ให้ข้อคิดค
0: ่
4: ะ
0: ให้ข้อคิดดีคนอื่นเห็นด้วยนะอายเห็นด้วยนะโอเคงั้นตอนนี้ให้ลงมือหาคำศัพท์จากเรื่องหนูเพื่อนรักจากเล่มนี้นะคนละ1คำโดยที่ต้องมีคำที่เป็นผสมด้วยสระเดียวสระผสมสระเกินทำในเศษกระดาษก่อนหาคำแยกสระแบบที่ครูทำแล้วก็ความหมายทำไว้จะเอาไว้ให้เพื่อนๆ เขาดูด้วยผัดกันไปกลุ่มที่1เสร็จแล้วตอนนี้เหลืออีก2กลุ่มสุดท้ายกลุ่ม2ได้ยังเอานิทานเรื่องอะไรกลุ่ม2นี่ทางเรื่องอะไรลูกโอเคใครจะนำเสนอ1คนเซอร์กิตมาไหมเซอร์กิตมานำเสนอมาเลยลูกยืนมาเดินมาข้างหน้าเพื่อนเพื่อนกำลังหาคำอยู่นะมาลูกเซอร์กิตเรื่องนี้ทางเรื่องอะไรครับ
1: จูปิเตอร์กับม้า
0: เพื่อนในกลุ่มฟังก่อนเร็วเพื่อนในกลุ่มฟังก่อนเร็วเพื่อนเรื่องอะไรไม่บอกเรื่องอะไรเทพจูปิเตอร์กับม้าทำไมถึงเลือกเล่มนี้ครับเพราะว่าทำไมถึงเลือกเล่มนี้ลูกมันทำไมเพราะว่าทำไม
5: ต้องหาวัน
0: หาอาโต้เพราะว่าอะไรลูก
4: มันสนุกครับ
0: มันสนุกอย่างไร
4: มีภาพสวยครับ
0: มีภาพสวยแล้วไงอีกลูก
4: จะต้องสื่ออ่านง่ายครับ
0: สื่ออ่านง่ายนะแล้วให้ข้อคิดไหม
4: ให้
0: ดังนั้นตอนนี้ในกลุ่มหาคำที่ผสมด้วยสระเดียวสระผสมและสระเกินจากเล่มนี้คนละ1คำหาความหมายด้วยนะ กลางโอ้ยขอโทษตอนนี้ให้หาความหมายกับคำลงในเศษกระดาษก่อนช่วยกันเศษกระดาษที่หนูไว้วาดรูปเล่นไงมีค่ะคุยเห็นอยู่หนูวาดรูปเขียนจดหมายอะไรกันเอามากลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4หนูเลือกเรื่องอะไรคะนาวามาถ้างั้นนำเดินมาตรงนี้ลูกเดินมาตรงนี้มานี่ทุกคนฟังนาวานำเสนอก่อนอีคิวฟังถือแล้วก็เรื่องอะไรครับรู้จักชื่อเรื่องไหมเดี๋ยววันนี้เรื่องอะไรคิดออกไหมอ่านออกไหมทอเอ
2: ท
0: อทออา
2: พาร
0: ออะก
2: ็รัก
0: รวมกัน
2: เทพารัก
0: ต่อไป
2: กับคนตัดไม
0: ้โอเคเรื่องเทพารักกับคนตัดไม้ทำไมถึงเลือกเล่มนี้ครับเพราะว่า
2: อ่านจบเล่มเดียวครับ
0: อ่านจบเล่มเดียวแล้วคนอื่นล่ะทำไมถึงเลือกเล่มนี้ลูกเราต้องตัดสินใจร่วมกันใช่ไหมแต่ว่าเราตัดสินใจเลือกเล่มนี้แล้วไม่ใช่หรอแล้วสรุปเล่มนี้เนี่ยเขาแล้วใครเลือกเล่มนี้คือเราเลือกไหมอีคิวหนูได้เลือกไหมเล่มนี้แล้วคนอื่นล่ะใครเห็นด้วยกับเล่มนี้ยกมือขึ้นมีไหมไม่มีงั้นไปตกลงกันใหม่กลุ่มนี้หาเล่มที่เราเลือกให้ได้ในกลุ่ม1เล่มไปตามก่อนกลุ่ม4ยังกลุ่ม4จังต้องตัดสินใจใหม่อะไรลูกคำว่าอะไรนะโถมีไหมเดี๋ยวช่วยกันกลุ่มไหนได้คำครบ6คำแล้วบ้างลูกมีไหมใกล้แล้วเหลือความหมายปอดคำว่าปอดใครหาคำไหนไม่เจอหนูเดินมาหาครูลูกครูมีพวกอนุกรมอยู่ในที่ครูบอกเดินมาแล้วก็เอากระดาษมาด้วยเอาไว้จดความหมายมาเร็วคำว่าเดินมาลูกสมาชิกเดินมาใครหาความหมายไม่เจอเดินมา
5: คำว่
0: าอะไรลูกอนุกรณ์คำว่าอะไรนะโถถอโอโถถอทุ่งใช่ไหมลูกถอถุงโถอจดเอากระดาษมาจดโถแปลว่าภาชนะรอก่อนนะใครหาความหมายไม่เจอมาหาครูได้เอาจดคำมาด้วยภาชนะโดยมากทำด้วยดินเผาไปแค่นี้คำว่าปอดเอากระดาษมาจดด้วยเธอจำไม่ได้หรอกเธอจำได้เหรอปอดคืออวัยวะทำหน้าที่เกี่ยวกับการหายใจอวัยวะแล้วนึงลูกรอก่อนอวัยวะอวัยวะทำหน้าที่เสร็จแล้วคำว่าปอดไปแล้วนั่งที่ได้ไปเกี่ยวกับทำหน้าที่ เกียววอเกียวเมฆเกียวการหายใจกลุ่ม4ได้ยังตัดสินใจได้ยัง1เล่มเหลือกลุ่มสุดท้ายนะอ่ะเสร็จต่อไปหนูคําว่าอะไรลูกฮะต่อมาเหรออมาแปลว่าถัดไปสืบไปติดต่อกันไปติดต่อกันไปกลุ่ม4ยังไม่ทำกลุ่ม4ยังไม่ได้หนังสือเลยเพื่อนกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม5ได้แล้วกลุ่ม4ต้องบอกครูก่อนว่าทำไมถึงเลือกเล่มนั้นคุยกันในกลุ่มนะหาความสามัคคีให้ได้หนูหาเองมาตื่นนะสักพิมพ์เองตื่นอ่ะนั่งเลยจ้ะ

0: สีอ่อนก่อนระบายแบบนี้ระบายแบบนี้นะระบายไปเบาๆนะลูกนะระบายไปเบาๆอย่าให้มันเลยเส้นที่เราตัดไว้เห็นไหมเบาๆแล้วคราวนี้เวลาที่เราจะเริ่มให้ขอบของเรามีสีสันหน่อยเราก็ลงสีเข้มกดเข้มหน่อยตอนนี้กลุ่ม3ดังมากเลยกลุ่ม2ด้วยใช่ไหมดูนะตอนนี้ภาพได้ประมาณนี้เราก็ได้สีอ่อนสีเข้มอยู่ขอบๆสีเข้มขอบๆเห็นไหมลูกนี่ไงโอ้ยเลยตายแล้วเดี๋ยวครูตูนมาตีมือเนี่ยนิดนึงครูระบายสีออกนอกขอบขอโทษนะครูตูนนี่ไงเราก็จะได้เป็นสีแบบนี้ประมาณนี้นะเด็กๆอาจจะทำได้สวยกว่าคุณครูแน่นอนนะครับแบบนี้แล้วก็สีนี้ก็เป็นสีเหลืองใช่ไหมก็ระบายสีเหลืองไปเลยสีเหลืองสีเหลืองนี่ง่ายเพราะสีเหลืองมันอ่อนอยู่แล้วใช่ไหมระวังอย่าให้มันออกขอบก็พอระบายสีให้ไปในทิศทางเดียวกันเห็นไหมลูกและอย่าลืมเวลาที่เราทำงานต้องหาอะไรมารองด้วยนะสวยงามแล้วก็สิ่งนี้ค่อยเอาลงไปอีกสีหนึ่งนะครับดังนั้นตอนนี้เด็กๆทำงานก็น่าจะได้ชื่อเรื่องที่เราจะต้องทำแล้วก็ได้คำศัพท์ที่เราจะต้องหาแล้วดังนั้นคุณครูกันมีคำถามมาถามเด็กๆปลายทางและต้นทางนะปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปลายทางด้วยปรบมือ5ครั้งหันมามองคุณครูกันตอนนี้เด็กปลายทางด้วยนะลงมือหยุดลงมือทำงานก่อนโอเคไหมคำถามมีอยู่ว่านักเรียนในกลุ่มจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะทำให้งานกลุ่มของเราประสบความสำเร็จขอไมค์หน่อยสิใครจะตอบลูกใครอยู่ใกล้ไมค์ตอบเลยเพราะว่าอะไรลูกต้องมีอะไรคะ
1: สามัคคีกันค่ะ
0: ความสามัคคีกันแล้วคนอื่นล่ะมีอะไรอีกบ้างเราจะทำให้งานกลุ่มของเราประสบความสำเร็จได้ต้องทำอะไรอีกนอกจากความสามัคคีออโต้หันหน้าทางนู้นลูกไปหากล้อง
2: ช่วยกันหาครับ
0: อะไรนะครับ
2: ช่วยกันหาคร
0: ับ ช่วยกันหาคือการแบ่งอะไรแบ่งหน้าที่เชฟจะตอบลูกมาหาเชฟทำไงอีกครับ
3: ไม่ทะเลาะกันครับ
0: ไม่ทะเลาะกันครับโอเคประมาณนี้ใครคงจะได้คำตอบที่ไม่ต่างไปจากนี้ก็คือ1ต้องแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนมีความสามัคคีหรือเราไม่ทะเลาะแหละนะครับตอนที่ทำงานก็อาจจะเห็นตัวอย่างบ้างนะครับความสำเร็จที่ได้จากงานก็ต้องเกิดจากความสามัคคีแน่นอนการแบ่งหน้าที่กันแล้วก็ช่วยกันทำงานอย่างตั้งใจนะครับส่วนวันนี้นะครับเรื่องราวของเราก็ยังจะต้องอยู่ในเรื่องของนิทานแสนสนุก1และพรุ่งนี้ก็จะทำต่อในเรื่องของนิทานแสนสนุก2ซึ่งคุณครูปลายทางจะต้องเตรียมอะไรบ้างก็คือมีดังนี้ก็คือเตรียมตัวนำเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระการทำแขวนขวางความคิดเรื่องนี้แหละแล้วก็มีแบบประเมินตนเองท้ายหน่วยที่2รวมทั้งเรื่องที่เราจะต้องเรียนในวันนี้มีเวลาว่างให้กลับไปทำที่ห้องสมุดหรือตอนเที่ยงไปหาคุณครูกันได้แล้วก็ทำที่ห้องให้เสร็จนะครับโอเคไหมเด็กๆต้นทางและปลายทางขอให้ทำงานนี้ให้เสร็จเพื่อที่จะมานำเสนอในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าเกิดว่าเด็กๆพร้อมแล้วก็ไอ้ลูกพร้อมยังพร้อมที่จะลาเพื่อนๆไปยังยังเลยพร้อมเถอะนะหมดเวลาแล้วถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงโอเคนะครับเด็กๆไปทางทำงานให้เสร็จด้วยต้นทางก็จะทำงานต่อถ้าเกิดว่าหมดแค่นี้แล้วก็ขอให้คุณครูทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เด็กๆทุกคนตั้งใจทำงานแล้วมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอให้เด็กๆทุกคนโชคดีสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
1: เซตตี้โฟโอ้
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: Smart Farm นวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่อง Smart Farm กันบ้างไหมครับ Smart Farmเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ1การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุ่นดินทร

0: ดาพุทธศักราช2561
1: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
2: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
1: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดที่สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
2: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
1: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำนั้นทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายพวกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
3: โอ้ยที่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
1: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
3: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
1: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
3: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสะละมั้ง
1: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
3: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะคะใจเย็นกันก่อน
3: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
1: ใหญ่เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
3: เอาของลุงด้วย
2: โหอร่อยครับอร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อนเลยค่ะ
1: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
2: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
3: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
1: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
3: ากินเลยมากินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
3: กิน
1: โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งแม่วิ่ง
3: เดี๋ยวอย่าหนีมาตัดสินก่อน
4: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
2: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อ
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทสของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหาผลบวกการหาผลลบโดยการตั้งบวกตั้งลบเรียบร้อยแล้วมีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องการหาเลขโดดที่หายไปในหลักต่างๆของการบวกและการลบในแนวตั้งนะคะซึ่งกิจกรรมวันนี้จะเป็นอย่างไรคุณครูขอทบทวนเนื้อหาบทเรียนที่นักเรียนได้เรียนรู้กันก่อนดีไหมคะเดี๋ยวเรานะคะมาทบทวนเนื้อหาบทเรียนของเราโดยร่วมกิจกรรมบวกลบหันษาค่ะกิจกรรมบวกลบหันษานี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายขั้นตอนให้ฟังนะคะขั้นตอนที่1 นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มสุ่มหยิบบัตรตัวเลขมา5ใบและสร้างจำนวน5หลัก1จำนวนคุณครูนะคะจะเตรียมบัตรตัวเลขมาให้กับนักเรียนแล้วนะคะให้แต่ละกลุ่มนะคะช่วยกันสุ่มขาดเดี๋ยวมาสุ่มที่หน้าจอของคุณครูเลยนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้จำนวน5หลัก1จำนวนเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่2นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มสุ่มหยิบบัตรตัวเลขที่เหลือค่ะขึ้นมาอีก4ใบเพื่อสร้างจำนวน4หลัก1จำนวนนะคะตอนนี้ถ้านักเรียนทำถึงขั้นตอนที่2จะได้จำนวน5หลัก1จำนวนและจำนวน4หลักอีก1จำนวนได้มา2จำนวนใช่ไหมคะจากนั้นให้นักเรียนหาผลบวกและผลลบของจำนวนแรกกับจำนวนที่2โดยเขียนแสดงวิธีทำลงในสมุดของตนเองเดี๋ยวเราไปสุ่มตัวเลขกันนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนออกมาสุ่มตัวเลขข้างหน้าค่ะมาดูค่ะบัตรของคุณครูนะคะมีทั้งหมดกี่ใบ1 2 3 4 5 10 15 20ใบมีทั้งหมด20ใบจะให้นักเรียนนะคะออกมาสุ่มตัวเลขคนละ1ใบเริ่มจากใครก่อนดีเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนเลยเดี๋ยวให้เมย์นะคะออกมาสุ่มค่ะ1ใบเท่านั้นนะคะเลือกเลยค่ะได้เลขอะไรเลขโดดตัวแรกคือเลข8นะคะขอบคุณเมย์มากค่ะตอนนี้ได้แล้วเลขโดด1ตัวต่อไปค่ะต้นกล้าค่ะต้นกล้าออกมาสุ่มเลขโดดตัวที่2เราจะสุ่ม5ตัวนะคะตัวที่2จะได้เลขอะไรเลข9ค่ะได้แล้วเลข9ต่อไปรัฐนันเดี๋ยวรัฐนันออกมาสุ่มตัวเลขที่3ค่ะเลขที่3เลขอะไรได้มาแล้ว3ตัวนะคะมี8มี9และมี1ขอบคุณมากค่ะต่อไปกลุ่มที่4เดี๋ยวให้กลุ่มที่4ออกมาค่ะออกมาเลยเลขโดดตัวที่4คือเลข3นะคะได้มาแล้ว4ใบต่อไปใบที่5เอาใหม่ค่ะนักเรียนมือลงก่อนใครจะมาสุ่มคะสเนลสเนลออกมาค่ะตัวที่5ตัวที่5คือเลขอะไร
1: เ
0: อ้
1: ยอันนั้นเลข0
0: ตอนนี้เราได้เลขโดดทั้ง5ตัวแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะสเนลเมื่อได้เลขโดดทั้ง5ตัวแล้วให้นักเรียนนำเลขโดดทั้ง5ตัวนี้ไปสร้างเป็นจำนวน5หลัก1จำนวนค่ะนักเรียนจะนำเลขโดดนะคะในแต่ละตัวไปเขียนในหลักใดก็ได้จะได้จำนวน5หลัก1จำนวนนำสมุดขึ้นมาและเขียนจำนวน5หลักลงไปด้วยความรวดเร็วเลยค่ะนักเรียนใบแรกนะคะ8 9 1 3

0: ศูนย์นักเรียนจะนำไปสร้างเป็นจำนวน5หลักจำนวนใดก็ได้โดยใช้เลขโดดทั้ง5ตัวนี้ค่ะไม่ต้องเรียงลำดับก็ได้นะคะเขียนจำนวนที่1ของตนเองมาเสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้นำเสนอจำนวนที่นักเรียนสร้างค่ะเริ่มจากกลุ่มที่3เชฟสร้างเป็นจำนวนใดเดี๋ยวเชฟจับไมค์แล้วก็รอเพื่อนๆปลายทางสักครู่นะคะ
1: 98,301ครับ301ครับ
0: 98,301นะคะเป็นจำนวน5หลักไหมคะนักเรียนใช่นะคะถูกต้องอ่ะเชฟก็ได้ใครมีจำนวนที่แตกต่างจากนี้เดี๋ยวกลุ่มที่5ปิ่นนะคะกลุ่มที่3ส่งไมค์ไปให้ปิ่นหน่อยค่ะให้สแตมป์เลยปิ่นตอบเพื่อนๆ เลยนะคะปิ่นนำไปสร้างเป็นจำนวนใด
1: 98,310 ค่ะ
0: 98,310 นะคะคล้ายๆกับเชฟเลยนะคะไหนใครสร้างจำนวนที่แตกต่างจากนี้อีกบ้างคะเราสามารถสร้างเป็นจำนวนที่แตกต่างจากนี้ได้อีกนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาสุ่มเลขโดดอีก4ตัวนะคะสุ่มบัตรตัวเลขอีก4ใบเพื่อสร้างจำนวน4หลักก่อนอื่นเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนคุณครูขอนำบัตรตัวเลขตรงนี้ออกก่อนนะคะที่เหลืออยู่15ใบเอามือลงก่อนค่ะใครจะออกมาสุ่มบัตรตัวเลขอนาวาออกมาสุ่มค่ะ1ใบไม่ต้องนำไมค์มาค่ะลูกมาสุ่มอย่างเดียวนาวาได้เลขอะไรหลังจากเปิดบัตรแล้วนักเรียนอ่านเลขนั้นพร้อมกันนะคะเลขอะไรคะ
2: 4
0: เลข4ต่อไปปิ่นค่ะปิ่นออกมาบัตรตัวเลขใบที่2คือต่อไปค่ะอันดาใบที่3ต่อไปค่ะสแตมป์ค่ะใบสุดท้ายแล้วนะคะสแตมป์เลือกดีๆนะตอนนี้เราได้บัตรตัวเลขครบ4ใบแล้วมีเลขอะไรบ้างคะ5แล้วก็6แล้วก็4แล้วก็8นำไปสร้างเป็นจำนวน4หลัก1จำนวนนักเรียนเขียนจำนวนที่2อีกบรรทัดหนึ่งได้เลยค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนได้จำนวนที่2หรือยังคะ
2: ได้
0: ค่ะถ้าได้แล้วคุณครูขอตัวแทน1คนเป็นต้นกล้า1คนนะคะหนูสร้างเป็นจำนวนอะไรคะลูก
1: 8,654คร
0: ับ 8,654ใช้เลขโดดครบไหมคะครบนะเป็นจำนวน4หลักไหมลูกเป็นจำนวน4หลักถูกต้องไหนใครสร้างจำนวนที่แตกต่างจากต้นกล้าคุณครูขอให้เซอร์กิตตอบคำถามนะคะเป็นกลุ่ม4บ้างกลุ่มที่2ส่งไมค์ให้กลุ่มที่4ค่ะเซอร์กิตสร้างเป็นจำนวนใด
1: 8,456ครับ
0: 8,456สร้างเป็นจำนวนเดียวกันกับต้นกล้าไหมคะไม่ใช่นะคะคล้ายๆกันเลยนักเรียนคนอื่นสร้างแตกต่างจากเพื่อนทั้ง2คนนี้ไหมถ้าแตกต่างกันก็ใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวคุณครูไปตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปขั้นตอนต่อไปได้จำนวน5หลัก1จำนวนได้จำนวน4หลัก1จำนวนแล้วต่อไปเราต้องทำอะไรคะหาผลบวกและหาผลลบของจำนวนทั้ง2นี้นะคะให้นักเรียนหาผลบวกและผลลบของจำนวนทั้ง2นี้โดยเขียนแสดงวิธีทำลงในสมุดในการเขียนแสดงวิธีทำอันดับแรกต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนในการหาผลบวกประโยคสัญลักษณ์นะคะเราสามารถสลับที่กันได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นการหาผลลบประโยคสัญลักษณ์ตัวตั้งจะต้องเป็นจำนวนที่ มากกว่าก็ต้องเป็นจำนวน5หลักนั่นเองนะคะคุณครูจะให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีหาผลบวกและหาผลลบลงในสมุดถ้านักเรียนไม่เข้าใจนะคะสอบถามคุณครูได้เลยแต่ถ้าหากว่านักเรียนเข้าใจดีแล้วนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของผลงานของนักเรียนด้วยค่ะแล้วก็ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเมื่อมีนักเรียนสอบถามนะคะนักเรียนลงมือทำได้เลย

0: ค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนส่วนใหญ่ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนทำการบวก1ข้อแล้วก็การลบ1ข้อนะคะคำตอบของนักเรียนได้เท่าไรกันบ้างคำตอบนะคะจะแตกต่างกันตามจำนวนที่นักเรียนสร้างขึ้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนห้องต้นทาง1คนออกมานำเสนอการบวก1ข้อและก็การลบอีก1ข้อไหนใครจะนำเสนอการบวกคะเดี๋ยวให้กลุ่มที่5นะคะผู้จีบออกมานำเสนอการหาผลบวกของนักเรียนค่ะนำไมค์มาด้วยนะคะลูกมานี่เลยมาหาคุณครูเลยพุทธจีบแสดงโจทย์การบวกให้เพื่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูถือให้และพุทธจีบจะได้อ่านจำนวนเนาะจำนวนที่1ของพุทธจีบคือจำนวนใดคะ
1: 800
0: แปดอะไรลูก
1: 89,130
0: 89,130ต่อไปจำนวนที่2คือจำนวนใดคะ
1: 8,456 ค่ะ
0: 8,456 ต่อไปเมื่อนำแสดงวิธีทำนะคะหาผลบวกของจำนวนทั้งสองเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
1: 89,130 บวกด้วย 8,456 เท่ากับเท่าใด
0: ได้ประโยคสัญลักษณ์ดังนี้จากนั้นพุทธจีบนำไปตั้งบวกเลยใช่ไหมคะมีการทดไหมคะ
1: มีค่ะ
0: มีทดอีก1หลักนะคะแล้วผลบวกที่ได้คือเท่าไหร
1: ่8
0: ผลบวกค่ะลูก
1: 97,586
0: 97,586 นะคะซึ่งคุณครูได้ตรวจสอบความถูกต้องของพุทธจีบแล้วนะคะถูกต้องเลยเก่งมากเลยค่ะพุทธจีบเดี๋ยวพุทธจีบนำไมค์ไปคืนเพื่อนนะคะแล้วก็กลับดังที่ได้เลยนักเรียนปรบมือให้พุทธจีบหน่อยค่ะสำหรับนักเรียนคนอื่นๆนะคะคุณครูได้เดินตรวจสอบความถูกต้องบ้างแล้วนะคะคุณครูปลายทางนะคะตรวจสอบความถูกต้องของผลงานของนักเรียนด้วยนะคะและตรวจสอบความเรียบร้อยของผลงานของนักเรียนด้วยค่ะต่อไปจะเป็นการหาผลลบนักเรียนคนใดจะออกมานำเสนอเดี๋ยววันนี้นะคะจะให้กลุ่ม5เหมือนเดิมออกปิ่นออกมานำเสนอการหาผลลบค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจำนวนที่1และจำนวนที่2ของปิ่นคือจำนวนใดได้ผลลบเท่าไหร่การหาผลลบของปิ่น

0: ินหาผลลบก่อนนะคะจำนวนที่1คือจำนวนใดคะ
1: 98,310
0: แล้วจำนวนที่2ล่ะคะ
1: ลบด้วย 8,654
0: จำนวนที่2คือ 8,654 แต่เมื่อสักครู่นี้ปิ่นนำเสนอประโยคสัญลักษณ์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมปิ่นคะนำเสนอประโยคสัญลักษณ์อีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: 98,310 ลบด้วย 8,654
0: ได้ผลลบเท่าไหร่คะได้ผลลบเท่าไหร่ครับบิน
1: 89,656 ค่ะ
0: ได้ผลลบคือ 89,656 นะคะนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงวิธีทำของปิ่นอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเบื้องต้นคุณครูได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะปิ่นนำไมค์คืนเพื่อนค่ะแล้วก็กลับไปนั่งที่ได้ทุกคนปรบมือให้ปิ่นหน่อยค่ะนักเรียนสังเกตที่การแสดงวิธีหาผลบวกและผลลบของตนเองนะคะในการหาผลบวกบางคนได้ผลบวกเกิน 100,000 ใช่ไหมคะมีใครได้ผลบวกเกิน 100,000 บ้างเพราะว่าจำนวนหนึ่งที่นักเรียนตั้งนั้นคือจำนวนใดเป็นจำนวนถึง 90,000 เมื่อเรานำมาบวกเพิ่มจำนวนก็อาจจะถึงแสนหรือเกินแสนก็ได้นะคะแต่ในเรื่องการหาผลลบตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหลังจบชั่วโมงนักเรียนนำมาส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนนี่เป็นการทบทวนบทเรียนในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องใดเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะกลุ่มที่1 2 3 4 5พร้อมไหมคะ
2: พร้อม
0: พร้อมแล้วมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันในวันนี้นะคะนักเรียนจะสามารถหาเลขโดดที่หายไปจากตำแหน่งที่แสดงการตั้งบวกจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ได้นะคะและข้อที่2หาเลขโดดที่หายไปจากตำแหน่งที่แสดงการตั้งลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 100,000 นะคะมีการแก้ปัญหาให้เหตุผลสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้ต่อไปมาดูกิจกรรมของคุณครูหาเลขโดดที่หายไปอย่างไรนักเรียนมาดูกันนะคะให้นักเรียนช่วยกันหาเลขโดดนะคะที่หายไปเลขโดดที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมของหลักหน่วยจะต้องเป็นจำนวนใดนะไหนขอหนึ่งคนค่ะเจฟตอบก่อนเลยก็ได้คือจำนวนใด
3: ศูนย์ครับ
0: สี่บวกด้วยศูนย์เท่ากับ
3: สี่ครับ
0: สี่เพราะฉะนั้นในหลักหน่วยที่หายไปก็คือศูนย์นั่นเองนะคะเชฟมีแนวคิดอย่างไร
3: เพราะว่า4บวก0เท่ากับ4ครับ
0: 4นะคะบวกไม่มีเพิ่มไม่มีลดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเลขโดดที่หายไปก็ต้องเป็น0นั่นเองต่อไปค่ะต่อไปหลัก10หลัก10เปลี่ยนเป็นกลุ่ม4บ้างค่ะอัศจิตค่ะต่อไปหลัก10หลักสิบเดี๋ยวคุณครูถามก่อนนะคะจำนวนใดบวกด้วย50แล้วได้เท่ากับ70
4: 2ครับ
0: 20ใช่ไหมคะ20บวกด้วย50เท่ากับ70เซอร์กิตมีแนวคิดอย่างไรทำไมถึงทราบว่าเป็น2เพราะว่าอะไรลูก
4: 5บวก2เท่ากับ7ครับ
0: 5บวกเพิ่มอีก2เท่ากับ
4: 7
0: นะคะดังนั้นในหลัก10นะคะเลขโดดที่หายไปคือเลข2นั่นเองนะคะอยู่ในหลัก10มีค่า2 10หรือ20นั่นเองตอนนี้เราก็ได้แล้วเลขโดดที่หายไปในหลักหน่วยคือ0นะคะเลขโดดที่หายไปในหลัก10คือ2นั่นเองนักเรียนคะยากไหมคะ
2: ยาก
0: มากถ้าคิดว่าไม่ยากไปท้าทายข้อถัดไปข้อถัดไปนักเรียนคะจำนวนที่1เป็นจำนวนกี่หลัก
2: 3 2 4 5
0: กี่หลักคะ5หลัก1 2

0: 2 3 4 5 5หลักต่อไปจำนวนที่2มีกี่หลักคะ
1: 5
0: หลักเหมือนกันเลขโดดที่หายไปอยู่ในหลักใดบ้าง
1: หน่วย
0: หลักหน่วยเป็นตัวบวกจำนวนที่2ใช่ไหมคะต่อไปหลักอะไรลูก
1: 10
0: หลัก10คือผลคือผลบวกในหลัก10ต่อไปหลัก100คือจำนวนที่1ใช่ไหมคะลูกอ่ะต่อไปหลักพันคือผลบวกหรือคำตอบนะคะต่อไปหลักหมื่นคือ
2: ต
0: ั
2: วต
0: ั้งหรือจำนวนที่1นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาว่าเลขโดดของหลักหน่วยนะคะในช่องสี่เหลี่ยมของหลักหน่วยจะต้องเป็นจำนวนใด
1: 3
0: เริ่มจากอ่ะกลุ่ม2กลุ่ม2จับไมค์เลยค่ะแล้วตอบคำถามคุณครูเลย4หน่วยบวกด้วยกี่หน่วยแล้วได้เท่ากับ7หน่วย
3: 3ค่ะ
0: 3หน่วยมีแนวคิดอย่างไร
3: 4บวก3เท่ากับ7ค่ะ
0: หนูใช้วิธีการหาตัวที่นำมาบวกกับ4แล้วได้เท่ากับ7ใช่ไหมคะซึ่งแนวคิดของเรานะคะก็คือ4บวกจำนวนใดเท่ากับ7เหมือนกันใครมีแนวคิดที่แตกต่างจากเพื่อนบ้างคะอ่ะกลุ่ม2เชฟค่ะเชฟคะเดี๋ยวตอบเพื่อนเลยว่าเชฟมีแนวคิดอย่างไรเพื่อหาจำนวนที่หายไป
4: นับต่อครับ
0: นับต่ออย่างไรเดี๋ยวเชฟนับให้เพื่อนๆปลายทางดูเลยค่ะ
4: 4แล้วก็5แล้วก็ 6แล้วก็7ครับ
0: แล้วก็7นับต่อไปได้เท่าไหร่คะ
4: 3ครับ
0: นับต่อไปได้3ดังนั้นคำตอบตัวเลขที่หายไปก็คือ
4: 3คร
0: ับ3นั่นเองมีใครมีแนวคิดแตกต่างจากนี้ไหมคะนับต่อจาก4ไปอีก3จะถึง7คือวิธีการอะไรคะเนี่ยนักเรียนน้ำหนาวเดี๋ยวน้ำหนาวแสดงแนวคิดให้เพื่อนๆฟังเลยอ่ะไมค์ค่ะกลุ่ม2ส่งไมค์ให้น้ำหนาวน้ำหนาวมีแนวคิดอย่างไรคะ
5: เอา7ลบ4ค่ะ
0: น้ำหนาวนำ7มาลบด้วย4ใช่ไหมคะลูกนี่เป็นแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเลยนะคะ4บวกด้วยจำนวนใดแล้วเท่ากับ7ต้องการทราบอีกจำนวนหนึ่งใช่ไหมคะเราก็สามารถนำ7ลบด้วย4ก็ได้นะคะ7ลบด้วย4ได้เท่าไหร่คะ
1: 3
0: ได้3เหมือนกันดังนั้นแนวคิดในการหาคำตอบจะใช้วิธีการหาจำนวนที่หายไปก็ได้หรือจะใช้วิธีการ
1: น
0: ับต่อก็ได้หรือจะใช้วิธีการความสัมพันธ์ของการบวกและการลบมาช่วยในการหาคำตอบก็ได้เหมือนกันนักเรียนมีแนวคิดอย่างไรนำเสนอให้คุณครูปลายทางได้เลยนะคะต่อไปค่ะหลักหน่วยเฉลยแล้วเป็น3ต่อไปเลขโดดในช่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ในหลัก10คือ
1: 4
0: เนื่องจากหลัก10เป็นอะไรคะเป็นผลบวกดังนั้นจึงไม่ยากในการหาคำตอบใช่ไหมลูก90บวกด้วย50เท่ากับ
1: 14
0: 10นักเรียน14 10ในช่องว่างที่หายไปนี้ควรเป็นเลขอะไรคะ
1: 4
0: เลข4เพราะนักเรียนใส่4แล้วนำไปทด1นั่นเองนะคะคำตอบที่ได้คือ4แล้วนำไปทด1เขียนไว้ด้วยเพื่อไม่ให้นักเรียนลืมนะคะต่อไปหาเลขโดดที่หายไปในหลัก100ค่ะเลขโดดที่หายไปในหลัก100จำนวนใดบวกด้วย1เท่ากับ6และบวกทดอีก1ด้วยนะคะนักเรียนคือจำนวนใดคะมีแนวคิดอย่างไรอ่ะแสดงกลุ่มที่6แสดงความคิดเห็นค่ะอ่ะกลุ่มที่5ขอโทษค่ะ
6: กลุ่มที่6ด้วย
0: จำนวนใดบวกด้วย1ทดอีก1แล้วเท่ากับ6จำนวนนั้นคือ
7: 4ครับ
0: 4แล้วมีแนวคิดอย่างไรคะ
7: 4บวก1เท่ากับ5ทดไปอีก1เป็น6ครับ
0: 4บวกด้วย1เท่ากับ5บวกทดอีก1เป็น6นั่นเองนะคะซึ่งอยู่ในหลักร้อยใช่ไหมลูก400บวกด้วย100เท่ากับ500บวกทดอีก100เป็น600เขียน6ในหลักร้อยเลขโดดที่หายไปคือเลข4นั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะ 3,000 บวกด้วย 1,000 เท่ากับ 4,000 ดังนั้นเลขโดดที่หายไปคือเลข 4นั่นเองถูกต้องค่ะสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียน
1: 2
0: มีแนวคิดอย่างไรคิดได้ยังไงลูก2บวกเพิ่มอีกเท่าไรถึงจะได้4บวกเพิ่มอีก2นั่นเองนะคะต่อไปค่ะต่อไป1ข้อสุดท้ายหรือยังก่อนที่นักเรียนจะได้หาเลขโดดที่หายไปด้วยตนเองอ่ะเริ่มจากคำถามที่1 5หน่วยลบอันนี้เป็นเครื่องหมายลบนะคะ5หน่วยลบด้วยกี่หน่วยแล้วเหลือ2หน่วยคะคิดอย่างไรใครแสดงแนวคิดให้คุณครูได้บ้างให้นาวาแสดงแนวคิดเลย5หน่วยลบด้วยกี่หน่วยแล้วเหลือ2หน่วยคะ
2: 3ครับ
0: ลบด้วย3หน่วยนะคะแล้วนาวามีแนวคิดอย่างไร
2: เอา2ลบ5ครับ
0: 2น้อยกว่า5นาวา
2: ถ้าลบ2ครับ
0: 5ลบด้วย 2ใช่ไหมคะใช้วิธีการนํา5ลบด้วย2ก็จะเป็นจำนวนที่หายไปแบบนี้ได้เหมือนกันใครมีแนวคิดที่แตกต่างบ้างไหมคะเดี๋ยวเชฟลองแสดงแนวคิดของตนเองซิมีแนวคิดอย่างไร
4: นับต่อจาก2ครับ
0: เชฟใช้วิธีการนับต่อจาก2นับต่อจาก2ไปอีกเท่าไหร
4: ่3ครับ
0: นับต่อไปให้ถึงเลขใดคะ
4: 5ครับ
0: นับต่อจาก2ไปให้ถึง
4: 5
0: ลองนับให้คุณครูดูสิคะ2แล้วก็
4: 3
0: 4ชูนิ้วขึ้นมาด้วยลูก3
4: 4
0: 5ได้เท่าไหร่คะ
4: 3ครับ
0: ได้3ดังนั้นคำตอบจึงเป็น
4: 3
0: มีใครมีแนวคิดแตกต่างจากนี้อีกไหมคะนำเสนอแนวคิดได้เลยที่แตกต่างนะคะให้สเนลนำเสนอแนวคิดของตนเองต้นกล้าส่งไม้ให้สเนลหน่อยค่ะสเนลมีแนวคิดอย่างไร
7: นับถอยหลังครับ
0: สเนลใช้วิธีการนับถอยหลังนับอย่างไรนับให้เพื่อนๆปลายทางเห็นด้วยนะคะ
7: 4
0: 5แล้วถอยหลังใช่ไหมครับลูก
7: 4 4
0: 3
7: 2
0: 2นับไปจนถึง2ใช่ไหมคะลูกน
7: ับ
0: ไปได้กี่นิ้วคะ
7: 3นิ้วครับ
0: นับไปได้3นะคะดังนั้นจำนวนที่หายไปคือ
7: 3ครับ
0: 3นั่นเองนะคะ5ลบด้วย3เท่ากับ2เพราะฉะนั้นเลขโดดที่หายไปคือ3นั่นเองนักเรียนคะข้อนี้เรามีแนวคิดถึง3แนวคิดเลยในการหาหลักหน่วยที่หายไปนะคะโดยคนแรกนาวามีแนวคิดว่านาวาใช้5ลบออกด้วย2ทำให้เหลือ3ดังนั้นจำนวนที่หายไปคือ3นั่นเองต่อไปเชฟมีแนวคิดอีกก็คือนับต่อจากผลลบไปให้ถึงตัวตั้งใช่ไหมคะแล้วนับได้3ดังนั้นคำตอบจึงเป็น3เลขโดดที่หายไปจึงเป็น3อีกหนึ่งแนวคิดคือใช้วิธีนับถอยหลังแบบสเนลนับถอยหลังโดยนับจากตัวตั้ง5นับไปให้ถึง2หักไปกี่นิ้วหรือนับได้เท่าไหร่เลขโดดที่หายไปก็คือเลขนั้นนั่นเองในข้อนี้นะคะในส่วนนี้เรามีแนวคิดต่างๆนะคะแตกต่างกันมากมายเลยดังนั้นแนวคิดของนักเรียนปลายทางนักเรียนนำเสนอให้คุณครูปลายทางด้วยนะคะเพื่อให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องของแนวคิดของนักเรียนอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อไปหาเลขโดดที่หายไปในหลัก10 80ลบด้วย50เหลือเท่าไหร่คะเหลือ30เพราะฉะนั้นเลขโดดที่หายไปคือเลข3นั่นเองนะคะต่อไปหลัก100 700ลบด้วยกี่ร้อยเหลือ600คะลบด้วย100เหลือ600นะคะเราอาจจะใช้แนวคิดของเพื่อนๆที่ได้นำเสนอมาก่อนหน้าก็ได้ต่อไปหลัก1,000 7,000ลบด้วย2,000เหลือ
1: 5,000
0: 5

ายไปในหลักพันคือ5นั่นเองนะคะเป็นคำถูกต้องนักเรียนช่วยคุณครูหาเลขโดดที่หายไปในหลักต่างๆได้ต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนหาเลขโดดที่หายไป

ทำโจทย์ต่อไปนี้โดยให้นักเรียนเลือกทำเพียง1ข้อเท่านั้นแล้วเขียนลงในสมุดนะคะนำขึ้นมาเลยแล้วนักเรียนก็เขียนโจทย์ข้อที่1หรือข้อที่2ที่นักเรียนได้เลือกไว้จากนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนออกมานำเสนอพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลย

นักเรียนคะตอนนี้นะคะนักเรียนส่วนใหญ่ทำเสร็จแล้วอย่างรวดเร็วเลยนะคะนักเรียนปลายทางเสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบที่นักเรียนได้นะคะนักเรียนมาดูข้อที่1ใครเลือกทำข้อที่1บ้างคะเดี๋ยวจะให้คนที่เลือกทำข้อที่1ออกมานำเสนอนะคะเดี๋ยวให้เชฟออกมานำเสนอค่ะข้อที่1เลขโดดที่หายไปในหลักหน่วยคือเท่าไหร่9หน่วยลบด้วย2หน่วยเหลือ9หน่วยลบด้วย2หน่วยเหลือได้เลข7มาแล้วต่อไปหลัก10ค่ะ60ลบด้วยกี่10แล้วเหลือ10นักเรียนตรวจสอบของตนเองนะคะใครทำข้อที่1 60ลบด้วย50เหลือ10ไหมคะ

0: ถูกต้องนะคะต่อไปหลักร้อยกี่ร้อยลบด้วย700แล้วเหลือ0คะจำนวนนั้นคือ7นั่นเองนะคะเลขโดดที่หายไปคือ7นั่นเองต่อไปหลักพัน 4,000 ลบด้วย 2,000 เหลือ 2,000 ถูกต้องไหมคะต่อไปหลักหมื่น 30,000 ลบด้วยกี่หมื่นเหลือ 10,000 20,000 นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของตนเองเลยค่ะในข้อที่1นะคะเลขโดดที่หายไปในหลักหน่วยคือ7เลขโดดที่หายไปในหลัก10คือ5เลขโดดที่หายไปในหลักร้อยคือ7และเลขโดดที่หายไปในหลักหมื่นคือ2นั่นเองนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้เชฟหน่อยค่ะคนอื่นตรวจคำตอบด้วยนะคะต่อไปในข้อที่2เดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเฉลยเองด้วยได้ไหมคะนักเรียนที่ทำข้อที่2มาช่วยคุณครูตรวจสอบความถูกต้องเริ่มจากหลักหน่วยก่อน2หน่วยบวกด้วย9หน่วยได้เท่ากับ11หน่วยใช่ไหมคะลูกแต่คำตอบเขาเขียนอะไรเนี่ย1หน่วยเอ๊ะแล้ว10หน่วยหายไปไหน10หน่วยต้องทด1ไว้ในหลัก10ค่ะต่อไปหลัก10 40บวกด้วยกี่10นะเมื่อนำมาทด10แล้วเหลือ90 40บวกด้วย40ได้เท่ากับ80บวกทดอีก10แล้วได้เท่ากับ90ถูกต้องใครเขียนเลข4ในหลัก10ถูกต้องค่ะต่อไปหลัก100กี่ร้อยบวกด้วย0100แล้วได้0100คะ0100ถูกต้องนะคะต่อไปหลัก1000กี่พันบวกด้วย2000แล้วได้7000คะ5000นะคะเขียน5ในหลักพันเลขโดดที่หายไปคือเลข5ต่อไปหลักหมื่นกี่หมื่นบวกด้วย 30,000 แล้วได้ 50,000 20,000 นะคะคำตอบที่ถูกต้องคือ 20,000 เลขโดดที่หายไปคือเลข2นั่นเองนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องค่ะเลขโดดที่หายไปในหลัก10คือเท่าไหร่คะ4เลขโดดที่หายไปในหลัก100คือ0เลขโดดที่หายไปในหลัก1000คือ5และเลขโดดที่หายไปในหลักหมื่นคือ2นั่นเองนะคะตอนนี้เราได้ตรวจสอบความถูกต้องครบทั้ง2ข้อแล้วตรวจสอบความถูกต้องใครทำถูกต้องเขียนเครื่องหมายถูกเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปค่ะนักเรียนวันนี้เราเรียนรู้ในเรื่องอะไร
1: จำนวนที
0: ่
1: หายไป
0: เราเรียนรู้ในเรื่องของการหาเลขโดดที่หายไปในหลักต่างๆของการบวกและการลบในแนวตั้งมีวิธีการหายยังไงคะใช้วิธีการอะไรบ้างใช้วิธีการนับต่อนับถอยหลังแล้วมีอะไรอีกลูกใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบก็ได้เราอาจทำได้โดยใช้การนับต่อการนับถอยหลังหรือความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนั่นเองคุณครูมีแบบฝึกหัดไว้สำหรับให้นักเรียนนำกลับไปทบทวนด้วยนะคะมีทั้งหมด8ข้อแบบฝึกหัด 2.10 นักเรียนนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านแล้วนำมาส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเป็นชั่วโมงที่1ค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือแบบฝึกหัด 2.11 สำหรับคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1

0: สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: แสงตีฟ้าโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ
7: ้โห
6: นี่มันเนอะ
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรศรีพรมทองครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับวันนี้เราจะมาต่อเนื่องกันนะครับจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราจะเรียนกันต่อนะครับในเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขนะครับซึ่งเราอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วเนาะที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนกันในเรื่องของโปรแกรมลำดับนะครับตามลำดับต่างๆนะครับซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของพื้นฐานในการเริ่มเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งพอเรามาอยู่ชั้นป.3นะครับก็จะมีในส่วนของเงื่อนไขนะครับซึ่งจะมาเป็นตัวกำหนดนะครับให้เรานั้นทำการเขียนโปรแกรมนะครับโดยมีเงื่อนไขต่างๆนะครับก่อนอื่นเรามาทบทวนจากใบงานที่ผ่านมากันก่อนก็คือใบงานที่1เรื่องอะไรครับเรื่อง
1: วันหยุดของเบส
0: ถูกต้องครับวันหยุดของเบสนะครับมาทบทวนกันจากสถานการณ์ครับงานที่เบสต้องทำในวันหยุดคืออะไรครับคือให้อาหารและน้ำไก่นะครับถ้าเล้าไก่สกปรกจะต้อง
1: ทำความสะอาด
0: ถูกต้องทำความสะอาดเล้า

0: ไก่ถ้าไก่ออกไข่จะต้องถูกต้องครับเก็บและนับจำนวนไข่ไก่นะครับซึ่งจะมี2เงื่อนไขและบัตรคำสั่งดังต่อไปนี้ครับบัตรคำสั่งแรกก็คือ
1: ให้อาหารไก่
0: ให้น้ำไก่
1: ทำความสะอาดเล้าไก่
0: แล้วก็
1: เก็บไข่ไก่
0: นะครับยังมีอีกด้านล่าง
1: น
0: ับไข่ไก่นะครับต่อไปครับเป็น2เงื่อนไขครับ2เงื่อนไขแรกคือให้ทำตามคำสั่งในซองนะครับและซองเงื่อนไขซองที่2คือ
1: ถ้าเราไข่สกปรกให้ทำตามคำสั่งในซอง
0: ถูกต้องนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด2ซองเงื่อนไขนะครับอย่างแรกเลยคือถ้าไก่ออกไข่จะต้องทำตามคำสั่งในซองและถ้าเล้าไก่สกปรกให้ทำตามคำสั่งในซองทบทวนกันที่1ครับซองเงื่อนไขที่มีเขียนว่าถ้าไก่ออกไข่ให้ทำตามคำสั่งในซองเราจะต้องใช้บัตรคำสั่งอะไรครับถ้าไก่ออกไข่เราจะต้องใช้บัตรคำสั่งอะไรเอ่ยถูกต้องนะครับถูกต้องเลยก็คือทำการเก็บไข่ไก่แล้วก็นับไข่ไก่นะครับอีก2เงื่อนไขหนึ่งก็คือถ้าเล้าไก่สกปรกเราจะต้อง
1: ทำความสะอาดเล้าไก
0: ่ใช่ทำตามคำสั่งในซองก็คือทำความสะอาดเล้าไก่นะครับคำถามครับคำถามจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้นะครับยังอยู่ในเรื่องของการทบทวนนะครับเบสต้องทำงานอะไรบ้างนะครับและมีเงื่อนไขในการทำงานนั้นอย่างไรครับเบสต้องทำงานอะไรเอ่ยต้องให้อาหารไก่กับ
1: ให้น
0: ้
1: ำไก
0: ่ไก
1: ่
0: ถูกต้องนะครับนั่นคือสิ่งที่เบสจะต้องทำแต่ถ้ามีเงื่อนไขเข้ามาครับเงื่อนไขมี2เงื่อนไขคือ1ถ้าไก่ออกไข่กับ2ถ้าเราไก่สกปรกนั้นคือเงื่อนไขใช่ไหมครับแหมยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเบสต้องให้อาหารและน้ำไก่นะครับก็จะมีเงื่อนไขคือถ้าเราไก่สกปรกจะต้องทำความสะอาดนะครับถ้าไก่ออกไข่ก็จะต้องเก็บและนับจำนวนไข่ไก่นี่คือคำตอบนะครับมีอีกไหมมีครับในการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขให้หุ่นยนต์ช่วยเบสทำงานสิ่งที่ใช้แทนเงื่อนไขในการเขียนโปรแกรมคืออะไรสิ่งที่ใช้แทนเงื่อนไขคืออะไรนะ
1: คำส
0: ั่
1: ง
0: คือเกือบถูกคำสั่งเกือบถูกคืออะไรครับไม่ใช่บัตรคำสั่งอีกอันคืออะไรลูกคือถูกต้องซองเงื่อนไขนะครับซองเงื่อนไขแหมเด็กตอบได้ถูกแล้วแหละแต่ว่าอาจจะตอบยังไม่ได้ถูกต้องชัดเจนนะครับแต่ว่าก็ตอบถูกแล้วนั่นเองนะครับเด็กๆที่อยู่ปลายทางนะครับก็ต้องทำความเข้าใจในเรื่องของบัตรคำสั่งกับในส่วนของซองเงื่อนไขให้ดีให้ชัดเจนนะครับจะได้ใช้ได้อย่างถูกต้องเขียนโปรแกรมได้อย่างถูกต้องนะครับมีอีกคำถามนึงครับหากเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุหน้าซองเช่นถ้าไก่ออกไข่จะต้องทำอย่างไรครับหากเป็นไปตามเงื่อนไขแนวคำตอบของครูก็คือให้ทำตามบัตรคำสั่งที่อยู่ในซองถูกต้องเด็กๆตอบออกมาว่าถ้าไก่ออกไข่จะต้องทำอะไรนะ
1: เก็บ
0: ไข่ไก่และ
1: น
0: ับไข่ไก่ยอดเยี่ยมมากนั่นก็คือเด็กๆต้องทำตามบัตรคำสั่งที่อยู่ในซองนั่นเองนะครับเอาละครับมาถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับอยู่ในหน่วยเดิมครับก็คือหน่วยที่2ครับเรื่องของการเขียนโปรแกรมครับมีอยู่ด้วยกัน3ข้อครับอย่างแรกเลยครับบอกเงื่อนไขของสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้เขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขซ้อนเงื่อนไขโดยใช้บัตรคำสั่งและทำนายผลลัพธ์ของโปรแกรมได้นั่นเองนะครับสำหรับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับให้นักเรียนบอกเงื่อนไขของสถานการณ์ที่กำหนดเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขซ้อนเงื่อนไขโดยใช้บัตรคำสั่งตรวจสอบการทำงานของบัตรคำสั่งตามลำดับเหตุการณ์ได้นะครับซึ่งสมรรถนะของเรานะครับก็ต้องทำความเข้าใจให้ดีนะครับในส่วนของเงื่อนไขนะครับสองเงื่อนไขเอ่ยบัตรคำสั่งเอ่ยนะครับเยอะแยะมากมายเลยแต่คุณครูเชื่อว่าทางที่อยู่ปลายทางและต้นทางเนี่ยสามารถที่จะตอบได้แล้วก็เขียนโปรแกรมแบบนี้ได้นะครับเอาล่ะมีคำถามครับ มีคำถามนะวันนี้จะคำถามเยอะมากนะครับเตรียมตอบให้ดีนะคำถามครับนักเรียนชอบทานไอศกรีมรสใดครับคำถามแรกก่อน
2: โอริ
0: โอรสอะไรนะ
2: โอริ
0: โอรสช็อกโกแลตใช่ไหม
2: โอริโอ
0: รสอะไรนะมะนาววานิลานะครับเยอะแยะมากมายเลยชาไทยใช่ไหมครับโอเคมีหลากหลายรสนะครับเช่นเดียวกันกับเด็กๆที่อยู่ปลายทางก็คงจะชอบรับประทานไอศกรีมหลายรสเช่นเดียวกันเนาะและทราบขั้นตอนการตักไอศกรีมโคนหรือไม่ทราบไหมขั้นตอนเราจะต้องทำอะไรก่อนลำดับแรก
2: หย
0: ิบโคนเด็กๆบอกหยิบโคนก่อนจากนั้นหยิบที่ตักไอศกรีมยอดเยี่ยมมากจากนั้นตักไอศกรีมแล้วก็ใส่โคนแหมยอดเยี่ยมมากเลยนะครับปลายทางก็คงจะตอบในลักษณะนี้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับแนวคำตอบของคุณครูก็คือคุณครูยกตัวอย่างเป็นรสมะนาวนะครับอันนี้คุณครูชอบเองนะมีขั้นตอนการตักไอศกรีมโคนดังนี้เมื่อสักครู่นี้เด็กๆบอกว่าหยิบอะไรนะหยิบโคนมาก่อนก็ได้เหมือนกันนะหยิบโคนมาก่อนมือนึงแล้วก็อีกมือนึงไปหยิบอะไรหยิบที่ตักไอศกรีมพอหยิบที่ตักไอศกรีมเสร็จแล้วก็ไปตักไอศกรีมแล้วก็นำไอศกรีมนั้นมาใส่โคนใช่ไหมครับแต่ว่าแนวคำตอบของคุณครูล้างที่ตักไอศกรีมก่อนนะครับล้างก่อนนะครับล้างจากนั้นก็หยิบที่ตักไอศกรีมแล้วก็หยิบโคนนะครับแล้วก็ตักไอศกรีมนะครับแล้วก็มานะครับมาใส่ในโคนนะครับเด็กๆตอบได้ยอดเยี่ยมมากนะครับเอาละครับมีอีกหนึ่งคำถามครับหากเราต้องการเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ช่วยตักไอศกรีมจะต้องใช้บัตรคำสั่งอะไรบ้างครับเป็นบัตรคำสั่งก่อนนะยังไม่ใช่สองเงื่อนไขบัตรคำสั่งอะไรบ้างครับหยิบที่ตักไอศกรีมอะไรอีก
2: ล
0: ้างที่ตักไอศกรีมหยิบโคนตักไอศกรีมโอ้โหยอดเยี่ยมมากเด็กๆเริ่มเข้าใจในเรื่องของบัตรคำสั่งแล้วนะครับมาดูแนวคำตอบกันดีกว่าครับแนวคำตอบครับล้างที่ตักไอศกรีมเห็นไหมครับบัตรคำสั่งล้างที่ตักไอศกรีม2บัตรคำสั่งหยิบที่ตักไอศกรีม3บัตรคำสั่งหยิบโคนและ4บัตรคำสั่งตักไอศกรีมตรงนี้เป็นแนวคำตอบนะครับอาจจะเป็นแนวคำตอบที่ตอบเป็นแนวที่ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เด็กๆตอบแต่ว่าที่เด็กๆตอบนั้นก็ถูกต้องเช่นเดียวกันเนาะเด็กๆคิดว่ามีบัตรคำสั่งอื่นเพิ่มเติมไหมถ้าเราจะใส่เพิ่มเติมนอกเหนือจากบัตรคำสั่งล้างที่ตักไอศกรีมบัตรคำสั่งที่ตักไอศกรีมบัตรคำสั่งหยิบโคนบัตรคำสั่งตักไอศกรีมน่าจะมีบัตรคำสั่งอะไรตักไอศกรีมใส่โคนใช่ไหมครับตักไอศกรีมใส่โคนอันนี้ก็คือในส่วนของบัตรคำสั่งใช่ไหมครับเอาละมาดูครับภาพที่คุณครูให้เด็กๆได้ดูก็คืออะไรเป็นใบสั่งไอศกรีมโคนนะครับซึ่งใบสั่งไอศกรีมโคนเนี่ยเป็นของร้านไอศกรีมนะครับชื่อร้านไอศกรีมงงไหมเป็นของร้านไอศกรีมร้านไอศกรีม1ใบไอศกรีม1นี่แหละนะครับมีไอศกรีมกี่รสชาติครับ2รสชาติคือ
2: วาน
0: ิ
2: ล
0: าก ับช็อกโกแลตนะครับและมีกี่ท็อปปิ้งครับ2ท็อปปิ้งครับท็อปปิ้งแรกคือ
2: โรยเยลล
0: ี่อาจจะเป็นเยลลี่กลมๆเนาะกลมๆที่โรยได้นะครับ
2: เกล็ดน้ำตาล
0: ก็น่าจะเป็นในส่วนของเหมือนกับเรนโบว์เล็กๆเนาะใช่ไหมนะเขาเรียกว่าอาจจะเป็นในส่วนของเกล็ดน้ำตาลเรนโบว์เราเรียกกันแบบนั้นนะครับจากใบสั่งไม่ใช่บัตรใบสั่งไอศกรีมโคนนะครับเด็กๆสังเกตว่าจะมีเงื่อนไขใช่ไหมครับจะมีเงื่อนไขด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปตอบคำถามจากใบสั่งไอศกรีมโคนนี้นะครับไปตามสเต็ปเลยนะครับไปทีละลำดับจากใบสั่งไอศกรีมสามารถสั่งไอศกรีมรสชาติอะไรได้บ้างครับคำตอบคือ
2: วาน
0: ิ
2: ล
0: ากับช็อกโกแลตใช่ไหมครับเด็กๆก็เห็นอยู่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นวานิลากับช็อกโกแลตแต่ละรสชาติสามารถเลือกโรยหน้าอะไรได้บ้างถ้าเป็นวานิลาเราจะโรยเยลลี่ ถ้าเป็นช็อกโกแลตเราจะโรยเกล็ดน้ำตาล

0: หรือที่เด็กเรียกว่าเรนโบว์ใช่ไหมครับนะคำตอบของครูถูกต้องครับมีอยู่2รสชาติครับคือไอศกรีมวานิลาและไอศกรีมช็อกโกแลตครับถ้าเป็นไอศกรีมวานิลาเราสามารถเลือกโรยหน้าด้วยเยลลี่นะครับถ้าเป็นไอศกรีมช็อกโกแลตเราก็สามารถที่จะโรยหน้าด้วยเกล็ดน้ำตาลได้นะครับเพราะว่าเขาก็จะเป็นในลักษณะของใบสั่งไอศกรีมนะครับต่อไปครับยังอยู่ที่ใบสั่งไอศกรีมคำถามก็คือจากใบสั่งไอศกรีมที่เด็กๆเห็นนะครับมีเงื่อนไขอะไรบ้างตอบได้ไหมเลือกไอศกรีมใช่ไหมครับเลือกไอศกรีมวานิลาหรือว่า
1: ช็อกโกแลต
0: ช็อกโกแลตแล้วมีเงื่อนไขอื่นไหมครับอาการโรยหน้าถ้าเราเลือกวานิลาเราจะโรยหน้าด้วย
1: เย
0: ลลี่นะครับถ้าเราเลือกช็อกโกแลตเราจะโรยหน้าด้วยเกล็ดน้ำตาลหรือเราเลือกที่จะไม่โรยได้ไหมได้นะครับถ้าเราเลือกที่จะไม่โรยเราก็ไม่ต้องใส่เครื่องหมายถูกลงไปใช่ไหมในลักษณะแบบนั้นเนาะเอาละครับเลือกได้2รสชาติไอศกรีมก็คือไอศกรีมวานิลาหรือไอศกรีมช็อกโกแลตนะครับซึ่งไอศกรีมวานิลาเนี่ยสามารถเลือกโรยหน้าด้วยเยลลี่หรือไม่โรยหน้าด้วยเยลลี่ก็ได้นะครับถ้าเราไม่อยากโรยหน้าเราอยากจะทานวานิลาเปล่าๆอย่างเดียวเราก็ไม่ต้องไปเลือกหรือถ้าเป็นแบบนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของทำเครื่องหมายถูกหรือขีดเครื่องหมายถูกลงไปนะครับรวมถึงไอศกรีมช็อกโกแลตเนี่ยสามารถเลือกโรยหน้าด้วยเกล็ดน้ำตาลหรือไม่โรยหน้าด้วยเกล็ดน้ำตาลก็ได้นะครับนี่คือแนวคำตอบครับมีอีกครับคำถามของครูยังไม่จบเพื่อที่จะให้เด็กๆนั้นได้เข้าใจถึงเรื่องของบัตรคำสั่งนะครับแล้วก็ในส่วนของซองเงื่อนไขให้ชัดเจนนะครับเด็กๆจะได้ทำใบงานสำหรับวันนี้ได้ด้วยนะครับมาดูกันเลยครับหากนักเรียนต้องการสั่งไอศกรีมวานิลาและโรยด้วยเยลลี่นักเรียนจะทำอย่างไร
1: ถ
0: ูกต้องครับถ้าเด็กๆถ้าเป็นภาษาพูดเนี่ยเราพูดว่าติ๊กถูกครับแต่ว่าถ้าเป็นภาษาที่ถูกต้องก็คือเราต้องเขียนเครื่องหมายถูกหรือว่าทำเครื่องหมายถูกลงไปนะครับแนวคำตอบก็คือไหมเขียนเครื่องหมายถูกลงในใบสั่งหน้ารสวานิลาโรยด้วยเยลลี่นะครับและโรยเยลลี่เราก็จะได้ไอศกรีมวานิลานะครับโรยด้วยอะไรมาเยลลี่มานั่นเองนะยอดเยี่ยมมากเลยนะครับจากใบสั่งไอศกรีมนักเรียนจะเห็นได้ว่ามีเงื่อนไขซ้อนกันครับมีเงื่อนไขซ้อนกันก็คือลูกค้าหรือนักเรียนเนี่ยสามารถเลือกรสชาติไอศกรีมและเลือกโรยหน้าได้นี่คือเงื่อนไขที่ซ้อนเงื่อนไขเงื่อนไขแรกคืออะไรเลือกไอศกรีมใช่ไหมครับเงื่อนไขที่สองโรยหน้าเลือกที่จะโรยหรือไม่โรยก็ได้นี่คือเงื่อนไขซ้อนเงื่อนไขเข้าไปอีกนั่นเองนะครับไม่งงเนาะเด็กๆไปทางงงหรือเปล่าเอ่ยถ้างงก็สามารถที่จะยกมือแล้วสอบถามคุณครูที่อยู่ปลายทางได้ส่วนเด็กๆที่ดูในห้องเราเป็นไงงงไหม
1: ไม่งง
0: นะเริ่มทำความเข้าใจแล้วเนาะเริ่มจะเข้าใจได้อย่างชัดเจนแล้วนะครับมีคำถามต่อครับบอกแล้วไงวันนี้มีคำถามเพียบเลยนะครับให้เด็กๆได้ช่วยกันตอบคำถามนะครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจในเรื่องของเงื่อนไขนะครับหากเราต้องการเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ทำไอศกรีมตามใบสั่งได้จะต้องใช้ซองเงื่อนไขและบัตรคำสั่งอะไรให้เด็กๆมาตอบที่ซองเงื่อนไขก่อนซองเงื่อนไขอะไรบ้างครับมีซองเงื่อนไขอะไรเกิดขึ้นมาบ้างจากใบสั่งไอศกรีมใบนี้นะครับท่าอะไรท่าอะไรมั่งท่าอะไรมั่งเป็นเงื่อนไขเราต้องมีท่าก่อนท่าเลือกอะไรถ้าเลือกวานิลาต้องทำตามคำสั่งในซองแหมยอดเยี่ยมมากคนอื่นล่ะคนอื่นล่ะถ้าเลือกช็อกโกแลตต้องทำตามคำสั่งในซองมีไหมมีเงื่อนไขไหมบอกแล้วไงมีเงื่อนไขซองเงื่อนไขถ้าโรยเยลลี่ให้ทำตามคำสั่งในซองมีอีกไหมมีอีกไหมมีไหมครับเด็กๆถ้าโรยด้วยเกล็ดน้ำตาลให้ทำตามคำสั่งในซองดูสิครับว่าจะถูกต้องบ้างหรือเปล่านะครับในส่วนของซองเงื่อนไขนะครับซองเงื่อนไขถ้าตักไอศกรีมวานิลาให้ทำตามคำสั่งในซองซองเงื่อนไขถ้าตักไอศกรีมช็อกโกแลตให้ทำตามคำสั่งในซองซองเงื่อนไขถ้าสั่งโรยหน้าด้วยเยลลี่ให้ทำตามคำสั่งในซอง 2เงื่อน

0: ไก่ถ้าสั่งโรยหน้าด้วยเกล็ดน้ำตาลให้ทำตามคำสั่งในซองแหมยอดเยี่ยมมากนะครับเด็กๆตอบได้ถูกต้องเลยนะครับเก่งมากนะครับปลายทางก็คงจะตอบได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือซองเงื่อนไขแล้วเนาะมาดูที่บัตรคำสั่งบ้างเด็กๆคิดว่ามีบัตรคำสั่งอะไรบ้างครับอ้าวหนึ่งตักไอศกรีมสองตักไอศกรีมรสอะไรตักไอศกรีมรสวานิลาตักไอศกรีมรสช็อกโกแลตมีอะไรอีกบัตรคำสั่ง
1: โรย
0: หน้าด้วย
1: เยลล
0: ี่โรยหน้าด้วย
1: เกล็ดน้ำตาล
0: ยอดเยี่ยมมากเด็กๆเริ่มเข้าใจแล้วนะครับเก่งมากเลยนะครับคุณครูสรุปมาให้ครับบัตรคำสั่งมีหลายบัตรคำสั่งเนาะบัตรคำสั่งล้างที่ตักไอศกรีมนะครับที่เราอภิปรายกันไปตอนต้นนะครับบัตรคำสั่งหยิบที่ตักไอศกรีมนะครับ3บัตรคำสั่งหยิบโคน4บัตรคำสั่งตักไอศกรีมรสวานิลานะครับ5บัตรคำสั่งตักไอศกรีมรสช็อกโกแลต6บัตรคำสั่งโรยหน้าด้วยเยลลี่7บัตรคำสั่งโรยหน้าด้วยเกล็ดน้ำตาลยอดเยี่ยมมากนะครับเด็กๆทำความเข้าใจในเรื่องของซองเงื่อนไขนะครับกับบัตรคำสั่งได้เป็นอย่างดียอดเยี่ยมมากยกมือให้เลย2มือแต่ยกด้านมือเดียวก่อนนะครับเอาละมาที่ใบงานกันบ้างครับใบงานเรื่อง
1: เด็กค้าไก่
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเด็กอะไรนะเด็กค้าไข่ค้าก็คือค้าขายนะครับค้าขายไข่ไก่นั่นเองนะครับมาที่กิจกรรมของปลายทางกันก่อนครับคำที่แจ้งบทบาทของคุณครูปลายทางครับคุณครูแจกใบงานให้กับนักเรียนครับแนะนำการทำใบงานให้กับนักเรียนและร่วมการเฉลยคำตอบกับนักเรียนด้วยนะครับวันนี้เป็นงานเดี่ยวเนาะคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนศึกษาใบงานตอบคำถามลงในใบงานและร่วมกันเฉลยคำตอบนะครับจากใบงานเรื่องของเรื่องอะไรนะเมื่อกี
1: ้
0: เด็กค้าไข่นะครับมาดูคำที่แจงครับเด็กๆตั้งใจฟังให้เข้าใจนะครับในเรื่องของใบงานใบกิจกรรมนะครับแล้วคุณครูจะอธิบายจากนั้นจะให้เวลาเด็กๆนั้นได้ทำงานทำใบกิจกรรมกันสักระยะหนึ่งนะครับมาดูกันครับคำที่แจงครับจากโปรแกรมหุ่นยนต์ช่วยเบสทำงานในใบงานที่1เด็กๆต้องย้อนกลับไปด้วยซึ่งตอนต้นเนี่ยคุณครูได้ทบทวนไปแล้วเนาะทบทวนไปบ้างแล้วในส่วนของใบงานใบที่1ครับจากโปรแกรมหุ่นยนต์ช่วยเบสทำงานในใบงาน1ต้องการเพิ่มเงื่อนไขว่าถ้าไข่ไก่ที่เก็บมาได้มีจำนวนมากกว่ากี่ฟอง30ฟองเบสจะต้องนำไข่ไก่ไปขายครับให้นักเรียนช่วยเบสแก้ไขโปรแกรมเพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานได้อย่างถูกต้องจากใบงานที่1เนี่ยไม่มีในส่วนของการนำไข่ไก่ไปขายเนาะถ้าเด็กๆจำได้นะครับฉะนั้น1เบสจะต้องเพิ่ม2เงื่อนไขครับถ้าไข่ไก่มีจำนวนมากกว่า
1: 30
0: ฟองให้ทำตามคำสั่งในซอง1ซองก็คือให้ช่วยเบสเนี่ยเติมคำสั่งลงในบัตรคำสั่งเพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานได้อย่างถูกต้องในใบงานใบกิจกรรมของเด็กก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ว่างๆแบบนี้ครับมีซองเงื่อนไขเกิดขึ้นครับซึ่งซองเงื่อนไขเนี่ยคุณครูให้มาแล้วครับซองเงื่อนไขเขาบอกว่าถ้าไข่ไก่มีจำนวนมากกว่า30ฟองให้ทำตามคำสั่งในซองสิ่งที่เด็กๆจะต้องเขียนก็คือนี่ครับเขียนลงไปในบัตรคำสั่งนี้ครับต้องอะไรต้องอะไรต้องอะไรต้องอะไรเด็กๆต้องไปคิดเนาะแล้วก็เขียนลงไปเลยนะครับเขียนลงไปในใบงานใบกิจกรรมของคุณครูข้อที่1นะครับข้อที่1เรียบร้อยเข้าใจไหมเข้าใจนะครับเข้าใจเนาะเราไปทางก็เช่นเดียวกันครับ2ครับจากซองเงื่อนไขที่เพิ่มมาในข้อ1ครับให้นักเรียนช่วยเบสคิดว่าจะต้องนำซองเงื่อนไขไปไว้ที่ตำแหน่งใดเพราะอะไรนะครับตำแหน่งใดนี่ให้เด็กๆดูภาพที่อยู่ทางด้านซ้ายของจอเห็นไหมครับตำแหน่งเนี่ยจะมีตั้งแต่ลำดับที่1 2 3 4 5เด็กๆต้องลองดูนะครับว่าเราจะนำซองเงื่อนไขที่เพิ่มมาเนี่ยไปใส่ในลำดับที่เท่าไหร่ครับที่เขามีโล่งๆมาให้เนี่ยก็จะเป็นในตำแหน่งที่3ใช่ไหมครับตำแหน่งที่3แล้วก็ตำแหน่งที่ 4.2 และตำแหน่งที่ 5.3 นะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าตำแหน่งเนี่ย

็นตำแหน่งลวงนะครับตำแหน่งลวงเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยใส่ตรงไหนกันแน่นะครับใส่ตรงไหนกันแน่นะครับเขาก็เลยลวงมานิดนึงนะลวงจากโปรแกรมมานิดนึงนะครับและอย่าลืมนะครับตอบลงไปว่าใส่ที่ตำแหน่งใดและเพราะว่าอะไรขอเหตุผลด้วยนะครับขอเหตุผลด้วยนะเอาละครับเดี๋ยวครูจะให้เวลาเด็กๆเนี่ยไปลงมือทำใบงานใบกิจกรรมกันสักครู่หนึ่งครับไปกันเลยเอาละเด็กๆหยิบใบกิจกรรมขึ้นมาเลยครับแบบฝึกหัดของคุณครูครับเปิดไปหน้าที่เปิดไปหน้าที่19นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทำใบงานที่ผ่านมาอย่าลืมกลับไปทำด้วยนะอย่าลืมกลับไปทำด้วย19เปิดเลยครับเปิดเลยครับอย่าลืมกลับไปทำใบงานเดิมที่ผ่านมาด้วยนะเขียนเลยลูกหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่19นะครับหน้าที่19เด็กๆดูซิเราจะต้องใส่บัตรคำสั่งอะไรลงไปนะครับในข้อที่1จากโปรแกรมหุ่นยนต์ช่วยเบสทำงานใดเป็นงานที่1ต้องเพิ่มเงื่อนไขว่าถ้าไข่ไก่เก็บมาได้มีจำนวน30ฟองมากกว่า30ฟองเบสจะต้องนำไข่ไก่ไปขายครับนะครับให้นักเรียนช่วยเบสแก้ไขโปรแกรมเพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานได้อย่างถูกต้องครับซึ่งคุณครูได้มีซองเงื่อนไขมาให้เด็กๆได้ดูแล้วเนาะซองเงื่อนไขเขาบอกว่าถ้าไข่ไก่มีจำนวนมากกว่า30ฟองให้ทำตามคำสั่งในซองแล้วคำสั่งในซองต้องเป็นอะไรเอ่ยมีแววๆมาครับเขียนได้เลยมีแววๆมาถ้าเกินนะครับถ้าเกิน30ฟองหรือมากกว่า30ฟองต้องทำอะไรครับในบัตรคำสั่งมีแววๆมาเยอะเลยนะครับไม่ยากเลยวันนี้กิจกรรมของเราเนาะไม่ยากเลยครับเขียนได้เลยครับเขียนลงไปได้เลยครับในบัตรคำสั่งครับเขียนลงไปในบัตรคำสั่งได้เลยครับไม่ยากจริงๆไม่ยากง่ายข้อ1เนี่ยง่ายเลยครับถ้าเด็กๆไม่เข้าใจเด็กๆกลับไปอ่านที่คำชี้แจงได้นะครับกลับไปอ่านที่คำชี้แจงได้เขียนลงไปเลยอย่าลืมนะครับสำหรับเด็กๆนะครับที่ยังไม่ได้ทำใบงานใบเดิมนะครับกลับไปทำด้วยและใครที่ไม่ได้นำมาในวันนี้นะครับก็อย่าลืมกลับไปทำที่บ้านด้วยหรือเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยนะครับถ้าเด็กๆมีกระดาษหรือว่าสมุดจดก็สามารถจดบันทึกลงไปแล้วก็ค่อยไปเติมคำตอบในใบกิจกรรมใบงานของเราได้ใครที่เสร็จข้อที่1แล้วหรือเรียบร้อยข้อที่1แล้วไปทำข้อที่2เลยก็ได้นะครับเด็กๆต้องดูให้ดีนะว่าเราจะนำซองเงื่อนไขที่เพิ่มมาในข้อที่1เนี่ยไปไว้ที่ตำแหน่งใดและขอเหตุผลด้วยคุณครูบอกไปแล้วนะครับว่ามันเป็นในลักษณะของโปรแกรมลวงมานะเด็กๆต้องดูให้ดีนะครับทำความเข้าใจให้ดีทำความเข้าใจให้ดีครับ

ต้องอยู่ตำแหน่งใดครับต้องอยู่ตำแหน่งใดในข้อที่2นะครับจากซองเงื่อนไขที่เพิ่มมาในข้อ1ให้นักเรียนช่วยเบสคิดว่าจะต้องนำซองเงื่อนไขไปไว้ที่ตำแหน่งใดนะครับเด็กๆเขียนตำแหน่งลงไปเลยด้านล่างเนาะเด็กๆตอบคำถามเขียนลงไปทางด้านล่างขอเหตุผลด้วยขอเหตุผลด้วยทำไมเราถึงนำไปไว้ในตำแหน่งนั้นครับหน้าที่เท่าไหร่ข้อ2หน้า20หน้า20หน้า20

อยู่ในตำแหน่งใดใส่ตัวเลขลงไปในคำตอบทางด้านล่างครับลงไปในคำตอบทางด้านล่างนะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วในข้อที่1ก็เปิดไปข้อที่2เลยเด็กๆพิจารณาให้ดีนะครับอ่านคำสั่งให้ดีให้ชัดเจนนะครับในส่วนของซองเงื่อนไขกับบัตรคำสั่งนะครับยอดเยี่ยมมากนะเด็กๆสามารถย้อนกลับไปดูใบงานที่ผ่านมาประกอบได้นะครับเยี่ยมมากเปิดหน้าต่อไปด้วยนะครับหน้า20ด้วยลูกหน้า20ด้วยถูกต้องเห็นไหมข้อที่2ครับจากซองเงื่อนไขที่เพิ่มมาในข้อที่1ให้นักเรียนช่วยเบสคิดว่าจะต้องนำซองเงื่อนไขไปไว้ที่ตำแหน่งใดเพราะอะไรขอเหตุผลด้วยตำแหน่งใดเอ่ยซองเงื่อนไขกับใบคำสั่งที่เพิ่มมาเนาะดูให้ดีนะครับบอกแล้วว่าเป็นตำแหน่งที่เขาลวงมาเราจะต้องนำไปใส่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับคำสั่ง

เวลาเรานับไข่ไก่เนี่ยไข่ไก่ต้องเกินเท่าไหร่ลูกต้องเกิน30ฟองใช่ไหมครับเปิดหน้าต่อไปเลยข้อ2ให้เด็กๆนำซองเงื่อนไขที่เพิ่มมาในข้อที่1เนี่ยไปใส่ในตำแหน่งไหนตำแหน่งใดจากใบงานที่ใส่มาให้เนี่ยเด็กๆต้องดูให้ดีว่าควรที่จะอยู่ในตำแหน่งใดนะครับอยู่ในตำแหน่งใดไม่ยากเลยลูกเด็กๆดูให้ดีครับเด็กๆดูให้ดีพิจารณาในส่วนของโปรแกรมให้ดีครับพอเด็กๆได้ตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับเด็กๆก็เขียนเลยว่าตำแหน่งที่เท่าไหร่แล้วก็เหตุใดถึงนำมาไว้ตำแหน่งนั้นแค่นั้นเองคำตอบนะครับเพราะอะไรถึงนำมาไว้ตำแหน่งนั้นเขียนเหตุผลไปด้วยนะครับเขียนเหตุผลด้วยทำไมถึงเอามาไว้ที่ตำแหน่งนั้นเดี๋ยวคุณครูจะถามนะครับคุณครูจะถามนี่ตามตำแหน่งนี้เลยลูกเพราะอะไรลูกเด็กๆต้องคิดนะต้องคิดให้ดีครับเพราะอะไรเราถึงนำมาไว้ที่ตำแหน่งนั้นครับเพราะอะไร

ตำแหน่งไหนเอ้ยตำแหน่งไหนเอ้ยตำแหน่งไหนเอ้ยคิดให้ดีครับอาจจะต้องใช้เวลาในการที่เด็กๆทำใบงานกันสักครู่หนึ่งนะครับต้องคิดโครงสร้างของโปรแกรมนะครับจะต้องมาตามลำดับเป็นไปตามลำดับและเราจะต้องวางให้ถูกตำแหน่งให้ถูกต้องด้วยนะครับได้ไหมเนี่ยเปิดดู

0: ได้ไหมลูกเห็นไหมเห็นตำแหน่งไหมดูตำแหน่งให้ดีลูกจากสองเงื่อนไขใช่ไหมสองเงื่อนไขเขาบอกว่าถ้าไข่ไก่มีจำนวนมากกว่า30ฟองให้ทำตามคำสั่งในซองจะต้องไปต่อจะต้องไปต่อตรงไหนลูกจะต้องไปต่อตรงไหน
1: ตรงนี้แล้วผมก็เขียนเลย
0: ต้องไปต่อตรงไหนได้ไหมได้ไหมอ้าวใครที่เรียบร้อยแล้วบ้างเอ่ยมีอยู่ปะปายนะครับให้เวลาอีกนิดนึงครับให้เวลาอีกนิดนึงครับพยายามทำความเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างของโปรแกรมให้ดีนะครับท่านที่อยู่ต้นทางและปลายทางปลายทางก็เช่นเดียวกันถ้าไม่เข้าใจก็สามารถที่จะสอบถามคุณครูที่ดูแลอยู่ได้นะครับทำความเข้าใจให้ดีครับเด็กๆเขียนลงไปข้างล่างตรงนี้เลยก็ได้ครับที่ตำแหน่งเท่าไรเพราะอะไรเพราะอะไรถึงนำมาไว้ทางตำแหน่งที่เด็กๆวางนะครับเพราะอะไรได้ไหมหาเหตุผลได้ไหมทำไมถึงนำไปไว้ตำแหน่งนั้นเพราะอะไรเอ่ยแต่ตำแหน่งต้องถูกต้องด้วยนะเอาละครับเป็นไงบ้างครับเด็กๆเรียบร้อยหรือยังเอ่ย
1: เร
0: ีย
1: บร้อยแล้วค่ะ
0: เอาล่ะครับหลายคนสามารถที่จะทำได้แล้วก็ทำเสร็จเรียบร้อยนะครับมาหลังจากที่คุณครูให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติจากกิจกรรมใดในใบงานการเรียบร้อยนะครับเราจะมาดูว่าแนวคำตอบของครูเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเอาละคำที่แจงครับฟังอีกครั้งหนึ่งเผื่อใครอยากจะแก้ไขเนาะคำที่แจงครับจากโปรแกรมหุ่นยนต์ช่วยเบสทำงานในใบงานที่1เนี่ยต้องการเพิ่มเงื่อนไขว่าถ้าไข่ไก่ที่เก็บมาได้มีจำนวนมากกว่า30ฟองเบสจะต้องนำไข่ไก่ไปขายให้นักเรียนช่วยเบสแก้ไขโปรแกรมเพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานได้อย่างถูกต้องนะครับโปรแกรมเดิมนะครับไม่มีเงื่อนไขที่เพิ่มเข้ามานะครับแต่พอในข้อที่1เนี่ยมีเงื่อนไขเพิ่มเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็คือถ้าไข่ไก่มีจำนวนมากกว่า30ฟองให้ทำตามคำสั่งในซอง1ซองให้ช่วยเบสเติมคำสั่งลงในบัตรคำสั่งเพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานได้อย่างถูกต้องนะครับซึ่งมีซองเงื่อนไขให้เป็นตัวอย่างแล้วเนาะเขาเขียนว่าถ้าไข่ไก่มีจำนวนมากกว่า30ฟองให้ทำตามคำสั่งในซองอ้าวเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเลยครับตอบพร้อมกันเลยครับว่าบัตรคำสั่งที่อยู่ในซองนี้คือ
1: นำไปขาย
0: เยี่ยมมากครับถูกต้องก็คือนำไข่ไก่ไป
1: ขาย
0: นั่นเองแหมปลายทางก็ตอบเสียงดังด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับเยี่ยมมากเนาะเอาละไปต่อกันครับ2ครับจากซองเงื่อนไขที่เพิ่มมาในข้อที่1ครับให้เด็กๆช่วยเบสคิดว่าจะต้องนำซองเงื่อนไขไปไว้ที่ตำแหน่งใดเพราะอะไรอ้าวถามตำแหน่งก่อนครับ เด็กๆคิดว่าจากภาพที่อยู่ทางด้านซ้ายหรือที่อยู่ในใบงานของเด็กๆเนี่ยเราต้องไปไว้ที่ตำแหน่งใดครับ
1: 5.3
0: เอาเด็กๆด้านนี้ออกมาตอบออกมาว่า 5.3 มีคำตอบอื่นไหม3ได้ไหมได้ไหม3ได้ไหมไม่ได้เด็กๆบอกไม่ได้มีอะไรอีก 4.2 ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เด็กๆบอกไม่ได้เอ๊ะทำไมถึงไม่ได้แล้ว 5.3 ได้ไหมได้อยากทราบเหตุผลจังเลยทำไมเป็น 5.3 เพราะอะไรครับเพราะว่าต้อง
1: น
0: ับ
1: ไข
0: ่
1: ไก่
0: นับไข่ไก่ก่อนใช่ไหมแล้วเราถึงจะรู้ว่าอะไรว่าไข่ไก่มีกี่ฟองมีจำนวนมากกว่า30ฟองใช่หรือไม่แหมตอบได้ยอดเยี่ยมมากเลยเป็นตำแหน่งที่ 5.3 นะครับใครผิดก็สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้นะครับตำแหน่งที่ 5.3 นะเพราะว่าอะไรครับเพื่อนเราตอบออกมาเมื่อสักครู่นี้ยอดเยี่ยมมากเลยต้องนับไข่ไก่ก่อนใช่ไหมครับหลังจากนับไข่ไก่ก่อนแล้วเนี่ยถึงจะได้รู้ว่ามีไข่ไก่จำนวนมากกว่า30ฟองหรือไม่ถ้ามีถึงจะนำไข่ไก่ไปขายนั่นเองแหมยอดเยี่ยมมากไม่ยากเลยเนาะสำหรับใบกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับสรุปกันแล้วมาที่สรุปกันแล้วไปที่กิจกรรมของปลายทางกันก่อนนะครับคำที่แจงบทบาทของครูปลายทางครับคุณครูตั้งคำถามเพื่อประเมินความเข้าใจของนักเรียนครับเดี๋ยวคุณครูจะมีคำถามนะเป็นการประเมินความเข้าใจว่าเด็กๆวันนี้เข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนนะครับต่อไปเป็นคำที่แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมกันตอบคำถามประเมินความเข้าใจและทำแบบประเมินตนเองข้อที่4ถึงข้อที่6นะครับมาดูคำถามแรกนะครับคำถามแรกของคุณครูเด็กๆตั้งใจฟังนะเดี๋ยวจะให้เด็กๆช่วยกันตอบนะครับจากใบงานที่2เรื่องเด็กค้าไข่หากเราสลับลำดับบัตรคำสั่งจะได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันหรือไม่และหากผลลัพธ์ของโปรแกรมไม่เป็นไปตามที่ต้องการนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรคำถามซับซ้อนไหมคำถามซับซ้อนไหมขอเดี๋ยวครูจะทวนคำถามให้ฝ่ายค้างหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้ตัวแทนได้ตอบกันด้วยเนาะจากใบงานที่2เรื่องเด็กค้าไข่หากเราสลับลำดับบัตรคำสั่งมีการสลับกันนะครับสลับกันนะจะได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันหรือไม่สลับบัตรคำสั่งจะได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันหรือไม่และหากผลลัพธ์ของโปรแกรมไม่เป็นไปตามที่ต้องการถ้าผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่ต้องการนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรเอาตอบคำถามแรกก่อนครับหากเราสลับลำดับบัตรคำสั่งจะได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันหรือไม่เอาใครอยากตอบยกมือ
1: ไม
0: ่จับไมค์เลยครับจับไมค์เลยลูกลุกขึ้นเลยได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันหรือไม
2: ่ไม่เหมือนครับ
0: ไม่เหมือนใช่ไหมเก่งมากปุ๊บมือถูกต้องเลยเด็กๆจำไว้ก่อนนะครับว่าไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนและอีกหนึ่งคำถามครับหากผลลัพธ์ของโปรแกรมไม่เป็นไปตามที่ต้องการนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรครับขอคนอื่นมั่งคนอื่นมั่งด้านนี้มั่งด้านนี้มั่ง
2: สลับให้มันเป็นเหมือนเดิมครับ
0: สลับให้เป็นเหมือนเดิมยอดเยี่ยมมากปอมเมอร์อยากตอบอยากตอบนะ
3: แก้ไขครับ
0: เราแก้ไขหรือเราตรวจสอบใช่ไหมตรวจสอบให้ถูกต้องปอมเมอร์ยอดเยี่ยมมากเลยมาดูแนวคำตอบของคุณครูกันนะครับแนวคำตอบของคุณครูก็คือหากสลับลำดับบัตรคำสั่งผลลัพธ์ที่ได้อาจจะแตกต่างกันหรือไม่เหมือนกันนะครับหากผลลัพธ์ของโปรแกรมไม่เป็นไปตามที่ต้องการครับให้ทำอะไรครับให้ทำการตรวจสอบหรือแก้ไขอย่างที่เด็กๆบอกออกมาครับยอดเยี่ยมมากเลยครับให้ทำการตรวจสอบการทำงานไปทีละลำดับทีละคำสั่งทีละคำสั่งนะครับเพื่อหาข้อผิดพลาดและแก้ไขโปรแกรมให้ถูกต้องเพื่อเราก็ตอบมานะครับใช่ไหมว่าจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะครับมีอีกหนึ่งคำถามใครที่อยากจะตอบนะฟังคำถามไม่ดีนะครับเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนตอบด้วยคำถามครับ คำสั่งแบบมีเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขเป็นจริงและถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จโปรแกรมจะทำงานอย่างไรอ้าวฟังใหม่ครับคำถามนะฟังให้เข้าใจนะครับเด็กๆฟังให้เข้าใจนะคำสั่งแบบมีเงื่อนไขหรือคำสั่งที่เราได้เรียนรู้กันมานะครับเป็นคำสั่งแบบมีเงื่อนไขนะถ้าเงื่อนไขเป็นจริงและถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จโปรแกรมจะทำงานอย่างไรครับใครอยากตอบใครอยากลองตอบไหมผิดถูกไม่ว่ากันครับใครอยากลองตอบไหมคือจริงๆแล้วในเรื่องของคำถามเนี่ยจะเป็นคำถามเชิงวิชาการนะครับอาจจะตอบยากนิดนึงเด็กๆอยากลองตอบตอบเลยครับ
2: ทำตามที่เราสั่งครับ
0: ทำตามที่เราถ้าเงื่อนไขเป็นจริงโปรแกรมจะทำงานอย่างไรก็คือทำตามที่เราสั่งใช่ไหมครับอ้าวถูกไม่ถูกยังไม่บอกยังไม่เฉลยเอาปรบมือก่อนปรบมือก่อนคนอื่นล่ะคนอื่นล่ะมีใครอยากตอบเพิ่มเติมไหมครับจากคำถามนี้เป็นคำถามที่ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเพื่อเราตอบออกมาแล้ว1คนนะครับใครอยากจะตอบเพิ่มเติมไหมครับใครอยากจะตอบเพิ่มเติมไหมมีไหมครับมีกลุ่มหนึ่งอยากตอบไหมครับกลุ่มสองเมื่อสักครู่นี้กลุ่มอะไรนะกลุ่ม3ตอบไปแล้วมีขออีกสัก1กลุ่มได้ไหมในการตอบคำถามคำถามนี้นะครับกลุ่ม5ตอบไหมลูก
4: ไม่เคยตอบอะไรอ่
0: ะตอบให้ครูได้ไหมกลุ่ม4มีไหมมีตัวแทนไหมมีหน่วยกล้าตายไหมไม่มีนะครับเอาไม่เป็นไรครับคุณครูเข้าใจนะครับเพราะว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ค่อนข้างยากนะครับเป็นคำถามในเชิงวิชาการนะครับซึ่งเด็กๆอาจจะตอบคำถามได้ไม่ตรงตอบได้ไม่ตรงคำถามนะครับเอาล่ะมาดูแนวคำตอบของครูครับแนวคำตอบของครูก็คือถ้าเงื่อนไขเป็นจริงเนี่ยจะทำตามคำสั่งที่อยู่ในเงื่อนไขนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าซองเงื่อนไขเขาบอกมาว่าถ้าเล้าไก่สกปรกนะครับจะทำอะไรจะต้องทำความสะอาดเล้าไก่นะครับแต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะไม่ต้องทำตามคำสั่งภายในเงื่อนไขนั้นแต่จะทำตามคำสั่งที่อยู่ถัดไปนะครับถ้าเป็นเท็จนะครับก็จะทำตามคำสั่งที่อยู่ถัดไปนะครับหรือว่าอาจจะเป็นคำสั่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับก็จะข้ามไปทำคำสั่งที่อยู่ถัดไปนั่นเองนะครับนี่ก็คือคำถามนะครับและแนวคำตอบของครูนะครับซึ่งเด็กๆต้องทำความเข้าใจในเรื่องของเงื่อนไขนะครับว่าถ้าเงื่อนไขเป็นจริงและเงื่อนไขเป็นเท็จเนี่ยโปรแกรมจะทำงานอย่างไรซึ่งคุณครูก็ได้บอกแนวคำตอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีอีกหนึ่งคำถามครับมาคำถามนี้เด็กๆน่าจะตอบได้นะการเขียนโปรแกรมที่มีเงื่อนไขซ้อนกันมีประโยชน์อย่างไรครับเอาใครอยากตอบเอาคนเดิมอีกแล้วเอาได้ครับมาลุกเลยแม่
2: ใช้ชีวิตประจำวันได้ครับ
0: ใช้นำไปใช้กับ
2: ชี
0: วิตประจำวันได้นำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ใช่ไหมอ้าวยอดเยี่ยมมาปมมือขออีกสักคนหนึ่งครับอ้าวยกมือแล้วมายกมือเปล่าเมื่อกี้ไม่ยกมือมีใครอยากตอบไหมครับคำถามนี้ง่ายนะครับการเขียนโปรแกรมที่มีเงื่อนไขที่เราเรียนกันไปเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างประโยชน์ของการที่เราเรียนเรื่องของเงื่อนไขเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับเด็กตอบตามความเข้าใจของเด็กๆได้เลยนะครับได้ไหมเอ่ยได้ไหมครับไม่เป็นไรถ้า

ไม่ได้นะครับดูแนวคำตอบของคุณครูก็ได้นะครับการเขียนโปรแกรมที่มีเงื่อนไขซ้อนกันมีประโยชน์อย่างไรแนวคำตอบของครูก็คือทำให้เราสามารถแก้ปัญหาที่มีความต้องการซับซ้อนมากขึ้นได้เรานำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้เนอะซึ่งเด็กๆของครูก็เป็นตัวแทนตอบประมาณ

ไขซ้อนกันได้ไหมมียกตัวอย่างได้ไหมครับในชีวิตประจำวันเนี่ยที่เด็กๆบอกออกมานะว่าเรานำไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเนี่ยแล้วเด็กๆเจอสถานการณ์อะไรที่มีเงื่อนไขซ้อนเงื่อนไขซ้อนเงื่อนไขมีไหมครับยกตัวอย่างเราไปสั่งอาหารนะครับไปสั่งอาหารแล้วเวลาเราไปสั่งอาหารเนี่ยเขาก็ให้เราเลือกอะไรครับเลือกเมนูเลือกอ่ะสมมุติเราไปสั่งข้าวแกงข้าวแกงเนี่ยก็จะมีกับข้าวเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับเราก็สั่งข้าว1จานแล้วก็เลือกอะไรเลือกเลือกแกง1อย่างเลือกอาจจะเพิ่มไข่ดาวด้วยหรืออะไรต่ออะไรใช่ไหมครับนี่คือเงื่อนไขที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันที่เป็นเงื่อนไขซ้อนเงื่อนไขนะครับเอาละแนวคำตอบของครูก็คือการซื้อขนมเช่นการซื้อเครปครับเครปที่เราเคยซื้อเครปไหมเครปเนี่ยเครปเราเลือกแป้งได้ไหมครับว่าเป็นแป้งธรรมดาหรือแป้งหนาหรือแป้งแบบชาโคอะไรแบบนี้แป้งสีดำหรือยังไงใช่ไหมเลือกไส้ได้ด้วยไส้เป็นแบบพิซซ่าใช่ไหมครับเลือกซอสไส้เนี่ยอาจจะเป็นในส่วนของไส้อาจจะเป็นในส่วนของที่เพื่อเราบอกว่าพิซซ่าใช่ไหมก็อาจจะใส่ปูอัดใส่ไส้กรอกแล้วก็เลือกซอสมะเขือเทศอะไรแบบนี้หรือซอสพริกในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับเอาละครับคุณครูฝากแบบประเมินตนเองให้ด้วยครับแบบประเมินตนเองในข้อที่4ถึงข้อที่6นะครับอย่าลืมเด็กๆกลับไปทำกันด้วยและบทเรียนในครั้งต่อไปครับยังอยู่ที่เรื่องเดิมก็คือเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขในชั่วโมงที่3แล้วนะครับและจะต้องมีสิ่งที่เราจะเตรียมก็คือใบงานครับสัปดาห์หน้าเป็นในส่วนของการทำแบบฝึกหัดแล้วนะครับแบบฝึกหัดเรื่องการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขนะครับก็ฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้กันเรื่องของเงื่อนไขซ้อนเงื่อนไขนะครับมากมายเลยและมีคำถามให้เด็กๆได้ตอบซึ่งเด็กๆก็ตอบได้ทุกคนเลยนะครับยอดเยี่ยมมากเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการ

0: ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: น้ำจะท่วม
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: เซฟตี้โฟร์โอ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: เข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวลแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลว่าแมลง butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อ moth m o t h moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพามากินก๋วยเตี๋ยวเขาบอกว่าเปิดมานานคนแถวนี้รู้จักกันดีนะฮะจุดเด่นของร้านนี้คือบะหมี่ทำเองนี่เขียนไว้เลยบะหมี่ทำเองร้านเตี๋ยวเต่าเดี๋ยวไปดูว่าทำเองแล้วมันพิเศษยังไงมันอร่อยขนาดไหนตามผมมาเลยนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่พี่ปูนะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นลูกสาวของแม่เต่า
1: ใช่
0: กับร้านก๋วยเตี๋ยวเต่านี่แหละ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่หนึ่งอย่างเขียนต่อท้ายป้ายไว้เลยว่าบะหมี่ทำเอง
1: ใช่ค่ะคือตอนแรกค่ะยังไม่ได้ทำบะหมี่เองก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีให้แบบร้านมีเอกลักษณ์มากขึ้นนอกจากรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วก็คิดค้นกันก็ลองผิดลองถูกกันเป็นปีอะค่ะ
0: เคล็ดลับมันคืออะไรครับ
1: ใส่ไข่เยอะค่ะคือการนวดนานๆน่ะทำให้บะหมี่เหนียวนุ่ม
0: มีขายอะไรบ้างจ๊ะบะหมี
1: ่ตอนนี้ก็จะเป็นแบบบะหมี่ถาดที่แบบคนแบบสั่งเกือบทุกโต๊ะเลยอะค่ะ
0: แล้วมีนอกจากบะหมี่ถาดแล้วมีอะไรอีก
1: ก็มีเย็นตาโฟค่ะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวไทยก๋วยเตี๋ยวไทยนี่ก็คือจะใส่ถั่วป่นหอมเจียว
0: มาเดี๋ยวพูดสั่งเลยดีกว่านะครับเอาเป็นบะหมี่ถาดเอาแบบ
1: น้ำแดง
0: ด้วยนะครับเอาเป็นหมูกรอบ

0: มาครับเริ่มจากจานนี้นะครับเป็นบะหมี่ถาดน้ำแดงนะครับในนี้คือหูให้มาแน่นๆเลยนะครับบะหมี่4ก้อนนี่ก็จะเป็นบะหมี่น้ำแบบไทยนะฮะแบบไทยยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็จะมีนี่เลยเพิ่มมาด้วยเป็นเกี๊ยวหมูนะครับถ้าคุณผู้ชมมาร้านนี้นะครับสั่งแบบแห้งเนี่ยก็จะได้น้ำซุปแบบนี้มาด้วยเลยนะครับนี่อีกหนึ่งอย่างนะครับใครอยากสั่งเพิ่มก็ได้เลยนะครับเป็นแคบหมูนะฮะทำเองทุกอย่างทำเองหมดมาเดี๋ยวลองชิมกันหน่อยนะครับมาเริ่มจากตรงนี้ก่อนเป็นบะหมี่ถาดนะครับเครื่องทั้งหมดก็จะมีแคบหมูหมูแดงแล้วก็หนังหมูเกี๊ยวกรอบนะฮะแล้วก็มีหมูกรอบด้วยซึ่งวันนี้เราสั่งเพิ่มมานะครับให้ดูหนังหมูกับตัวหมูแดงสีสันน่ากินมากเดี๋ยวลองดูนะครับโอ้โหหอมมากเลยแล้วคือนุ่มไม่เหนียวนะฮะทีเด็ดของเขาคือเส้นนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนี่คือบะหมี่ถาดที่เขาคลุกน้ำแดงน้ำแดงนี่ได้จากตัวน้ำที่ออกมาจากหมูตอนเคี่ยวนะครับแล้วก็เอามาคลุกกับตัวบะหมี่ด้วยมาอร่อยมากตัวเส้นนะครับจะเป็นบะหมี่ไข่ที่ไข่คล้ายไข่แล้วก็มีความเหนียวหนึบไม่เละนะฮะคือตัวน้ำราดเนี่ยที่เขาคลุกกับบะหมี่มามันจะออกหวานหวานหอมเด็ดมากอร่อยมากหมูกรอบก็ดีนะครับนี่ชูมาเป็นเนื้อเลยนะครับแล้วจะมีส่วนของมันเนี่ยน้อยมากแต่ว่ากรอบกรอบมากนะครับนี่พอกินแห้งๆนะครับซดน้ำซุปเข้าไปหน่อยโอ้ตัวน้ำซุปนะครับหวานกลมกล่อมมากคือแบบเคี่ยวกันแบบว่าน้ำซุปกระดูกหมูจริงๆอ่ะอย่างที่พี่ปูบอกว่าคนมาที่นี่ส่วนใหญ่นะมาเพื่อกินน้ำซุปกระดูกหมูมันอร่อยนะแล้วตัวหมูนะตัวกระดูกหมูเนี่ยมันแบบเปื่อยแบบแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยนะครับซึ่งจะใช้น้ำซุปนี้กับการทำบะหมี่น้ำด้วยซึ่งนี่เราสั่งมาแบบไทยนะฮะคือจะใส่ถั่วลิสงคั่วมาด้วยนะครับแล้วก็จะมีเกี๊ยวกรอบแล้วก็จะมีนี่ตัวฝักยาวนะครับแล้วก็แน่นอนมีหมูแดงหมูสับแล้วก็จะมีนี่นะครับหนังหมูมาด้วยเดี๋ยวลองชิมนะครับอันนี้ปรุงมาแล้วเป็นต้มยำจะออกเปรี้ยวๆหน่อยเปรี้ยวหวานเปรี้ยวนำหวานตามตามแบบฉบับบะหมี่แบบไทยนะฮะอร่อยมากเลยใครชอบต้มยำก็สั่งได้นะฮะยังไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมีเกี๊ยวหมูทำเองด้วยนี่มันเกือบไม่ทันนะเหลือจานสุดท้ายสั่งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวลองชิมนะครับคือเขาจะใส่กระหล่ำปลีลงไปด้วยนะครับแล้วก็หมักในรสชาติของเขานะฮะหวานเค็มกำลังดีเด็ดมากเลยนอกจากนั้นนะครับที่ร้านยังมีน้ำขายด้วยอันนี้เป็นอัญชันมะนาวกลิ่นชัดมากนะครับอัญชันมะนาวอร่อยมากเลยบะหมี่ทำเองนี่มันรสชาติแบบนี้นี่เองนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจนี่มาได้เลยนะครับราคาไม่แพงนะเริ่มที่บะหมี่ถาดนะครับถาดนี้79บาทนะครับซึ่งผู้แอดตัวหมูกรอบเพิ่มไปอีก30บาทก็จะเป็น109บาทถ้าเป็นบะหมี่นะครับบะหมี่ไทยนี่35บาทเท่านั้นเองเกี๊ยวหมูทอดแคบหมูแล้วก็น้ำอัญชันมะนาว30บาทราคานะครับวันนี้เต็มโต๊ะขนาดนี้204บาทเท่านั้นนะฮะร้านนี้นะครับเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับตอนเช้านะ8โมงครึ่งถึงประมาณ3โมงเย็นแนะนำว่าให้มาก่อนเที่ยงบ่ายๆนี่ได้กินแน่นอนนะครับของยังมีอยู่ให้เราได้เลือกกินได้นะฮะอีกอย่างนึงถ้าคุณผู้ชมอยากที่จะลองซื้อบะหมี่ไปทำกินที่บ้านเนี่ยมีขายนะฮะก็ไปสั่งได้ในเพจเขาเลยหรือว่าเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ติดต่อไว้ให้นะครับกับบะหมี่ทำเองของร้านเตี๋ยวเต่านะฮะถ้าใครผ่านมาทางกำแพงเพชรเข้ามาในอำเภอเมืองนะครับปักหมุดมาเลยนะฮะอร่อยมากเลยร้านนี้เตี๋ยวเต่าบะหมี่ทำเองเส้นบะหมี่เหนียวหนึบแน่นแน่นคือให้เยอะอร่อยมากนี่กินต
1: ่อเรื่อง ื่องเด็ดเอตโรวันนี้ค่ะพามาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งสัตว์เลี้ยงยอดนิยมที่ไม่ใช่หมาและแมวนะคะแต่เป็นน้องๆเจ้าขนปุยอย่างกระต่ายเหล่านี้ค่ะด้วยขนาดตัวที่เล็กรูปร่างที่น่ารักนะคะทำให้กระต่ายนั้นเป็นอีกหนึ่งสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายค่ะ

0: ในบ้านเราเองนะคะก็มีเพาะพันธุ์กระต่ายหลายแห่งหนึ่งในนั้นก็คือบางหับฟาร์มฟาร์มกระต่ายที่เพาะพันธุ์กระต่ายมานานกว่า30ปีแล้วค่ะที่บางหับฟาร์มนี้นะคะมีการเพาะพันธุ์กระต่ายหลากหลายสายพันธุ์ค่ะทั้งกระต่ายไทยแล้วก็กระต่ายนอกเพื่อจำหน่ายทั้งในแล้วก็ส่งไปขายที่ต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งความนิยมในการเลี้ยงกระต่ายนั้นก็ขึ้นอยู่กับรูปร่างลักษณะของสายพันธุ์ที่ผู้เลี้ยงนั้นชื่นชอบค่ะแต่ที่นิยมหลักๆนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ 4-6 สายพันธุ์นี้ค่ะ
1: เราเริ่มที่ฮอลแลนด์ล็อบเลยอันเป็นกระต่ายที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยเพราะว่ามีราคาที่สูงนะครับมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ตัวละ900บาทถึงหลักหมื่นลักษณะพิเศษเฉพาะของมันคือหูมันจะตกหน้าจะกลมตัวจะอ้วนนะครับน้ำหนักมันจะไม่เกิน 1.5 ในสายพันธุ์ฮอลแลนด์ล็อบซึ่งฮอลแลนด์ล็อบเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดไปอีกว่าฮอลแลนด์ล็อบอะไรแต่ถ้าเกิดพูดในเบื้องต้นที่คนเข้าใจง่ายคือฮอลแลนด์ล็อบคือหูตกหน้ากลมอันนี้คือถ้าคนพูดตรงเนี้ยเราจะรู้แล้วแต่เนี่ยคือฮอลแลนด์ล็อบเนเธอร์แลนด์ดวาร์ฟหรือกระต่ายแคระ ND ND คือหูตั้งหูตั้งหน้ากลมตัวเล็กน้ำหนักจะไม่เกิน900กรัมหรือ 1.1 ประมาณนี้คือสแตนดาร์ดมาตรฐาน
0: ลักษณะของกระต่าย ND นี้นะคะนอกจากที่จะตัวเล็กกว่ากระต่ายทั่วไปจนบางคนเรียกกันว่ากระต่ายแคระแล้วนะคะจุดสังเกตอีกอย่างของกระต่ายสายพันธุ์นี้นะคะก็คือมีหูที่ตั้งแล้วก็สั้นกว่ากระต่ายสายพันธุ์อื่นๆอีกด้วยค่ะ
1: พอมาเป็นกำมะหยี่เอกลักษณ์ของมันคืออยู่ที่ขนขนมันจะนุ่มเหมือนผ้ากำมะหยี่ผ้าสักหลาดเลยเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราลูบขนกำมะหยี่จะแตกต่างจากกระต่ายชนิดอื่นเพราะกระต่ายชนิดอื่นจะไม่มีขนกำมะหยี่กระต่ายไทยจะน้ำหนักอยู่ที่ 1.6 ถึง 1.9 กิโลจะมีไซส์ใหญ่ขนจะคล้ายๆกับ ND แต่ว่าขนมันจะหยาบกว่ากระต่ายไทยเนี่ยหูมันจะยาวนะครับแต่ไม่ยาวมากไม่เหมือนไจแอนท์นะครับซึ่งกระต่ายไทยจะได้รับความนิยมในผู้เลี้ยงทั่วไปชาวบ้านทั่วไปหรือเด็กเล็กๆที่ชอบเลี้ยงเพราะราคามันไม่แพงเริ่มต้นที่ประมาณตัวละ100กว่าบาทถึง250
0: ส่วนสายพันธุ์ที่เห็นนี้นะคะดูแล้วอาจจะคล้ายกับกระต่ายไทยใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ใช่ค่ะเพราะว่ากระต่ายตัวนี้นะคะเขาคือสายพันธุ์ดัชเอกลักษณ์ของเขานะคะก็คือจะมีลายแค่2สีบนตัวแล้วก็ตัดสลับกันอย่างชัดเจนแบบนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกระต่ายขนฟูที่มองผิวเผินแล้วเขาคล้ายกับสุนัขเลยใช่ไหมคะแถมยังสามารถที่จะตัดแต่งขนได้เพื่อความสวยงามนั่นก็คือสายพันธุ์วูดดี้ทอยแล้วก็สายพันธุ์เท็ดดี้แบร์นั่นเองค่ะ
1: คือแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันมีความเฉพาะของมันแตกต่างกันความต้องการของมนุษย์มันหลากหลายพื้นที่นี้เขาจะอาจจะชอบสายพันธุ์นี้คนนี้เขาอาจจะชอบสีนี้ซึ่งแต่ละสายพันธุ์มันก็มีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันอย่างเช่นถ้าพูดถึงกำมะหยี่มันก็จะตัวใหญ่หน่อยพอมันตัวใหญ่บางคนที่เขาอยู่ในคอนโดเขาก็ไม่สะดวกในการเลี้ยงเขาก็จะเปลี่ยนเป็น ND แทนหรือบางคนที่ชอบที่เขาเปิดคาเฟ่สัตว์เปิดร้านกาแฟเขาอยากเอากระต่ายไปปล่อยเขาพอ ND มันตัวเล็กมันบอบบางเขาก็ไม่เอาเขาเอาเปลี่ยนเป็นฮอลแลนด์ล็อบที่มันมีความเข้ากับคนมากกว่ามันเปลี่ยนเป็นกำมะหยี่ที่ชอบเล่นกับคนมากกว่าแบบนี้เป็นต้น
0: ที่เพาะพันธุ์กระต่ายจำหน่ายนั้นนะคะเขาก็จะเริ่มทำการผสมพันธุ์เมื่อกระต่ายนั้นมีอายุได้ประมาณ7เดือนเป็นต้นไปค่ะหรือว่าดูความสมบูรณ์ของพ่อแล้วก็แม่พันธุ์เป็นหลักนะคะหลังจากที่ผสมพันธุ์แล้วนะคะกระต่ายก็จะตั้งท้องประมาณ1เดือนหลังจากนั้นเขาก็จะคลอดลูกออกมาค่ะโดยจำนวนของลูกกระต่ายที่คลอดออกมาในแต่ละคอกนั้นนะคะก็จะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์อายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของคุณแม่กระต่ายค่ะกระต่ายจะกินนมแม่ไปเรื่อยๆจนถึงอายุ1เดือนนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มทานอาหารประเภทอื่นอย่างเช่นพวกหญ้าค่ะพออายุได้45วันนะคะก็จะพร้อมสำหรับการย้ายบ้านใหม่แล้วล่ะค่ะ
1: สำหรับผู้ที่สนใจอยากเลี้ยงน้องกระต่ายนะครับเวลาเราไปซื้อน้องกระต่ายนะครับแนะนำให้เลือกฟาร์มที่ได้มาตรฐานสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ3ข้อ1ก็คือน้องเดินปกติไหมน้องกินปกติไหมน้องถ่ายปกติไหมกระต่ายเป็นสัตว์ที่กินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายคำว่ากินง่ายความหมายก็คือเขากินแค่หญ้ากับอาหารเม็ดเป็นหลักสังคมเข้าใจผิดคิดว่ากระต่ายเนี่ยสามารถทานผักก็ได้ทานผลไม้ก็ได้ต้องบอกว่าน้องๆทานได้ครับเมื่อถึงอายุของน้อง

0: ในการเลี้ยงดูน้องกระต่ายนะครับสิ่งสำคัญที่เราต้องควรระมัดระวังนะครับข้อแรกก็คือระวังเรื่องของการกินน้องกระต่ายเนี่ยเป็นสัตว์ที่บอบบางในเรื่องของลำไส้มากๆการรับประทานของน้องเนี่ยควรเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะกับวัยในส่วนเรื่องที่2ที่ควรระวังก็คือเรื่องของการอุ้มจริงๆการอุ้มน้องกระต่ายเนี่ยคนไทยก็ยังเข้าใจผิดว่าควรอุ้มที่หูน้องกระต่ายแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราควรประคองเราจะอุ้มมือเดียวก็ได้อุ้ม2มือก็ได้นะครับถ้าอุ้มมือเดียวก็เอาชิดตัวหน่อยนะครับหรือถ้าอุ้มมือเดียวไม่จับที่อยู่แล้วก็อุ้มท่านี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดน้องเขาดิ้นมาไหลนั่นหมายความว่าน้องเขาไม่รู้สึกว่าไม่ทรงตัวไม่ปลอดภัยเราควรที่จะปล่อยน้องต่ออย่าไปฝืนถ้ายิ่งฝืนเนี่ยโอกาสบาดเจ็บของเขาสูงมาก
1: เรียกได้ว่าการเลี้ยงกระต่ายสักหนึ่งตัวนั้นก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะถ้าเราศึกษาแล้วก็เข้าใจในพฤติกรรมของกระต่ายมากพอเราก็จะสามารถอยู่กับเพื่อนสัตว์เลี้ยงคนปุยตัวนี้ไปได้เกือบ10ปีเลยแล้วค่ะซึ่งใครที่ชมแล้วสนใจนะคะอยากจะซื้อกระต่ายไปเป็นเพื่อนเล่นสักตัวก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกับทางบังคับฟาร์มได้เลยค่ะ
2: สวนเด็ดวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามาทำความรู้จักกับละมุดสายพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดสุโขทัยนี่เลยนะฮะอยู่ที่ตำบลท่าทองนี่เองเดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับพี่อ้อยด้วยพี่อ้อยรออยู่หลังสวนนี่แหละพาไปเก็บละมุดกันตามมาเลยนะฮะพี่อ้อยสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: นี่กำลังสอยละมุดอยู่เลยนะ
3: กำลังสอยละมุดอยู่เลย
2: โอ้โหเป็นดกขนาดนี้
3: ใช่อันนี้ต้นฤดูกาลแล้วค่ะเริ่มฤดูกาลละมุดแล้ว
2: นี่คือได้แล้วหรอ
3: ใช่นี่คือพันสายพันธุ์มะกอกหรือว่าละมุดกรอบบ้านเรานี่แหละค่ะใช
2: ่อุ้ยผู้เห็นละมุดนะทั้งชีวิตมานี่ใหญ่กว่านี้ประมาณนี
3: ้ส่วนใหญ่จะเป็นกระสวยมาเลย์หรือว่าสาลี่ยักษ์ลูกใหญ่ๆเหมือนลูกแอปเปิ้ลของเราจะเป็นพันธุ์พื้นเมืองค่ะ
2: ครับ
3: มะกอกคือเหมือนมะกอกป่า
2: ละมุดสุโขทัยคือสายพันธุ์มะกอก
3: ใช่ค่ะ
2: จะลักษณะรูปร่างเป็นแบบนี
3: ้ใช่
2: จะเล็กคล้ายมะกอกเหมือนกันนะนี่ครับก็คือเลยเรียกเป็น
3: ทรงมะกอกเลยแต่ว่าจะยาวลีไข่ไก่เบอร์เล็กๆเนื้อไหมคะ
2: ใช่ใช่
3: คั่วจะยาวๆแบบนี
4: ้ละมุดสายพันธุ์มะกอกนี้นะครับเป็นละมุดสายพันธุ์เก่าแก่ที่ปลูกกันเยอะในจังหวัดสุโขทัยมีความทนน้ำทนแล้งเหมาะกับการปลูกในพื้นที่ที่เป็นดินร่วนปนทรายซึ่งต้นละมุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับพี่ออยบอกว่าส่วนใหญ่นะครับเป็นต้นที่ปลูกกันมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เลยทีเดียวครับ
3: ตอนนี้เราทำเป็นระบบเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราทำอยู่10ไร
2: ่
3: เป็นพื้นที่ของบรรพบุรุษ
2: แปลว่าเป็นไม้ยืนต้นที่มีอายุได้ถึงเท่าไหร่ครับเนี่ยหรือว่าไปเรื่อยๆเลย
3: ในชุมชนเนี่ยเราเคยสืบค้นกันเนี่ยเป็นร้อยปีค่ะ
2: เหรอ
3: ใช่
2: แล้วนี่ 50-60 ปีแต่ก็ไม่สูงเท่าไหร่นะ
3: เราคอยตัดแต่งไงเพราะถ้าไม่ตัดนี่สูงเท่าบ้านเลยนะ
2: แล้วเขาจะเริ่มออกผลผลิตออกลูกนี่ช่วง
3: 3-5 ปี
2: อ๋อช่วง
3: ที่ปลูกแล้ว
2: 3-5 ปีนี้เริ่มได้เห็นแล้ว
3: เริ่มให้ผลผลิตต้นนึงเนี่ยจริงๆแล้วเขามีหลายรุ่นนะคะ
2: อย่างนี้จะเล็กหน่อย
3: อันนี้ใกล้ๆจะได้เก็บละอย่างไอ้พวกนี้ไล่ไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเก็บไปเรื่อยๆไง
2: ถ้าเราจะเก็บไปขายนี่คือยังไงนะ
3: เราต้อง
2: เลือกแบบไหน
3: ต้องดูว่าเขาแก่หรือยัง
2: ดูจากอะไรฮะ
3: ทรงความยาวของผลความยาวของคั่วแล้วก็สีผิวอย่างที่เราเก็บใส่ถังมาเมื่อกี
2: ้
3: ถ้าไซส์เนี้ยก็ยังรออีกนิดนึง
2: ร
3: อ
2: นี่พามาจอดต้นนี้นะครับ
3: น
2: ี่คือเป็นต้นที่ระยะสามารถที่จะเก็บ
3: ได้แล้วเก็บเกี่ยวได
2: ้เก็บเกี่ยวได้ตามออเดอร์
3: ใช่นี่สีผิวเขาจะเห็นไหมใครเขาจะบางกว่าเห็นไหมคะเขาจะใสกว่า
2: ครับใครคืออะไรอ
3: ่
2: ะ
3: ใครคือคราบใครที่มันอยู่ที่ผิวละมุดอะค่ะ
2: อ๋อนี่คือใครนี่คือคราบใครตรงนี
3: ้เราต้องไปล้างทำความสะอาดก่อนที่จะไปส่งให้ลูกค้าเราจะไม่ให้เขากินแบบนี้นะ
2: มันจะบางกว่าแบบนี้อ๋อเออจริง
3: ใครจะหนากว่าอันนี้ใครจะบางลูกจะใสกว่าแล้วเราลองใครอันนี้ดูนะคะคิ้วอีเลยเห็นไหมไม
2: ่
3: ได้อันนี้ไม่ได้ทรงก็ไม่ได
2: ้ทรงไม่ได้ใครหนาพอเราขูดไปเนี่ย
3: สีผิวก็ไม่ได้แล้ว
2: สีผิวยังออกเขียวอยู
3: ่ใช่ค่ะคือบางลูกใหญ่จริงแต่ก็ยังไม่ได้เปอร์เซ็นต์แก่ยังไม่ได้
2: ก็มีเหมือนกันเหรอครับ
3: จริงถ้าให้อร่อยก็คือประมาณ 80-90% เขาจะเริ่มอร่อยละถ้าเราเก็บเปอร์เซ็นต์น้อยๆอ่ะ
5: มันจะไม่ค่อยหวานถ้าเราเก็บให้มันเปอร์เซ็นต์แก่เยอะๆ
2: อย่างอันนี
5: ้80 90ขึ้นไปอย่างเงี้ย
2: อันนี้ประมาณ80
5: ใช่เฉดสีผิวเริ่มเหลืองสวย
2: แล้วอ๋อนี่เริ่มเหลืองเน
5: า
2: ะ
5: เค้าอ่ะความหวานจะดีถ้า100ก็คือเค้าก็จะสุกสุกคาต้นเลยค่ะก็หล่นร่วงไป
2: อ๋อแล้วเวลาไปขายก็ไม่ทันแหละ
5: ไม่ทันเชลไลท์ละมุสั้นไงพอเค้าสุกเนี่ยอยู่ได้สักประมาณ 2-3 วันเค้าก็จะเริ่มฉ่ำ
2: ก็เลยเวลาที่จะเก็บตามออเดอร์เนี่ยต้องเก็บล่วงหน้าหน่อย
5: ใช่ค่ะเผื่อลูกค้าเวลาคนที่เค้ารับเราไปขายไง
2: จะได้สุกพอดี
5: ใช่ให้เขามีเวลาขายด้วย
2: โอ้โหอย่างนี้ในสุโขทัยนี่ปลูกกันเยอะไหมฮะ
5: 5,000 6,000 ไร่อะค่ะตอนนี้ขึ้นเป็นที่1ของประเทศแล้วอะ
2: 5-6,000 ไร่ที่ว่านี้คือสายพันธุ์สุโขทัยไหม
5: ใช่ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์มะกอกเลยค่ะจริงๆสายพันธุ์อื่นมีไหมมีแต่ว่าปลูกแซม
2: เยอะจังเลยอะแต่ผมไม่ค่อยเห็นแบบ
5: เหมือนไม่ค่อยรู้เนาะว่าสุโขทัยปลูกละมุดเยอะ
2: ใช่
5: ใช่
2: ไม่ค่อยเห็นละมุดพันแบบรูปทรงแบบนี
5: ้
2: ในท้องตลาดเท่าไหร่
5: ใช่ใช่
2: แล้วเขาไปขายที่ไหนกันครับเนี่ย
5: ตอนนี้ที่มีไปก็ทางอีสาน
2: จ้ะ
5: หรือว่าข้ามไปประเทศเพื่อนบ้าน
2: นี่อย่างนี้ก็คือไม่สามารถกินได้
5: ใช่ต้อง
2: แล้วมีที่กินได้ไหม
5: เดี๋ยวเราไปดูกันเราไปหากันไปแย่งกันลอกกัน
2: ได้ไป
5: เห็นไหมนี่ค่ะมันก็จะอยู่ของมันอย่างนี้ค่ะคือลูกนี้สุกเห็นไหมคะ
2: ครับ
5: สุก
2: อ๋อปลิดออกมาได้เลย
5: คือ
2: จะไปดูว่าใหญ่แล้วสุกก็ไม่ได้อีก
5: ไม่ได้
2: อันนี้ก็เล็ก
5: แล้วแต
2: ่เล็กแต่สุกคือถ้าเป็นแบบละมุดที่ผู้เคยกินมันจะมีความแบบเนื้อใสๆหน่อย
5: ถูก
2: แต่อย่างเงี้ยดูตรงนี้
5: เลยค่ะเนียนละเอียด
2: เนียนมากเลยตึงเงี้ยกัดแค่ข้างในหรออ๋อแค่นี
5: ้เราไม่ได้ล้างคายออก
2: โอ้หวานมากหวานมากหวานตาโตอ่ะหวานแบบตะลึงอ่ะแล้วเนื้อมันแน่นกินง่ายอ่ะแล้วช่วงฤดูกาลที่ละมุดสุโขทัยเราจะออกได้ดีมีช่วงเวลาของเขานี่ประมาณเท่าไหร่ครับ
5: ละมุดจะเริ่มออกให้ผลผลิตเนี่ยตั้งแต่ประมาณตุลาคม
2: ตุ
5: ลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภาจนไปถึงประมาณมีนาเมษาแล้วแต่อากาศคือถ้าอากาศร้อนอาจจะสั้นลงนิดนึงแต่ถ้าจะให้อร่อยคือเนี่ยธันวามกรากุมภา3เดือนนี้ค่ะคือว่ามันหมดฝนพอดีปลายฝนต้นหนาวแล้วอากาศเริ่มแห้งยิ่งอากาศเริ่มแห้งความหวานจะยิ่งปี๊ดเลยค่ะ18ถึง20เลยเดี๋ยวให้กิโลละ10บาทนะวันน
2: ี้นี่ไงพอบอกกิโลละ10บาทนี่แข็งแรงขึ้นมาเลยนี่นะครับคุณผู้ชมอย่างที่เห็นนะครับนี่จะเล็ก
5: กลางและใหญ
2: ่แล้วก็ลูกนี้ใหญ่เราจะเอาลูกนี้ไปลูกเดียว
5: เช็คก่อนนะ
2: ชิป
5: ลูกจ้างวันนี้ทำงานได้ไหมโอเคค่ะนี่เห็นไหมอันนี้ 80% เลยนะหวานเลยแหละหวานฉ่ำนี่แหละ
2: ดูเองเลย
5: นี่ถ้าเกิดไม่เป็นพิธีกรนะจะให้มาเป็นลูกจ้างเก็บละมุดในสวน
2: ได้เหรอ
0: ต้องเอานี้เด็ดออกด้วยเหรอคร
5: ับ ใช่ค่ะเพราะว่าเราจะให้ยางเขาหมดจากลูกไปเลยไงเด
2: ี๋
5: ยวกว่าจะไปบ่มไปอะไรแล้วมันไปเจอหักอีกทีนะไปเปิดลูกอื่นมาแล้วละมุดมาแล้ว
2: จ้า
5: เดี๋ยวเราก็จะมาทำกระบวนการล้างเนาะอย่างที่บอกว่าละมุดเนี่ยมันมีไข่ใช่ไหมคะเราต้องเอาไข่ออกให้ลูกค้านี่เราหักคั่วแล้วเราก็เอามาย้ายอ่างเนาะ
2: อ๋อแล้วก
5: ็ใช่
2: เหมือนเครื่องซักผ้าเลยบนแค่นี้เลยเหรอ
5: เห็นไหมคะลูกที่เขาเริ่มสะอาดเห็นไหม
2: นี่คือได
5: ้เห็นไหมคะใส่กิ๊กเลยเห็นไหมเทียบกับไอ้ที่ยังไม่ได้ล้างอ่ะ
2: แป๊บเดียวเองนะ
5: เห็นไหม
2: โอ้สีต่างเลยนะพอเราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปไหนต่อครับไปบ่มอะไรเงี
5: ้ยหรอใช่เราก็ไปพักผึ่งให้ลูกมันแห้งก่อนให้ลูกเขาแห้งสนิทก่อนแล้วเราก็ไปคัดขนาดเสร็จเราก็ไปเข้ากระบวนการบ่มถ้าเราต้องการให้เขาสุกพร้อมกันนะเราจะใช้บ่มก็คือใช้แคลเซียมคาร์ไบด์อีกอย่างนึงคือให้เขาสุกธรรมชาติ
4: สำหรับใครที่อยากลองชิมละมุดอินทรีย์สายพันธุ์มะกอกของดีของจังหวัดสุโขทัยก็สามารถติดต่อกับทางบ้านสวนอบอุ่นได้ตามช่องทางที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับรับรองเลยนะครับว่าต้องติดอกติดใจกับละมุดรสหวานแบบพลุแน่นอนสำหรับวันนี้เรื่องเด็ดเอตโลก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันได้ใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับ
2: อุ้ยอันนี้มันนิ่มมากเลย
5: สุกแล้ว
2: สุกไปแล้วอันนี
5: ้แล้วฉ่ำฉ่ำมากเกิน 100% ด้วยนะ
2: หรอกินได้ไหม
5: ไม่ได้ละไม่ดีละไม่ให้กินอันนี้ไม่ให้กินไม่อร่อยไม่อร่อย
2: มันไม่ดี
5: มันไม่มันเละแล้วไงมันไม่กรอบเหมือนที่พูดกินเมื่อกี้ละ
2: แต่มันหวาน
5: ไม่ให้กิน
2: โอเคโอเค
5: ทำงานต่อ
2: โอเคคร
6: ับ เซฟเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation

Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจ็ตซินเทติกพาราฟฟินิกเคโรซีน ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตและนักการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางของห้องเรียน Coding for Better Life นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กิจกรรมโคดดิ้งกันนะฮะใครทายออกบ้างวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง
1: การแก้ปัญหา
0: โคดไอ้ยี
1: ่แก้ปัญหาด้วยตัวเอง
0: การแก้ปัญหาด้วยตัวเองเยี่ยมมากนะครับอัลกอริทึมนะครับวันนี้มีกิจกรรมสนุกๆให้เล่นแน่นอนเนาะเราจะทำ3สิ่งนี้วันนี้นะครับมีอะไรบ้างครับ
2: ทำงานทำงานทำงาน
0: อย่างแรกเราจะลงมือทำกิจกรรมนะอันที่2ปุ๊บทำแล้วต้องใช้ความคิดด้วยนะครับคิดแล้วปุ๊บท้าทายเอาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ต่อยอดนะครับนักเรียนปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราจะทำ3สิ่งเนาะ1ก็คือลงมือทำกิจกรรมตามใบงานที่คุณครูมอบหมายเนาะ2ก็คือคิดตามนะครับ3ก็คือท้าทายเอาไปใช้ต่อยอดนะครับผมวันนี้เราจะมีคนทายถูกนะครับเราจะแก้ปัญหาด้วยการแยกส่วนคิดว่าคืออะไรครับการแยกส่วน
3: ก็คือการที่เรา
1: แก้ปัญหาด้วยตัวเอง
3: ในแต่ละทาง
0: คิดในแต่ละทางแตกต่างกันโอ้โหเก่งมากเลยนะครับมีใครอยากต่อยครับยกมือแยกส่วนคืออะไรเอ่ยมีไหมมีใครอยากตอบไหมให้เวลาคิดให้เวลาคิดนิดนึงเชิญครับผม
4: ก็คือการที่เราเอาของหนึ่งมาแยกเป็นหลายส่วน
0: ของอย่างหนึ่งมาแยกเป็นหลายส่วนใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเราใครที่ยังไม่รู้ไม่เป็นไรเนาะเราวันนี้เราจะเรียนการแล้วเราจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องแยกส่วนนะการแยกส่วนทำให้เราแก้ปัญหาได้ยังไงบ้างนะครับผมดูรูปนี้ครับนี่คือรูปอะไรเอ่ย
2: ไอติม
0: ใครชอบกินไอติมบ้างยกมือขึ้นโอเคมือลงอันนี้เรียกว่าอะไรครับรู้ชื่อไหมรู้ชื่อไหมไอติมกล้วย
5: เป็นกล้วยใส่ไอ
6: เป็นก้านกล้วย
0: ก้านกล้วยไอศกรีมนี้ชื่อว่าบานาน่าสปริตบานาน่าแปลว่ากล้วยใช่ไหมผ่าครึ่งแบ่งออกแล้วก็วางไอติมตรงกลางนี่คือบานาน่าสปริตนะครับวันนี้ครูอยากจะ

0: พาพวกเราไปทำบานาน่าสปริตกันนะครับแต่ว่าจะทำมันได้มันต้องมีของใช่ไหมต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมงั้นเราไปดูตู้เย็นก่อนนะตู้เย็นสมมตินะครับไปเปิดตู้เย็นดูปรากฏว่าเอ๊มีของที่เราอยากจะทำบานาน่าสปริตหรือเปล่านะในตู้เย็นมี
1: ไอศ
2: ครีม
0: รส
2: ช็อกโกแลต
0: มีหนึ่งอย่างแล้วนะมีไอศครีมช็อกโกแลตแล้วนะในตู้เย็นมี
2: ไอติม
0: รสวานิลาเบอรี่มีอะไรอีกนะ
2: แล้วก็เชอร์รี่
0: เชอร์รี่ต้องใส่ไหม
2: ใส
0: ่ใช่ไหมมีอะไรอีกให้ทาย
2: กล้วย
0: วิปครีมมีใครไม่รู้จักวิปครีมบ้างรู้จักหรือไม่
2: ร
0: ู้
2: จ
0: ัก วิปครีมก็คือครีมที่ใส่อยู่บนไอศครีมใช่ไหมนะครับไปดูในตู้เย็นอีกมีอะไรอีก
2: กล้วย
0: มีกล้วยนะครับเปิดตู้เย็นมี6อย่างต่อไปนี้พอไหมนะ
2: พอ
0: จะทำบานาน่าสปริตตามรูปเมื่อกี้หรือเปล่า
2: พอ
0: คิดว่าพอไหม
2: มีจานด้วย
0: มีจานมีอยู่แล้วนะครับที่บ้านมีจานอยู่แล้วเนาะนะครับเดี๋ยวพี่เชอร์จะมีโจทย์ให้พวกเรานะครับพอไม่พอเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ปัญหาดูก่อนเนาะไปวิเคราะห์ดูว่าเอ๊ะไอศกรีมต้นแบบที่อยากจะได้เนี่ยมันลักษณะยังไงบ้างแล้วถ้าของที่เรามีอยู่6อย่างนี้เพียงพอหรือเปล่าเอ๊ะหรือมีบางอย่างขาดหายไปนะครับทีเชอร์แจกคนละแผ่นนะครับสิ่งที่ทีเชอร์จะแจกเป็นใบงานที่1นะครับสําหรับนักเรียนต้นทางสามารถดูใบงานที่1ได้นะครับในใบงานที่1เนาะด้านขวามือนะครับด้านซ้ายมือจะประกอบด้วยรูปไอศกรีมงานที่เราต้องการทําก็คือเราต้องการไอศกรีมแบบนี้เนาะรูปขวามือคืออะไรครับของที่มีอยู่ในตู้เย็นเนาะคำถามคืออะไร
2: ต้องซื้อ
0: โอ๊ยตั้งคำถามได้เก่งมาก1มีพอหรือเปล่าแล้วเราต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมโอเคมั้ยทีเชอร์จะให้ใบงานนี้กับพวกเรานะครับแล้วก็แจก1คน1ใบนะครับแล้วลองดูนะครับว่าเอ๊ะของที่มีอยู่เพียงพอหรือเปล่านะครับ
2: ผมขอเจ๊
0: ถ้าไม่พอบอกนะครับทุกคนลองหาครับผมถ้าเขียนลงไปครับ
2: เขียน
0: สิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มเติม
3: เขียนตรงไหน
0: ก็ได้ครับเขียนตรง question mark เนี่ยครับตรงเครื่องหมายคำถามนะครับในใบงานจะมีของที่มีอยู่ในตู้เย็นนะครับแล้วก็มีของที่ต้องซื้อเพิ่มเติมเนาะนะครับนักเรียนลองวิเคราะห์รูปภาพนะครับแล้วลองดูว่าอะไรที่มีแล้วอะไรที่ยังไม่มีให้ระบุลงไปเขียนลงไปเขียนตรง question mark เลยครับนะใครเขียนเสร็จแล้วคว่ำกระดาษลงโอเคไหมเขียนเสร็จแล้วคว่ำกระดาษลงคว่ำลงคว่ำกระดาษครับเสร็จแล้วคว่ำกระดาษโอเคพี่ปุณเร็วมาก

0: ได้แปลว่าถูกนะไม่ต้องเชื่อเพื่อนนะครับอันนี้เขียนให้ดูเฉยๆนะถ้าเราคิดต่างไม่เป็นไรคิดต่างได้ช็อกโกแลต
1: โอ้ยไม่มีแล้วช็อกโกแลตอ่ะ
0: ไม่ต้องเชื่อเพื่อนนะคิดไอเดียของเราเองได้เลยเพื่อนอาจจะผิดก็ได้น่าจะเสร็จหมดแล้วเนาะน่าจะเสร็จหมดแล้วนะครับใครคิดว่าเราหาเจอบ้านของที่หายไปขอดูมือหน่อยใครหาเจอขอดูมือหน่อยหาเจอไหมตัวหลังไม่ยกมือหาเจอไหมเจอเนาะไม่เจอหรอไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวลองฟังจากเพื่อนเนาะพอฟังจากเพื่อนลองตรวจสอบดูนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่เชื่อให้ตอบพร้อมกันดีไหมตอบพร้อมกันเนาะของอย่างแรกพร้อมยังพร้อมยังพร้อมนะครับของอย่างแรกที่หายไปคือ
1: ช็อกโกแลต
0: มี2เสียง1ก็คือซอสช็อกโกแลตอีกอันนึงคือ
1: ถั่ว
0: ใครตอบเหมือนเพื่อนขอดูมือหน่อยโอ้ยเกือบทุกคนเลยคราวนี้ลองตรวจสอบสิตรวจสอบที่จริงหรือเปล่าคำตอบเนี้ยอย่าเพิ่งเชื่อจริงไหม
1: จริ
0: งนะครับถูกต้องครับผมสิ่งที่หายไปคือซอสช็อกโกแลตกับถั่วนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องมีเพิ่มเติมเพื่อเราจะทำไอศกรีมบานาน่าสปริตได้นะครับโอเคนะครับสิ่งที่เราแก้ปัญหานี้ได้เนาะเรากำลังทำสิ่งที่เราเรียกว่าการแยกส่วนอยู่นะครับเราบอกได้ว่าอะไรมีอะไรขาดเราจะแก้ปัญหายังไงเนี่ยเราแยกองค์ประกอบของงานที่เราสนใจเนาะดูจากภาพเก่งมากนะครับการแยกส่วนเนี่ยทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็สามารถจัดการกับปัญหาได้ยกอย่างเช่นรูปนี้นี่คืองานของเราเราก็แตกออกองค์ประกอบนะครับจากนั้นในการแยกส่วนเนี่ยก็สามารถแยกต่อไปได้อีกเนาะนะครับยกตัวอย่างเช่นทุกคนดูทุกคนดูสไลด์นะครับยกตัวอย่างงานที่เราต้องการทำคือทำ
1: ไอศกร
0: ีมซึ่งไอศกรีมประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆใช่ไหมครับผมเราก็ดูว่าเอ๊ะมีครบหรือยังนะ
1: ย
0: ัง
1: ไม่ครบ
0: แล้วส่วนที่เราแยกมาสามารถแยกต่อได้อีกเนาะอย่างเช่นไอศกรีมก็จะประกอบไปด้วยอาจจะมีนมหรือว่ามีช็อกโกแลตชิพอยู่ข้างในนั้นแล้วแต่รสชาติอะไรใช่ไหมครับสิ่งนี้เราเรียกว่าแยกส่วนเนาะวิธีการแยกส่วนครับง่ายๆเลยทำได้หลายแบบนะครับคุณครูอยากให้เราดู3วิธี1ครับดูจากรูปเนาะแล้วก็แยกมันออกไปเป็นส่วนๆนะครับบางคนอาจจะดูรูปไอศกรีมใช่ไหมแล้วก็วงกลมแล้วก็ขีดแยกส่วนออกจากกันนะครับ2ครับวาดเป็นแผนภาพมีใครใช้วิธีนี้ไหมเอ่ยหรอ
2: ไม่
0: อ๋อไม่ใช่ไหมนะครับไม่ใช้ไม่เป็นไรอันนี้คือวิธีตัวอย่างเนาะ3ก็คือเขียนเป็นรายการออกมานะครับเราอาจจะใช้วิธีที่3เป็นหลักใช่ไหมเราก็ลิสต์ว่ามีรายการอะไรบ้าง1 2 3 4ครับเราจะใช้ความรู้นี้ไปเล่นเกมกันมีใครพร้อมเล่นเกมแล้วบ้างยกมือขึ้นโอเคนักเรียนปลายทางพร้อมเล่นเกมไปกับเราหรือยังครับผมเราจะเริ่มจากเกมง่ายๆนะครับผมเกมที่1ก็คือเกมแยกส่วนประกอบเก้าอี
1: ้
0: เดี๋ยวทีเชอร์จะเวียนไปทีละโต๊ะดีไหมขอ1โต๊ะละ1คำตอบแต่ว่าคนตอบห้ามซ้ำกันนะครับจะเริ่มต้นที่โต๊ะนี้ก่อนแล้วเวียนไปโต๊ะข้างหลังนะเวียนไปโต๊ะนี้เวียนไปโต๊ะนี้นักเรียนปลายทางนะครับสามารถเขียนลงในเวิร์กชีตของตัวเองได้เลยนะครับว่าส่วนประกอบของเก้าอี้มีอะไรได้บ้างแยกยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับโอเคเริ่มต้นที่โต๊ะข้างหน้าครับส่วนประกอบแรกคือ
1: ไม้
0: เหรอไม้เป็นวัตถุดิบใช่ไหมเอามาทำอะไรบ้างไม้เนี่ย
1: มาเป็นที่ตั้งของเก้าอี
0: ้ที่ตั้งเก้าอี้เรียกว่า
1: ขา
0: เก้าอี้นะครับผม
1: มันคือผ้าหรือมันคือหลัง
0: โอเคครับ
1: บอก
0: หนึ่งคำตอบครับเชิญ
1: บ
0: อกขอเดี๋ยวทีละหนึ่งคำตอบนะครับบอกนั่ง
1: บอกนั่งลวด
0: ตัวหลังครับหนึ่งคำตอบครับ
1: ตะไคร
0: ่ตะไคร่ตรงไหนตะไคร่
1: ม
0: ัน
1: ไม่มีตะไคร่
0: พนักพิงใช่ไหม
1: ลวด
0: พนักพิง
1: แต่ผมมีคำตอบที่ดีกว่านั้น
0: เดี๋ยวทีเชอร์เดี๋ยวครูกลับมาถามเดี๋ยวครูกลับมาถามเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เดี๋ยวเพื่อนรู้เดี๋ยวเพื่อนรู้เก็บไว้ในใจอ่ะโต๊ะหน้า1คําตอบครับ
1: ก็มันไม่มีเหล็กใช้ไม่ได้
0: ยังเหลือมั้ยเหลือมั้ยฮะเอาไม้มาทําอะไรไม้ทําขาไปละไม้ทําพนักพิงไปละทําเบาะไปละเหลืออะไรครับ
1: ที
0: ่
1: พ
0: ิ
1: ง
0: ที่พิงตรงนี้ใช่มั้ย
1: ไปแล้ว
0: ไปแล้วมีอะไรอีกมั้ยหรือหมดละอ่ะเหล็กเหล็กทําอะไรครับ
1: น็อต
0: ฮะ
1: น็อต
0: อ่ะน็อตเอ้ยเยี่ยมมากแสดงว่ามองลึกลงไปเลยนะเนี่ยนะ
1: มันมีสติ
0: ใครมีคําตอบที่แตกต่างเชิญเลยครับ
1: เบาะผ
0: ้
1: าค่ะ
0: เบาะผ้าเบาะนั่งเนาะเสริมว่าเป็นผ้านะครับเชิญครับครูผามีคำตอบใช่ไหมครับไม่มีนะครับเราได้4รายการเนาะเชิญสปริง
1: ที่เป็นเหล็กที่มันไม่ที่มัน
0: สปริงอยู่ตัวส่วนไหนของเก้าอี
1: ้ใต้เบาะครับ
0: ใต้เบาะให้มันนั่งแล้วมันเด้งเงี้ยเหรออ๋อถ้าจะพิสูจน์ต้องอะไรครับแกะดูใช่ไหมรู้ว่ามีสปริงหรือเปล่าใช่ไหม
1: แกะแล้วมาดูว่ามันดี
0: กว่าบางทีใช้ฟองน้ำเนาะบางทีใช้สปริงจริงๆก็มีเชิญครับฮะอันนู้นอันนี้มองเห็นนู้นคนนั้นมองเห็นสปริงนะครับเยี่ยมมากมีอีกไหมเอ่ยมีอีกไหมไม่มีไม่เป็นไรนะครับเราได้6รายการฟองน้ำนี่เอาคำตอบครูมาตอบใช่ไหมเมื่อกี้
1: ใช่เนี่ยลิปบิ้น
0: น้อง
1: แหว
0: น
1: เขาบอกให้ผมบอกเอาชื่อลิปบิ้น
0: ฮะลิปบิ้นลิปบิ้นอยู่ตรงไหนเอ่ย
1: ตรงนี้มันแ
0: ผลโอเคหมดแล้วเนาะลิปบิ้นโอเคยอดเยี่ยมจริงๆเราจะมองแตกต่างกันได้นะครับบางคนมองละเอียดก็เห็นเยอะใช่ไหมบางคนมองภาพรวมก็เห็นน้อยเราค่อยๆฝึกกันไปนะครับแต่ว่าห้องเราเนี่ยเก่งมากเราได้7-8อันเลยแสดงว่าเราแยกองค์ประกอบเก่งนะครับไปดูอีกอันนึงพร้อมยังอีกอันนึงขอเริ่มจากโต๊ะหลังก่อนแล้วมาที่เราดีไหมมาที่โต๊ะเราเนาะแล้วค่อยเวียนแบบนี้เนาะถ้ายกมือที่เชื่อชี้ค่อยตอบนะครับผมนักเรียนทางบ้านเช่นเดียวกันนะครับสามารถลิสต์ของตัวเองได้เนาะเราก็ลองดูว่าเอ๊ะที่นักเรียนต้นทางตอบเนี่ยมีอย่างที่เราคิดหรือเปล่าถ้าไม่มีก็เพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับเชิญครับ
1: ยางครับ
0: ฮะ
1: ยางเป็นล้อรถ
0: ยาง
1: กระจกครับ
0: กระจกตัวนี้ครับ
1: น็อตไก่เย
0: ้ให้ชี้ก่อนแล้วตอบไฟส่องสว่างข้างหลังครับ
1: เล็ก
0: ทำอะไรเอ่ย
1: กระจกรถกดเก็บน
0: ้ำเดี๋ยววนกลับมาให้เพื่อนบ้างเพื่อนให้เพื่อนบ้าง
1: กระจกเอาไปแล้ว
0: ขวดเก็บน้ำเดี๋ยวรอก่อนให้เพื่อนบ้างใช่
1: สีทิศทางรถแต่อัพเชอร์
0: โครงรถใช่ไหมโครงรถ
1: ขวดเก็บน้ำพี่เชื่อกับพวงมาลัย
0: โอเคเดี๋ยวคุณครูกลับมาตัวนี้ครับ
1: ถ
0: ังใส่น้ำมันเอ้ยอันนี้มองเห็นที่อยู่ภายในด้วย
1: เครื่องยนต์อะไรเครื่องยนต์
0: อ่าฝั่งนี้ก่อนโอ้มันมีเยอะมากเลยอ่ะทีเชอร์
1: แตรค
0: ่
1: ะ
0: แตร
1: สปริง
0: น็อตอ่ะตบมือตัวเองหน่อยครับยอดเยี่ยมมากมีไม่หวั่นไม่ไหวเลยเนาะนะครับแสดงว่าการทำรถขึ้นมาได้1คันเนี่ยมันมีองค์ประกอบเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมใช่ไหม
1: แล้วก็มีเครื่องยนต์ด้วยครับ
0: โอเค
1: ไม่มีมอเตอร
0: ์คราวนี้แสดงว่าเราพร้อมการเล่นเกมแล้วเกมนี้ชื่อว่าเกมฉันคืออะไรทีเชอร์ขอดูมือหน่อยพี่ปุ้นโอเคเยี่ยมฉันคืออะไรนะครับทีเชอร์จะให้คำใบ้เป็นส่วนประกอบของสิ่งของใครตอบได้ทำไงอย่าเพิ่งตอบเดี๋ยวเพื่อนจะรู้ยกมือขึ้นโอเคไหมถ้าตอบถ้ารู้นะครับเอามือลงครับคอยดูเนาะฉันคืออะไรนะครับทีเชอร์จะบอกส่วนประกอบนะฉันคือยังไม่บอกเลยจุดนักเรียนทางบ้านก็เล่นไปด้วยกันได้นะครับผมนักเรียนปลายทางเนาะฉันคือฉันมีขาสองขา เอามือลงก่อนมือลงก่อนถ้าตอบผิดหมดสิทธิ์ตอบนะคิดดีๆนะหรือว่าจะรอก่อนก็ได้นะฉันมีขา2ขา
1: 2ข้างเอาไว้เด
0: ิน2ข้าง2ข้างขออภัย
1: เอาไว้เดิน
0: ฉันมีเชือกผูกขาฉันไว
1: ้
0: มั่นใจใช่ไหมตอบแล้วห้ามตอบแล้วตัวนี้จะหมดสิทธิ์ตอบนะ
1: อ
0: ย่างไม่เอาอ่ะอย่าเพิ่งคุยกันก่อนคุยกันในโต๊ะก่อนฉันมีกระจกใสติดตัวหมดแล้วคำใบ้หมดแล้วมีแค่นี้ทีเชอร์นับ10วินาทีถ้าตอบได้จะได้ก้อน

0: อันนี้ไป1ก้อนเป็นคะแนน
1: มันมีเครื่องติดมันมี
0: อะไรเอ่ยฮะ
1: เติมไม่ได
0: ้ของสิ่งของคืออะไรเดี๋ยวทีเชอร์จะเรียกให้ตอบทีเชอร์เรียกให้ตอบนับ10
1: คนมีเครื่อง
0: 9
1: คนมีคนอะไร
0: 8

0: 3 2 1นักเรียนปลายทางได้ไหมครับผมนักเรียนต้นทางไม่ได้นะครับผมเฉลย
1: อะไรอ่ะ
0: นัดแว่นตาต่อไปอีกหนึ่งอันพร้อมยังขอความเงียบชูมือขอมือครับโอเคมือลงฉันคืออะไรฉันมีสองหูถ้าตอบแล้วหมดสิทธิ์ตอบนะถ้าตอบตอนนี้ตอบหมดสิทธิ์ตอบนะฉันมีตูดแบนและทนร้อน
2: อะไรอ่ะ
0: ฉันมีฝาปิด
3: หม้อครับ
0: หม้อถูกไหม
4: เราก็จะตอบอย
0: ู่
4: แล้ว
0: หม้อนะครับผมได้รางวัลไป1ก้อนรางวัล1ก้อนนะครับผมโอเคเก่งมากนะครับเป็นรางวัลของกลุ่มนะครับคราวนี้ตาพวกเราบ้างทีเชอร์จะให้เราคิดสิ่งของที่เราอยากจะทายเพื่อนๆออกมาโอเคไหมแล้วก็เขียนองค์ประกอบเนาะสิ่งของที่ว่าเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับวิธีการเล่นคือเราจะไปจับคู่กับเพื่อนเราจะไปทายเพื่อนฟังว่าฉันคือเราก็อ่านให้ฟัง1 2 3 4ให้เพื่อนทายโอเคไหมนะนักเรียนปลายทางนะครับเขียนตามได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างสมมติทีเชอร์เขียนนะครับทีเชอร์เขียนฟังตรงนี้ครับผมฟังคงฟังนะครับยกตัวอย่างทีเชอร์นึกในใจเนาะรถยนต์แต่ห้ามให้เพื่อนเห็นนะถ้าเพื่อนเห็นเพื่อนจะรู้ทันทีโอเคไหมซ่อนไว้นะครับจากนั้นมาเขียนองค์ประกอบครับรถยนต์มีล้อมีไฟส่องสว่างมีพวงมาลัยมีกระจกหน้ามีแอร์มีเครื่องยนต์ห้ามให้เพื่อนเห็นเช่นเดียวกันจากนั้นเดินไปจับคู่ครับและอ่านให้เพื่อนฟังว่าฉันมีอ่านไล่ตามลำดับถ้าเพื่อนตอบได้เขียนชื่อเพื่อนมาครับพร้อมกับว่าเพื่อนตอบได้ตอนได้คำใบ้ไปกี่อันโอเคไหมนะครับตอนนี้ใครเข้าใจขอดูมือถ้าเข้าใจยกมือขึ้นครับแม็กกี้เข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจนะครับทีเชอร์จะแจกใบงานนะครับเป็นใบงานที่2ครับนักเรียนปลายทางก็สามารถทำไปได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ

0: เขียนไม่ออกมาหาที่หาคุณครูนะครับหรือคุณครูบอกได้นะฮะมาหาคุณครูได้หาทีละคนหาทีละคน
1: ทีเชอร์ครับไปในกี่ข้อครับ
0: ไปจนกว่าเพื่อนจะตอบได้ครับ
1: ทีเชอร์ครับเหมือนคำ

โอเคนักเรียนตอนนี้นักเรียนคิดทำใบขอตัวเองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็วาดรูปไปด้วยนะครับคราวนี้เราจะเล่นยังไงเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะตอนนี้ทีเชอร์มีคำใบของทีเชอร์นะครับแล้วก็ทีเชอร์ก็จะเล่าให้เราฟังบอกคำใบทีละหนึ่งคำถ้าใครทายออกว่าเป็นอะไรก็ยกมือตอบได้เลยนะครับพร้อมหรือยังมาดูคำใบที่หนึ่งฉันมีสองล้อนึกออกไหมถ้านึกออกไปคำใบต่อไปครับฉันมีเบาะนั่งฉันมีกระดิ่งกริ๊งกริ๊งฉันมีตะกร้าฉันมีโซ่แล้วสุดท้ายครับฉันมีที่วางเท้าสำหรับทีมคืออะไรครับคิดว่านักเรียนน่าจะตอบได้ใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางก็สามารถทายไปด้วยกันได้เนาะครับว่าใครสามารถใช้คำใบ้น้อยที่สุดแล้วก็สามารถทายถูกต้องเลยคือฉันคือรถจักรยานนะครับถ้านักเรียนเขียนคำใบ้ได้ดีนะเพื่อนก็จะสามารถตอบโดยใช้คำใบ้น้อยที่สุดนะแสดงว่าเราเลือกลักษณะสำคัญที่แทนสิ่งของสิ่งนั้นเดี๋ยวเราลองเล่นอีก3อันนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยนะครับคำใบ้ที่1ก็คือฉันมีสายหนังฉันมีรูบนสายหนังฉันมีเข็มโลหะสั้นฉันมีเข็มโลหะยาวฉันมีตัวเลขและฉันมีกรอบวงกลมคืออะไรครับผมเฉลยก็คือนาฬิกาข้อมือนะครับก็อาจจะแสดงรูปให้เพื่อนดูเนาะว่าสิ่งที่เราวาดไว้เนี่ยมันสอดคล้องกับส่วนประกอบเรากำหนดหรือเปล่านะถ้าไม่ตรงเนี่ยเพื่อนๆแย้งได้นะครับผมอันที่3เราจะลองเล่นอันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะจับคู่เล่นกับเพื่อนแบบนี้นะครับอันที่3อันข้อคำใบ้ที่1ก็คือฉันมีทานยึดฉันมีแผ่นไม้ฉันมีเชือกมีใครเดาได้หรือยังนะสามคำใบ้ถ้าเราเลือกคำใบ้ที่ดีเพื่อนน่าจะเดาได้เนาะแต่ถ้ายังไม่ได้ไปต่อครับฉันมีเสาฉันมีห่วงยึดขาดและท้ายฉันมีน็อตยึดสิ่งนี้คือมีใครรู้ไหมครับมันคือชิงช้านั่นเองนะครับโอเคสุดท้ายลองมาเล่นด้วยกันสุดท้ายก่อนที่เราจะไปเล่นกับเพื่อนเนาะฉันมีหลอดไฟเอ่ยฉันมีสายไฟฉันมีฐานรูปวงกลมและฉันก็มีสวิตช์ปิดเปิดฉันมีเสาที่งอได้และฉันมีน็อตยึดฉันคือใครรู้ไหมครับเฉลยฉันคือโคมไฟตั้งโต๊ะโอเคเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะครับกับเพื่อนๆแล้วถ้าเกิดเพื่อนตอบได้ก็เขียนชื่อเพื่อนๆไว้เนาะครับเพื่อนตอบได้ตั้งแต่คำใบ้ที่ไหนก็เขียนชื่อไว้เดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นกันนะครับให้นักเรียนจับคู่นะครับแล้วก็อย่าให้เพื่อนเห็นทับทายของเราแล้วก็ตกลงกันครับใครจะเป็นคนที่อ่านคำใบ้ก่อนและใครจะเป็นคนทายพอทายเสร็จก็สลับกันพอทั้งสองฝ่ายได้ทายก็เปลี่ยนคู่นะครับกลับไปหาเพื่อนคนใหม่แล้วก็ลองดูว่าคำใบ้ที่เราเขียนเนี่ยมันเฉพาะเจาะจงเพียงพอที่ทำให้เพื่อนสามารถที่จะรู้ได้หรือเปล่าว่าวัตถุที่เราเลือกมาคืออะไรโอเค

0: ยกมือขอดูมือขอดูมือสัญญาณของเราคนหาวอยู่พี่ปูนพี่ปูนพี่ปูนเรายกมืออยู่พี่ปูนครับยกมือครับโอเคเอามือลงครับโอเคนักเรียนนะครับจากกิจกรรมที่ผ่านมานะทุกคนสามารถเขียนแยกส่วนได้เนาะแล้วพอเราฟังเพื่อนเราก็สามารถทายได้แสดงว่าเราเก่งมากนะครับเราสามารถแยกส่วนได้คราวนี้เราแยกส่วนไปทำไมนะประโยชน์ของการแยกส่วนเนาะ1 นะครับเอาไว้ตรวจสอบรายการใช่ไหมว่ามีครบหรือยังอะไรยังขาดอยู่ยกตัวอย่างเช่นต้นคาบเราทำไอศกรีมใช่ไหมครับเราก็มาเช็คดูว่าเรามีครบหรือเปล่าเราก็แยกส่วนออกมาก่อนเราจะได้เช็คได้เนาะแล้วเราได้รู้ว่าขาดอะไรอยู่นะครับหรือว่าเราต้องการไปเล่นกีฬาใช่ไหมถ้าจะไปว่ายน้ำลืมแว่นตาว่ายน้ำเป็นไงครับว่ายไม่ได้เพราะถ้าการที่เราจำแนกออกเนาะเป็นรายการเราก็ตรวจสอบทำให้เราสามารถเช็คได้ว่าของเราไปครบหรือเปล่านะต่อมาเอาไว้สื่อสารลักษณะสำคัญใช่ไหมครับเกมที่คุณครูให้เล่นเนี่ยให้เขียนแค่3ลักษณะแปลว่าเราต้องเลือกลักษณะที่มันสำคัญที่สุด3อันขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้เป็นการฝึกการคิดเนาะการเลือกลักษณะที่สำคัญของสิ่งของครับพี่ปูนครับพี่ปูนครับฟังทีเชอร์ก่อนนะครับผมสุดท้ายครับเราแตกรายการเพื่อวิเคราะห์ปัญหานะครับอย่างเช่นขับรถไปแล้วรถดับทำไงครับ
1: น้ำมันครับสำหรับ
0: เรารู้ได้ไงว่าปัญหามาจากน้ำมันเราไม่รู้ใช่ไหมเราอาจจะต้องวิเคราะห์ก่อนเนาะนะครับซึ่งในการวิเคราะห์เนี่ยเราก็ต้องแตกแยกองค์ประกอบก่อนว่ารถมีปัญหาอะไรบ้างปัญหาเกี่ยวกับล้อมีอะไรบ้างครับ
2: ล้อแตก
0: ยางแตกใช่ไหมเป็นไปได้ไหมปัญหาเกี่ยวกับไฟเป็นอะไรได้บ้างครับ
2: ไฟด
0: ับไฟดับเวลาขับกลางคืนอันตรายใช่ไหมนะครับปัญหาเกี่ยวกับพวงมาลัยเป็นอะไรได้บ้างครับพวงมาลัยก่อนพวงมาลัย
2: พวงมาล
0: ั
2: ยห
0: ักพวงมาลัยหักเคยไหมอะไรนะ
3: พวงมาลัยแข็ง
0: พวงมาลัยแข็งเสียงว่าเคยขับรถเหรอนะปัญหาเกี่ยวกับกระจกหน้าเป็นอะไรบ้างครับ
2: กระจกแตก
0: ขับได้ไหม
3: ไม่ได้
0: ยากเนาะขับยากปัญหาเกี่ยวกับแอร์เป็นอะไรบ้างครับ
2: ร้อนแอร์เสีย
0: มีแต่ลมไม่มีความเย็นใช่ไหม
2: ร้อนเต็ม
0: ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์เป็นอะไรบ้างครับแสดงว่าเคยใช่ไหม
2: แล้วเราก
0: ็แบตหมดนี่แหละคือประโยชน์ของการแตกแยกย่อยนะเพื่อแก้ปัญหานะครับเราจะได้วิเคราะห์ได้ว่าปัญหามันเกิดมาจากอะไรกันแน่นะครับสุดท้ายครับนักเรียนนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องการแก้ปัญหาด้วยการแยกส่วนเนาะการแยกส่วนทำได้หลายแบบใช่ไหมครับเราวาดรูปเราสร้างเป็นแผนภาพหรือเราจะเขียนเป็นตารางก็ได้นะครับ
4: เดี๋ยวเรามาสรุปสิ่งที่เราเรียนรู้กันในวันนี้นะครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องของการแยกส่วนนะครับซึ่งการแยกส่วนเนี่ยเป็นการระบุส่วนย่อยของวัตถุหรือส่วนย่อยของปัญหาเพื่อทำให้เราสามารถจัดการงานหรือแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับในการแยกส่วนหรือแยกย่อยปัญหานั้นเนี่ยเราสามารถพิจารณาออกเป็นขั้นๆให้มันละเอียดลงไปได้หลายระดับนะครับถ้าเรายังจำได้นะครับเรานึกถึงกิจกรรมที่เราอยากจะทำไอศกรีมใช่ไหมครับซึ่งในการทำไอศกรีมนั้นเราก็ต้องมาวิเคราะห์ดูว่าไอศกรีมมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับและถ้าเกิดเราสามารถวิเคราะห์แยกย่อยลงไปในรายละเอียดเราก็จะเข้าใจงานที่เราต้องการทำหรือว่าปัญหาที่เรากำลังจะแก้ไขได้มากยิ่งขึ้นนะครับเราได้เรียนรู้เทคนิคในการที่เราจะแยกส่วนปัญหาหรืองานที่เราต้องการทำเทคนิคที่1ก็คือเราสามารถอาจจะวาดเป็นรูปภาพแล้วก็แยกออกมาเป็นชิ้นส่วนก็จะเป็นวิธีการสื่อสารที่ทำให้เราเข้าใจองค์ประกอบของงานนั้นๆหรือปัญหานั้นๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับ2ก็คือการวาดเป็นแผนภาพมันก็ทำให้เราแยกย่อยองค์ประกอบออกมาได้ชัดเจนแล้วก็สุดท้ายนะครับที่เราเล่นเกมวาดรูปแล้วก็เขียนส่วนประกอบต่างๆแล้วก็ไปถ่ายเพื่อนๆก็คือทำเป็นตารางรายการนะครับเราจะเลือกใช้แบบไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการทำงานการแก้ปัญหาของเรานะครับ แล้วก็ในการแยกส่วนนี้นะครับมันก็อาจจะทำให้เราสามารถตรวจสอบรายการเนาะบางทีเราอาจจะหลงลืมนะครับหรือว่าเราต้องการทำงานงานหนึ่งเราก็ต้องมีรายการที่เราเช็คว่าเราทำงานครบถ้วนสมบูรณ์หรือยังนะครับหรือถ้าเราต้องการจะตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นการแยกองค์ประกอบออกมาเป็นดูทีละส่วนก็จะทำให้เราวิเคราะห์ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายครับมันทำให้เราสื่อสารลักษณะสำคัญของวัตถุได้เก่งขึ้นนั่นเองครับเราจะมาลองทำใบงานไปด้วยกันนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะปริ้นใบงานนะครับออกมาแล้วก็ทำไปด้วยกันได้นะครับเราจะทำใบงาน CLB 04นะครับ CLB 04ก็จะเป็นใบงานที่นักเรียนจะต้องวิเคราะห์แยกส่วนองค์ประกอบของวัตถุที่กำหนดให้นะครับบอกว่าสิ่งที่กำหนดให้มันประกอบด้วยส่วนอะไรบ้างแล้วส่วนนั้นมันมักจะเกิดปัญหาอะไรนะครับเรามาลองทำไปด้วยกันเลยนะครับนักเรียนอาจจะโพสต์วิดีโอนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลองเติมแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนกันนะครับสิ่งที่ที่เชื่อบอกอาจจะตรงกับที่นักเรียนเขียนนะครับหรืออาจจะแตกต่างที่นักเรียนเขียนนักเรียนก็อาจจะได้เขียนเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดนักเรียนพร้อมแล้วเรามาลองดูกันทีละอันเลยนะครับผมอันที่1ครับบอกส่วนประกอบของรถจักรยานครับผมรถจักรยานประกอบด้วยอะไรบ้างครับจริงๆมันแล้วแต่ว่าเราจะแยกส่วนประกอบละเอียดขนาดไหนนะครับแต่ว่าเดเชอร์ได้ลองแยกออกมาดังนี้ครับ1มีล้อรถมีโครงรถมีเบาะนั่งมีแฮนด์แฮนด์ก็คือตัวที่บังคับนะครับทิศทางของล้อมีโซ่มีเบรกนะครับจริงๆสามารถเขียนได้เยอะกว่านี้นะครับขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะต้องการความละเอียดของมันขนาดไหนส่วนใดมักเกิดปัญหาครับทีเชอร์เลือกโซ่ออกมานะครับทีเชอร์ก็บอกว่าปัญหาของโซ่ก็คือมันมักจะขาดหรือนักเรียนอาจจะบอกว่าโซ่มันหลุดโซ่มันตกนะครับก็ได้นะครับหรือถ้านักเรียนเลือกล้อก็อาจจะบอกว่าเอ้ยล้อมันเบี้ยวอาจจะเคยไปขับชนมาแล้วก็ล้อเกิดเบี้ยวขึ้นมาหรือบางคนอาจจะเลือกยางเพราะยางมันแบนยางมันรั่วครับอันนี้เปิดกว้างเลยนะครับนักเรียนจะตอบอะไรก็ได้เนาะแล้วก็ตอบหลากหลายได้นะครับลองดูนะครับว่าที่ทีเชอร์นำเสนอเนี่ยตรงกับที่นักเรียนเขียนหรือเปล่านะครับถ้าไม่ตรงแล้วมันเพิ่มเติมก็อาจจะเขียนเพิ่มเข้าไปได้นะครับเราจะได้เพิ่มความละเอียดในการวิเคราะห์ปัญหาของนักขึ้นนะครับรูปที่สองครับก็คือรูปชิงช้าใช่ไหมครับในรูปชิงช้านี้ประกอบด้วยอะไรบ้างครับทีเชอร์ก็อาจจะเขียน3อันหลักๆเนาะก็คือมีโซ่มีแผ่นไม้และก็มีน็อตนะครับส่วนใดมักเกิดปัญหาทีเชอร์เลือกว่าโซ่ครับผมโซ่ปัญหาของโซ่ก็คือมันอาจจะขาดหรืออาจจะเป็นสนิมนะครับแผ่นไม้ปัญหาของแผ่นไม้คือแผ่นไม้มันหักนะครับเล่นกันรุนแรงจนแผ่นไม้หักนะครับหรือบางคนอาจจะเลือกน็อตนะครับแล้วก็บอกว่าปัญหาก็คือน็อตมันหายไปน็อตมันหลุดนะครับทำให้เจ้าตัวชิงช้าเนี่ยมันใช้งานไม่ได้นะครับหรือว่ามันไม่ปลอดภัยในการใช้งานนี่คือเราวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อที่จะระบุว่าเอ้ยอะไรมันคือปัญหาสาเหตุของปัญหาถ้าเรารู้สาเหตุเราก็จะได้แก้ให้มันตรงนะครับรูปต่อไปครับก็คือรูปปิ่นโตนะครับปิ่นโตมีองค์ประกอบอะไรบ้างทีเชอร์กำหนดมา3อันคือฝาหูหิ้วแล้วก็ตัวล็อกครับส่วนใดมักจะเกิดปัญหาทีเชอร์บอกว่าฝาครับปัญหาก็คือฝาหายครับผมจริงๆอาจจะไม่ใช่ฝาหายใช่ไหมครับอาจจะหายทั้งอันเลยก็ได้ครับอันที่2ก็คือตัวล็อกครับตัวล็อกปัญหาของตัวล็อกก็คือตัวล็อกมันหลุดนะครับมันไม่สามารถที่จะล็อกได้เองเราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดเรารู้สาเหตุการปัญหาเราก็ต้องดูว่าเราแก้ไขได้หรือเปล่าเราซ่อมได้หรือเปล่านะครับผมถ้าซ่อมได้เราก็จะได้ปิ่นโตมาใช้งานเหมือนเดิมตัวที่ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่นะครับ รูปต่อมาครับโคมไฟตั้งโต๊ะนะครับโคมไฟตั้งโต๊ะประกอบด้วยมีหลอดไฟมีโครงมีตัวบังแสงแล้วก็มีสายไฟส่วนใดมักจะเกิดปัญหาก็เป็นหลอดไฟปัญหาของหลอดไฟก็คือหลอดไฟขาดถ้าหลอดไฟขาดต้องทำยังไงครับก็เปลี่ยนหลอดไฟครับแล้วมีปัญหาอื่นๆหรือเปล่าทีเชอร์ก็ยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นตัวบังแสงปัญหาของตัวบังแสงก็คือมันอาจจะขาดใช่ไหมพอมันขาดปุ๊บแสงมันก็อาจจะเข้าตาเรานะโดยตรงนะทำให้มันรู้สึกมีแสงไฟแยงเข้ามาในตานะครับ
0: เพราะนั้นถ้าเราจำแนกเป็นเนี่ยเราก็จะรอบคอบมากขึ้นนะครับโอเคสำหรับคลาสห้องเรียน Coding for Better Life วันนี้นะครับทุกคนเยี่ยมมากตบมือตัวเองครับผม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

บกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของกันและเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจะต้องสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการประดิษฐ์อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะของในวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาทำคือของเล่นและของเล่นชิ้นแรกของเรานะคะก็คือหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่ถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่แกงกระดาษทิชชู่กระดาษสติกเกอร์กระดาษแข็งกาวฝาขวดน้ำไขควงไหมพรมเชือกเอ็นตะเกียบสีเมจิกแล้วตัวหุ่นเชิดของพี่โบ๊ทในวันนี้เนี่ยพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำรูปกบกันกบแบบอบๆอ่ะถูกต้องนะคะและอย่างแรกที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือแกงทิชชู่นั่นเองค่ะนี่พอน้องๆได้แกงทิชชู่มาแล้วนะคะเราก็จะเอากระดาษสีค่ะพี่โบ๊ทเลือกใช้เป็นกระดาษสติกเกอร์นะแต่ถ้าน้องๆคนไหนนะคะไม่มีก็สามารถใช้กระดาษสีแทนได้นะตัดตามรอยเส้นเลยค่ะจากนั้นก็จะติดลงไปรอบๆเลยค่ะแล้วตอนนี้พี่โบก็ติดเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะน้องๆเราจะมาวาดหน้ากบกันค่ะก็ลองวัดขนาดดูค่ะว่ากบของเราเนี่ยอยากได้หน้าใหญ่ขนาดไหนกบของเราก็จะต้องมีแก้มป่องๆหน่อยนะคะมีดวงตาขึ้นมาก่อนเติมจมูกให้เป็นกบด้วยค่ะโอเคน้องตัดตามรอยที่วาดเอาไว้ได้เลยนะคะได้หน้ากบออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้นะคะน้องๆทุกคนก็เอากระดาษกบของเราเนี่ยนะคะไปแปะลงบนกระดาษแข็งค่ะที่เราแปะลงบนกระดาษแข็งนะคะน้องๆเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับใบหน้าของกบเราค่ะทีนี้เราก็มาตัดตามรอยอีกรอบนึงเลยค่ะทีนี้ค่ะน้องๆมาถึงขั้นตอนการทำตัวกบกันแล้วเพื่อที่เราจะทำเป็นหุ่นเชิดกันค่ะเราจะทำการเจาะรูเข้าไปบนฝานะคะเพื่อร้อยไหมพรมลงไปทำเป็นเท้าของกบกันพี่โบก็จะใช้ไขควงนะคะเจาะลงไปเลยถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอยู่ด้วยขอให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเราจะเจาะกันทั้งหมด4ฝานะคะน้องๆเราก็จะทำการร้อยไหมพรมเข้าไปเลยค่ะให้มันยาวพอประมาณนึงค่ะนะคะน้องๆจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยเราจะทำกันทั้งหมด4ฝาด้วยกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดขากบเข้าไปกันที่ตัวค่ะน้องๆต้องมาเจาะรูกันก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ร้อยไหมพรมเข้าไปค่ะเวลาผูกขานะคะน้องๆพยายามทำขาของกบให้มันมีขนาดที่เท่ากันนะคะเพราะว่าเวลาเราพาน้องกบเดินเนี่ยมันจะได้ไม่เอียงค่ะอีกทีเราก็จะได้ทั้ง4ขาที่พอดีกันแล้วค่ะน้องๆแบบนี้เลยมาค่ะเราจะมาทำตัวเชิดกันโดยการที่น้องๆ นะคะนำไม้ตะเกียบค่ะติดเข้าด้วยกันนะคะเป็นตัวกากบาทแบบนี้ทีนี้นะคะเราจะตัดเอ็นนะคะน้องๆให้มีขนาดเท่ากัน2เส้นค่ะส่วนเส้นที่3ของเรานะคะจะให้มีขนาดที่สั้นกว่าจากนั้นค่ะน้องๆเราก็จะติดเอ็นนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาของเราเนี่ยด้วยตัว2เส้นยาวค่ะส่วนตรงกลางฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวที่สั้นค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราได้3เส้นออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดนะคะ2เส้นนี้เข้าไปที่เท้าของกบกันค่ะส่วนเส้นนี้นะคะเราจะไปติดกันที่หลังคอของกบกันแล้วน้องๆสามารถใช้ไขควงนะคะเป็นตัวเจาะนำทางก่อนได้ค่ะเราจะแอบสกอตเทปเข้าไปที่ด้านในกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆอีก2เส้นค่ะเราจะมาติดที่เท้าด้านหลังกันเลยค่ะแบบนี้ทีนี้ค่ะก็ได้เรียบร้อยแล้วตัวกบของเรานะคะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่โบนะคะจะเอาตัวหน้ากบค่ะที่เราทำเอาไว้มาติดเพิ่มเข้าไปค่ะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ทำหุ่นเชิดเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแต่วันนี้นะคะน้องๆเรายังไม่หมดกันแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูของเล่นชิ้นที่2กันเลยดีกว่านั่นก็คือบาสจิ๋วลงห่วงอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยอุปกรณ์ทำบาสจิ๋วลงห่วงกล่องลังแก้วน้ำกระดาษลูกปิงปองกระดาษ A4 กรรไกรคัตเตอร์สีเมจิกขั้นตอนในการทำบาสจิ๋วลงห่วงนะคะน้องๆ ง่ายมากๆเลยค่ะ
อันดับแรกเราก็จะมาตัดตรงฝากล่องกันก่อนนะคะที่โบจะใช้กรรไกรนะคะในการตัดอันนี้ฝากล่องทั้ง4ด้านค่ะเราไม่ได้ใช้ก็ตัดออกไปเลยตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ตัดฝากล่องออกทั้งหมดแล้วนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาวาดเป็นแป้นบาสกันโดยพี่โบนะคะจะใช้ด้านกว้างด้านนี้เลยวัดขึ้นมาประมาณ 2.5 ซมนะคะหรือว่า1ไม้บรรทัดก็ได้พี่โบจะใช้ประมาณ18ซมค่ะก็มาร์กจุดเอาไว้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะเอาจุดที่18ซมของเราเนี่ยลากขึ้นไปให้ชนกับมุมกล่องข้างบนได้เลยด้านนี้ของเราก็ได้ค่ะวัดเอาไว้ก่อนเลยวัดรอบกล่องเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ขนาดเซนติเมตรตามเดิมเลยค่ะน้องๆแล้วก็ตัดตามรอยให้ครบเลยค่ะต้องค่อยๆตัดนะคะน้องๆต้องใช้ความใจเย็นแล้วก็ความอดทนกันนิดนึงนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้ตัดแป้นบาสเสร็จแล้วจะได้ออกมาเป็นทรงแบบนี้เลยต่อมานะคะน้องๆในการทำแป้นบาสเนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆพับครึ่งกระดาษ A4 แบบนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็ตัดครึ่งได้เลยค่ะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่โบก็จะพับครึ่งแบบนี้แต่เราไม่ต้องไปรีดมันให้มันเป็นรอยนะคะมันจะได้เวลาตัดแล้วเนี่ยมีความโค้งขนาดที่เท่ากันเราก็ตัดเลยแบบนี้เลยค่ะทีนี้เราก็มาวาดตัวแป้นกันเลยค่ะเราจะใช้แบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3แผ่นด้วยกันก็คือตัวแป้นบาสของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด2คะแนน3คะแนนแล้วก็5คะแนนค่ะของเรายังขาดตัวห่วงอยู่ใช่ไหมล่ะคะกับลูกบาสเดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำห่วงและลูกบาสไปพร้อมๆกันค่ะเราจะใช้แก้วน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำกระดาษหรือว่าแก้วน้ำพลาสติกก็ได้เพื่อทำเป็นห่วงของเรากันค่ะน้องๆก็วัดขึ้นมานะคะประมาณ1ข้อนิ้วเราก็จะมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาตัดตูมมันออกค่ะนี่นะคะตอนนี้พี่โบก็ได้ห่วงออกมาแบบนี้แล้วจากนั้นนะคะน้องๆเราก็จะมาตกแต่งห่วงกันต้องเป็นตะข่ายใช่ไหมคะวาดง่ายๆมากๆเลยค่ะน้องๆเราก็จะวาดเป็นเส้นทะแยงนะคะซ้อนทับกันทั้งหมด2เส้นค่ะแล้วเราก็ทำห่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะนี่เลยเราจะทำห่วงแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3อันด้วยกันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไปติดกันที่แป้นที่เราทำเอาไว้นะคะพี่โบจะใช้เป็นลูกปิงปองนะคะแทนลูกบาสของเราอันดับแรกเลยค่ะน้องๆเราจะมาวาดตัวบ่วงนะคะรอบๆ ลูกปิงปองของเราเลยพอเราได้เส้นแนวนอนแล้วเราก็มาวาดเส้นแนวตั้งกันต่อค่ะพอเราได้ตัวบ่วงของเราออกมาเรียบร้อยแล้วน้องๆสังเกตด้านข้างนะคะวาดเป็นคล้ายๆกับวงรีแบนๆค่ะทั้งสองฝั่งเลยแค่นี้ค่ะน้องๆเราก็จะได้ลูกบาสออกมาแล้วเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3ลูกด้วยกันค่ะเราจะต้องเผื่อเอาไว้นะคะเผื่อว่าลูกของเราเนี่ยหายไปหรือว่าเพื่อนมาเล่นด้วยก็จะได้เล่นกันได้ค่ะ

0: ันนี้เราได้ทำของเล่นไปทั้งหมด2อย่างด้วยกันเลยนะน้องๆ อย่าลืมนะคะชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันหรือว่าน้องๆ อาจจะเอาไปเล่นกับพี่น้องที่บ้านก็ได้นะคะรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์เกมทั้ง2เกมตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะทางแฟนเพจ Mahidon Channel ค่ะคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอกันค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
0: สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ใหม่ค่ะเพื่อให้เป็นสิ่งของชิ้นใหม่ซึ่งบอกได้เลยว่าของชิ้นนี้เนี่ยนะคะน้องๆสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ได้หรือจะเอามาเล่นกับครอบครัวก็ได้นะคะมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ DIY ที่เท่สุดๆไปเลยแล้วของชิ้นนั้นก็คือโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษกล่องกระดาษกระดาษสีแว่นขยายดินสอกาวกรรไกรคัตเตอร์เรามาดูวิธีการทำกันเลยและพี่โบนะคะก็เตรียมเป็นกล่องไปรษณีย์มาค่ะแต่น้องๆคนไหนนะคะถ้ามีกล่องกระดาษแบบอื่นก็ใช้ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกล่องรองเท้ากล่องเครื่องเขียนหรืออะไรก็ได้ค่ะเราจะทำการตัดส่วนเกินออกก่อนค่ะสิ่งที่โบจะเหลือตัวหลักๆก็คือแค่ตัวกล่องนะคะกับตัวฝาปิดค่ะน้องๆอย่าลืมนะคะว่าการใช้กรรไกรเนี่ยมันเป็นของมีคมนะถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะทีนี้เราจะมาติดกระดาษกันนะคะเพื่อตกแต่งตัวกล้องของเรากันก่อนเราก็จะวัดกระดาษตามขนาดหน้ากล่องของเราเลยนี่นะคะแล้วเราก็จะแปะลงไปด้านหน้าแบบนี้เลยพี่โบก็จะตกแต่งเป็นตัวกล้องนะคะเราก็จะใช้อีกสีในการทำฐานด้านล่างค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้ค่ะน้องๆถึงขั้นตอนสำคัญของเราแล้วนั่นก็คือการติดเลนส์นั่นเองพี่โบจะเอาตัวเลนส์นะคะวางพอดีเข้ากับตรงกลางของขนาดกล่องของเราค่ะหลังจากนั้นเราก็วัดลงไปได้เลยและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ขนาดเลนส์ออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแต่การตัดของเราเนี่ยเราจะไม่ได้ตัดพอดีกับตัวเลนส์นี้นะคะเราจะตัดให้มันมีขนาดเล็กกว่าเพื่อที่เลนส์ของเราเนี่ยเวลาใส่เข้าไปแล้วจะได้มีตัวยึดติดได้ค่ะขั้นตอนนี้นะคะน้องๆต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะเพราะว่าเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดควรให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้แล้วตัวใส่เลนส์ของพี่โบ๊ทแบบนี้เลยนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะเอาเลนส์ของเรานะคะทากาวค่ะแล้วก็ติดเข้าไปที่ด้านในของกล่องฝั่งนี้ต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆทำค่ะปิดฝากาวให้สนิททุกครั้งนะคะรอสักพักหนึ่งค่ะจนกว่ากาวจะแห้งตอนนี้นะคะเลนส์ของพี่โบ๊ทเนี่ยเขาติดกับกล่องแบบแน่นสนิทเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะดังนั้นเราจะมาทำแท่นวางกันนี่พี่โบ๊ทก็จะใช้ความหนาประมาณ7ซมขีดยาวได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะทีนี้ค่ะเราจะมาพับครึ่งกันน้องๆโทรศัพท์มานะคะแล้วก็วัดความหนาลงไปเลยของพี่โบก็จะประมาณ1เซนติเมตรนะคะเราก็วัดตามความหนาของโทรศัพท์ตัวเองเลยนะคะตัวนี้เป็นกึ่งกลางใช่ไหมคะน้องเราจะเหยียบมาทางขวานิดนึงนะพี่โบก็จะเอามา1เซนติเมตรประมาณตรงนี้หลังจากนั้นน้องๆลากเส้นเฉียงขึ้นไปได้เลยค่ะสำหรับตรงนี้ค่ะน้องๆมันจะเป็นที่เอาไว้พิงโทรศัพท์ของเราอันนี้นะคะก็คือความหนาของโทรศัพท์พี่โบ๊ทค่ะทีนี้น้องก็ขุดร่องลงไปได้เลยประมาณนี้ดังนั้นก็ลบรอยออกค่ะก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้สำหรับอันนี้นะคะน้องๆพี่โบ๊ทจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะน้องๆจะใช้ตามเนี่ยก็ต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะคะหรือถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันค่ะเราจะค่อยๆกรีดลงไปค่ะและตอนนี้พี่โบ๊ทก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่แต่ทีนี้มาน้องๆ นะคะเอา าโทรศัพท์มาวางเนี่ยมันก็จะอยู่ได้พอดีเลยค่ะทีนี้เราก็สามารถเอาไปใส่ในกล่องโปรเจคเตอร์ของเราได้แล้วล่ะค่ะและในการฉายหนังของเรานะคะน้องๆถ้าสมมติน้องๆรู้สึกว่ามันไม่ชัดเนี่ยน้องๆสามารถเลื่อนขยับเข้าออกได้เลยนะคะทันใดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษของเราเห็นไหมล่ะคะน้องๆง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะที่สำคัญเนี่ยน้องๆสามารถชวนเพื่อนมาดูพร้อมกันก็ได้ด้วยนะจากการที่เราจะดูคนเดียวเนี่ยเราสามารถเรียกเพื่อนมาดูพร้อมกันได้เลยหลายคนเลยนะคะน้องๆแค่คิดก็สนุกแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่สิ่งประดิษฐ์ของพี่โบ๊ทในวันนี้นะคะยังไม่จบแค่นี้ค่ะอีกอย่างหนึ่งที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปประดิษฐ์นั่นก็คือกระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำเป้จากเสื้อเก่าเสื้อตัวเก่าเชือกเข็มได้เข็มกลัดกันไกน้องๆอยากได้เป้ขนาดไหนเนี่ยน้องๆสามารถตัดตามขนาดนั้นได้เลยนะคะแต่พี่โบจะเอาขนาดใหญ่หน่อยเพราะว่าพี่โบจะเอาไปใส่รองเท้าเขาก็จะขีดเอาไว้ก่อนโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ตัดตามรอยได้เลยค่ะในการตัดนะคะน้องๆต้องใจเย็นๆระมัดระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมอันตรายมากค่ะเนี่ยเสื้อตัวเก่าของเรานะคะน้องๆแทนที่เราจะเอาไปทิ้งเนี่ยเราก็สามารถเอามาประดิษฐ์ใหม่ได้นะคะน้องๆแค่นี้เราก็ได้ของใช้ใหม่ขึ้นมาด้วยนะทีนี้ค่ะเราจะเตรียมเชือกโดยเชือกของเรานะคะเลือกสีตามใจชอบเลยน้องก็ลองพับครึ่งเชือกดูนะเราจะต้องใส่แบบนี้เข้าไปที่ตรงส่วนปลายแบบนี้นะคะอันนี้พี่โบตัดออกมาประมาณ2เมตรครึ่งนะคะทีนี้เรามาทำการร้อยเชือกเข้าไปกันเลยค่ะเราต้องเอาปลาย2อันนี้นะคะขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็จะตัดเชียงแบบนี้เลยเพื่อให้มันมีรูสำหรับการสอดเชือกค่ะก็จะตัดอีกข้างนึงเหมือนกันเลยค่ะพี่โบก็จะเอาเข็มกัดนะคะจ่อกับตัวเชือกไปก่อนเลยทีนี้ค่ะน้องๆเราจะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปในปลายของชายเสื้อกันค่ะมาเรื่อยๆเลยนะคะจนออกมาอีกข้างหนึ่งนี่เห็นไหมคะตอนพี่โบก็ได้ฝั่งแรกแล้วทีนี้เดี๋ยวพี่โบจะร้อยเข้าไปในตัวด้านหลังกันนะคะที่มันต่อกันแบบนี้เลยเพื่อทำให้มันโค้งทั้งหมด1รอบค่ะนี่ค่ะน้องๆตอนนี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะดึงนะคะเพื่อให้ปลายเชือกของเรานะคะน้องๆมีขนาดที่เท่ากันค่ะแบบนี้เราก็จะมามัดปลายของเชือกกันค่ะผูกเป็นปมเลยนะคะน้องๆดึงให้แน่นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆอีกรอบนึงค่ะทีนี้เราจะร้อยจากฝั่งซ้ายค่ะกลับเข้ามาฝั่งขวาบ้างและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทั้งสองฝั่งเลยทีนี้เราจะเย็บนะคะเพื่อคล้องเชือกของเรากันค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อาจจะยังเย็บไม่เป็นนะน้องๆอาจจะให้คุณแม่เข้ามาช่วยก็ได้นะคะเราจะทำการเย็บทับกับเชือกเลยนะคะทีนี้ก็เย็บไปเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆนี่นะคะน้องๆเราก็เย็บแบบนี้นะคะมาจนสุดเลยค่ะทีนี้เราก็กระพันเอาไว้หลายๆรอบหน่อยนะคะกันเชือกหลุดค่ะเพื่อเป็นการจบได้ของเราค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนี่เลยกระเป๋าเป้ DIY ของเราเพียงแค่เรามีเสื้อตัวเก่านะเราก็สามารถเอามา DIY ใหม่เป็นกระเป๋าเป้ที่เป็นสิ่งของใหม่ของเราได้เลยน้องๆสามารถใส่สะพายไปโรงเรียนก็ได้หรือว่าจะไปสอนเพื่อนๆทำก็ได้นะคะ

ราในวันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งโปรเจคเตอร์นะคะจากกล่องกระดาษแล้วก็กระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าเป็นการ DIY ของทั้งคู่เลยใช่ไหมล่ะคะซึ่งของชิ้นนี้นะคะน้องๆน้องอาจจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้หรือว่าจะเอาไปดูกับครอบครัวก็ได้ส่วนชิ้นนี้นะคะกระเป๋าเป้น้องๆสามารถใส่ของไปโรงเรียนก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ไปไหนก็ได้เช่นกันและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้พี่โบดูนะทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบรอดูอยู่นะและที่สำคัญค่ะน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบดมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบดและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้า

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์หรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับ

รามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูเบียร์สังคมศึกษากันแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครูขอถามนักเรียนก่อนว่าตอนนี้นักเรียนนับถือศาสนาอะไรกันอยู่บ้างครับ
1: หนูนับถือศาสนาพุทธ
0: ตอนนี้นักเรียนก็นับถือศาสนาพุทธกันใช่ไหมครับแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าศาสนาพุทธเนี่ยเข้ามาสู่ประเทศไทยได้อย่างไร
2: ไม่รู้ครับ
0: ถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาเรียนกันในสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยนั่นเองครับผม

นักเรียนครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกันว่าศาสนาพุทธเนี่ยคืออะไรซึ่งศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่มีคนไทยนับถือมากที่สุดทั้งนี้ศาสนาพุทธยังมีประวัติศาสตร์ควบคู่กับพัฒนาการของความเป็นชาติไทยตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัยเรื่อยมาจนถึงในปัจจุบันดังนั้นวันนี้ครูจะมาอธิบายเรื่องพัฒนาการและการเข้ามาของพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงในปัจจุบันวันนี้คุณครูหวังว่านักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมทุกวันนี้พวกเราถึงนับถือศาสนาพุทธกันครับ

เริ่มแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการนับถือศาสนาในประเทศไทยเนี่ยคนไทยนับถือศาสนาอะไรกันบ้างอันดับแรกเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ศาสนาพุทธกันก่อนเลยซึ่งศาสนาพุทธเนี่ยมีการนับถือศาสนาพุทธถึง 94.6% ต่อมาจะเป็นศาสนาอิสลาม 4.2% และศาสนาคริสต์ 1.1% และศาสนาสุดท้ายนะครับก็คือศาสนาอื่นๆอย่างเช่นศาสนาพราหมณ์ฮินดูหรือศาสนาผีรวมเป็น 0.1% ครับ

โดยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยนั้นได้เกิดขึ้นในยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งชมพูทวีปหรืออินเดียในปัจจุบันนั่นเองซึ่งเป็นกษัตริย์ที่มีความเลื่อมใสในศาสนาเป็นอย่างมากโดยได้ส่งสมณทูตไปเผยแพร่ศาสนาในพื้นที่ต่างๆรวมถึงดินแดนสุวรรณภูมิหรือประเทศไทยด้วยกันนับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการนับถือศาสนาพุทธในประเทศไทยโดยพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งสมณทูตทั้งหมด9สายด้วยกันได้แก่

สมณทูตสายที่1ได้แก่คณะพมัชชันติกะไปที่แคว้นกัสมีระและคันธละโดยปัจจุบันคือแคชเมียร์หรือดินแดนพิพาทระหว่างปากีสถานกับอินเดียในปัจจุบันครับ

ต่อมานะครับจะเป็นสมณทูตสายที่2ก็คือคณะพระมหาเทวะไปที่มหิสมนทนคือรัสไมซอร์ภาคใต้ของอินเดียทางฝั่งตะวันตกครับ

ต่อมานะครับจะเป็นสมณทูตสายที่3ก็คือคณะพระรักขิตะโดยไปที่แคว้นวนาวาสีประเทศโดยอยู่ทางตอนเหนือของรัฐไมซอร์ภาคใต้ของอินเดียนั่นเองครับ

ต่อไปนะครับจะเป็นสมณทูตสายที่4นั่นก็คือคณะพระธรรมรักขิตะโดยไปที่แถบอปรันตกะชนบทนั่นเองโดยอยู่ทางตอนเหนือของบอมเบย์ครับ

ต่อมานะครับจะเป็นสมณทูตสายที่5ก็คือคณะพระมหาธรรมรักขิตะไปที่แคว้นมหาราชหรือในปัจจุบันอยู่ในบริเวณเมืองมุมไบของประเทศครับผม

ต่อมานะครับก็คือสมณทูตสายที่6โดยคณะพระมหารักขิตะไปที่โยนกประเทศหรือทางตอนเหนือของอิหร่านนั่นเองครับ

ต่อมานะครับก็คือสมณทูตสายที่7นั่นก็คือคณะพระมัชชิมะและพระมหาเถระอีก4รูปไปยังดินแดนหิมวันตะหรือเชิงเขาหิมาลัยประเทศเนปาลในปัจจุบันครับ

ต่อมานะครับก็คือสมณทูตสายที่8คือคณะพระโสนะกับพระอุตตระไปที่สุวรรณภูมิหรือเอเชียอาคเนย์ในปัจจุบันนั่นเองครับผมต่อมานะครับก็คือสมณทูตสายที่9สายสุดท้ายครับคือพระมหินทเถระไปยังประเทศศรีลังกาครับ

0: นักเรียนครับเมื่อสักครู่นี้นักเรียนก็ได้รู้ไปแล้วใช่ไหมว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระเจ้าอโศกมหาราชไปยังประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรต่อมาเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่พระพุทธศาสนาในสมัยของสุโขทัยกันครับว่าเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นเลยครูมีคำถามมาถามนักเรียนว่าสมัยสุโขทัยได้รับพระพุทธศาสนามาจากไหนครับ
1: ไม่รู้ครับ
2: ไม่รู้ค่ะ
0: ถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะมาอธิบายให้ฟังครับ

โดยในสมัยของสุโขทัยนะครับในยุคของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยได้ทรงอาราธนาพระมหาเถระสังฆราชพร้อมด้วยคณะสงฆ์นิกายเถรวาทแบบลังกาวงจากเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นมาได้ทำการเทศนาสั่งสอนชาวเมืองสุโขทัยโดยหลังจากนั้นชาวเมืองสุโขทัยเนี่ยก็ได้มีการนับถือศาสนาพุทธเรื่อยมาดังปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นในสถาปัตยกรรมในด้านของศิลปกรรมอาทิเช่นวัดวาอารามเจดีย์รูปทรงต่างๆรวมถึงในด้านของพระพุทธรูปมากมายที่ปรากฏในปัจจุบันครับ

หลังจากนั้นนะครับศาสนาพุทธของเราเนี่ยก็ได้มีความเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาจนเข้าสู่ในยุคของกรุงศรีอยุธยานั่นเองในยุคของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยความสงบร่มเย็นทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงผนวดเป็นเวลา8เดือนขณะที่พระองค์เองยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์อยู่เมื่อพุทธศักราช1998และทรงให้พระราชโอรสกับพระราชนัดดาผนวดเป็นสามเณรด้วยครับ

ริ่มมีจุดเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในช่วงของสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระองค์เองทรงมีบทบาทอย่างมากทั้งต่อด้านฝ่ายอาณาจักรและศาสนาจักรส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าในสมัยนั้นนะครับได้มีฝรั่งเศสเข้ามาติดต่อกับไทยและได้พยายามเผยแผ่คริสตศาสนาและมีการทูลขอให้พระนารายณ์เข้ารีดแต่พระองค์เองนั้นทรงมั่นคงในทางด้านพระพุทธศาสนาและนับถือพระพุทธศาสนาต่อไปส่งผลให้ศาสนาพุทธยังคงเจริญรุ่งเรืองอยู่ในประเทศไทยเรื่อยมาจนถึงในช่วงของกรุงศรีอยุธยาล่มสลายลงในปีพุทธศักราช2310ครับ

นักเรียนครับพระพุทธศาสนายังกลับเข้ามาอีกครั้งหลังจากที่พระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีต่อจากกรุงศรีอยุธยาและได้เจริญเรื่อยมาจนเข้าสู่ในช่วงของกรุงรัตนโกสินทร์ครับ

0: เมื่อพระพุทธศาสนาได้เข้ามาสู่ช่วงในสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยดีเรื่อยมาโดยเริ่มจากพระมหากษัตริย์พระองค์แรกนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่1พระองค์เองได้เสด็จขึ้นครองราชเมื่อปีพุทธศักราช2325ได้ทรงย้ายราชธานีมาที่กรุงเทพมหานครทรงสร้างและปฏิสังขรณ์วัดต่างๆเช่นการสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดสะเกดและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
1: อ

รัชกาลต่อมานะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยหรือรัชกาลที่2นั่นเองในรัชสมัยของพระองค์นะครับได้ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชขึ้นถึง3พระองค์ได้แก่สมเด็จพระสังฆราชมีสมเด็จพระสังฆราชสุขและสมเด็จพระสังฆราชด่อนนั่นเองครับผมและในปีพุทธศักราช2357นะครับได้ทรงจัดส่งสมณทูต8รูปเพื่อไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกาได้จัดให้มีการจัดงานวันวิสาขบูชาขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์ครับ

ในรัชสมัยต่อมานะครับก็คือในช่วงของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่3นะครับโปรดให้มีการสร้างพระไตรปิฎกฉบับหลวงเพิ่มจำนวนขึ้นไว้อีกหลายฉบับและได้เกิดนิกายธรรมยุทธ์ขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎและได้ตั้งวัดบวรนิเวศวิหารเป็นศูนย์กลางของคณะธรรมยุทธ์ครับ

รัชสมัยต่อมานะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่4เมื่อทรงเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎได้พระนวด27พรรษาแล้วพระองค์เองนะครับได้ลาสิกขาขึ้นครองราชเมื่อพระชนมายุ57พรรษาในพุทธศักราช2394พระองค์นะครับได้ทรงพระราชศรัทธาสร้างวัดใหม่ขึ้นหลายวัดเช่นวัดปทุมวนารามวัดโสมนัสวิหารได้โปรดให้มีพระราชพิธีมาฆบูชาขึ้นเป็นครั้งแรกณที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามจนได้ถือปฏิบัติสืบมาจนถึงทุกวันนี้ครับ

ในรัชสมัยต่อมานะครับก็คือในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5นะครับพระองค์ทรงสร้างวัดขึ้นใหม่เช่นวัดราชบพิตรวัดเทพศิรินทราวาสวัดเบญจมบพิตรทรงนิพนธ์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาขึ้นเป็นจำนวนมากนอกจากนี้นะครับพระองค์ยังได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นสำหรับราษฎรแห่งแรกณวัดมหันนภารามสมัยพระองค์ยังมีการทรงตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัยขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรครับ

ในรัชสมัยต่อมานะครับก็คือในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6นะครับพระองค์เองเนี่ยทรงพระปรีชาปราดเปรื่องในเรื่องของความรู้ในด้านของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากพระองค์ได้ทรงนิพนธ์หนังสือแสดงคำสอนในพระพุทธศาสนาหลายเรื่องตัวอย่างเช่นในเรื่องของเทศนาเสือป่าเรื่องพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรเป็นต้นถึงกับทรงอบรมสั่งสอนข้าราชการด้วยพระองค์เองและสุดท้ายนะครับพระองค์เองเนี่ยโปรดให้ใช้พุทธศักราชหรือพ.ศ.แทนรัตนโกสินทร์ศกหรือร.ศ.ครับ

ต่อมานะครับก็จะเป็นในยุคของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่7นั่นเองพระองค์นะครับได้โปรดให้มีการทำสังฆทานพระไตรปิฎกขึ้นเป็นการทำสังฆทานครั้งที่3ในประเทศไทยและพระองค์ทรงจัดให้มีการพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐและพระราชทานแก่ประเทศต่างๆอีกด้วยครับ

ต่อมานะครับก็จะเป็นในช่วงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลหรือรัชกาลที่8นั่นเองครับสมัยพระองค์นะครับได้เปลี่ยนชื่อกระทรวงธรรมการเป็นกระทรวงศึกษาธิการและกรมธรรมการเปลี่ยนเป็นกรมการศาสนาและในปีเดียวกันนะครับรัฐบาลได้ออกพรบคณะสงฆ์ในพุทธศักราช2484เพื่อให้มีการปกครองคณะสงฆ์ได้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับการปกครองสมัยใหม่ครับ

่อมานะครับก็คือในสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือรัชกาลที่9นั่นเองครับพระองค์ทรงผนวดระหว่างทรงขึ้นครองราชณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในปีพุทธศักราช2499และในปีพุทธศักราช2500ซึ่งเป็นปีครบรอบ2500ปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพพานรัฐบาลนะครับได้จัดงานฉลองพุทธชยันตีขึ้นนอกจากนี้พระองค์ยังได้ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเรื่อยมาจนสิ้นสุดรัชกาลของพระองค์เองครับ

นักเรียนครับเป็นไงกันบ้างสำหรับวันนี้นักเรียนก็น่าจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยกันพอสมควรกันแล้วใช่ไหมครับก่อนที่เราจะจบบทเรียนกันในวันนี้ครูก็จะมีคำถามท้ายบทเรียนมาถามนักเรียนจำนวน2ข้อด้วยกันครับผม

ข้อที่1พระพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกในสมัยใดกอไก่ในสมัยสุโขทัยขอไข่ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถคอควายในสมัยสมเด็จพระเจ้าอโศกมหาราชและงองูสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช

ข้อที่2พระพุทธศาสนานิกายธรรมยุทธเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยใดกอไก่รัชกาลที่1ขอไข่รัชกาลที่2คอควายรัชกาลที่3และงองูรัชกาลที่4

เป็นไงบ้างครับนักเรียนสำหรับวันนี้วันนี้นักเรียนก็รู้แล้วใช่ไหมว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยเป็นอย่างไรศาสนาพุทธในประเทศไทยมีพัฒนาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างไรซึ่งนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าพระมหากษัตริย์ในแต่ละยุคสมัยมีส่วนสำคัญอย่างมากที่ทำให้พระพุทธศาสนายังคงดำรงอยู่จนถึงปัจจุบันวันนี้คุณครูก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะยังคงสืบทอดและรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาสืบต่อไปสำหรับวันนี้ครูเบียร์สังคมศึกษาก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆ

0: เขาก็จะมากับน้ำด้วย
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และ 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: ก้อนเมฆที่แพรเห็นว่ารูปร่างต่างกันเนี่ยเขาก็มีชื่อที่ต่างกันด้วยนะ
1: ก้อนเมฆมีชื่อด้วยเหรอคะ
0: มีสิคะตอนครอบครัวก้อนเมฆวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะดอกไม้ก็บานสวยเต็มสวนเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะครูท้องฟ้าก็สวยก้อนเมฆก็สวยค่ะฮะครูเชดูนั่นสิคะก้อนเมฆตรงนั้นอ่ะเหมือนข้าวปั้นเลยค่ะ
0: โอ้
1: เฮ้ยส่วนตรงนี้เหมือนแพนเค้กเลยอะค่ะ
0: ครูว่าแพลต้องหิวแน่ๆเลยค่ะ
1: นิดนึงค่ะ แต่ว่าอันนู้นอ่ะก็เหมือนแมวนะคะ ส่วนอันนี้ก็เหมือนลูกหัวใจเลยค่ะ
0: ว้าวนี่นะคะก้อนเมฆที่แพรเห็นว่ารูปร่างต่างกันเนี่ยเขาก็มีชื่อที่ต่างกันด้วยนะ
1: ก้อนเมฆมีชื่อด้วยเหรอ
0: มีสิคะถ้าแพรอยากรู้ว่าก้อนเมฆมีชื่อแตกต่างกันยังไงงั้นครูจะพาไปหาคำตอบกันในแลบซ่าท้าทดลองก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักกันก่อนว่าเมฆเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไง
1: ค่ะ
0: เมฆนะคะก็เกิดจากละอองน้ำในอากาศค่ะซึ่งเกิดจากการควบแน่นของหยดน้ำที่ทำให้รวมตัวกันกลายเป็นก้อนเมฆ
1: ถ้าเมฆเนี่ยเกิดจากละอองน้ำทำไมบางทีเราถึงมองเห็นเมฆเป็นสีขาวบางครั้งก็เป็นสีเทาอะคะ
0: โดยปกติแล้วนะคะน้ำบริสุทธิ์เวลาที่เรามองผ่านเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันโปร่งแสงใช่ไหมเราก็จะมองเห็นเป็นใสๆแต่เมื่อใดที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งนะคะมีพื้นผิวทำให้เกิดการตกกระทบของแสงทำให้เรามองเห็นว่ามันเป็นสีขาวแต่ถ้าเมื่อใดเนี่ยบางทีนะคะมันเกิดการตกกระทบบวกกับเงาของก้อนเมฆที่อยู่ข้างบนทำให้เรามองเห็นเมฆเป็นสีเทาได้ค่ะ
1: อ๋อเห็นครูบอกว่าเมฆเนี่ยมันมีชื่อเรียกด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะนักอุตุนิยมวิทยานะคะเขามีการตั้งชื่อเมฆแบบเป็นทางการด้วยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเมฆจะมีด้วยกัน2แบบก็คือเป็นเมฆที่เป็นก้อนๆแบบนั้นเขาจะเรียกกันว่าเมฆคิวมูลัส
1: คิวมูลัส
0: แล้วถ้าเป็นแบบมูดนะคะตรงนั้นก็ได
1: ้
0: เป็นเมฆที่เป็นแผ่น
1: ๆค่ะ
0: เขาจะเรียกว่าเมฆสตาร์ดัส
1: สตาร์ดัสคิวมูลัสสตาร์ดัส
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเมฆก้อนที่เรียงติดกันจนเหมือนเมฆแผ่นเขาจะเรียกว่าเมฆสตาร์โตคิวมูลัส
1: สตาร์โตคิวมูลัส
0: ใช่
1: แล้วมันมีแค่3แบบนี้เท่านั้นเหรอคะ
0: ไม่ค่ะแต่ถ้าเป็นเมฆฝนเขาก็จะมีการเพิ่มคำว่านิมโบหรือนิมบัสเข้าไปซ
1: ึ
0: ่งนิมโบนิมบัสเนี่ยแปลว่าฝนถ้าสมมติว่าเป็นเมฆก้อนที่เป็นเมฆฝนเขาก็จะเรียกว่าคิวมูโลนิมบัส
1: คิวมูโลนิมบัส
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นเมฆแผ่นที่เป็นเมฆฝนที่ทำให้เกิดฝนแบบปล่อยๆเนี่ยเขาจะเรียกว่านิมโบสตาร์ตัส
1: นิมโบสตาร์ตัส
0: ใช่แล้วนอกจากนี้นะคะนักอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขายังแบ่งเมฆตามระดับความสูงด้วยนะคะ
1: มีระดับความสูงอีกด้วย
0: ใช่ค่ะเขาก็จะแบ่งออกเป็น3ระดับ
1: ค่ะ
0: นั่นก็คือเมฆชั้นต่ำเมฆชั้นกลางแล้วก็เมฆชั้นสูง
1: อย่างเมฆชั้นต่ำนี่มันจะต้องต่ำแค่ไหนแล้วมันมีชื่อว่าอะไรอะคะ
0: ถ้าเมฆชั้นต่ำนับจากพื้นขึ้นไปประมาณ2กิโลเมตรค่ะ
1: ค่ะ
0: เมฆชั้นต่ำนะคะก็จะถูกแบ่งเป็น5ประเภทนั่นคือมีเมฆคิวมูลัสสตาร์ตัสแล้วก็เมฆสตาร์โตคิวมูลัส
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็นิมโบสตาร์ตัส
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็คิวโมโลนิมบัส
1: ก็คือ5ประเภทที่ครูพูดไปเมื่อกี้นี้
0: ใช่แล้วค่ะส่วนเมฆชั้นกลางนะคะก็จะอยู่สูงถัดขึ้นไปค่ะอยู่ที่2กิโลเมตรจนถึง6กิโลเมตร

0: ือแม่ชั้นกลางเนี่ยเขาจะมีการเติมคำว่า alto เข้าไปซึ่งเอาตัวแปลว่ากลาง
1: ค่ะ
0: อย่างเช่นเมฆก้อนที่อยู่ในเมฆชั้นกลางก็จะถูกเรียกว่าอัลโตคิวมูลัสถ้าเป็นเมฆแผ่นเขาจะเรียกว่าอัลโตสตราตัสบางครั้งนะคะเมฆชั้นกลางนะคะที่มีความหนาแน่นมากก็สามารถบดบังดวงอาทิตย์ได้ด้วยทำให้เรามองเห็นว่าเมฆชั้นกลางเนี่ยมีสีเทา
1: แล้วเมฆชั้นสูงล่ะคะ
0: เมฆชั้นสูงนะคะก็จะอยู่สูงถัดขึ้นไปค่ะก็คือสูงกว่าระดับ6กิโลเมตรขึ้นไปเมฆชั้นนี้นะคะก็จะถูกนำหน้าด้วยคำว่าเซโร
1: ถ้าเกิดว่าเป็นก้อนๆ ก็จะเป็นเซโรคิวมูลัสอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ถ้าเป็นเมฆแผ่นก็เซโรสตราตัส
0: ถูกต้องโอ้เก่งมากเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเมฆที่เป็นเมฆเซรัสด้วยค่ะลักษณะเป็นขนนกใช
1: ่มีเยอะมากเลยนะคะเนี่ยแล้วคราวนี้เมฆที่อยู่ชั้นสูงจะมีสีเทาเหมือนชั้นกลางไหมคะ
0: ไม่เลยค่ะเราจะมองเห็นว่าเมฆชั้นสูงเนี่ยเป็นสีขาวเพราะว่าตัวเมฆเองเนี่ยมีความหนาแน่นที่น้อยกว่าเมฆชั้นกลางทำให้ไม่สามารถที่จะบังดวงอาทิตย์ได้ค่ะ
1: ว่าแต่เมฆแต่ละประเภทที่ครูพูดถึงเนี่ยเป็นก้อนเป็นแผ่นเป็นขนนกต่างๆหน้าตาจริงมันจะเป็นยังไงอะคะ
0: เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวครูให้แพลไปทำกิจกรรมกันดีกว่า
1: ไปค่ะ
0: ในกิจกรรมครอบครัวก้อนเมฆดีเลยค่ะกิจกรรมครอบครัวก้อนเมฆ
1: ฟังดูน่าสนุกจังเลยค่ะครูเช่อุปกรณ์เยอะเลย
0: ใช่ค่ะอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนะคะก็จะมีกระดาษสีดินสอสำลีดินน้ำมันนะคะกาวแล้วก็กระดาษ
1: ฟิวเจอร์บอร์ด
0: ถูกต้องค่ะ
1: นี่ด้วยมีกระดาษกระดาษสีเราตัดแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็นี่มีป้ายติดชื่อที่เราเรียกกันไปเมื่อกี้เพราะว่ามันมีหลายชื่อมาก
0: ถูกต้องค่ะงั้นเรามาเริ่มที่เมฆชั้นต่ำกันก่อน
1: ค่ะ
0: เริ่มที่เมฆก้อนเมฆคิวมูลัสก่อนค่ะ
1: คิวมูลัสเป็นเมฆก้อนๆ
0: ใช่ค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้จะเห็นว่าเมฆคิวมูลัสนะคะจะเป็นเมฆก้อนที่มีลักษณะที่เป็นขนปุยปุยคล้ายๆกับดอกกระลำหรือว่าบล็อกเคอรี่ก็ได้ค่ะเราจะเจอเมฆคิวมูลัสนะคะในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสฟ้าเป็นสีน้ำเงินเข้มในบางครั้งนะคะเราจะสามารถมองเห็นฐานของเมฆคิวมูลัสเนี่ยเป็นสีเทาด้วยนะคะเพราะว่าตัวก้อนเมฆเองนะคะมีความหนาแน่นค่อนข้างมากดังนั้นก็จะสามารถบังแสงอาทิตย์ได้บางส่วนจนทำให้ด้านใต้ของเมฆคิวมูลัสเนี่ยเป็นสีเทาค่ะแพลวลองนึกภาพของเมฆคิวมูลัสเนาะแล้วก็ลองใช้สำลีในการลองทำขึ้นมาสิคะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคนี่เอ่ย
1: ประมาณนี้ได้ไหมคะ
0: โอเคได้แล้วนะคะ
1: นี่เราได้เมฆก้อนแล้วต้องมีเมฆแผ่นด้วย
0: ใช่ค่ะเมฆแผ่นนะคะคือเมฆสตาร์ดัสเมฆแผ่นแบบนี้นะคะก็จะเป็นแผ่นบางๆลอยต่ำๆถ้าเรามองเห็นตอนเช้าก็จะเป็นเมฆที่ลอยอยู่บนเหนือภูเขายอดเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อากาศก็จะต้องดีเหมือนกันถึงจะเจอเมฆที่เป็นเมฆสตาร์ดัสได
1: ้ค่ะ
0: ดังนั้นนะคะแพลวลองนึกสิคะว่าจะทำยังไงดีเย่แบบนั้นเลย
1: แถวนี้นะมีเมฆคิวมูลัสแล้วก็สตาร์ตัสแล้วคราวนี้สตาร์โตคิวมูลัสเหรอคะ
0: อ๋อเมฆสตาร์โตคิวมูลัสก็คือเมฆก้อนที่ลอยติดกันไม่มีช่องว่างจนคล้ายเมฆแผ่นแต่เราจะเจอเมฆชนิดนี้นะคะในวันที่อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแล้วเมฆก็จะดูเหมือนมีสีเทาเพราะว่าเป็นเมฆที่ลอยอยู่ใกล้กับเมฆชั้นกลางค่ะก็เลยโดนเงาของเมฆชั้นกลางเนี่ยทับทำให้มองเห็นว่าเป็นสีเทา
1: อ๋องั้นเดี๋ยวลองทำดูนะคะ
0: ลองดูเลยค่ะเป็นเมฆก้อนแต่ว่าลอยติดกัน
1: ใช่เมฆก้อนแต่ลอยติดกันเลยทำให้เหมือนเป็นแผ่น
0: ใช่ค่ะว้าวอ
1: ย่างนี้ได้ไหมคะ
0: ยอดเลยค่ะ
1: เมื่อกี้ครูเชฟพูดถึงอากาศไม่ดีอ่ะทำให้นึกถึงเมฆฝนเลยค่ะ
0: เมฆฝนนะคะอย่างเช่นนิมโบสตาร์ตัสเป็นเมฆแผ่นบางๆที่เป็นเมฆฝนก็คือเมฆชนิดนี้นะคะจะทำให้เกิดฝนที่เป็นฝนปล่อยๆฝนตกไม่หนักฝนตกแดดออกแต่ว่าเมฆชนิดนี้นะคะจะไม่ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะ
1: แบบบางๆใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเพื่อทำให้สีมันดูเป็นเมฆฝนเราก็จะใช้นี่เลยดินส
1: อ
0: ฝนฝนไว้แล้วหนูก็เอาสำลีค่ะไปถูๆๆๆให้เป็นสีเทาๆนิดนึงจะได้เหมือนจริง
1: อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะบางๆนิดนึงโอเคแล้วก็แตะแตะแตะลงไป
1: นี่ได้ไหมคะนี่เหมือนฝนกำลังจะตกเลย
0: ได้ไหม
1: ไว้ประมาณตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: โอเคถ้าพูดถึงเมฆฝนแล้วนะคะยังขาดไปอีกหนึ่งแบบค่ะ
1: แบบไหนคะ
0: นั่นคือคิวมูโลนิมบัส
1: คิวมูโลนิมบัส
0: ใช่ค่ะเมฆชนิดนี้นะคะจะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบเพราะว่าเมฆตัวนี้นะคะจะก่อตัวเป็นเมฆแนวตั้งที่สูงมากเลยค่ะบางครั้งนะคะสูงตั้งแต่เมฆชั้นต่ำไปจนถึงเมฆชั้นสูงเลยค่ะ
1: โอ้โห
0: ใหญ่มาก
1: น่ากลัวมาก
0: จ
1: ริงเราต้องทำสูงขึ้นไปเลยไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยแปะฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกลงไปด้วยเพื่อให้เกิดความสมจริง
1: ได้เลยค่ะเป็นก้อนๆนะแล้วก็จุ่มๆๆๆๆจุ่ม
0: วันไหนที่อากาศไม่ดีฝนตกฟ้าคะนองจะเจอเมฆก้อนนี้เลยค่ะก้อนนี้นะคะเป็นเมฆก้อนใหญ่มากเลยค่ะบางครั้งเนี่ยเขาก็จะมองเห็นเหมือนที่ตีเหล็กเป็นค้อนตีเหล็กก็ได้
1: หรอคะ
0: หรือบางครั้งก็จะมองเป็นเหมือนรูปกระดูกก็ได้นะคะใหญ่มากเลย
1: นี่พอไหมคะ
0: โอ้ยอดเยี่ยมเลยค่ะเมฆชั้นต่ำนะคะจบไปแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเมฆชั้นกลาง
1: ค่ะ
0: เมฆชั้นกลางเรามาเริ่มกันที่เมฆอัลโตคิวมูลัส
1: อัลโตคิวมูลัสก็จะเป็นก้อนๆ
0: ถ
1: ู
0: กต้องค่ะอันนี้นะคะเป็นเมฆชั้นกลางที่เป็นเมฆก้อนแต่ลักษณะของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับฝูงแกะที่ลอยกันอยู่เป็นแผ่ๆ
1: เขาจะลอยเป็นก้อนใหญ่ๆอันนี้ก็จะเป็นก้อนเล็กๆนี่แหละค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เป็นฝูงแกะเลย
1: โอ้ยน่ารัก
0: อันเป็นก้อนๆด้วยก็ได้
1: จะแล้วค่ะ
0: ต่อไปนะคะก็เป็นเมฆแผ่นที่อยู่ในชั้นกลางกันบ้างนั่นคืออัลโตสตาร์ตัส
1: อัลโตสตาร์ตัสก็จะเป็นแผ่นๆเหมือนเดิม
0: ใช่ค่ะแต่แผ่นของเขาเนี่ยค่อนข้างจะหนานิดนึงทำให้สามารถบังแสงของดวงอาทิตย์ได้แล้วบางครั้งเราก็จะมองเห็นว่าเป็นสีเทาแต่เขาไม่ใช่เมฆฝนนะ
1: เพราะว่าบางแสงจากดวงอาทิตย์นั่นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นแผ่นแต่ว่าจะหนาหน่อยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเวลาที่เราเจอในธรรมชาติเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าเป็นเมฆแผ่นที่ปกคลุมทั่วท้องฟ้าเลยใช่แล้วว้า
1: วประมาณนี้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ต่อไปค่ะ
0: ต่อไปแล้วก็ไปชั้นสูงกันบ้าง
1: ไปกันเลยเมฆชั้นสูง
0: เมฆชั้นสูงเราเริ่มที่เมฆอะไรก่อนดีนะเซโร
1: ค่ะ
0: คิวมูลัส
1: โอเคเซโรคิวมูลัส
0: ใช่ค่ะ
1: จะเป็นก้อน
0: ๆถูกต้องปั้นก้อนรอก่อนเลย
1: ก้อนเล็กก้อนใหญ
0: ่อันนี้นะคะก็จะเป็นก้อนเล็ก
1: ๆ
0: อยู่ใกล้ๆกันเหมือนกัน
1: อย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะเป็นเมฆชั้นสูงโดยเมฆเซโรคิวมูลัสเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยผลึกน้ำแข็งเพราะว่าด้านบนเนี่ยจะมีความมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำทำให้จากไอ้น้ำจะสามารถเปลี่ยนเป็นผลึกน้ำแข็งได้แล้วก็จะมีลักษณะที่เป็นริ้วด้วยเพราะลมข้างบนเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงก็เลยจะไม่ได้เป็นก้อนที่ชัดเจนเหมือนกับเมฆชั้นต่ำแล้วก็เมฆชั้นกลางต่อมาก็เป็นเซโรสตาร์ตัส
1: คราวนี้ต้องเป็นยังไงอะคะ
0: ก็ยังคงเป็นเมฆที่เป็นสีขาวๆเป็นแผ่นๆแล้วก็เกิดจากผลึกน้ำแข็งเช่นกันแต่ว่าเขาก็จะมีความบางมากเลยนะคะ
1: บางมากๆเลย
0: ใช่ค่ะบางจนสามารถที่จะทำให้เกิดการหักเหหรือการกระเจิงของแสงดวงอาทิตย์ได้ด้วยเมฆก้อนนี้นะคะจะทำให้เราสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์เป็นพระอาทิตย์ทรงกลมได้ด้วยนะคะ
1: นั้นบางๆอย่างนี้เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะโอ้บางๆเลยโอเค
1: หมดยังคะเนี่ย
0: ยังค่ะเราลืมไปไม่ได้เลยนะคือเมฆเซรัส
1: เซรัสเซรัสที่เป็นขนนก
0: ใช่แล้วเป็นเมฆที่บางมากเลยค่ะลักษณะคล้ายขนนกเลยค่ะเป็นเมฆที่อยู่ที่เมฆชั้นสูงมากๆเลยนะวันนั้นเนี่ยอากาศก็จะดีมากๆด้วย
1: อ๋อถ้ามีเมฆเซรัสจะทำให้
0: ใช่ค่ะ
1: บางบาง
0: บางบางบางใช่ค่ะ
1: โอ้
0: แบบนี้ได้ไหมโอเคบางบางแบบนี้เลยโอ้วางครบแล้วนะคะ
1: ใช่แล้ว
0: งั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเริ่มติดกาวกันแล้วก็ทำการแบ่งชั้นแล้วก็แปะชื่อกันเนาะ
1: ได้เลย
0: โอเคงั้นเดี๋ยวมาช่วยกันเนาะเดี๋ยวคุณครูช่วยทากาวค่ะ
1: ได้ค่ะ ตกแต่งเสร็จแล้วค่ะครู
0: โอเคถ้าอย่างนั้นเรามาทวนกันหน่อยนะคะว่ามีเมฆอะไรบ้างถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันที่เมฆชั้นต่ำก็เลย
1: ได้เลย
0: เมฆชั้นต่ำให้

0: ชั่นต่ำของเรา
1: เรียกชั้นต่ำมีอะไรบ้างคะแพร
2: วนี่เลยค่ะมีคิวมูลัสค่ะ
1: คิวมูลัสคือก้อนนี้ครูช่วยแปะให้
2: สวยนะคะ
0: ต่อด้วย
1: ก้อนต่อไป
2: ซาตัส
1: โอเคซาตัสเป็นเม็ดแผ่นและเม็ดก้อนนี้ค่ะ
3: อันนี้คือซาโซคิมลัส
1: อืมโอเค
0: น
1: ี
0: ่
3: ค่ะ
1: แล้วก็นี้นะคะที่เป็นเมฆฝนที่เป็นเมฆแผ่น
2: เมฆแผ่นก็ต้องเป็นนิมโบสตาตัสค่ะ
1: ต้องค่ะแตะเลยโอเคอ่ะต่อมาคือเมฆฝนค่ะที่เป็นเมฆก้อนทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
2: คิมลอนิมบัส
1: เก่งมาก
3: นี่แตะตรงนี้แล้วกันนะใช่ไหมคะประมาณนี
1: ้โอเค
2: ต่อไป
1: ต่อไปก็เป็นเมฆชั้นกลางเป็นเมฆ ก้อนที่อยู่ชั้นกลาง
2: อัลฟาคิวมูลัสค่ะ
1: อ
2: ั
1: ลฟาคิวมูลัสแล้วก็เป็นเมฆแผ่นที่อยู่ช
2: ั้
1: นกลาง
2: อัลโตซาตัส
1: อัลโตซาตัสโอเคต่อไปเป็นเมฆชั้นสูงกันบ้างค่ะ
2: นี่ถึงเมฆชั้นสูงแล้ว
1: ใช
2: ่ก็จะเริ่มจากเซโรคิวมูรัส
1: เซโรคิวมูรัสคืออันนี้เนาะ
2: ใช่แล้วค
1: ่ะต่อไปอันนี้ค่ะ
2: เป็นเซโรซาตัสค่ะ
1: โอเคขอช่วยแปะให้นะจ๊ะและสุดท้าย
2: สุดท้ายเป็นเหมือนขนนกคือเซรัส
1: โอ้เก่งมากค่ะนี่ยอดเลยนี่เสร็จแล้วนะคะผังครอบครัวก้อนเมฆของเรา
2: ต่อไปถ้าเกิดว่าเจอเมฆรูปแบบนั้นแล้วก็จะเรียกชื่อถูกแล้ว
1: อืมใช่ค่ะเนี่ยค่ะพี่โจรายการสอนศิลป์นะคะเขาก็นำไอเดียที่เกิดจากรูปร่างของก้อนเมฆเนี่ยค่ะไปประดิษฐ์เป็นของตกแต่งบ้านด้วย
2: จริงเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะเนี่ยลองไปดูสิคะในรายการสอนศิลป์ค่ะตอนมูลีก้อนเมฆ
4: ช่วงสอนศิลป์กับชิ้นงานมัน
5: อย่างที่ได้บอกใบ้กันไปในช่วงที่แล้วนะครับช่วงประดิษฐ์วันนี้พี่โจจะมาประดิษฐ์สิ่งของหนึ่งอย่างที่เรียกว่าอยู่หน้าต่างของเรานะครับมองออกไปนอกหน้าต่างจะเห็นเขาก่อนนะครับนั่นก็คือมูลี่ครับก่อนอื่นพี่โจมีนี่ครับกระดาษลังนะครับแล้วก็นำมานะครับวาดเป็นรูปก้อนเมฆครับพอวาดเป็นรูปก้อนเมฆเสร็จปุ๊บแล้วเราก็นำไปตัดนะฮะตัดออกมาเป็น2ชิ้นแบบนี้นะครับก็นำมาทาสีสีที่ใช้ก็เป็นสีอะคริลิกเช่นเดิมนะครับสีฟ้านะครับสีฟ้าก็คือใช้น้ำเงิน1ส่วนขาว1ส่วนนะครับทาทั้ง2ด้านเลยนะครับรอให้แห้งนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นครับตัดครับตัดตรงกลางนะครับทั้ง2ชิ้นพอตัดเสร็จปุ๊บนะครับเอาเข้ามาเสียบเข้าหากันหลังจากนั้นก็นำได้ไหมพรมแบบนี้นะครับนำมาเจาะรูครับวิธีการเจาะก็ใช้เข็มเจาะแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังในการเจาะนะครับเจาะเสร็จปุ๊บนำมามัดเป็นพรมเพื่อให้เขามีความหนาขึ้นมาหน่อยนึงครับแค่นี้ก็จะเป็นการล็อกเอาไว้นะครับน้องๆก็ร้อยต่อลงมาข้างล่างนะครับสมมุติว่าชิ้นนี้เป็นชิ้นที่อยู่ล่างสุดใช่ไหมครับนำไปตัดเอาตรงปลายปมนี้ออกนะครับก็ห้อยมาแบบนี้นะครับแล้วน้องๆก็ทำอีกสัก2อันหรือ3อันนะครับ1อัน2อันแล้วก็ร้อยเชือกขึ้นมาเป็นเส้นๆๆๆ นะครับก็จะได้ออกมาเป็นเส้นแล้วพอทำหลายๆอันเป็นชุดปุ๊บนี่เลยอาจจะสั้นยาวไม่ต้องเท่ากันนะครับแล้วก็ระยะที่อยู่ของเมฆแต่ละก้อนเนี่ยก็อาจจะอยู่สูงอยู่ต่ำก็แล้วแต่นะครับหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าน้องๆอยากจะทำเป็นรูปอื่นๆลวดลายอื่นๆก็ทำได
1: ้ค่ะไอเดียของพี่โจน่ารักใช่ไหมล่ะ
2: น่ารักมากเลยค่ะ
1: วันนี้นะคะแพรและน้องๆเนี่ยก็รู้จักก้อนเมฆกันไปแล้วถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะให้เด็กๆนะคะได้ไปลองทำกันกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าก้อนเมฆน้อยๆของฉัน
2: ว้าว
1: นี่เลยค่ะกิจกรรมก้อนเมฆน้อยๆของฉัน
2: อุปกรณ์แค่นี้นะคะที่เราจะทำก้อนเมฆของเราได้อะ
1: ใช่ค่ะอุปกรณ์ก็จะมี

0: ร้อนนะคะลวกมือเด็ดขาด
1: โอ้ต้องเป็นน้ำร้อนมากๆแน่ๆเลย
0: ใช่ค่ะ
1: มาต่อด้วยอะไร
0: หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้สเปรย์ฉีดผมนะคะฉีดลงไปในโหลเลยโอเคแล้วก็ปิดฝาด้านบนค่ะ
1: ปิดแบบนี้เหรอคะปิดแบบไม่ต้องหมุน
0: ค่ะแล้วเราก็จะนำน้ำแข็งค่ะวางไว้ด้านบนเลย
1: แค่นี้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เตรียมการสร้างก้อนเมฆของเราแล้วค่ะสิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือรอค่ะเพื่อให้เห็นชัดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ฉากสีดำกันไว้ด้านหลังด้วยโอเคตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าเริ่มมีเมฆนะคะเกิดขึ้นในทุกคนโลแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะรอสักแป๊บนึงนะคะให้ก้อนเมฆเนี่ยมีสีขาวมากๆแล้วเราก็ลองเปิดดูครับแล้ว
2: ได้เลยค่ะ
0: โอเคครูว่าน่าจะได้แล้วค่ะแล้ว
1: เปิดเลยไหมคะ
0: เปิดเลยค่ะเห็นไหมคะตอนนี้กำลังมีเมฆลอยออกมาจากขวดแล้วค่ะที่เป็นแบบนี้ค่ะเป็นเพราะว่าเกิดกระบวนการควบแน่นค่ะน้ำร้อนนะคะจะถูกเปลี่ยนสถานะค่ะจากของเหลวกลายเป็นแก๊สนั่นคือไอน้ำและเมื่อไอน้ำที่ร้อนนะคะเจอกับความเย็นที่อยู่ด้านบนทำให้เกิดกระบวนการควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำค่ะซึ่งหยดน้ำพวกนี้นะคะเมื่อเจอกับละอองเล็กๆนั่นคือสเปรย์ที่เราฉีดเข้าไปนะคะก็จะทำให้เกิดการเกาะกลุ่มกันค่ะแล้วก็กลายเป็นเมฆอย่างที่เห็น
1: แบบนี้นี่เองเราก็เลยสร้างก้อนเมฆของเราได้ด้วย
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆค่ะที่เกี่ยวกับเมฆนะคะในรายการคิดวิทย์สายอัญญาตค่ะลองไปดูกันเลยค่ะ
3: คิดวิทย์สายอัญญาตยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่ห้องการทดลองคิดวิทย์สายอัญญาตของพี่ต๊อบและน้องทายนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยพี่ต๊อบได้ข่าวมาว่าน้องทายและเพื่อนๆเนี่ยได้ข้อมูลเกี่ยวเรื่องเมฆเนี่ยมาเยอะมากเลยไม่แน่ใจว่าน้องๆเนี่ยเขาจะโม้กันหรือเปล่านะน่าสงสัย
4: ไม่ได้โม้นะคะ
3: โอ้ไม่ได้โม้ไม่ได้โม้จริงหรือเปล่า
4: จริงแน่นอนค่ะ
3: อ้าวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองถามหน่อยนะครับว่าสังเกตเรื่องของเมฆหรือมีความรู้อะไรเกี่ยวเรื่องของเมฆมาบ้างเริ่มจากคนแรกเลยน้องโฟกัส
5: เมฆเกิดจากไอน้ำครับ
3: เมฆเกิดจากไอน้ำสมิธ
6: เมฆมีหลายชนิดเช่นเมฆธรรมดาหรือเมฆฝนครับ
3: โอ้อันนี้ก็น่าจะใช่นะครับอ่ะน้องพรีม
7: เมฆมีสถานะเป็นก๊าซค่ะ
3: เมฆมีสถานะเป็นก๊าซเมฆจะมีสถานะเป็นก๊าซจริงหรือเปล่าเรายังไม่รู้จนกว่าเราจะได้ทำการทดลองนี้ครับเรามาทำกันเลยดีกว่าเนาะอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะน้องทาย
4: ขวดโหลใสค่ะแล้วก็ถุงใส่น้ำแข็งน้ำแข็งแล้วก็น้ำร้อนไม้ขีดไฟค
3: ่
4: ะ
3: ไม้ขีดไฟเพราะฉะนั้นครับมีไม้ขีดไฟใช่ไหมมีความร้อนต้องอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ท็อปเนี่ยจะเป็นคนทำการทดลองให้แล้วน้องๆเป็นคนช่วยนะครับโอเคพร้อมกันยัง
8: พร้อมแล้ว
3: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันนะครับเบื้องต้นพี่ท็อปจะใส่อุปกรณ์ป้องกันไว้ก่อนแล้วกันเนาะอันแรกครับน้องๆจะต้องเอาขวดโหลนี้มาตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนะเสร็จแล้วเราจะเทน้ำร้อนครับใส่ไปไว้ในขวดโหลนี้สักปริมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่ท็อปจะขอญาติคนนิดนึงนะอึ๊บอย่างนี้วนให้มันเกิดความร้อนให้ทั่วแล้วก็กระจายเอาล่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะให้น้องๆเนี่ยช่วยกันคีบน้ำแข็งใส่ถุงพลาสติกนี้นะครับอ้าวช่วยกันได้เลยโอเคพี่ต๊อบว่าน่าจะพอแล้วนะครับรูดปิดให้สนิทครับผมโอเคเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราได้อุปกรณ์แบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปนะครับน้องๆทุกคนเดี๋ยวพี่ต๊อบจะจุดไม้ขีดเสร็จปั๊บจุดแล้วพี่ท็อปจะใส่ลงไปไว้นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวให้น้องๆนะครับเอาถุงน้ำแข็งไปปิดไว้บริเวณด้านบนแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวเราดูผลนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นพร้อมไหม
4: พร้อมค่ะ
3: พร้อมแล้วก็มาดูกันครับ1 2อึ๊บไปเอาเข้ามาอึ๊บปิดนะครับดูว่าเกิดอะไรขึ้น
4: โหเหมือนกับควันเมฆเลยอะค่ะ
9: ม
4: ันจะมีควันควันนะคะ
9: เป็นควันเหมือนเป็นไอน้ำ
4: แล้วไม้ขีดไฟก็หมุน
9: มันเหมือนแต่ว่ามีชั้นของเมฆอยู่ด้านบนแล้วครับ
3: โฟกัสเป็นไงเห็นอะไรบ้างครับในนี
5: ้เห็นมันเป็น

0: ับเป็นไอสีขาวเหมือนเมฆเลยครับ
1: แล้วมันลอยขึ้นหรือว่ามันยังไงเอ่ย
0: มันลอยขึ้นไงคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: มันลอยขึ้นอยู่ใช่ไหมอ่ะสมิธครับ
2: เป็นไงบ้างเป็นไอระเหยขึ้นมากลายเป็นเมฆครับ
1: อืมโอเคแล้วน้องพรีมล่ะ
3: เห็นหยดน้ำเกาะอยู่ข้างขวดโหลค่ะแล้วก็มีเหมือนคล้ายๆเมฆค่ะลอยขึ้นมาน
4: ั่นก็เพราะว่าไอ้น้ำจากน้ำร้อนในขวดโหลนะครับจะเข้าไปจับตัวกับฝุ่นควันจากไม้ขีดแล้วลอยขึ้นไปเจออุณหภูมิที่เย็นจัดจากถุงน้ำแข็งที่น้องๆวางปิดปากขวดโหลเอาไว้ทำให้ไอ้น้ำควบแน่นเป็นหยดน้ำเล็กๆรวมกับฝุ่นควันกลายเป็นกลุ่มควันสีขาวคล้ายกับเมฆนั่นเองครับเหมือนกับไอ้น้ำจากพื้นโลกที่ลอยขึ้นไปเจอกับความเย็นบนชั้นอากาศนะครับมันก็จะควบแน่นเป็นหยดน้ำที่รวมกลุ่มกันจนกลายเป็นก้อนเมฆบางก้อนนะครับอยู่ในที่สูงอากาศเย็นจัดทำให้ไอ้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งโดยตรงแถมบางก้อนก็มีทั้งหยดน้ำและก็เกล็ดน้ำแข็งรวมกันแต่ที่สำคัญที่สุดภายในก้อนเมฆยังมีอากาศบางๆกั้นหยดน้ำเหล่านั้นอยู่ด้วย
5: เมฆสามารถมีได้ทั้ง3สถานะเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับ
6: วันนี้นะคะพี่พราวแล้วก็น้องๆก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเมฆไปเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งเมฆนะคะก็คือกลุ่มของละอองน้ำค่ะเกิดจากการควบแน่นของหยดน้ำในอากาศนักอุตุนิยมวิทยานะคะเขาก็ได้มีการตั้งชื่อเมฆแบบที่เป็นก้อนว่าคิวมูลัสแล้วก็เมฆแบบที่เป็นแผ่นว่าสตาร์ดัสต์เองแต่ถ้าเกิดว่าเมฆก้อนๆเนี่ยเรียงตัวชิดติดกันนะคะเราก็จะนำเอาสองคำนี้มารวมกันเรียกเป็นสตาร์โตคิวมูลัสค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเมฆฝนนะคะเราก็จะเติมคำว่านิมโบหรือนิมบัสเข้าไปเพราะแปลว่าฝนนั่นเองก็จะเป็นคิวโมโลนิมบัสหรือนิมโบสตาร์ดัสต์นั่นเองค่ะ
7: นอกจากนี้นะคะนักอุตุนิยมวิทยานะคะก็ยังแบ่งเมฆตามระดับความสูงด้วยค่ะซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ชั้นนะคะนั่นคือเมฆชั้นต่ำเมฆชั้นกลางแล้วก็เมฆชั้นสูงค่ะถ้าเป็นเมฆชั้นกลางนะคะก็จะมีการเติมคำว่าอัลโตเข้าไปค่ะก็จะกลายเป็นอัลโตคิวมูลัสหรือว่าอัลโตสตาร์ดัสค่ะแต่ถ้าเป็นเมฆชั้นสูงนะคะก็จะมีการเติมคำว่าเซโรเข้าไปค่ะก็จะได้เป็นเซโรคิวมูลัสและก็เซโรสตาร์ดัสค่ะและนอกจากนี้นะคะในเมฆชั้นสูงนะคะก็ยังมีเมฆเซอรัสด้วยนะคะที่มีลักษณะคล้ายขนนกค่ะ
6: หลังจากที่ดูรายการของเราจบแล้วนะคะน้องๆก็ลองออกไปดูก้อนเมฆดูนะคะว่ามีรูปร่างแบบไหนแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้พี่พาวแล้วก็ครูเช่ได้ดูกันด้วยนะแล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่ในลับซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะพี่พาวแล้วก็ครูเช่ลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยรับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
9: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับผมนาสุกรนุจรานะครับหรือเรียกง่ายๆว่าวุ่นนะครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกนกแซ่ลีนะคะหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าส้มค่ะ
0: เราสองคนนะครับเป็นตัวแทนนักศึกษาสาขาจิตวิทยาและการแนะแนวนะครับของมหาวิทยาลัยภาคสตรีลพบุรีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องขอบข่ายของการแนะแนวขอบข่ายของการแนะแนวนะครับแบ่งได้3ด้านนะครับด้านแรกนะครับก็คือด้านการศึกษาด้านที่2นะครับด้านอาชีพและด้านสุดท้ายนะครับก็คือด้านส่วนตัวและสังคมวันนี้นะครับเราจะพูดเรื่องอะไรครับคุณส้ม
1: วันนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องด้านขอบข่ายอาชีพกันนะคะ
0: ขอบข่ายด้านอาชีพเป็นไงล่ะครับ
1: ขอบข่ายด้านอาชีพนะคะมีความสำคัญเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนนะคะจะต้องมีการประกอบอาชีพเพื่อดูแลตนเองและครอบครัวค่ะ
0: แล้วอาชีพที่เรายกตัวอย่างมาวันนี้คืออาชีพอะไรหรอครับ
1: วันนี้นะคะเราก็จะมายกตัวอย่างอาชีพค้าขายแล้วก็เชฟค่ะเพราะสองอาชีพนี้นะคะมีความเชื่อมโยงกันค่ะเพราะส่วนมากคนไทยส่วนใหญ่นะคะจะประกอบอาชีพด้านการค้าขายค่ะโดยการทำขนมขายตั้งแต่สมัยก่อนนะคะจนถึงปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยค่ะโดยมีการขายออนไลน์กันมากขึ้นและมีนำขนมใหม่ๆเข้ามาค่ะ
0: แล้ววันนี้เราทำอาชีพเชฟมาค้าขายครับวันนี้เราทำอะไรขายดีครับ
1: วันนี้นะคะเราก็จะมีทั้งหมด3เมนูค่ะก็คือ1ไข่ลูกเขยนะคะ2ไดฟูกุและ3น้ำชาเขียวค่ะ
0: ว้าวมันน่าสนใจจังเลยครับเราไปลองทำกันเลยมั้ยครับ
1: ไปกันเลยค่ะ
0: สวัสดีครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับก็คือคุณวินิยาเดินสลุงนะครับหรือว่าครูพี่แนนของเรานั่นเองนะครับคนที่จะมาสอนเราทำขนมเลฟูกุนี้นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ไม่ทราบว่าขนมเลฟูกุเป็นอย่างไรหรอครับ
2: เป็นขนมที่ฮิตในช่วงนี้มากเลยค่ะสำหรับเด็กแล้วก็วัยรุ่น
0: แล้วว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างครับ
2: ส่วนผสมของขนมเลฟูกุนะคะก็จะมีแป้งข้าวจ้านข้าวเหนียวแป้งมันค่ะแล้วก็น้ำแล้วก็ส่วนตัวไส้นะคะก็จะมีโอรีโอมีนมสดแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะ
0: แล้วไส้ไหนขายดีสุดล่ะครับ
2: ไส้โอรีโอกับถั่วแดงค่ะ
0: แล้วกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าประเภทไหนล่ะ
2: ก็เป็นเด็กกับวัยรุ่นค่ะ
0: ทำยากไหมครับ
2: ทำง่ายมากค่ะ
0: พอดีว่าผมสองคนนะครับเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่แบบอยากมีรายได้พิเศษแล้วก็อยากทำขนมขายเป็นงานอดิเรกอย่างเงี้ยครับก็พอดีว่าอยากให้ครูพี่แนนช่วยสอนเราสองคนได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะตอนนี้นะคะเราจะทำแป้งนวลนะคะก็จะมีส่วนผสมของแป้งข้าวโพดเราก็ใช้แป้งข้าวโพดอ่ะเทเข้าไปในกระทะนะคะเพื่อผัดให้มันสุกวิธีการดูว่ามันจะสุกนะคะคือมันจะไม่ติดกระทะแล้วก็มันก็จะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะมันก็จะไม่กระจายตัวแบบนี้
3: ผัดแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมากรองนะคะเพื่อให้แป้งมันละเอียดค่ะ

ะเราก็เอามาพักไว้นะคะเดี๋ยวจะไปทำแป้งชั้นต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแป้งชั้นในนะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้านะคะเทใส่ภาชนะผสมได้เลยค่ะแป้งมันค่ะน้ำตาลนะคะ

เดี๋ยวเราต้องใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันไหม้แป้งเริ่มใสนะคะ

สุกแล้วนะคะเราก็กวนต่อไปเรื่อยๆจนแป้งสุกทั่วกันหมดนะคะเราจะเห็นได้ว่าแป้งที่มันสุกแล้วมันจะใสกว่าแป้งที่ยังไม่สุกค่ะ

ตอนนี้แป้งของเราก็จะสุกทั่วกันหมดแล้วนะคะเพราะมันเริ่มใสเราขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปเตรียมพักแป้งไว้ให้เย็นนะคะ

0: หลังจากเราพักแป้งแล้วครับเราสู่ขั้นตอนการทำไส้นะครับแล้วไส้วันนี้มีอะไรบ้างครับ
1: วันนี้เราจะทำไส้โอริโอนะคะส่วนประกอบก็จะมีโอริโอบดนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้โอริโอเหรอครับผมคิดว่าถั่วดำ
1: โอริโอค่ะเราก็เทโอริโอที่เราบดแล้วนะคะไปในภาชนะที่เรา
0: ผส
1: มอ
0: ันนี้คืออะไรล่ะครับ
1: อันนี้คือนมข้นจืดค่ะ
0: แล้วไม่ทราบว่าสตรอเบอรี่นี่ใส่ตอนไหนล่ะครับ
1: ใส่หลังจากที่เราทำไส้เสร็จแล้วเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะสตรอเบอรี่แต่ถ้าใส่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเราให้กับขนมเราทำให้เราอ่ะขายได้ราคาที่สูงขึ้นมากกว่าเดิมค่ะ
0: เพิ่มได้ปกติขายชิ้นละวันเท่าไหร่หรอครับ
1: ถ้าไม่มีไส้สตรอเบอรี่นะคะเราจะขายอยู่ลูกละ15บาทแต่ถ้าเราใส่สตรอเบอรี่ลงไปเราจะขายลูกละ35บาทค่ะ
0: แล้วปกติเด็กชอบแบบไหนมากกว่าครับระหว่างใส่สตรอเบอรี่กับไม่ใส่สตรอเบอรี่อ่ะครับ
1: ใส่สตรอเบอรี่ค่ะซอสสตรอเบอรี่จะมีรสเปรี้ยวแล้วจะตัดกับความหวานของไส้โอริโอเราก็จะคนให้มันเข้ากันให้มันสามารถจับตัวกันเป็นก้อนสามารถให้เราปั้นเป็นก้อนได้ค่ะตอนนี้ไส้โอริโอของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการปั้นโอริโอนะคะเราก็จับชิ้นพอดีคำประมาณนี้แล้วเราก็ปั้นเป็นกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็แผ่ออกเพื่อที่จะใส่สตรอเบอรี่ลงไปข้างในเราใช้หัวสตรอเบอรี่นะคะจิ้มลงไปแล้วก็ใช้ไส้โอริโออ้อมไว้อย่างนี้ค่อยๆทำนะคะจนมิดจนเราไม่เห็นมองไม่เห็นสตรอเบอรี่แล้ว

0: ไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบของตัวแป้งกับตัวไส้นะคะแป้งที่เราพักไว้แล้วเราก็จะมาทำให้มันเป็นชิ้นพอดีคำเราจะใช้ช่างก็ได้หรือเราจะกระปริมาณตามที่เราชอบก็ได้นะคะพอเราได้มาเป็นแบบนี
1: ้แบบนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเราก็แผ่มันออกแบบนี้นะคะแล้วก็บิด
2: ใช่ค่ะได้ไหมคะ
3: ใช่
2: เสร็จแล้วเราก็เลือกโอริโอ้ที่เราทำไปแล้วนะคะเราจะใช้วิธีการหั่นหัวแหลมๆของเราที่เราปั้นไว้อะลงล่างแล้วก็ใช้แป้งที่เราแผ่มันออกเนี่ยโอบไว
4: ้ติดมือนี่คือทั้งหมดที่อยู
2: ่ถ้าติดมือมากนะคะเราก็ใช้แป้งหมวนที่เราไว้เนี่ยไปคลึงอะไรเลย

0: มันก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราอยากให้ปั้นส่วนตรงนี้เราก็สามารถใช้แป้งนะคะเอาเพื่อจะไม่ให้แป้งมาแบบติดคนแล้วก็พยายามเอาแป้งมาเทใส่ดินเรื่อยๆเพื่อที่จะให้มันปั้นเรื่อยๆให้ทุกองค์เราค่ะ
1: อันนี้ได้ถูกใช่ไหมครับ
2: ฉันเลือกเลยก็หนึ่งอย่างเนี่ย
1: นี่น่ากินไห
2: มหนึ่งอย่างแล้วเราเลย
3: กันบ้างคะยากหรือเปล่า
2: ไม่ค่ะ
4: ไม่ยากเท่าไหร่
3: เลยครับเรามาโชว์ผลงานกันดีกว่าเนาะว่าของใครเป็นยังไงบ้าง
4: เขาผมไม่สวยตรงไหน
3: ก็สวยนะคะ
2: เหมือนอื่นเลยอ่ะ
1: นะครับใส่เลยใส่เลยใส่เลย
4: และนี่นะครับก็คือผลงานของเราสองคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณครูพี่แนนนะครับที่สละเวลามาสอนพวกเราสองคนนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับถ้าพวกผมสองคนไปทำอะไรอีกก็ฝากเพื่อนๆคอยติดตามและรับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีเมนูแนะนำอีกเมนูนึงนะคะก็คือน้ำชาเขียวค่ะซึ่งมันจะทานคู่กับไดฟุกุและไข่ลูกเขยได้เป็นอย่างดี

0: ดีเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกับครูพี่แนมอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะรบกวนครูพี่แนมสอนเราทำน้ำชาเขียวหน่อยนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะน้ำชาเขียวมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะ
1: ส่วนประกอบของน้ำชาเขียวนะคะก็จะมีผงชาเขียวนมข้นหวานนมข้นจืดน้ำตาลทรายและครีมเทียมนะคะ
0: ค่ะแล้วมีวิธีการทำยากไหมคะ
1: ไม่ยากค่ะง่ายมาก
0: นั้นรบกวนครูพี่แนมสอนเราหน่อยนะคะ
1: ได้จ้าต้มน้ำให้เดือดนะคะพอน้ำเดือดแล้วเราก็เอาผงชาเขียวลงไปต้มได้เลยค่ะก็ใช้ไม้พายนะคะคนให้ผงชาเขียวละลายไปกับน้ำแล้วก็จะมีสีเขียวของใบชาที่ออกมา

0: ะชาเขียวที่เราต้มไว้เมื่อกี้นี้เราก็จะเอาชาเขียวที่เราต้มไว้แล้วมากรองเอาผงชาเขียวออกนะคะ
1: เราไม่กรองได้ไหมคะ
0: ไม่ได้ค่ะเพราะมันจะมีใบชาอยู่ค่ะ
1: กลิ่นชาเขียวหอมจังเลยนะคะ
0: หอมมากค่ะผมค่ะ

ให้ทุกอย่างละลายเข้ากันนะคะ

0: ราก็เทส่วนผสมของนมข้นจืดนะคะ
1: ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะพักให้น้ำชาเขียวเย็นลงนะคะแล้วเราถึงจะสามารถกรอกใส่ขวดของเราได
1: ้1หม้อนี่สามารถกรอกได้จำนวนกี่ขวดคะ
0: 24ขวดค่ะ
1: ต้นทุนสูงไหมคะ
0: ไม่สูงนี่คือชาเขียวที่เราพักให้มันเย็นแล้วนะคะเราก็สามารถกรอกใส่ขวดได้เลยนี่คือขวดของเราที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็เทในปริมาณที่เราต้องการ
1: ขวดอย่างนี้ขายขวดละเท่าไหร่คะ
0: ขวดละ20ค่ะกรอกเสร็จแล้วเราก็สามารถปิดฝาได้เลยนะคะ
1: และนี่นะคะน้ำชาเขียวนะคะที่เราทำเสร็จแล้วเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าไม่ได้ยากเลยและสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพรายหารายได้เสริมได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะข้อขอบคุณครูพี่แนนนะคะที่มาให้ความรู้ในการทำน้ำชาเขียวนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะเราสองคนมีเมนูอะไรฝากติดตามและรับชมเราและเป็นกำลังใจให้เราในคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: ข้าวทูทำพาสกัดอย่างไรให้สร้างอาชีพพบกับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยค่ะฟ้าค่ะ
0: นิดหน่อยค่ะ
1: ครั้งที่แล้วนะคะก็ได้เรียนรู้การทำสตอรี่กันไปแล้วว่าแต่วันนี้คุณนิดหน่อยจะพาฟ้าและเพื่อนๆไปเรียนรู้การทำสื่อจากพาสกัดอะไรคะวันนี้
0: ค่ะคุณฟ้าคะจากที่เราได้เรียนรู้การทำผลไม้ก็คือสตรอเบอรี่ไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การทำผักจากภาคสกลาดค่ะซึ่งคือมะเขือเทศของเรานั่นเองค่ะคุณฟ้าม
1: ะเขือเทศราคาหูฟ้าอยากลองทำจังเลยค่ะคุณนิดหน่อย
0: ใช่แล้วค่ะนั่นก็คือมะเขือเทศค่ะคุณฟ้าถ้าคุณฟ้าและเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะนี่นะคะนี่คือแหล่งเรียนรู้ที่2นะคะก็คือมะเขือเทศที่ทำจากผ้าสักหลาดค่ะก่อนอื่นนะคะเช่นเคยเลยค่ะคุณฟ้าคะเราต้องมาดูอุปกรณ์วิธีการทำมะเขือเทศเราก่อนนะคะ
1: ค่ะได้รู้อุปกรณ์กันไปแล้วนะคะต่อไปเราไปเริ่มทำมะเขือเทศกันเลยค่ะ
2: การทำมะเขือเทศนะคะเราก็จะตัดตามแบบนะคะโดยที่มีแบบมาตัดแบบนี้นะคะเป็นผลของมะเขือเทศค่ะเป็น5ชิ้นค่ะถ้าตัดไม่ถนัดอาจจะใช้เข็มกัดช่วยก็ได้ค่ะแต่ถ้ามือโปรอาชีพก็อย่างนี้ได้เลยค่ะ
3: โผล่ช้านะครับ
2: ตัดแบบนี้ให้ครบ5ชิ้นนะคะอันนี้ก็คือตัดมาเรียบร้อยนะคะ5ชิ้นเราก็จะทำการเย็บแบบต้นถอยหลังค่ะนำชิ้นที่1กับชิ้นที่2นะคะมาประกบกันค่ะแล้วก็ร้อยได้กับเข็มให้ยาวพอประมาณค่ะแล้วก็มัดปมแล้วก็ปักเข็มนะคะสอดปมไว้ข้างนอกค่ะเพราะว่ายังไงเดี๋ยวจะต้องกลับได้นะคะปักลงไปค่ะก็ดึงลงก็ปักแล้วก็ปักมาทางข้างหน้านะคะ

แล้วก็ปักลงไปค่ะปักลงไปแล้วก็ดึงได้ทำแบบนี้ไปจนครบ5ชิ้นนะคะ

เว้นให้มันพอดีค่ะไม่ต้องกว้างเกินไปค่ะแล้วก็ดึงให้ตึงๆเพื่อทำให้มันแน่นเย็บร่นถอยหลังไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราเย็บครบ5ชิ้นนะคะชิ้นที่5ที่เราเว้นช่องไว้ค่ะไม่ต้องเย็บหมดนะคะเพื่อเราจะกลับด้านค่ะ

0: กันค่ะก่อนอื่นให้ทุกท่านร้อยได้เข้าเข็มและมัดปมให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นแทงเข็มจากข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะและดึงได้ให้สุดให้ติดกับปมที่เราทำไว้และแทงเข็มลงค่ะระยะห่างตามที่เพื่อนๆต้องการ
1: ยัดใยสังของไปนะคะยัดให้แน่น
0: แล้วดึงให้สุดค่ะจากนั้นเราก็แทงเข็มขึ้นค่ะระยะห่างให้เท่ากับรอบแรกนะคะและดึงให้สุดค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยค่ะ

จากขอนเสร็จแล้วนะคะแน่นพอดีค่ะเราก็จะเย็บแบบสอยซ่อนได้ค่ะโดยที่เราจะพับทั้งสองข้างค่ะพับอีกนึง

เข็มนะคะซ่อนไปในทางที่ถนัดนะคะด้านในก็ได้ค่ะปักลงไปอะค่ะที่เราพับไว้เพื่อให้คงอยู่ข้างในมันจะทำให้ไม่เห็นเส้นด้ายค่ะ

0: เดี๋ยวจะมีที่เจ็ด
1: พอเราถึงนิดนึงค่ะ

0: Jangan sombong. Oke, dapat tuh.
1: เรายัดใยสังเคราะห์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำใบต่อค่ะโดยที่เราจะพับครึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดนิดนึงนะคะไม่ให้มันเลยมากนิดเดียวพอเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้รูตรงกลางค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ลวดนะคะพับครึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็ใส่ไปในรูที่เราตัดเมื่อกี้นี้เลยค่ะเสร็จนะคะเราก็จะใช้กาวยูฮูนะคะมาติดตรงใบนะคะบีบกาวไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเยิ้มมันจะเลอะกับผ้าแล้วก็แปะติดให้มันแบบพอดีอะค่ะไม่ต้องเลย

อันนี้ก็คือมะเขือเทศที่เสร็จสมบูรณ์ค่ะ

0: สำหรับการทำมะเขือเทศในวันนี้ค่ะ
1: เป็นสูตรที่น่ารักมากๆเลยนะคะคุณหน่อยและย่อยๆสามารถทำตามได้ง่ายเลยนะคะ
0: ค่ะคุณฟ้าคะเรายังมีสื่ออื่นอีกนะคะที่ทำจากผ้าสักหลาดค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นอยากให้คุณฟ้าและเพื่อนๆรอติดตามชมใน EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: How to ทำภาษากระดาษอย่างไรให้สร้างอาชีพดิฉันนันท์ศักดิ์พัชรพันธ์นุชชำหรือจะเรียกว่าฟ้าก็ได้นะคะ

0: ดิฉันนางสาวสุวรรณาเวียนเป๊ะค่ะหรือจะเรียกว่านิดหน่อยก็ได้นะคะ
1: ที่วางอยู่ตรงหน้าของเราเนี่ยคืออะไรเหรอคะคุณนิดหน่อย
0: ที่วางอยู่ตรงหน้าของเรานะคะก็คือสื่อที่ทำจากผ้าสักหลาดค่ะมีทั้งสตรอเบอรี่มะเขือเทศกวางแล้วก็ดอกไม้ค่ะ
1: จากที่คุณนิดหน่อยพูดมาแสดงว่าวันนี้ฟ้าและเพื่อนๆจะได้ไปทำสื่อจากผ้าสักหลาดใช่ไหมคะคุณนิดหน่อย
0: ใช่ค่ะคุณฟ้าผ้าสักหลาดนะคะนอกจากมาทำสื่อแล้วนะคะยังสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพให้เราอีกด้วยค่ะถ้าคุณฟ้าและเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันเลยค่ะนี่ค่ะคุณฟ้าถึงแหล่งเรียนรู้แรกของเรานะคะก็คือการนำผ้าสักหลาดมาทำเป็นผลไม้ซึ่งวันนี้เราเอามาฝากก็คือสตรอเบอรี่ค่ะคุณฟ้า
1: สตรอเบอรี่เหรอคะคุยหน่อยฟ้าอยากจะลองทำกันเลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยค่ะคุณฟ้าแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทำนะคะคุณฟ้าและเพื่อนๆนะคะต้องไปก่อนการทำสตรอเบอรี่กันก่อนนะคะ
2: ค่ะก็จะทำผลของสตรอเบอรี่นะคะก็คือจะนำแบบวงกลมค่ะวางบนผ้าสักหลาดสีแดงนะคะแล้วเราก็จะตัดตามแบบเลยค่ะ

0: คะเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบวงกลมนี้นะคะแล้วเราก็จะพับครึ่งค่ะแล้วเราก็จะตัดให้เป็นครึ่งวงกลมนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำลายสตรอเบอรี่ค่ะโดยเราจะใช้ลายสตรอเบอรี่นะคะเราจะใช้เป็นด้ายสีขาวค่ะเราจะปักในรูปแบบการเนานะคะก็คือปักขึ้นค่ะนี่ค่ะพอตัดเป็นครึ่งวงกลมก็จะได้รูปร่างแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาทำการเนาค่ะโดยใช้ด้ายสีขาวนะคะแต่ก่อนอื่นเราจะไปเรียนรู้วิธีการเนากันก่อนเลยค่ะ
1: มาเรียนรู้วิธีการเนากันค่ะก่อนอื่นให้ทุกท่านร้อยได้เข้าเข็มและมัดปมให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นแทงเข็มจากข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะและดึงด้ายให้สุดให้ติดกับปมที่เราทำไว้และแทงเข็มลงค่ะระยะห่างตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะแล้วดึงให้สุดค่ะจากนั้นเราก็แทงเข็มขึ้นค่ะระยะห่างให้เท่ากับรอบแรกนะคะและดึงให้สุดค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยค่ะ

0: นี่ค่ะลายสตรอเบอรี่นะคะที่เราเนาเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะพับค่ะให้ด้านปมออกมาข้างนอกนะคะเราจะมาทำการด้นถอยหลังค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปเรียนรู้วิธีการด้นถอยหลังกันก่อนเลยค่ะ
1: ต่อไปเรามาเรียนรู้วิธีการด้นถอยหลังนะคะก่อนอื่นให้ทุกท่านเราได้เข้าเข็มค่ะแล้วมาปม

เข็มแทงด้านหลังของได้ห่างจากได้ประมาณ3นิ้วค่ะแทงจากข้างบนลงล่างค่ะส่วนด้านหน้าแทงจากข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะหลัง3มิลข้างหน้าก็3มิลนะคะเพื่อที่ระยะห่างจะได้เท่ากันค่ะและดึงได้ให้สุดค่ะเมื่อเย็บด้านหน้าเสร็จแล้วให้ย้อนกลับมาด้านหลังค่ะใช้เข็มแทงเข้าไปที่เส้นได้ที่เราทำไว้รอบแรกเลยค่ะทำไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จเลยค่ะ

ื่อเราดึงชิ้นแล้วนะคะเราก็จะมัดปมเลยค่ะเพื่อไม่ให้ใยสังเคราะห์หลุดออกมานะคะ

น้ำลวกกำมะหยี่นะคะมาทำเป็นก้านของสตรอเบอรี่ค่ะเราจะพับใบของสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ตัดตรงกลางค่ะและเรานำลวดกำมะหยี่ที่จะทำเป็นก้านนะคะยัดลงไปค่ะจอกมาในรูปลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเราจะทากาวค่ะทากาวโดยการยึดติดใบกับผลของสตรอเบอรี่นะคะ

0: โหคุณนิดหน่อยคะจากที่ฟ้าได้ไปลองทำนะคะได้เรียนรู้วิธีการทำเนี่ยสตรอเบอรี่เนี่ยไม่ยากนะคะคุณนิดหน่อย
1: ใช่ค่ะคุณฟ้าแถมเป็นผลไม้ที่อยู่ใกล้ตัวเราอีกด้วยค่ะคุณฟ้า
0: ค่ะนอกจากสตรอเบอรี่ที่ทำมาจากผ้าสักหลาแล้วนะคะยังมีสื่อหรือชิ้นงานแบบอื่นที่ทำมาจากผ้าสักหลาอีกไหมคะคุณนิดหน่อย
1: มีแน่นอนค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมใน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยค่ะ
1: ในรายการ How to ทำภาพสกัดอย่างไรให้สร้างอาชีพค่ะที่ผ่านมานะคะคุยหน่อยเราก็ได้เรียนรู้ทั้งการทำสตรอเบอรี่ก็มาเขื่อนแล้วว่าแต่ภาพสกัดเนี่ยมันทำได้แค่2 อย่างนี้หรือเปล่าคะคุณนิดหน่อย
0: ไม่เลยค่ะคุณฟ้าที่ผ่านมานะคะเราเรียนรู้สตรอเบอรี่แล้วก็มะเขือเทศค่ะแต่วันนี้นะคะนิดหน่อยจะไม่ได้พาคุณฟ้าและเพื่อนๆไปเย็บนะคะแต่วันนี้เราจะพาคุณฟ้าไปทำดอกไม้ค่ะซึ่งก็คือแทนดอกกุหลาบของเรานั่นเองค่ะคุณฟ้า
1: สวยมากๆเลยค่ะคุณหน่อยฟ้านี่อยากจะลองทำดอกกุหลาบเลยค่ะคุณหน่อย
0: ถ้าคุณฟ้าพร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้วิธีการทำกันเลยค่ะค่ะคุณฟ้าคะถึงแหล่งเรียนรู้ที่3แล้วนะคะนั่นก็คือการทำดอกไม้จากผ้าสักหลาดนั่นเองค่ะซึ่งดอกไม้ที่เรานำมานะคะคือดอกกุหลาบค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปทำนะคะเราต้องมาดูอุปกรณ์กันก่อนค่ะ

0: ไปเราไปเริ่มทำดอกกุหลาบกันเลยค่ะ
1: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นดอกกุหลาบนะคะแบบของเราก็จะมีแบบขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ค่ะขนาดใหญ่เราจะใช้ทั้งหมด2ชิ้นนะคะเริ่มการทำดอกกุหลาบได้เลยค่ะเราจะใช้เศษผ้านะคะใช้กาวร้อนทาลงไปค่ะเพื่อดอกไม้จะได้เป็นตุ่มๆค่ะทากาวลงไปนะคะแล้วก็แปะบนยอดของกิ่งได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ไหมพรมค่ะดึงไปให้

เราก็จะได้แบบที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะใช้หยิบดอกกลีบเล็กมาค่ะเราจะพับครึ่งนะคะแล้วก็ตัดไปตรงกลางค่ะแต่ว่าไม่ต้องตัดหมดนะคะตัดประมาณ2นิ้วค่ะแล้วก็มาพลิกมาอีกฝั่งนึงนะคะเราก็ตัดเหมือนกันค่ะอย่าตัดขาดนะคะจะได้รูปร่างลักษณะแบบนี้ค่ะพับเหมือนเดิมค่ะตัดเฉียงค่ะตัดขึ้นมาหน่อยนึงค่ะตัดให้ครบมันจะได้ทั้งหมด6ช่องนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะมาตัดมุมทุกมุมเลยค่ะเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้เลยค่ะกลีบใหญ่เหมือนกันนะคะตัดครึ่งเหมือนกันค่ะแต่ว่ากลีบใหญ่ของเราจะใช้ทั้งหมด4กลีบนะคะแบ่งครึ่งอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มาตัดตรงกลางค่ะไม่ให้มันขาดออกจากกันนะคะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะตัดทั้งหมด2ส่วนเลยนะคะ

ค่ะถ้าตัดทั้งหมด2ชิ้นเลยนะคะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะแล้วก็จะมาพับครึ่งค่ะตัดตรงกลางหน่อยนึงนะคะเพื่อที่ก้านจะได้ใส่เข้าไปได้ค่ะตัดเหมือนกันทั้ง2ชิ้นเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็นำชิ้นเล็กมานะคะที่มีทั้งหมด6ช่องนะคะเสียบลงเข้าไปในไม้เลยค่ะเราก็จะทากาวค่ะทากาวเพื่อยึดติดดอกกับก้านร่วมกันนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็เลือกดอกใดดอกหนึ่งค่ะทาลงไปฝั่งขวาค่ะทาไปนิดนึงนะคะแล้วก็แปะทับตรงกลางค่ะเฉียงหน่อยนึงค่ะเพื่อที่เราจะได้ปิดเศษผ้าที่เราใส่ไว้ตั้งแต่แรกนะคะอีกฝั่งนึงเราทำค่ะตรงข้ามกันนะคะแต่ว่าเราจะเมื่อกี้เราติดฝั่งซ้ายฝั่งขวาใช่ไหมคะต่อไปเราจะติดฝั่งซ้ายค่ะก็จะได้รูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ทากาวค่ะทั้งสองฝั่งที่เรายังไม่ได้แปะนะคะแปะทับลงไปค่ะเพื่อให้ดอกกุหลาบดอกกลีบแรกนะคะมีความตูมนิดนึงค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทาทั้งสองฝั่งค่ะกลีบอื่นๆทาแล้วเราก็ประกบลงไปเลย

0: นี่ค่ะเราก็จะได้ช่อแรกแล้วนะคะต่อไปเราก็นำกลีบใหญ่ค่ะยัดลงไปเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทากาวค่ะบนก้นของกลีบแรกนะคะเพื่อยึดติดกลีบที่1กับกลีบที่2ค่ะรอกาวแห้งแป๊บนึงนะคะแล้วก็จะมาขยี้ผ้าค่ะเพื่อให้ผ้ามีความบานมากขึ้นนะคะจากแรกนะคะเราทากาวค่ะฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะแล้วเราก็แปะลงไปค่ะกลีบที่2นะคะเราทา2ฝั่งเลยค่ะเราก็แปะลงไปค่ะกลีบที่3เราก็ทำ2ฝั่งเลยนะคะแปะลงไปค่ะกลีบที่4เราก็ทาทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแล้วก็แปะลงไปค่ะกลีบแรกที่เราทาไปฝั่งเดียวนะคะเราก็มาแปะอีกฝั่งนึงค่ะเพื่อให้กลีบดอกมีความห้อยกันค่ะเราก็จะเสร็จกลีบที่2แล้วนะคะกลีบที่3เราก็ทำเหมือนกันค่ะ
1: การทำดอกกุหลาบนี้ไม่ยากเลยนะคะคุณลิศหน่อย
2: ค่ะไม่ยากเลยค่ะคุณฟ้าแถมยังเป็นประโยชน์ด้วยนะคะใช้ตกแต่งห้องหรือมอบในโอกาสพิเศษต่างๆพร้อมกับสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้เราอีกด้วยค่ะ
1: โหดีมากเลยค่ะไม่คิดเลยนะคะว่าผ้าสักหลาดจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเราอีกด้วยนะคะ
2: ค่ะคุณฟ้ายังมีสื่ออื่นที่ทำจากผ้าสักหลาดอีกนะคะจะเป็นอะไรนั้นอยากให้คุณฟ้าและเพื่อนๆรอติดตามใน EP ต่อไปด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: อย่าทุกข์ขาว
2: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: แซ่บตีโป้งตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: ไม่เป็นไรนะครับ
6: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้โฟร์ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียน

รู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท 1. ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2. พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3. biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราญของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอุตภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ทางด้านภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก

โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อนถึงปานกลางเช่นเดียวกันโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างรวมถึงในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งในส่วนของทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในบางพื้นที่ของประเทศไทยยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ทางด้านภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: เด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ค่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮานี่ให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: ค่อยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: บักจอยไปกันเถอะ
4: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
6: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
4: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยคอยไปด้วย
2: นึกอย่า

0: ังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
1: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
0: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
2: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
0: ดีมากเลย
1: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะก็ทอดอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่53ตัณหาตอนที่2
1: ท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
2: โหนี่มันมังกร
3: อะไรกันเนี่ยพวกมันเอามังกรเข้ามาในสวนสนุกของข้าได้ยังไง
4: ว้า
1: ขึ้นมาด้วยกันสิเจ้าปันกันไปช่วยเข็มทองกัน
5: ครับไปด้วย
6: เอ้ยรอข้าด้วยเอ๊ะเจ้านี่น่าสนใจพกไปเผื่อได้ใช้เย้ไปๆๆ
3: เจ้าพวกนี้บังอาจนัก
5: บิ๊งบิ๊งบิ๊ง
1: เข็มทองกลับลงมาอย่าบินขึ้นไปมันอันตราย
2: เข็มทองกลับมา
5: ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอยากได้สตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยโอป้าจ๋า
7: เข็มทองไม่ได้ยินพวกเราเลย
6: คิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เลยเอานี่มาด้วยเก่งปะล่ะไหนนะ
5: บินขึ้นไปบินขึ้นไปไปหาสตรอเบอรี่บอย
6: เอ้าทำไมไม่ได้ผลเลยล่ะ
7: เปลี่ยนแผนใหม่เถอะเราต้องเร่งความเร็วแซงหน้าเข็มทอง
1: อืมเจ้ามังกรเร่งความเร็วระดับ10แซงเข็มทองไปให้ได
5: ้หลบไปนะข้าจะไปเอาตุ๊กตา
1: พอแล้วเข็มทองเจ้าได้ตุ๊กตาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอหรอกต้องอยากได้ตัวที่ดีกว่าไปเรื่อยๆเจ้ากำลังถูกตันหาหลอกให้อยากได้ไม่รู้จบอยู่นะ
5: อยากได้ก็ต้องได้อยากได้ต้องได้อย่ามาขวางทางข้านะ
6: ศิลาใช้พลังสัมมาทิฏฐิดูสิต้องได้ผลแน่
1: จริงสิอืมฮะสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
5: ฮะข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยบนฟ้าเหรอยัดยัดง่าตกแล้ว
1: ฮะเจ้ามังกรไปช่วยเข็มทองเร็ว
5: ไอ้นึกว่าจะแย่ซะแล้วขอบใจนะ
7: เห็นหรือยังล่ะว่าตันหาน่ากลัวแค่ไหนหลอกให้เจ้าอยากได้ไม่สิ้นสุดรู้ตัวอีกทีก็ตกเป็นทาสของมันไปแล้ว
3: น้อยพวกมันทำลายความทะยานอยากของเข็มทองได้ยังไงกันเฮ้ยไม่ได้การต้องรีบส่งไปกับดักต่อไปเฮ
6: ้ย
7: หมดเลย
5: กระจก
6: แต่ทำไมบางคนยืนจ้องกระจกนิ่งค้างดูแปลกๆนะ
8: ขอต้อนรับสู่ห้องกระจกตันหา3ที่เรียงรายด้วยกระจก3แบบคือกระจกกามตันหากระจกภวตันหาและกระจกวิภวตันหาเชิญส่องดูให้พอใจเลยเจ้าค่ะรับรองว่าเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปเลย
1: กระจก3แบบคืออะไรกันนะแยกย้ายกันไปสำรวจเถอะฮึฮะฮะฮะเฮ้ยน่าสนุกจังเหมือนมีวิชาแยกร่างได้เลยฮึบฮึบนี่แน่นี่แน่นี่แน
7: ่โอ้ยตาลายเห็นแต่ตัวเองเต็มไปหมดใครยังไม่ชอบส่องกระจกอยู่
6: แบ่แบ่แบ่แบ่บื้อแบ่ตลกชะมัดเลยไอ้เอ๋ทำไมภาพในกระจกมัวๆไปล่ะเฮ้ยนั่นตัวเราอยู่ในกองซาลาเปาน่ากินสุดๆโหยแค่เห็นก็น้ำลายหกแล้วแถมได้กลิ่นหอมๆอีกข้าอยากกินไม่ไหวแล้ว
8: ติดกับกระจกกามตัณหาแล้วสินะตาเห็นซาลาเปาเกิดความอยากกินแถมยังคิดไปเองว่าได้กลิ่นหอมๆได้กินซาลาเปาอร่อยๆจริงๆอีกเจ้านี่ถูกกามคุณเล่นงานง่ายจริง
1: ๆฮึบฮะฮะฮะฮึบนี่แน่เฮ้ยฮะเฮ้ยเย้ข้าปราบปีศาจที่ทำร้ายพ่อกับแม่ได้แล้วในที่สุดเรา3คนก็ได้อยู่ด้วยกันข้าอยากให้พ่อกับแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปเลย
8: ติดกับกระจกภวตัณหาอย่างง่ายดายแค่ข้าสร้างภาพสิ่งที่เจ้าอยาก
7: เป็น
8: อยากให้คงอยู่ตลอดไปขึ้นมาหลอกเข้าหน่อยก็เชื่อซะแล้วเชิญหลงอยู่ตรงนี้ต่อไปเถอะ
7: ทำไมยิ่งเดินยิ่งงงทางออกจากห้องอยู่ตรงไหนกันเนี่ยฮึฮะเจ้าหมอนทองเจ้ากลับมาหาข้างั้นหรอเจ้าหมอนทองเอ้าฮะไม่นะเจ้าหมอนทองไม่เอาข้าไม่อยากเห็นภาพนี้ข้าไม่อยากเห็นเจ้าหมอนทองในสภาพนี้บอกให้หยุดฉายภาพนี้สักทีไงเล่า
8: โถโถโถน่าสงสารจริงๆเลยเห็นภาพสะเทือนใจเลยทนไม่ได้อยากให้มันสลายหายไปสินะนี่แหละเจ้าติดกับดักกระจกวิภวตัณหาเข้าให้แล้วเจ้าเด็กพวกนั้นหลงติดอยู่กับตัณหาจนไม่อยู่กับปัจจุบันแหมไม่รู้จักความน่ากลัวของ

0: ญหาซะแล้วซาลาเปาซาลาเปาข้าอยากได้ซาลาเปา
1: ตื่นได้แล้วซาลาเปาไม่มีอยู่จริงสักหน่อย
0: ไม่จริงนี่ไงซาลาเปาของข้าข้าจะกินซาลาเปา
1: เฮ้ยนั่นมันภาพลวงตาไม่ใช่ของจริง
0: เอ้
1: าดูชัดๆสิ
0: โอ้ยเจ็บนะเอ๋นี่มันกระจกนี่ซาลาเปาเมื่อกี้คือภาพลวงตาหรอ
1: ก็ใช่นะสิเจ้าน่ะโดนตันหาหลอกเข้าแล้ว
0: หาพลาดได้ไงเนี่ยจริงสิแล้วการกับศิลาล่ะเป็นไงกันบ้าง
1: ข้าก็ไม่รู้พี่ไปตามหาพวกนั้นกันเถอะไปเถอะ
0: เฮ้ยพวกมันหลุดออกมาจากการมาตันหาได้ยังไงกันเจ็บใจนะจริงสิยังเหลืออีก2คนต้องตามไปดูซะแล้ว
2: พ่อแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปนะข้าอยากอยู่กับพวกท่าน
0: ศิลาตื่นได้แล้วภาพในกระจกนั่นไม่ใช่ของจริงลืมตาขึ้นมองให้ชัดๆสิ
2: อย่ามายุ่งกับข้า
0: เอ้ย
3: ข้าไม่อยากเห็นหมอนทองตายข้าไม่ชอบเลย
1: นี่ออกจากที่นี่ได้แล้วเร็วเข้า
3: ข้าไม่อยากเห็นหมอนทองตายข้าไม่ชอบเลย
1: นี่มันภาพในอดีตที่สะท้อนสิ่งที่เจ้าไม่อยากเป็นต่างหากต้องสติแล้วมองให้ดีๆว่าตอนนี้เจ้าอยู่ที่ไหน
3: จริงด้วยนี่ข้าหลงตีพลอยตีพายกับภาพลวงตาเหรอเนี่ย
1: ก็ใช่นะสิจะถูกตันหาหลอกแล้ว
3: ฮะ
2: ทำอะไรตรงนี้เนี่ย
0: เจ้าถูกตันหาหลอกนะสิรีบไปเถอะห้องจะถล่มแล้ว
4: วิ่งแล้ว
0: เ
3: จ็บใจนักทั้งกามตันหาภวะตันหาและวิภวะตันหาหลอกพวกมันไม่ได้เลย
5: ไม่มีทางซะหรอกถ้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆต้องทำให้พวกมันหลงติดอยู่กับตันหาความทะยานอยากจนไปไหนไม่รอด
0: ฮะเฮ้ย
6: เฮ้ย
0: อะไรกันเนี่ย
7: แย่แล้วอยู่ๆทุกคนในสวนสนุกก็กลายเป็นตันหากันหมดเลยศิลาและเพื่อนๆจะทำอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป
0: ในตอนต่อไปพวกศิลาถูกกองทัพตันหาความทะยานอยากรุมร้อมเต็มไปหมดเว้ยจะหนีได้ยังไงกันเนี่ยถ้าอยากรู้อย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะครับ

0: นี้ก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะ
0: หนุนราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซตตี้โบ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน

เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับสมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้ 1. ระบบเปลือกอาคาร 2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 3. ระบบปรับอากาศ 4. อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน 5. การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร 6. การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BECจะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพพ.ได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

วัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์บอมก็จะมาสอนทุกคนนะคะทำการแทรกฟังก์ชันใน Google Sheet หรือว่า Excel Online กันนะคะโดยเนื้อหาในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการแทรกฟังก์ชัน10สูตรนะคะที่เป็นที่ยอดนิยมมากเลยนะคะ10สูตรที่คนใช้ Excel จะต้องรู้ภายในแค่10นาทีค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะค่ะเรามาดูสูตรแรกกันเลยนะคะสูตรที่1นะคะจะเป็นสูตรอะไรไปไม่ได้นอกจากการหาผลรวมนะคะหรือว่าซัมนั่นเองนะคะโดยปกติแล้วเราจะมีวิธีการแทรกฟังก์ชันอยู่2วิธีนะคะอันดับแรกเนี่ยก็จะต้องไปคลิกเซลล์ที่เราต้องการจะแสดงผลนะคะหลังจากนั้นนะคะเราไปที่ไอคอนตรงนี้นะคะที่เป็นไอคอนฟังก์ชันนะคะกดนะคะแล้วก็จะเห็นฟังก์ชันทั้งหมดที่อยู่ในนี้เต็มไปหมดนะคะในที่นี้เราต้องการหาผลรวมเนาะเราก็เลือกฟังก์ชันซัมได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกเซลล์ที่เราต้องการจะหาผลรวมนะคะในที่นี้นะคะจะเป็น1คอลัมน์อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็น2คอลัมน์อย่างนี้ก็ได้นะคะสมมุติว่าเราเลือก2คอลัมน์เสร็จแล้วเนาะเราก็กด Enter นะคะผลซัมก็จะปรากฏออกมานะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะเราสามารถที่จะเลือกเป็นเซลล์ได้ที่ไม่ใช่เซลล์ติดกันเนาะนะคะเราก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับค่ะเวลาเราจะแทรกฟังก์ชันนะคะวิธีทางลัดอีกวิธีหนึ่งก็คือสามารถที่จะพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เลือกเซลล์ที่เราต้องการจะซัมนะคะสมมติว่าตอนนี้อาจารย์เลือก D5 นะคะอีกเซลล์หนึ่งอาจารย์ก็เลือกD7นะคะ D5 นะD5 ก่อนเนาะแล้วก็บวกด้วย D7 แบบนี้นะคะแล้วก็กด Enter นะคะตรงนี้ก็จะเป็นการซัมแบบที่เซลล์ที่ไม่ติดกันนะคะก็จะมีประโยชน์สำหรับการเซลล์ที่มันไม่ติดกันเนาะวิธีนี้นะคะก็จะเป็นการรวมเป็นแนวตั้งที่เป็นคอลัมน์นะคะกรณีเราต้องการจะรวมเป็นแนวนอนบ้างนะคะก็สามารถที่จะเลือกฟังก์ชันแล้วก็ซัมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกเซลล์แนวนอนแบบนี้นะคะจากนั้นก็กด Enter นะคะสังเกตนะคะว่าโปรแกรมเนี่ยเขาจะ suggestion มาให้ว่าให้เราออโต้ฟิลไหมออโต้ฟิลในที่นี้นะคะก็คือเขาจะคำนวณมาให้เลยว่าเซลล์แถวถัดไปนะคะให้บวกกันณตำแหน่งเดิมแบบนี้นะคะถ้าเราต้องการเรากดเครื่องหมายถูกได้เลยนะคะทั้งหมดก็จะซัมมาให้เนาะโอเคมาถึงสูตรที่2นะคะก็คือเป็นซัมอีฟนะคะเป็นการหาผลรวมเฉพาะบางไอเทมกรณีนี้นะคะสมมุตินะคะอาจารย์ต้องการหาผลรวม product ที่เป็นคีย์บอร์ดแบบนี้นะคะว่าผลรวมของสินค้าที่เป็นคีย์บอร์ดขายไปแล้วเนี่ยราคาเท่าไหร่บ้างนะคะอันดับแรกเหมือนเดิมอาจารย์ก็คลิกที่ช่องที่ต้องการแสดงผลแล้วก็ไปเลือกฟังก์ชันนะคะในที่นี้เนี่ยไม่มีเนาะเราไปที่ all ได้เลยนะคะเลือก all ตรงนี้เนาะแล้วตรงนี้สูตรเขาจะเรียงมาตั้งแต่ A ถึง Z นะคะก็ต้องไปที่ตัว S เนาะ sum นะคะไปที่ตัว S sum if นะคะเลือกนะคะอันดับแรกก็จะต้องเลือกตัวที่เป็น range ทั้งหมดนะคะก็คือตรงนี้นะคะ range ทั้งหมดก็คือตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ทำการกด comma นะคะพอกด comma แล้วเนี่ยใครที่เหลี่ยของเราก็คือตัวที่เป็นคีย์บอร์ดแล้วก็เลือกเซลล์คีย์บอร์ดนะคะแล้วก็กดคอมมานะคะแล้วก็เลือกซัมเรนจ์อีกทีหนึ่งนะคะก็คือช่องนี้นะคะจากนั้นก็กด Enter นะคะเราก็จะได้ตัวผลลัพธ์ที่เป็นเฉพาะคีย์บอร์ดซึ่งก็คือ400บวก500นั่นเองเป็น900นะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความที่เราต้องการจะเป็นเงื่อนไขลงไปได้โดยที่ไม่ต้องอ้างอิงเซลล์เรฟเฟอร์เรนซ์นะคะในที่นี้ก็คืออาจารย์ต้องการให้พิมพ์คำว่าคีย์บอร์ดอาจารย์ก็พิมพ์คำว่าคีย์บอร์ดได้เลยนะคะแล้วก็กด Enter นะคะผลลัพธ์ก็จะได้เท่ากันค่ะนะคะต่อไปค่ะสูตรที่3ค่ะอันนี้เป็นสูตร
ยอดนิยมเช่นเดียวกันคือสูตรที่ชื่อว่า VLOOKUP นะคะเป็นการค้นหาข้อมูลตามไอเทมที่ต้องการในที่นี้นะคะต้องการหาข้อมูลนะคะที่เป็นเมาส์บีสินค้าที่เป็นเมาส์บีเนาะเราก็เหมือนเดิมค่ะไปที่แทรกฟังก์ชันแล้วก็หาคำว่า VLOOKUP นะคะตรงตัว V ท้ายๆตรงนี้นะคะวีลุคอัพนี้นะคะพอเลือกเสร็จแล้วนะคะอันดับแรกนะคะบอกว่าให้เราใส่เซิร์ชคีย์เลยนะคะเซิร์ชคีย์ที่เราจะใส่ตรงนี้ก็คือเป็นตัวเมาส์บีนะคะเมาส์บีนะคะหลังจากนั้นกดคอมม่าแล้วก็เลือกเลนส์ซึ่งตรงนี้เลนส์ที่เราจะต้องการก็คือต้องเป็นข้อมูลที่ควรที่จะครอบคลุมทั้งหมดเนาะเราจะไม่เลือกแบบเนี้ยเลือกเกินเนี้ยไม่ได้นะคะให้เลือกเฉพาะครอบคลุมที่มันเป็นข้อมูลที่เรามีนะคะแล้วก็กดคอมม่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นอินเด็กซ์ตัวอินเด็กซ์ในที่นี้ก็คือลำดับของคอลัมน์ตรงนี้อาจารย์ต้องการจะรวมราคาของเมาส์บีอาจารย์ก็ price ราคาเนี่ยเป็นคอลัมน์ที่3อาจารย์จะต้องใส่เลข3แต่ถ้าบางท่านนะคะต้องการ price ต้องการโค้ดไม่ต้องการ price ต้องการโค้ดตรงนี้ก็สามารถใส่เลข2ได้นะคะโอเคเนาะหลังจากนั้นนะคะก็เลือกคอมม่านะคะโปรแกรมก็จะแนะนำบอกว่าให้ใส่ east source ลงไปในที่นี้นะคะเราจะต้องใส่คำว่า fault ลงไปนะคะ fault แปลว่าข้อความจะต้องตรงกันทุกข้อความหมายถึงว่า mouse b จะต้องตรงกันหมดแต่ถ้าเราใส่คำว่า true เนี่ยตัวหนึ่งตัวที่ไม่ตรงกันอาจจะแสดงผลออกมาด้วยนะคะนี่คือเป็นเงื่อนไขที่จะต้องใส่นะคะถ้า false เป็นเงื่อนไขสำหรับข้อมูลที่ต้องตรงกันทุกตัวอักษรนะคะตัวเล็กตัวใหญ่จะต้องตรงกันหมดอย่างนี้นะคะอันนี้เนาะอาจารย์ใส่ false ลงไปแล้วก็กด enter นะคะก็จะปรากฏ product mouse b ในราคา300อันนี้ก็จะมีประโยชน์สำหรับการค้นหาข้อมูลตามไอเทมที่เราต้องการนะคะซึ่งจริงๆไอเทมมันอาจจะมีมากกว่านี้เนาะต่อไปมาถึงสูตรที่4ค่ะสูตรที่4ตรงนี้เป็นสูตรการหาการนับจำนวนนะคะนับจำนวนก็คือใช้สูตรที่ชื่อว่าเขานะคะเราก็ไปเลือกเลยค่ะไปเลือกที่ไอคอนตรงไอคอนแทรกฟังก์ชันนะคะแล้วก็เลือกเขาได้เลยเพราะว่าจะเป็นสูตรที่แนะนำอยู่แล้วนะสูตรที่แนะนำจะอยู่ข้างบนตรงนี้นะคะอ่ะเราก็กดแล้วก็เลือกเขาเฉพาะข้อมูลที่เราต้องการจะนับเราต้องการจะนับว่าราคาเนี่ยมันมีกี่ไอเทมนะเราก็ลากคลุมนะคะแล้วก็กด enter ก็จะปรากฏว่ามี6ไอเทมถูกต้องนะคะแต่ว่าเขาธรรมดาเนี่ยเราจะไม่เขาจะไม่นับข้อมูลที่เป็นตัวอักษรลองดูนะคะเนี่ยอาจารย์ทำใหม่นะคะอาจารย์ทำใหม่ตรงนี้ก็คือลากคลุมจริงๆมันต้องเป็น12ไอเทมเห็นไหมคะแต่ว่าฟังก์ชันเขาธรรมดาเขาจะไม่นับตัวอักษรนับแต่ตัวเลขนะคะทีนี้นะคะถ้าอยากนับตัวเลขต้องใช้อะไรต้องใช้เขา Aเขา A ไม่ได้อยู่ในฟังก์ชันแนะนำเนาะไปที่ออแล้วก็เลือกตรงนี้นะคะเขา A ก็จะอยู่นะคะถ้าไล่ตาม A ถึง Z เนี่ยก็จะหาให้เนาะอ่ะอันนี้นะคะก็แทรกเขา A นะคะพอเขา A ก็คือจากนั้นเนี่ยเลือกนะคะตัวเลือกคลุมส่วนที่เราต้องการจะนับได้ทั้งตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขนะคะพอเราคุมเสร็จแล้วปุ๊บกด enter เห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเป็น12นะคะถ้าต้องการจะนับตัวอักษรด้วยให้ใช้เขา A นะสูตรที่5นี้ก็คือเป็นที่ยอดนิยมมากๆเลยก็คือการหาค่าเฉลี่ยนะคะการหาค่าเฉลี่ยก็ตรงตัวเลยค่ะแทรกฟังก์ชันแล้วก็เลือกที่ average เลยนะคะแล้วก็เลือกคลุมนะคะช่องที่เราต้องการจะหาค่าเฉลี่ยแค่นี้เองเนาะกด enter ก็จะได้ค่าเฉลี่ยออกมานะคะที่6ค่ะสูตรการหาค่ามากที่สุดหรือว่า max แล้วก็การหาค่าน้อยที่สุดหรือว่า min นะคะมาดูอันแรกกันค่ะเราต้องการหาราคาที่มากที่สุดก็เลือก sum นะคะเลือกฟังก์ชันนะคะแล้วก็เลือกสูตรที่ชื่อว่า max นะคะหาค่าที่มากที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นนะคะให้ลากคลุมข้อความที่
เราต้องการจะหาค่าที่มากที่สุดนั้นๆนะคะกด enter ลงไปก็จะได้ข้อมูลออกมาเนาะอีกอันนึงค่ะก็คือถ้าต้องการหาค่าน้อยที่สุดก็เลือกแทรกแล้วก็เลือกฟังก์ชัน min นะคะลากคุมเหมือนเดิมแล้วก็กด enter นะคะอันนี้ก็จะมี

ประโยชน์สำหรับการหาข้อมูลที่มีปริมาณจำนวนมากเช่นเดียวกันเนาะสูตรที่7นะคะเป็นสูตรที่ชื่อว่า if นะคะอันนี้เป็นการสร้างเงื่อนไขการทำงานนะคะเราจะต้องการหาสมมติว่าตรงนี้อาจารย์ต้องการหาราคาที่ราคาของสินค้าที่น้อยกว่า500ให้พิมพ์คำว่า yes นะคะแต่ถ้าราคาของสินค้ามากกว่าหรือเท่ากับ500ให้พิมพ์คำว่า no นะคะมาทำยังไงนะคะก็เริ่มจากการที่เราไปทำการแทรกฟังก์ชันก่อนแล้วก็เลือก if นะคะ if พอเลือกเสร็จแล้วนะคะอันแรกเขาจะบอกว่าให้ใส่ logical expression ตรงนี้เราจะใส่ช่องเงื่อนไขก็คือมากกว่ากดช่อง reference ตรงนี้ก่อนก็คือราคาตรงนี้จะต้องน้อยกว่ากดเครื่องหมายน้อยกว่า500นะคะแล้วก็เครื่องหมายคอมม่าเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้ใส่ value if to ถ้าเป็นจริงถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงให้แสดงข้อความว่า yes นะคะจะต้องมี double quote ด้วยนะคะเพราะว่าอะไรที่เป็นข้อความจะต้องอยู่ในเครื่องหมาย double quoteนะคะกดเครื่องหมายคอมม่าถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จให้พิมพ์คำว่า no ค่ะเราก็ใส่เงื่อนไขให้เขาซะนะคะหลังจากนั้นกด enter นะคะพอข้อมูลเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถที่จะลากคุมลงมาได้นะคะการลากคุมลงมาเมื่อกี้ขั้นตอนแรกถ้าทุกคนจำได้นะคะเราสามารถคลิกเครื่องหมายถูกแล้วออโต้ฟิลก็ได้แต่อีกวิธีการนึงนะคะเราเอาเมาส์ไปชี้ตรงมุมขวาตรงเนี้ยตรงจุดแล้วก็ลากลงมาค่ะก็จะสามารถทำการหาได้เหมือนกันนะคะหาผลลัพธ์เป็นการดึง reference ลงมาจนถึงข้อมูลที่เราต้องการได้เหมือนกันนะคะลองเช็คดูก่อนว่าเงื่อนไขเป็นจริงไหมนะคะเมื่อกี้เราบอกว่าเงื่อนไขราคาน้อยกว่า500เราให้พิมพ์ yes นะคะหรือถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ500ให้พิมพ์ no เงื่อนไขก็ถูกต้องกรณีเราต้องการเปลี่ยน logical test นะคะ logical test ตรงนี้ก็มีเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับแบบนี้นะคะหรือว่าไม่เท่ากับกรณีนี้ถ้าเกิดเป็นไม่เท่ากับบ้านจะพิมพ์ยังไงไม่เท่ากับก็จะต้องใส่เครื่องหมายแบบนี้นะคะบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะคะเครื่องหมายแบบนี้จะต้องเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกว่า logical test แบบไม่เท่ากับนะคะแล้วก็กดลงไปแบบนี้นะคะก็จะเปลี่ยนเงื่อนไขได้ตามที่เราต้องการเนาะสูตรที่8เป็นการเชื่อมข้อความค่ะกรณีเราต้องมีรหัสสินค้า1กับรหัสสินค้า2ที่เราจะต้องการเชื่อมข้อความนะคะสูตรที่เราจะใช้ก็คือชื่อว่า concatenate นะคะไปที่ฟังก์ชันเช่นเดียวกันอแล้วก็ไปที่ตัว C นะคะเลือก concatenate นะคะตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะไม่ยากเลยค่ะก็เขาบอกว่าอันแรกให้คลิกที่สตริง1ก็คือข้อความช่องที่1นะคะแล้วก็คอมม่าตามด้วยข้อความช่องที่2แบบนี้นะคะแล้วก็กด enter ได้เลยก็จะเป็นการเชื่อมข้อความที่1กับข้อความที่2เข้าด้วยกันกรณีรหัสสินค้าอยู่คนละคอลัมน์แบบนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะอันนี้เราสามารถที่จะลากคุมลงมาได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็ถ้าต้องการที่จะใส่เครื่องหมายพิเศษลงไปเราก็ใส่คอมม่านะคะแล้วตามด้วยดับเบิลโคดแบบนี้นะคะอาจจะใส่เครื่องหมายแดทเพื่อให้เป็นการเบรกว่าอันนี้รหัสสินค้า1รหัสสินค้า2ก็ใส่เครื่องหมายคอมม่าขั้นไปแล้วเราก็ enter เห็นไหมคะตรงนี้ก็จะแทรกออกมาเป็นมีขีดมีแดทด้วยเนาะสูตรที่9ค่ะเป็นคำสั่ง today นะคะก็คือกรณีที่เราต้องการให้ข้อมูลมันเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเราต้องการวันที่ปัจจุบันนะคะสามารถที่จะแทรกฟังก์ชันได้เลยนะคะวิธีการนะคะของการแทรกฟังก์ชัน today นะคะก็จะมีประโยชน์ตรงที่เราต้องบางเอกสารเนี่ยเราต้องการให้มันแสดงข้อมูลที่เป็นวันที่ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลานะคะก็สามารถที่จะแทรกคำสั่งนี้ลงไปได้โดยใช้ชื่อคำสั่งว่า today นะคะ

เราเลือกฟังก์ชันแล้วเราก็กด enter ได้เลยนะคะในที่นี้นะคะก็จะมีข้อมูลที่ออกมาเป็น format ที่เป็น default ของเครื่องอยู่ตอนนี้ default ของเครื่องก็คือมีวันที่มีเดือนแล้วก็มีปีคริสต์ศักราชนะคะถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยน format ตรงนี้นะคะเราก็เลือกไปที่ format แล้วก็number นะคะหลังจากนั้นไปที่ custom date and time เห็นไหมคะก็จะมีตัวอย่างที่บอกว่าเราจะเอารูปแบบไหนเนาะในที่นี้นะคะก็จะมีหลายรูปแบบมีวันที่แล้วก็เป็นตัวเลขมีเดือนที่เป็นตัวอักษรนะคะสมมุติว่าอาจารย์ต้องการที่เป็นตัวเลขทั้งหมดมีทั้งวันเป็นตัวเลขเดือนเป็นตัวเลขแล้วก็ปีเป็นตัวเลขอาจารย์ก็คลิกตรงนี้แล้วก็กด apply ได้เลยนะคะก็คือสามารถเลือก format ได้นะคะทีนี้ถ้าเราต้องการที่ให้เขาเซฟเป็นค่าคงที่ไปเพราะบางทีเราปิดแล้ววันพรุ่งนี้เรามาเปิดมันก็จะเป็น today ของวันพรุ่งนี้อย่างเงี้ยก็จะไม่ผิดวัตถุประสงค์นะคะเราก็จะไม่สามารถที่จะดูได้ว่าเอกสารนี้มีการแก้ไขล่าสุดได้วันไหนกรณีนี้ให้เราคลิกขวาแล้วก็ copy นะคะเสร็จแล้วก็มาวางนะคะเป็นในรูปแบบของ Page Special แบบนี้เลือกเป็น Value Only แบบนี้นะคะตรงนี้พอเซฟปุ๊บข้อความถ้ามาเปิดวันพรุ่งนี้ก็จะไม่เปลี่ยนเป็นวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นข้อความคงที่ไปเลยนะสูตรสุดท้ายค่ะสูตรที่10เป็นการเปลี่ยนตัวอักษรนะคะจากพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์เล็กนะคะหรือตัวอักษรที่ปะปนกันอยู่ทั้งตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่แต่ต้องการจะเปลี่ยนเป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดจะใช้คำสั่ง upper นะคะก็ไปที่ตัวที่เป็นฟังก์ชันนะคะแล้วก็เลือก upper นะคะนี่นะคะ upper แล้วก็เลือกช่องที่เป็นข้อความที่เราต้องการจะเปลี่ยนจากนั้นก็กด enter นะคะตรงนี้เราสามารถที่จะลากคลุมมาได้เลยเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์เล็กก็เลือกฟังก์ชันที่ชื่อว่า lower นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกช่องที่เราต้องการจะเปลี่ยนเช่นเดียวกันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดแล้วก็ลากคลุมลงมาค่ะเสร็จแล้วค่ะ10สูตรที่คนใช้ Excel จำเป็นต้องรู้ภายใน10นาทีต้องบอกว่ามันเป็นประโยชน์มากๆนะคะซึ่งถ้าเกิดใครไม่ใช้เนี่ยอาจารย์มองว่าขาดทุนเลยเพราะว่าข้อมูลที่มันมีมหาศาลแล้วเราต้องการที่จะใช้การคำนวณนะคะซึ่งนอกจากจะเสียเวลาแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราคำนวณ AI อาจจะมี human error เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะคะให้มาลองฝึกฝนลองทำกันดูไม่ยากนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในบทเรียนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

อาคาร70ปีพพ.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดล

0: พลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Designหรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flowโดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Buildingอย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ุ้งมันก็สวยดีเหมือนกันเนี่ยแต่มันจะเหมาะกับเสื้อเราหรือเปล่าโอ้คุณยายขอโทษนะครับ
1: ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
0: สวัสดีนะครับน้องๆวันนี้เป็นไงบ้างฮะเสื้อใหม่พี่ต้อมเนี่ยดูเท่มากเลยใช่ไหมฮะมันอาจจะไม่แอดเวนเจอร์สมกับความเป็นคิดวิทย์เท่าไหร่นะครับแต่ต้องบอกน้องๆนะครับว่าเส้นใยที่ถักทอบนเสื้อของผ้าพี่ต้อมเนี่ยดูดีใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่ามันคืออะไรมันก็คือเส้นไหมนะครับที่ถูกทอผ้าขึ้นบนกี่ทอผ้านี้และมีต้นกำเนิดมาจากดักแด้ของหนอนนั่นเองครับ

น้องๆครับแล้วที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับเป็นห้องเลี้ยงใหม่ครับจะเป็นยังไงตามพี่ท็อปเข้ามานะครับน้องๆเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะครับอันนี้คือหนอนหรือว่าหนอนไหมนั่นเองกำลังกินใบไม้อย่างอร่อยอร่อยเลยทีเดียวพอระยะเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับก็จะเปลี่ยนนี่ครับเปลี่ยนร่างนะครับในการชักใหญ่กลายเป็นดักแด้สีทองแบบนี้ครับผมสวยงามใช่ไหมล่ะครับสักระยะหนึ่งเช่นกันนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นผีเสื้อมอสและน้องๆเห็นไหมครับเส้นสีเหลืองทองอร่ามแบบนี้นะครับที่เรานำไปทำเป็นเสื้อผ้านั่นเองครับคราวนี้น้องๆมาดูกันใกล้ๆนะครับถ้าพี่ท็อปนำเส้นใยจากดักแด้ไหมมาโดนความร้อนจะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันครับพี่ท็อปก็จะนำบิ๊กเกอร์นะครับมาวางแล้วก็ใส่น้ำประมาณนี้นะครับแล้วก็จุดไฟ

ความร้อนนะครับจะทำให้กาวเซเรซินที่อยู่ในเส้นไหมนะครับละลายออกมาและเมื่อมันละลายออกมาแล้วเนี่ยพี่ท็อปจึงสามารถใช้แท่งคนสานนะครับในการทำให้เส้นใยเนี่ยพันในลักษณะนี้ได้และนี่ครับก็เป็นที่มานะครับของความแข็งแรงทนทานและก็ความแวววาวของเส้นไหมนั่นเองครับและแน่นอนที่สุดครับวันนี้เรื่องราวของเส้นไหมนะครับต้องกลายมาเป็นภารกิจที่สำคัญให้กับผู้เข้าแข่งขันในรายการคิดวิทย์อย่างแน่นอนแต่จะสนุกสุดมันแค่ไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

าตื่นเต้นขนาดนี้นะครับน้องๆที่อาสามาคิดวิทย์พิชิตภารกิจเส้นไหมต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับขอเชิญพบกับน้องๆทีม Science

0: ยินดีต้อนรับน้องๆทีม Science Seal เข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับต้องบอกน้องๆไว้ก่อนครับว่ารายการคิดวิทย์เนี่ยมาจังหวัดขอนแก่นนะครับแน่นอนที่สุดจังหวัดนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องเกี่ยวกับผ้าไหมเส้นไหมเป็นอย่างมากเลยนะครับต้องถามน้องๆกันก่อนมีความรู้จักเกี่ยวกับเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับอ่ะน้องอุ๊บอิ๊บ
1: มากค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างรู้จักยังไงบ้างครับ
1: รู้จักตั้งแต่วิธีการเอาตัวไหมมาทำผ้าค่ะ
0: อุ้ยอันนี้คือรีเสิร์ชข้อมูลมาก่อนหรือเปล่าร
1: ีเสิร์ชค่ะ
0: ค้นคว้าข้อมูลมาก่อนใช่ไหมครับอ่ะน้องหลิวรู้จักผ้าไหมหรือเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับ
2: ก็พอรู้จักค่ะ
0: พอรู้จักบ้างเห็นจากไหนเอ่ย
2: เลี้ยงหนอนไหม
0: เลี้ยงหนอนไหม
2: ดูเขาเลี้ยงหนอนค่ะ
0: เคยไปดูมาด้วยใช่ไหมโอ้อันนี้นี่เรียกได้ว่าเนี่ยหาข้อมูลมาค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับอ่ะน้องนุ่น
3: ก็พอปานกลางค่ะก็พอรู้บ้างค่ะ
0: ก็พอรู้บ้างแล้วเคยเห็นคนใส่เสื้อไหมคุณพ่อคุณแม่ใส่ไหม
3: ใส่ค่ะเวลาไปออกงานเนี่ยค่ะแบบไปงานประชุมพวกต่างจังหวัด
0: ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราคิดว่ายังไงครับสวยหรือไม่สวย
3: สวยค่ะแล้วก็พิถีพิถันในการทำมากค่ะ
0: ดีมากนะครับต่อไปครับน้องไอซ์ครับรู้จักผ้าไหมหรือว่าเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับ
4: พอสมควรค่ะ
0: ยังไงเอ่ยเคยเห็นไหม
4: ไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่าค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็เคยเห็นคุณยายใส่ชุดใหม่ไปออกงานมั่งค่ะ
0: แล้วสวยไหมเราชอบไหมครับ
4: สวยค่ะ
0: โอเคน้องต้นกล้าครับ
5: พอได้ครับ
0: พอได้ใช่ไหมครับแล้วรู้จักมากน้อยขนาดไหน
5: รู้จักแบบอาหารของไหมตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยครับลักษณะมันเป็นยังไงครับ
0: น้องๆทั้ง5คนนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าผ้าไหมเนี่ยที่ผลิตจากเส้นไหมเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามแต่ใครจะรู้ครับนอกจากความสวยงามแล้วนะครับผ้าไหมหรือเส้นไหมเนี่ยยังแฝงไปด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งอีกถ้าอยากจะรู้ว่าน่าทึ่งขนาดไหนไปฟังภารกิจกันครับ
6: ให้น้องๆช่วยกันทำมัดเส้นไหม3สีที่มีคุณภาพพร้อมนำไปทอเป็นผ้าไหมได้โดยจะต้องทำตามกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นเลี้ยงไหมไปจนเสร็จสิ้นได้เป็นเส้นไหมทั้ง3มัด3สีฟังดูแล้วเหมือนจะสั้นๆง่ายๆคล้ายกับว่าเส้นชัยอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่จริงๆแล้วระหว่างทางมีอะไรให้น้องๆต้องฟันฝ่ากันอีกเยอะภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้บอกได้คำเดียวว่าท้าทายจริงๆ
0: ขั้นตอนแรกของการเริ่มทำภารกิจนะครับให้น้องๆเนี่ยต้องไปหาอาหารให้กับหนอนซึ่งพี่ต๊อบก็มีตัวอย่างนั่นก็คือนี่ใบหม่อนนั่นเองนะครับแต่น้องๆเนี่ยต้องหาใบหม่อนคุณภาพดีที่สามารถเลี้ยงหนอนได้มากถึง 10,000 ตัวหลังจากนั้นนะครับน้องๆถึงจะทำขั้นตอนในการทำเส้นไหมต่อไปได้นะครับอ่ะรับไปเป็นตัวอย่างเลยนี่ดูกันดีๆนะครับถามน้องพร้อมที่จะทำภารกิจกันหรือยังครับ
7: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้น้องโชคดีพี่ต๊อบเอาใจช่วยอย่างเต็มที่เริ่มได้เลย
8: เฮ้ยใส่ยังไงล่ะเนี่ย
9: ใส่ง่ายๆเองไปตามนี้นะ
10: เขาเอากรรไกรนั่นแหละใช้ง่ายที่สุดแล้ว
7: สู้
6: หลังจากสำรวจใบหม่อนที่พี่ต๊อบให้มาน้องๆก็ไม่รอช้าพุ่งตรงสู่แปลงปลูกต้นหม่อนทันทีแต่ในศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้มีแปลงปลูกต้นหม่อนอยู่ตั้งหลายสายพันธุ์หลายขนาดแล้วแบบนี้จะรู้ได้ยังไงล่ะครับน้องๆว่าหนอนไหมชอบกินใบหม่อนแบบไหน
3: ภารกิจที่พวกหนูได้รับก็คือช่วยกันทำเส้นมัดไหมได้ให้ได้3สีค่ะก็ตื่นเต้นกลัวทำไม่ได้ค่ะกำลังเก็บใบหม่อนเพื่อให้ไปเป็นอาหารของหนอนไหมในโรงเพาะเลี้ยงค่ะไอ้เราต้องเลือกแบบเนี้ยอันใหญ่ๆเขียวๆอย่างเงี้ย
11: ดูข้างหลังมันดี
3: ต้องดูข้างหลังว่ามันสมบูรณ์ขนาดไหน
11: อันนี้มัน
3: แล้วก็ระวังยางมันด้วยล่ะ
12: ก็คือแบ่งกลุ่มอีกคนก็ไปทำอีกโซนนึงไปเก็บอีกโซนนึงอีกคนก็ไปเก็บอีกโซนนึงค่ะ
13: ก็ไม่ยากนะคะแต่ว่ามันเหนื่อยค่ะเหนื่อยตรงที่ไปเก็บใบหม่อนนะคะ
12: ก็เยอะพอประมาณแล้วค่ะ
14: น้องหนอนหนึ่ง
15: พี่โย
16: อันนี้ได้ปะเนี่ย
14: แบบว่า
15: อันตรงนี้มันใบ
14: นอนตัวเล็กทำไม
15: อันนี้เลี้ยงสำหรับวัย2
14: อันนี้ก็ไม่ได้
15: ครับอันนี้ก็ไม่ได
14: ้แกไปเก็บมาหรือเปล่าต้นกล้า
6: หนอนไหมวัยรุ่นที่เติบโตเข้าสู่ระยะที่4ไม่กินใบหม่อนอ่อนแบบนี้ต้องแก้ปัญหาแล้วครับ
12: ก็พี่เขาบอกว่าไม่ต้องเก็บใบอ่อนเพราะว่าใบอ่อนจะเป็นอาหารของวัยที่2วัยที่3แล้วก็คือเราต้องเก็บใบที่แก่ๆเข้มๆค่ะเพื่อจะเป็นอาหารวัยที่3ที่4ค่ะ

0: ิงแล้ว
1: 2-3 คนให้ใบหม่อนนอนกินส่วนอีก 2-3 คนก็หั่นใบหม่อนเตรียมใบหม่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: วิ
3: อาลิวขอทำ
0: ต่อไปมาหั่น
1: ใบหม่อนก็ให้กระจายไปทั่วอันนี้ค่ะให้มันกินได้เสมอกัน

0: น้องๆครับความจริงแล้วนะครับหม่อนหรือต้นหม่อนเนี่ยก็คือมัมเบอรี่นั่นเองครับประโยชน์ของมันเนี่ยมีมากมายเลยนะครับใบเนี่ยก็ให้ไหมนะครับในการกินและมีสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่ชอบมากนั่นคือนกกระจอกเทศนั่นเองนะครับประโยชน์ของมันเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ใบครับต้นของมันนะครับหรือว่ารากเนี่ยก็สามารถนำไปทำเป็นสมุนไพรได้และที่สำคัญและอร่อยมากที่สุดนั่นก็คือผลของมันนั่นเองครับผลมัมเบอรี่มันอร่อยได้ใจจริงๆนะครับแต่ตอนนี้เราต้องไปติดตามชมกันก่อนครับว่าน้องๆเขาจะต้องทำขั้นตอนอะไรต่อไปหลังจากที่เขาเก็บมอนไปให้หนอนได้กินกันแล้วครับไปติดตามกันเลย
1: เสร็จแล้วป้าเอ้ยต่อไปก็สาว
2: อุ๊ย
1: ค่อยๆค่อยๆนะ
3: ด้วยการสังเกตลองผิดลองถูกทำให้เกิดการเรียนรู้จนน้องๆเข้าใจว่าหนอนไหมที่เติบโตขึ้นมาในแต่ละระยะก็จะชอบกินใบหม่อนที่มีความแก่ความอ่อนแตกต่างกันไปการเรียนรู้ครั้งนี้ทำให้น้องปฏิบัติภารกิจขั้นแรกคือการให้อาหารหนอนไหมได้สำเร็จและสิ่งที่ได้รับก็คือรังดักแด้ของหนอนไหมสีเหลืองทอง1กะละมังใหญ่แล้วจะเอาไปทำยังไงต่อกันนะ
1: แล้วก็จะไปสาวไหมค่ะ
4: เมื่อหนอนไหมโบยวินออกจากดักแด้มันจะกลายเป็นผีเสื้อกลางคืนตัวนี้ไหมเป็นผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งพวกมันจะออกไข่ฟองเล็กๆเป็นจุดสีขาวอยู่บนใบไม้หลังจากนั้น 10-12 วันหนอนไหมตัวเล็กๆก็จะฟักออกจากไข่พวกมันจะกินใบหม่อนเป็นอาหารและลอกคราบทั้งหมด4ครั้งจนเข้าดักแด้สร้างเส้นใยที่เราสามารถนำไปทอเป็นผ้าไหมที่สวยงามได้นอกจากรังไหมสีเหลืองทองที่เห็นอยู่นี้ยังมีสัตว์ที่ให้เส้นใยซึ่งสามารถนำมาทอเป็นผ้าได้อยู่อีกหลายชนิดเช่นขนแกะเส้นใยของแมงมุมสีทองหรือเจ้าหนอนไหมป่าที่มีชื่อเรียกว่าไหมอีรี่ที่มีรังดักแด้เป็นสีขาวแวววาวก็เป็นที่นิยมนำเส้นใยของมันมาทอเป็นผ้าเช่นกัน
3: หลังจากน้องๆได้รับตัวไหมสีเหลืองทองมาแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องต้มไหมและสาวไหมโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติได้ทำการสาธิตวิธีให้น้องๆดูกันแล้ว1รอบน้องแต่ละคนก็ตั้งใจเก็บรายละเอียดกันตาไม่กระพริบ

0: ยาว
1: พอแล้วพอแล้วเมื่อกี้มันจะไปแล้วเออเอาประมาณนี้แล้วไปเลย
2: เอา20เอาลงสิ
3: น้อง
2: อ
3: ยากเอาหอนใหม่มา
2: 60ไปแล้ว
3: 20
2: มา20
1: 20โอเคกระบะที่3ไม่พอ50ไปเลย
4: การชั่งวัดรังไหมของน้องๆอาจจะกินเวลาไปนานสักหน่อยแต่วิธีนี้ก็จะทำให้น้องๆสามารถผลิตเส้นไหมที่มีขนาดเท่ากันได้มาตรฐานทั้ง3หม้อน้องๆใส่รังไหมลงไปในหม้อ120รังจะได้เส้นไหมขนาดที่ต้องการคือ120ดีเนี่ยทางเทคนิคถือว่าทำได้ดีคราวนี้ก็เหลือแต่ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติจริงเริ่มสาวไหมกันได้เลยครับน้องๆ
1: ทำความสะอาดคือต้องเอาเยื่อที่หุ้มข้างนอกของรังไหมเอาออกให้หมดเลยค่ะ

0: ึกยากค่ะมันต้องดูว่าเส้นใยมันจะพันกันหรือว่ามันจะขาดเมื่อไหร่แล้วก็ต้องคอยดูว่าเมื่อรังไหมตัวไหนมันจะบางหรือไม่บางแล้วก็ต้องเติมอีกเท่าไหร่ค่ะค่ารังไหมที่จะขาดก็คือว่ามันจะเป็นสีขาวๆแล้วก็จะเห็นตัวของไหมขึ้นเยอะก็เป็นการเอาออกก็ต้องใช้ช้อนตักเอาตัวที่ซีดๆเอาออกมาแล้วก็เพิ่มตัวสีเหลืองๆเข้าไปใหม่แล้วก็เอากดลงน้ำเพื่อให้มันเป็นใยเป็นกันต่อ
1: เมื่อสาวไหมได้คล่องแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือตามหาสีย้อมแล้วในสวนที่เต็มไปด้วยต้นไม้อย่างนี้จะมีสีย้อมผ้าอยู่ตรงไหนกันเนาะ
2: 3สีมีสีน้ำตาลสีเขียวสีแดงครับอ๋อเจ้าหน้าที่เขาบอกมาครับสีของฝักคูณเนี่ยก็จะใช้สีน้ำตาลในการทำแล้วก็สีเขียวก็ใช้ใบหูกวางหรืออื่นๆก็ได้ที่ถึงอ่ะหาอันดีๆดิเจอแล้วไม่ต้องโยนละนี่ไง22ต้องหาอีก8อันโอ้
3: มีต้นไม้อีกหนึ่งชนิดนะครับที่สามารถสร้างสีสันให้สวยงามได้นั่นก็คือต้นคูนฝักของมันนะครับนำไปย้อมไหมนะฮะให้เกิดเป็นสีน้ำตาลนะครับซึ่งน้องๆทีมแซนซิลเขาก็ใช้เหมือนกันนะครับพี่ต๊อบจะลองหักให้ดูว่าข้างในเนี่ยจะมียางครับสีน้ำตาลแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่ต๊อบอยากให้น้องๆเนี่ยสังเกตธรรมชาติรอบตัวนะครับเพราะว่ามันเนี่ยยังแฝงสีสันที่สวยงามให้น้องๆได้ศึกษาอีกมากมายเลยครับ
2: เย้เพื่อนเพื่อนหาวัตถุดิบมาครบแล้วดูสิอันนี้ใบหูกวางที่เอาไว้ทำสีเขียวแล้วก็ฝักคูเนี่ยเอาไว้ทำสีน้ำตาลแล้วก็เหลือแค่เบิกประดู่เอาไว้ทำสีแดงก็ให้เพื่อนตอนนี้ให้เพื่อน3คนมาปั่นรวมผมด้วยนะครับแล้วก็อีก2คนไปหาสีแดงครับ
1: ด้วยความพยายามที่มุ่งมั่นและอดทนน้องๆก็ได้ม้วนไหมสดมา3ม้วนสวยงามแล้วมาดูด้านสีย้อมกันบ้างน้องๆเลือกส่วนต่างๆของพืชที่แตกต่างกัน3ชนิดคือใบหูกวางฝักคูณและเปลือกต้นสะเดาที่น้องๆคิดว่ามันจะให้สีเขียวน้ำตาลและสีแดงอิดแต่พืชเหล่านี้จะให้สีสันตามที่น้องๆคิดได้หรือเปล่านั้นต้องมาลุ้นกันในขั้นตอนสุดท้ายการย้อมสี
4: ส่วนต่างๆของพืชพันธุ์เหล่านี้สร้างสีสันได้น่าทึ่งจริงๆสีธรรมชาติส่วนใหญ่ได้จากพืชในส่วนของเปลือกไม้ใบไม้ลูกไม้รากไม้และยางไม้อย่างเช่นรากต้นยอดอกคำฝอยสีน้ำเงินจากต้นครามสีเหลืองจากแก่นขนุนขมิ้นชันสีดำจากลูกมะเกลือสีชมพูจากต้นฟางเป็นต้นถึงแม้สีธรรมชาติเหล่านี้จะไม่ได้ให้สีที่โดดเด่นเหมือนกับสีสังเคราะห์แต่มันก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อผู้สวมใส่ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ดังนั้นจึงมีการคิดค้นวิธีการย้อมสีธรรมชาติให้ติดทนนานและได้สีที่สดยิ่งขึ้นโดยนำน้ำที่มีค่าเป็นกรดจากธรรมชาติได้จากการต้มน้ำกับใบส้มเซี่ยวมาผสมลงในหม้อย้อมสีที่เราต้องการเพื่อให้กรดทำปฏิกิริยากับเส้นไหมจนสีสามารถแทรกซึมเข้าไปในเส้นไหมได้ดียิ่งขึ้นเราก็จะได้เส้นไหมสีธรรมชาติที่สวยงามและทนทาน

0: และตอนนี้นะครับก็ใกล้หมดเวลาขึ้นมาเต็มทีแล้วครับก็อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะผลิตเป็นผืนผ้าไหมที่สวยงามครับนั่นก็คือการตากไหมนั่นเองแต่ตอนนี้ครับเราต้องลุ้นกันอย่างมากเลยนะครับว่าเส้นไหมที่น้องๆเขาผลิตขึ้นมาแบบนี้นะครับจะมีคุณภาพพอที่จะเข้าเครื่องทอไหมที่เป็นผืนผ้าหรือเปล่าอันนี้เราต้องติดตามชมกันให้ดีครับ
1: ผมคิดว่าสำเร็จครับถ้าเชื่อว่ามันได้มันก็ได้ถ้าเชื่อว่ามันไม่ได้

0: และตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับนั่นคือการให้ผู้เชี่ยวชาญนั่นคือคุณยายหลิงนะฮะในการตรวจสอบครับว่าเส้นไหมของน้องๆเนี่ยจะสามารถนำไปเข้าเครื่องทอผ้าได้หรือเปล่าอันนี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านครับ
1: อันนี้มันบ่มีปมเนี่ยเข้าได้อยู่ค่ะ
0: มันก็เข้าได้อยู่แต่ว่าก็คือปัญหาตอนนี้คือว่าเส้นมันค่อนข้างเล็กใช่ไหม
1: เส้นมันเล็กแต่มันเป็นไหมบ่กลม
0: ไหมไม่กลมด้วยไหมแตกอยู
1: ่มันไม่ละเอียด
0: มันไม่ละเอียดด้วย
1: ควรค่ะ
0: ไม่แตกไม่กลมไม่ละเอียดแล้วภารกิจจะผ่านหรือเปล่าเราต้องลุ้นกันครับโอ้ย

คุณยายครับตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่สำคัญแล้วฮะผมอยากให้คุณยายเนี่ยได้ลองแล้วก็สรุปให้ผมนิดนึงว่าเส้นไหมที่น้องๆได้ทำขึ้นมาเนี่ยสามารถทอได้หรือเปล่าครับ

0: ยายครับสรุปว่าเส้นไหมที่น้องๆทำมานั้นนะครับใช้ได้หรือไม่ได้ครับ
1: ได้ค่ะใช้ได้อยู่ค่ะ
0: ถ้าใช้ได้ก็แปลว่าวันนี้น้องๆทำภารกิจสำเร็จหรือผ่านนั่นเองครับเย้สุดยอดภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราและในที่สุดนะครับผืนผ้าไหมของน้องๆเนี่ยก็ทำได้สำเร็จวันนี้ครับต้องถามน้องๆเลยได้เรียนรู้อะไรบ้างครับอ่ะน้องหลิว
2: ได้เรียนรู้การทำผ้าไหมการสาวไหมแล้วก็เลือกใบหมอนไปให้นอน
0: โอ้โหก็คือกระบวนการตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่ไหมอ่ะน้องอุ๊บอิ๊บ
3: ต้องเลือกใบหมอนที่แข็งแล้วไม่อ่อนเกินไปเพราะว่าตัวใบหมอนจะได้กินได้อย่างสะดวกค่ะ
0: โอ้นะครับอ้าวน้องนุ่น
4: ได้เรียนรู้การเข้าร่วมกลุ่มแล้วก็การรวมพลังในกลุ่มด้วยค่ะว่าต้องสามัคคีกันยังไงบ้างค่ะ
0: การทำงานกันเป็นทีมนั่นเองใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
0: อ่ะน้องต้นกล้า
5: ได้เรียนรู้จากการสาวไหมต้องสีผ้าแล้วก็ตากแดดเยอะมากเลยครับตอนนี
0: ้โอเคน้องไอซ
6: ์ได้เรียนรู้เรื่องใบหมอนว่าใบขนาดไหนควรที่จะให้นอนใบไหนกินมั่งแล้วก็เรียนรู้เรื่องความสามัคคีการทำงานเป็นทีมค่ะ
0: ดีมากๆเลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับน้องนั่นก็คือกระบวนการที่เราได้เรียนรู้วิธีการสร้างผ้าไหมขึ้นมาในแต่ละผืนนั่นเองและที่สำคัญนะเราไม่ต้องใช้เครื่องจักรนะครับหรือว่าสารเคมีอันตรายเลยเราเพียงแค่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่บวกกับความคิดสร้างสรรค์เราก็สามารถสร้างเป็นผ้าผืนไหมที่สวยงามใช่ไหมครับเด็ก
7: ๆใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ประเทศใดที่ได้ชื่อว่าเป็นคนค้นพบเส้นไหมจากหนอนไหมและนำมาทอเป็นผ้าไหมเป็นประเทศแรกของโลกส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบโดนใจทีมงานนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลและสำหรับผู้ที่อยากร่วมสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัคร Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปประจนภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับผ้าไหมนะครับ
7: ความพยายามอยู่ที่ไหมความสำเร็จอยู่ที่ผ้าเย
0: ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
7: คิดวิทย์
0: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทาง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้ว
0: บอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
1: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้ว
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มันได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันก็เลยจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้น
1: แล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิแล้วประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โห
1: เฮ้ย
2: นี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
1: ว้าวโอ้โหแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อละเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไม่ว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห
2: ว้า
0: คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลาย

0: ชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกกับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นบ้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
2: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
1: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
2: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
4: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
2: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
1: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วย2มือของพวกเราทุกคน
2: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

ก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารของปลาก่อนนะคะการกินอาหารของปลาแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าปลาหางนกยูงนะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำสังเกตจากปากปลาหางนกยูงได้เลยนะคะว่าปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำเนี่ยปากจะเชิดขึ้นทางด้านบนในขณะที่ปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำอะค่ะปากจะอยู่ทางด้านล่างของลำตัวเช่นปลาหมูตัวนี้นะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำค่ะสำหรับปลาที่กินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำนะคะก็คือปลาทองนะคะสังเกตจากปากปลาทองได้นะคะว่ามันจะเป็นลักษณะที่เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นก็คือปลาชนิดนี้จะกินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำโครงสร้างของปลาที่มีความแตกต่างกันก็จะกินอาหารที่แตกต่างกันด้วยดังนั้นเรามาดูชนิดของอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำกันนะคะชนิดแรกที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือเรื่องของอาหารมีชีวิตตัวอย่างของอาหารมีชีวิตในวันนี้ก็คือไรทะเลนะคะอีกตัวนึงก็คือกุ้งฝอยซึ่งเป็นกุ้งน้ำจืดอาหารมี

จากอาหารมีชีวิตเข้าไปสู่ตัวปลาได้ก็คือเราจะมีการให้อาหารแช่แข็งนะคะตัวอย่างวันนี้ก็คือหนอนแดงแช่แข็งค่ะการที่เราแช่แข็งหนอนแดงเนี่ยก็จะทำให้ปรสิตที่เกาะอยู่บนหนอนแดงตายด้วยเวลาที่เราให้อาหารแช่แข็งกับตัวปลาแล้วก็จะลดภาวะของการติดเชื้อปรสิตภายนอกได้ด้วยค่ะในเมื่อเรารู้จักเรื่องของอาหารมีชีวิตมาแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของอาหารที่ไม่มีชีวิตหรือว่าอาหารเม็ดนะคะซึ่งอาหารเม็ดเนี่ยก็จะเหมาะสมกับชนิดและก็การกินอาหารของปลาที่แตกต่างกันไปลักษณะเม็ดหรือว่าขนาดไซส์ของอาหารเวลาที่เราให้ปลากินขนาดก็ควรเหมาะสมสำหรับปากหรือว่าตัวของปลาที่กินด้วยนะคะถ้าเราให้อาหารเม็ดใหญ่แบบนี้กับปลาที่มีขนาดไซส์เล็กหรือว่าปากเล็กกว่าอาหารการกินอาหารจะค่อนข้างยากซึ่งอาหารแต่ละชนิดก็จะมีขนาดแล้วก็เม็ดที่มีความแตกต่างกันด้วยนะคะอาหารที่เป็นแผ่นแบบแห้งแบบนี้ก็จะเป็นอาหารที่เหมาะกับปลาที่อยู่บริเวณผิวน้ำจะทำให้เขาทานอาหารได้ง่ายกว่าใช้เป็นอาหารลอยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เป็นเม็ดเล็กในขณะที่ถ้าเป็นเม็ดกลมแบบนี้ค่ะจะเหมาะสมกับปลาที่อยู่บริเวณพื้นน้ำนะคะเหมาะสมกับพวกปลาตระกูลพวกปลาดุกหรือว่าพวกปลาหมูอะค่ะส่วนปลาทองเนี่ยค่ะเนื่องจากกรรมวิธีในการผลิตอาหารค่อนข้างจะยากนิดนึงที่จะผลิตให้ได้ลักษณะที่เป็นกึ่งจมกึ่งลอยอะค่ะส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตก็จะนิยมที่จะผลิตเป็นอาหารเม็ดลอยซะส่วนใหญ่หรือจะเป็นอาหารเม็ดจมเลยอย่างเม็ดอาหารแบบนี้นะคะปลาก็สามารถทานได้เหมือนกันนะคะส่วนอาหารที่เป็นแท่งๆแบบนี้ผลิตมาให้เหมาะสมกับชนิดของปลาแท่งแบบนี้จะเหมาะสมกับปลาตะพัดหรือว่าปลาอโลวาน่านะคะเมื่อเรารู้เกี่ยวกับเรื่องของชนิดของอาหารสำหรับปลาแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการให้อาหารปลาที่ถูกต้องเหมาะสมโดยส่วนใหญ่ปกติแล้วก็จะนิยมให้อาหารปลาเป็นช่วงเวลาก็คือเช้ากับเย็นนะคะปริมาณอาหารปลาที่ให้ 3-5% ของน้ำหนักตัวแต่มีปลาบางชนิดเช่นปลาทองนะคะปลาทองเป็นปลาที่ไม่มีกระเพาะอาหารน้องก็จะไม่รู้จักคำว่าอิ่มถ้าเราให้แค่เช้าเย็นก็จะเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้แต่ถ้าเราให้เช้าสายบ่ายกลางวันเย็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือน้องเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวได้นะคะถ้าปลาเริ่มกินอาหารลดลงหรือว่าน้อยลงลองสังเกตดูนะคะว่าปลาที่บ้านของคุณเนี่ยป่วยหรือเปล่าดังนั้นถ้าปลาป่วยควรจะมีการแยกปลาออกมาจากบ่อที่เลี้ยงอยู่ปกติหรือตู้ที่เลี้ยงปกติอะค่ะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็สังเกตอาการปลาสุขภาพดีขึ้นเริ่มดีขึ้นทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ควรที่จะเริ่มมีการให้อาหารทีละน้อยๆก่อนนะคะการกินอาหารของปลาเป็นการบ่งบอกถึงสุขภาพของปลาดังนั้นถ้าผู้เลี้ยงใส่ใจก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีด้วยนะคะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างและเวลา 19 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในช่วงร้อยวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากสิบพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามอันหนึ่งในเวลา 17 นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราธิดาช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสี่รูปบทที่สวดใช้บทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทนมัสการพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุบทพระยมกะและพระมหาปัฏฐานทำนองกะและพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปบทที่ใช้สวดคือหมวดอาสวะโคชกะหมวดสัญโยชนะโคชกะหมวดคันทะโคชกะหมวดโอคะโคชกะหมวดโยคะโคชกะหมวดนีรวนะโคชกะบทสวดพระอภิธรรมสังคหะปริเฉทที่3ปกิณกะสังคหะวิภาคทำนองเลื่อนและในเวลา 11 นาฬิกาในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป
ทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทประสิทธิ์รุ่งเรืองพลาสติกจำกัดบริษัทไอซ์ควีนจำกัดบริษัทพรสิริอินเตอร์พลัสจำกัดครอบครัวนายธงชัยนิติกุลและมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่ง

่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสัมพันธวงศารามกรุงเทพมหานครวัดท่าปุยวัดราชเจริญธรรมวัดแม่ตาววัดเอื้องดอยวัดไทยสามัคคีวัดดอนมูลวัดมาตานุสรณ์จังหวัดตากและวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีลิเกคณะประสิทธิ์วงนินบริษัทเคิร์ฟเคาน์เตอร์จำกัดลิเกคณะอดิเทพฟ้ารุ่งลิเกคณะเฉลิมชัยมาลัยนาคและลิเกคณะเอกชัยราชันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษ์สมาลาวัดสิริพงษ์ธรรมวัดปากน้ำฝั่งใต้กรุงเทพมหานครและวัดปากกล่ำจังหวัดระยองสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นางจุ๊บแจงยงยิ่งและคณะโรงแรมรามาดาพลาซ่ากรุงเทพมหานครและมูลนิธิตั้งศีลอุปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดศรีสุดารามกรุงเทพมหานครวัดสำราญวัดเขาสมอครวัดเสาธงทองวัดถ้ำตะโกวัดหนองหินใหญ่และวัดหนองกระเบื้องจังหวัดลพบุรีวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทยควบคู่กับการสร้างอาชีพที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรในชนบทสามารถพึ่งพาตนเองได้เช่นงานจักสานย่าลิเผาผ้าไหมมัดหมี่และผ้าไหมแพรวางานเครื่องเงินและเครื่องถมงานคล่ำและงานตกแต่งด้วยปีกแมลงทับปัจจุบันมูลนิธิมีศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพกระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า300แห่งเป็นการขยายโอกาสและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนด้วยผลิตภัณฑ์อันวิจิตรบรรจงที่สืบสานวัฒนธรรมอันเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศชาติทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 ถึง 20:00 และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบพุทธศาสนิกชนเดินทางไปถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569
นื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครได้จัดสถานที่บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อให้คณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกระหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นซึ่งในวันนี้มีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจะลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอมัพพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ที่ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
3: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการ

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรูปดิน

0: รจินดาพุทธศักราช2561
1: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
2: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
1: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
2: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
1: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำนั้นทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
3: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
1: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
3: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
1: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
3: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนซะละมั้ง
1: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
3: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวตกเจอเฮ้ยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
3: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
1: ใหญ
3: ่
1: เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
3: เอาของลุงด้วยอ่ะ
2: โหอร่อยครับอร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อนเลยค่ะ
1: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
2: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
3: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
1: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
3: าก
1: ินเลยมาก
3: ินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
3: กิน
1: โอ้ยเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งแม่วิ่ง
3: เดี๋ยวอย่าหนี
1: เดี๋ยวก่อนเฮ้ย
4: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
5: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทสของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: สวัสดีครับผมมิกกี้บัตโรบอทเด็กรุ่นใหม่ไปเรียนรู้ทุกคนพร้อมเรื่องราววิทยาศาสตร์แสนสนุกอีกแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ชายเด็กรุ่นใหม่ไปเรียนรู้ก็มารายงานตัวด้วยแล้วเหมือนกันค่ะว่าแต่วิทยาบอร์ดเป็นอะไรไปคะเนี่ยทำไมทำหน้าเศร้าแบบนั้นล่ะ
0: ก็ผมไม่ชอบตอนที่มีฝนตกแบบนี้นะสิครับทั้งเสียงดังเปียกชื้นอากาศก็ไม่สดชื่นบรรยากาศชวนให้รู้สึกเศร้าจังเลยครับ
1: แหมหุ่นยนต์ผู้ละเอียดอ่อนแต่ว่าจริงๆแล้วพี่สายชอบนะคะเวลาที่ฝนตกเนี่ยเพราะมันทำให้อากาศเย็นสบายแถวก็ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้และที่สำคัญได้เห็นรุ้งสวยๆแบบนั้นด้วย
0: โอ้โหจริงด้วยครับสายรุ้งสวยมากๆเลยครับเห็นแล้วสดชื่นมากเลยเอ๊ว่าแต่พี่รู้ไหมครับว่าทำไมหลังฝนตกเราถึงเห็นสายรุ้งแบบนี
1: ้รู้ค่ะแต่ว่ายังมีเรื่องน่าสนใจอีกหลายเรื่องเลยที่เกี่ยวกับสายรุ้งที่พี่ใส่เนี่ยก็อยากรู้เหมือนกัน
0: ว้าวยอดไปเลยครับงั้นตอนนี้เพื่อนๆทางบ้านก็มาระดมความคิดตั้งคำถามเกี่ยวกับสายรุ้งได้เลยพวกเราจะไปค้นหาคำตอบด้วยกัน
2: รุ้งเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
3: เราสามารถสร้างรุ้งเองได้ไหมคะ
4: เราจะเห็นรุ้งทุกครั้งหลังฝนตกใช่ไหมคะ
2: นอกจากบนท้องฟ้ายังมีรุ้งอยู่ที่อื่นอีกไหมคะ
5: ทำไมรุ้งถึงมี7สีครับ
1: แสงสีต่างๆรวมกันเป็นสีรุ้งได้ยังไงแล้วรุ้งเกิดขึ้นมาได้ยังไง
0: มาร่วมกันไขปริศนานี้ด้วยการทดลองกันเลยครับ

0: ายรุ้งไม่ได้มีแค่ในนิทานสายรุ้งนั้นมาจากไหนเกิดขึ้นมาได้ยังไง
1: ของสวยๆแบบนี้ธรรมชาติสร้างขึ้นมาแน่นอนแต่รู้ไหมว่าสายรุ้งก็สามารถเกิดขึ้นได้แม้จะไม่มีฝนตก
0: แน่ตื่นเต้นกันแล้วใช่ไหมงั้นเราไปดูจากการทดลองนี้กันเลยนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำรุ้งอย่างง่ายขั้นแรกให้ใส่น้ำในโหลแก้วสี่เหลี่ยมและแก้วน้ำในปริมาณเท่านี
1: ้จากนั้นก็เอาอุปกรณ์ทั้งหมดมาวางไว้ตามตำแหน่งนี้เลยค่ะ
0: เมื่อได้ตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็ให้ดับไฟและเปิดไฟฉาย

0: เมื่อแสงจากไฟฉายเดินทางจากอากาศไปยังน้ำในแก้วน้ำแสงจะเกิดการหักเหขึ้นเพราะอากาศและน้ำมีความหนาแน่นต่างกันและการหักเหของแสงนี้ทำให้แสงกระจายออกมาเป็นสีรุ้งหลังฝนตกและมีแดดออกเราจึงมักเห็นสายรุ้งเพราะแสงอาทิตย์เดินทางจากอากาศผ่านละอองน้ำในอากาศที่เกิดขึ้นหลังฝนตกทำให้แสงเกิดการหักเหและสะท้อนออกมาเป็นสายรุ้งครับ
1: สายรุ้งเกิดจากการหักเหของอาทิตย์ผ่านละอองน้ำในอากาศนั่นเอง
2: งั้นคราวนี้เราลองมาทดสอบการหักเหของแสงด้วยแสงอาทิตย์จริงๆเลยดีกว่าเราจะหันด้านกว้างของปริซึมขึ้นเพื่อรับแสงจากดวงอาทิตย์ค่ะ
1: จากนั้นก็กระดาษสีขาวเนี่ยมาเป็นฉากรับแสงที่ออกมาจากปริซึม

0: สงสัยกันไหมครับว่าทำไมแสงอาทิตย์ที่เป็นสีขาวๆถึงหักเหออกมาเป็นหลายๆสีแบบนี้ได
1: ้แสงอาทิตย์ที่คนเรามองเห็นนั้นเป็นแสงที่ไม่มีสีหรือบางครั้งเรียกกันว่าแสงสีขาวซึ่งความจริงแล้วแสงสีขาวนี้เกิดจากการรวมตัวกันของแสงหลายสีเมื่อแสงสีขาวนั้นเคลื่อนที่จากอากาศไปสู่คลื่นหรือน้ำมันจึงถูกหักเหและแยกออกมาเป็นสีต่างๆมากมายหลายสีโดยสีหลักๆที่ตาของคนเราสามารถมองเห็นได้นั้นแบ่งออกได้เป็น7เฉดสีด้วยกันเรียกว่าสเปกตรัมประกอบด้วยสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเราจึงคิดกันว่าสายรุ้งนั้นมี7สีถ้าพูดให้ถูกจริงๆแล้วสายรุ้งไม่ได้มี7สีนะครับแต่คนเราสามารถแยกความแตกต่างของสายรุ้งได้ชัดแค่7สีต่างหาก
2: สายแอนอินสคูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียน
1: หลังฝนตกเด็กๆมักจะตื่นเต้นที่จะได้เห็นสายรุ้งกันสายรุ้งที่เด็กๆชื่นชอบนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าว่าทำไมมันถึงมีหลายสี
3: พระอาทิตย์เมื่อส่องกระทบกับละอองน้ำจะทำให้เกิดสายรุ้งแต่จริงๆแล้วพระอาทิตย์มีหลายสีแต่ตาของเราสามารถรับได้เพียงแค่7สีค่ะ
4: แสงอาทิตย์เดินทางมายังโลกเราด้วยความเร็วสูงจึงทำให้เห็นเป็นแสงสีขาวเมื่อในอากาศมีละอองน้ำมากเมื่อแสงอาทิตย์มาตกกระทบจึงทำให้เกิดการกระจายแสงและการหักเหจึงทำให้เห็นเป็นรุ้ง7สี
5: รุ้งมักเกิดขึ้นหลังฝนตกเพราะมีละอองน้ำมากเมื่อแสงแดดส่องผ่านละอองน้ำทำให้เกิดการหักเหและการสะท้อนเข้าที่ตาเราจึงมองเห็นสีรุ้งเป็น7สีค่ะ
1: ไปดูกันว่าสายรุ้งสวยงามที่มีสีสันสดใสนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆที่สร้างสิ่งประดิษฐ์แบบไหนออกมากันนะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับวิจิตรคนเก่ง
6: พวกเรามาจากโรงเรียนมินบุรีค่ะ
1: ไปชมฝีมือของพวกเขากันได้เลย
7: แรงบันดาลใจของหนูคืออยากให้ห้องตกแต่งให้สวยงามโดยสายรุ้งค่ะ
8: แรงบันดาลใจของหนูคือไปเห็นลูกบอลดิสโก้สีสันสวยๆก็อยากได้มาประดับห้องบ้างแต่ว่ามันมีราคาแพงเราก็เลยนำซีดีมาฉายส่องกับไฟแล้วก็จะเห็นเป็นรุ้งสีสันสวยๆเหมือนกันค่ะ
9: แรงบันดาลใจของหนูก็คือหนูอยากเห็นรุ้งทุกวันที่หนูในบ้านกลับมาบ้านเหนื่อยเพราะบางครั้งการรอที่กว่าจะเห็นรุ้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมันรอแสนนาน
10: แผ่นซีดีเทปใสกาวสองหน้ากาวกรรไกรกระดาษโปสเตอร์สีและกระดาษสีเงินและก็หลอดไฟกล่องทึบแสง
11: วิธีการทำคือนำกระดาษสีเงินมาติดให้ทั่วภายในกล่องจากนั้นนำแผ่นซีดีมาติดให้ทั่วภายในกล่องแล้วก็เจาะช่องที่ข้างกล่องและบนฝากล่องจากนั้นนำหลอดไฟเข้าไปในช่องด้านบนฝากล่อง
12: วิธีการใช้ง่ายๆนะคะคือแค่เราเปิดสวิตช์ก็สามารถใช้งานได้แล้วค่ะ
13: หลักการที่ทำให้เห็นสายรุ้งพื้นผิวของแผ่นซีดีถูกปกคลุมไปด้วยรอยเล็กๆที่เรียกว่าพิษทำให้แสงแต่ละสีตกสะท้อนในมุมที่แตกต่างกันจึงเกิดเป็นสเปกตรัมหรือสายรุ้งค่ะ

ื่อเพื่อนครับในหลักการการรวมสีของสายลุ้มเราสามารถมาทำเป็นของเล่นสนุกสนุกใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นลูกข่างและวงล้อสีครับ

ลับมาพบกับ5คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับสายรุ้งจริงหรือไม่มีสายรุ้งสีขาวด้วยคำตอบคือจริงสายรุ้งนี้จะเกิดในที่ที่มีหมอกหนาจัดจริงหรือไม่มีคนพบปลายทางของสายรุ้งคำตอบคือจริงมีชายคนหนึ่งบังเอิญถ่ายภาพปลายของสายรุ้งที่ติดอยู่บนพื้นดินได้บนทางด่วนจริงหรือไม่ที่ปลายทางของสายรุ้งมีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่

ามีก็จะมีเฉพาะโปรเจคเตอร์ที่สร้างใส่รุ้งปอมๆเท่านั้นน่าทึ่งใช่ไหมล่ะตอบกันถูกกี่ข้อเอ่ยแต่ความสนุกของสายรุ้งยังไม่หมดแค่นี้เท่านั้นนะ

0: เมื่อมีฝนตกแล้วมีแดดออกเราก็จะเห็นสายรุ้งที่มีสีสันสวยงามได้
1: จะอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเห็นสายรุ้งก็ต้องหันตรงข้ามกับดวงอาทิตย
0: ์นอกจากรุ้งบนท้องฟ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วรู้กันหรือเปล่าว่ารุ้งมีอยู่ในสิ่งของรอบตัวเราด้วย
1: ถูกต้องในบ้านของเราก็มีรุ้งอยู่ด้วยนะ
0: แปลกใจกันใช่ไหมล่ะรุ้งมีได้ยังไงและรุ้งมีอยู่ในสิ่งของอะไรบ้างแล้วจะลองให้เพื่อนๆมาทายกันดู
1: เริ่มจากห้องนั่งเล่นกันเลย
0: ของ4อย่างในห้องนั่งเล่นมีอย่างหนึ่งที่มีรุ้งอยู่เราจะลองมาดูกันว่าวิธีบอลวิธีเกิร์ลแถวเนี้ยเขาจะเลือกถูกกันหรือเปล่า

0: อ่ะน้องไทก้าครับน้องไทก้าคิดว่าของสิ่งไหนที่ทำให้เกิดลุงได
1: ้ซีดีค่ะ
0: คำตอบของน้องไทก้าถูกต้องครับแผ่นซีดีเนี่ยมีลุงจริงๆนี่ไงโชว์โชว์โชว
2: อย่างที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าในแสงสีขาวนั้นจะประกอบไปด้วยแสงสีต่างๆอยู่มากมายหลายสีเมื่อแสงสีขาวเดินทางมากระทบกับเส้นบางๆที่เรียงขนานกันบนแผ่นซีดีมันจะเกิดการกระเจิงแสงขึ้นทำให้ตาของเรามองเห็นแถบสีรุ้งได้ครับ
3: ต่อไปเป็นห้องนอนนะคะ

0: ทำให้เกิดสายรุ้งได้คะอันนี้กระจกไหนลองดูสิกระจกมีสายรุ้งไหมคำตอบที่น้องภูมิตอบมายังไม่ถูกต้องนะคะที่ถูกต้องก็คือนี่เลยนี่สร้อยคริสตัลนี่สองคนนี้คิดว่าของสิ่งไหนที่จะทำให้เกิดสายรุ้งได้บ้างอันไหนเอ่ยหยิบเลย
1: หยิบเลยหยิบเลย
2: อันนี้เหรอ
3: นี่อันเดียวกันด้วย
0: คิดว่าเพราะอะไรครับ
1: เพราะอะไร
4: เพราะเห็นสี
1: เพราะเห็นสีสายรุ้งอยู่ด้านใน
0: ใส่ลุงอยู่ค่ะ
5: แม้แต่ในห้องน้ำก็มีรุ้งอยู่ด้วย

0: น้องๆครับน้องๆคิดว่าของอันไหนที่มีสายลุ้งอ่ะ
1: อันนี้เหรอมีสายลุ้งเหรอ
2: นี่ไง
1: วีวีคิดว่ามีไหม
2: ไม่มี
1: อ่ะแล้ววีวีคิดว่าอันไหนเอ่ยอันนี้เหรอ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นอันนี้
3: เพราะว่าข้างในฟองซาบู่มันมีสีคล้ายๆสายลุ้ง

0: คำตอบของน้องๆทั้งสองคนถูกต้องนะครับเพราะในน้ำสบู่เนี่ยมีฟองสบู่อยู่แล้วฟองสบู่เนี่ยก็มีสีของสายรุ้งอยู่ด้วยเอาลองจุ่มขึ้นมาแล้วเป่าดูแล้วเป่าเป่าปู้นี่นี่ได้เห็นรุ้งในสิ่งของต่างๆไปแล้วคราวนี้เรามาทำรุ้งเองกันบ้างดีกว่า
1: ได้เลยถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกันเลย
0: เริ่มจากหยดน้ำยาเคลือบเล็บลงไปในน้ำสะอาด

0: วันนี้เราได้รู้ที่มาของรุ้งสวยหลากสีว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงแถมยังได้เห็นสายรุ้งในมุมมองที่แปลกใหม่จากสิ่งรอบๆตัว
1: คราวหน้าที่มองเห็นรุ้งทุกคนคงรู้สึกตื่นเต้นและชื่นชอบสายรุ้งมากขึ้นแน่
0: ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายรุ้งก็สามารถหาอ่านได้จากในหนังสือหรือว่าเว็บไซต์พวกนี้ได้เลยค่ะ
1: ส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือรุ้งมี7สีใช่หรือไม่คิดให้ดีนะครับเพราะหลังจากดูเวอร์ไวด์วิดสายรุ้งวันนี้แล้วคำตอบของเพื่อนๆอาจจะต้องเปลี่ยนไปใครรู้คำตอบแล้วรีบตอบมาทาง Facebook ของรายการเลยนะครับ
0: 3คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์น่าสนุกแบบนี้ส่วนวันนี้รายการเวอร์ไวด์วิดของพวกเราก็หมดเวลาลงแล้วแต่ความสนุกทางวิทยาศาสตร์ยังคงดำเนินต่อไป
1: แค่ทุกคนรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวศึกษาหาความรู้และรู้จักตั้งคำถามเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
0: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
1: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

โอ้โหเวลานี่ผ่านไปเร็วมากเลยนะครับแป๊บเดียวเนี่ย 4:30 แล้วนะน้องๆเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราทำอะไรที่เราเพลิดเพลินไปกับมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการดูหนังการต่อตัวต่อเวลามันจะผ่านไปเร็วมาก 2-3-4 ชั่วโมงแวบเดียวเนี่ยจากเช้ากลายเป็นมืดไปเลยนะครับแล้วพอมืดปุ๊บเราก็ต้องเข้านอนเพื่อเช้าเราจะต้องไปโรงเรียนหลายๆคนเนี่ยคงภาวนาใช่ไหมครับขอให้ตอนเช้าเนี่ยไม่มาถึงแต่ผมขอบอกเลยนะว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่ากลางวันกับกลางคืนเนี่ยนะครับเขาเป็นคู่หูดูโอกันมาเลยเช้าค่ำเช้าค่ำแบบนี้ตลอดและไม่ได้เป็นแค่ประเทศไทยที่เป็นแบบนี้นะครับทั่วโลกเขาก็เป็นกันพูดถึงคำว่ากลางวันและกลางคืนเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยนะครับเวลาที่ดวงอาทิตย์ลอยขึ้นมาสู่ท้องฟ้าและฉายแสงสว่างสู่โลกนั่นคือตอนกลางวันใช่ไหมล่ะครับส่วนตอนที่ดวงอาทิตย์เนี่ย

0: ลงมาจากท้องฟ้าแสงอาทิตย์หายไปนั่นคือตอนกลางคืนใช่ไหมครับและถ้าพูดถึงแสงอาทิตย์และกลางวันกลางคืนเนี่ยคงมีความเกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์ไม่มากก็น้อยแน่นอนครับจะบอกว่าเกี่ยวเต็มๆเลยดีกว่าครับน้องๆ
1: ก่อนอื่นนั้นขอยินดีต้อนรับเข้าสู่จักรวาลอันไกลโพ้น
0: ต้องบอกก่อนเลยว่าโลกที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้นะครับเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นทรงกลมลอยอยู่ในอวกาศและหมุนรอบตัวเองด้วยแรงเหวี่ยงของตัวมันเองนะครับจึงทำให้โลกของเราเนี่ยมีทรงเหมือนลูกส้มหรือมีทรงแป้นนะครับและความพิเศษนอกจากนั้นนอกจากมันจะหมุนรอบตัวเองแล้วมันยังโคจรรอบดวงอาทิตย์อีกด้วยนะครับหุยไม่เวียนหัวหรือไงฮะซึ่งการหมุนรอบตัวเองของโลกหนึ่งรอบแบบนี้หมุนแบบนี้นะครับกินเวลาไปถึง24ชั่วโมงหรือ1วันกันเลยทีเดียวและนอกจากนี้นะครับโลกของเรายังโคจรรอบดวงอาทิตย์อีก1ปีหรือ365วันอีกด้วยสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับและจากปัจจัยทั้ง2อย่างนี้นะครับทำให้เกิดปรากฏการณ์มากมายบนโลกของเราไม่ว่าจะเป็นการเกิดกลางวันกลางคืนการขึ้นตกของดวงดาวนะครับและการเกิดทิศการกำหนดเวลาบนโลกของเราอีกด้วยไม่ธรรมดาเลยนะครับทุกคน
2: ลองมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่อยู่สูงขึ้นไปใกล้แสนไกลเราจะเจอกับทั้งแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันและเห็นดาวดวงอื่นมากมายในเวลากลางคืนวัตถุบนท้องฟ้าเหล่านั้นล้วนเป็นองค์ประกอบของระบบสุริยะระบบสุริยะคืออะไรระบบสุริยะก็คือระบบดาวที่มีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลางและมีดาวเคราะห์เป็นบริวารโคจรอยู่โดยรอบเมื่อสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตสิ่งมีชีวิตก็จะเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์เหล่านั้นระบบสุริยะจะประกอบไปด้วยดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ขนาดกลางแต่ก็ใหญ่มากเมื่อเทียบกับโลกให้แสงสว่างความร้อนและพลังงานรูปแบบอื่นแก่โลกเป็นศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงโดยมีดาวเคราะห์และบริวารทั้งหลายโคจรล้อมรอบดวงอาทิตย์ส่วนนอกก็คือบริวารขนาดใหญ่ของดวงอาทิตย์มี8ดวงเรียงลำดับจากใกล้ไปไกลได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนดาวเคราะห์ทั้ง8นั้นโคจรรอบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์บริวารก็หมายถึงดาวที่เป็นบริวารซึ่งโคจรรอบดาวเคราะห์อีกทีนึงไม่ได้โคจรรอบดวงอาทิตย์โดยตรงแล้วก็ยังมีดาวเคราะห์แคระดาวเคราะห์น้อยแล้วก็ดาวหางสวยๆที่อาจจะเคยเห็นภาพกันมาบ้างแล้วทั้งหมดนี้แหละเป็นสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าไม่อยากจะเชื่อเลยเนาะมันช่างยิ่งใหญ่อลังการจนมนุษย์อย่างเราเหลือตัวจ้อยไปเลยถามโลกของเราเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ในลำดับที่เท่าไหร่

0: คำตอบคือโลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่3ลองไล่ดูเริ่มจากใกล้สุดจะเป็นดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็โลกเป็นลำดับที่3
1: คราวนี้เราจะมาหาคำตอบเกี่ยวกับกลางวันและกลางคืนกันนะครับและเราจะมาดูกันว่ามีดวงดาวดวงไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับระบบสุริยะจักรวาลของเรามาหาคำตอบไปด้วยกันนะครับทีนี้เราก็มาดูกันที่ลูกโลกของเรากันก่อนเลยครับเรามาหาประเทศไทยกันก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนของลูกโลกใบนี้ประเทศไทยนี่ไงเจอแล้วครับประเทศไทยอยู่ตรงนี้ไงครับพอเราเจอประเทศของเราปุ๊บเราก็เอาสัญลักษณ์สีแดงเนี่ยมาติดไว้จะได้หาง่ายๆครับ

แล้วใช่ไหมล่ะครับทีนี้ปิดไฟเห็นไหมล่ะครับเราก็เหมือนยืนอยู่ท่ามกลางจักรวาลอันไกลโพ้นแล้วแล้วเราก็มาเปิดไฟฉายครับเห็นไหมล่ะครับทีนี้โลกของเรากับไฟฉายเนี่ยไฟฉายก็เหมือนแสงจากดวงอาทิตย์ที่สาดส่องมายังโลกของเราเลยใช่ไหมล่ะครับทีนี้เริ่มหมุนกันช้าๆนะครับ

ลองสังเกตดูว่าจะมีด้านที่โดนแสงกับด้านที่ไม่โดนแสงด้านที่โดนแสงคือเวลากลางวันส่วนด้านที่ไม่โดนแสงก็คือเวลากลางคืนนั่นเอง

คราวนี้ถ้าโลกของเราหมุนรอบตัวเองจะทำให้เกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นบ้างปิดไฟให้แสงสว่างเนี่ยส่องไปยังโลกของเรานะครับคราวนี้เพิ่มอุปกรณ์อีก1ชิ้นเป็นไม้ที่มีรูตรงกลางขนาดเท่าๆกันลองยกขึ้นมาตั้งให้เงาของไม้ส่องลงไปที่โลกครับลองสังเกตดูรูแต่ละรูที่มีขนาดไม่เท่ากันนะครับและมีสีเข้มไม่เท่ากันอีกด้วยทั้งที่มาจากแสงแบบเดียวกันรูก็เจาะเท่าๆกันมันเป็นเพราะอะไรกันนั่นก็เป็นเพราะว่าแสงที่กระจายออกพื้นที่ตรงกลางนี้จะได้รับแสงไปเต็มๆเลยส่วนพื้นที่ด้านบนได้รับแสงน้อยกว่าตรงกลางโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับบริเวณที่เป็นจุดที่โดนแสงอาทิตย์ก็แตกต่างกันออกไปนะครับทำให้ฤดูกาลก็แตกต่างกันเช่นกันครับลองดูในโซนประเทศไทยที่ตั้งอยู่สิครับเห็นไหมล่ะครับไม่ว่าจะโคจรไปอยู่ตรงไหนก็โดนแสงอาทิตย์แบบเต็มๆตลอดเวลาอยู่แล้วครับเพราะอยู่ตรงกลางเลย

เหตุการณ์ที่เราจำลองขึ้นก็จะเห็นได้ว่ากลางวันกลางคืนนั้นเกิดจากการที่โลกจะหมุนรอบตัวเองเป็นเวลา24ชั่วโมงขณะที่หมุนก็จะมีด้านที่โดนแสงจากดวงอาทิตย์ซึ่งนั่นก็เป็นเวลากลางวันส่วนด้านที่ไม่โดนแสงจากดวงอาทิตย์จะเป็นเวลากลางคืนเมื่อโลกหมุนไปเรื่อยๆด้านที่ไม่โดนแสงก็จะค่อยๆหมุนเปลี่ยนมาจนกลายเป็นกลางวันอีกครั้งภายใน24ชั่วโมงหรือที่เรานับเป็น1วันนั่นเองและโลกของเราก็จะหมุนรอบตัวเองเวียนกันไปแบบนี้เรื่อยๆไม่มีหยุดทำให้เดี๋ยวก็เช้าเดี๋ยวก็มืดแบบนี้ไปตลอดชีวิตของเรานอกจากการหมุนรอบตัวเองของโลกแล้วโลกของเรายังมีการโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยโดยการโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบใช้เวลา365วันหรือ1ปีขณะที่โลกกำลังโคจรรอบดวงอาทิตย์นี้โลกไม่ได้หมุนแบบตั้งตรงแต่โลกของเราหมุนแบบเอียงด้วยมุม 23.5 องศาส่งผลให้พื้นที่ส่วนต่างๆบนโลกได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันลองสังเกตดูได้จากความเข้มของแสงจากไม้บรรทัดที่เราใช้ทำการทดลองจะมีจุดเข้มมากและมีจุดที่เข้มน้อยนั่นหมายถึงแต่ละพื้นที่ได้รับแสงไม่เท่ากันจุดที่เข้มก็คือส่วนที่ได้รับแสงมากและจุดที่อ่อนก็ที่ได้รับแสงน้อยจากภาพวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์จะเห็นว่าช่วงเวลาที่โลกเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดก็คือเดือนมกราคมส่วนช่วงเวลาที่โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ที่สุดก็คือเดือนกรกฎาคมแต่แทนที่เดือนมกราคมอากาศของโลกควรจะร้อนส่วนในเดือนกรกฎาคมอากาศของโลกควรจะเย็นแต่ในความเป็นจริงเดือนมกราคมประเทศที่อยู่ทางซีกโลกใต้จะเป็นฤดูร้อนแต่ซีกโลกเหนือจะเป็นฤดูหนาวส่วนในเดือนกรกฎาคมเฉพาะซีกโลกใต้อีกเช่นกันที่เป็นฤดูหนาวส่วนซีกโลกเหนือจะเป็นฤดูร้อนเพราะฉะนั้นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดฤดูกาลไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าโลกอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลดวงอาทิตย์แต่อยู่ที่ความเอียงของโลกที่ทำให้แต่ละพื้นที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันและทำให้เกิดฤดูกาลที่ต่างกันนั่นเองคำถามบริเวณใดของโลกที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากกว่ากันระหว่างจุดนี้กับจุดนี้

0: คำตอบก็คือบริเวณเส้นศูนย์สูตรเป็นเขตที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากที่สุด
1: กลางวันกลางคืนเนี่ยส่งผลกับชีวิตของเรามากเลยนะครับสัตว์ส่วนใหญ่เนี่ยจะออกหากินในเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและเข้านอนในเวลาที่ดวงอาทิตย์ตกดินใช่ไหมล่ะครับแต่มีสัตว์ประเภทหนึ่งที่ออกหากินในเวลาที่ดวงอาทิตย์ตกดินเพราะว่าดวงตาของพวกมันนั้นสามารถมองเห็นในที่มืดได้เช่นนกฮูกและค้างคาวครับบางคนชอบเวลากลางวันมากกว่าเพราะได้ออกไปเล่นกับเพื่อนๆบางคนก็ชอบเวลากลางคืนมากกว่าเพราะได้นอนหลับพักผ่อนสบายอยู่ที่บ้านแต่อย่าลืมนะครับว่ากลางวันก็มีความสำคัญเช่นกันเพราะพืชและสัตว์ต้องการแสงสว่างในการดำรงชีวิตส่วนพืชก็ต้องการแสงสว่างและน้ำเพื่อเจริญเติบโตสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ก็ต้องการกินพืชเป็นอาหารแต่ว่าเวลากลางคืนก็จำเป็นสำหรับสัตว์และพืชนะครับเพราะพวกเขาก็ต้องการการพักผ่อนครับเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนก็อย่าเอาแต่เล่นนะครับต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อที่จะตื่นขึ้นมารับดวงอาทิตย์ที่สดใสในยามเช้าของอีกวันหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับร้อนมากเลยได้กินเนื้อย่างไหมครับเฮ้ยร้อน
0: คำถามทำไมตอนกลางวันมองขึ้นไปบนท้องฟ้าถึงไม่เห็นดวงดาวเหมือนในตอนกลางคืนคำตอบก็คือจริงๆแล้วดวงดาวนั้นจะอยู่บนท้องฟ้าทั้งช่วงเวลากลางวันและเวลากลางคืนนั่นแหละแต่ตอนกลางวันเราจะมองไม่เห็นดวงดาวก็เพราะมีแสงของดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างอยู่บนท้องฟ้าจนกลบแสงของดวงดาวไปจนหมดนั่นเองเรามาดูกันอีกครั้งว่าบนท้องฟ้านอกจากสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาแล้วยังมีอะไรอยู่อีกบ้างนะลองมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเราจะเจอกับทั้งแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันและเห็นดาวดวงอื่นมากมายในเวลากลางคืนวัตถุบนท้องฟ้าเหล่านั้นล้วนเป็นองค์ประกอบของระบบสุริยะระบบสุริยะคืออะไรระบบสุริยะก็คือระบบดาวที่มีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลางและมีดาวเคราะห์เป็นบริวารโคจรอยู่โดยรอบเมื่อสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการดำริสิ่งมีชีวิตก็จะเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์เหล่านั้นระบบสุริยะจะประกอบไปด้วยดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ขนาดกลางแต่ก็ใหญ่มากเมื่อเทียบกับโลกให้แสงสว่างความร้อนและพลังงานรูปแบบอื่นแก่โลกเป็นศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงโดยมีดาวเคราะห์และบริวารทั้งหลายโคจรล้อมรอบดวงอาทิตย์ส่วนดาวเคราะห์ก็คือบริวารขนาดใหญ่ของดวงอาทิตย์มี8ดวงเรียงลำดับจากใกล้ไปไกลได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนดาวเคราะห์ทั้ง8นั้นโคจรรอบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์บริวารก็หมายถึงดาวที่เป็นบริวารซึ่งโคจรรอบดาวเคราะห์อีกทีนึงไม่ได้โคจรรอบดวงอาทิตย์โดยตรงแล้วก็ยังมีดาวเคราะห์แคร์ดาวเคราะห์น้อยแล้วก็ดาวหางสวยๆที่อาจจะเคยเห็นภาพกันมาบ้างแล้วด้วยโลกเป็นดาวเคราะห์บริวารของดวงอาทิตย์ทำให้เกิดปรากฏการณ์หนึ่งที่เรียกว่ากลางวันและกลางคืนกลางวันกลางคืนนั้นเกิดจากการที่โลกจะหมุนรอบตัวเองเป็นเวลา24ชั่วโมงขณะที่หมุนก็จะมีด้านที่โดนแสงจากดวงอาทิตย์ซึ่งนั่นก็เป็นเวลากลางวันส่วนด้านที่ไม่โดนแสงจากดวงอาทิตย์จะเป็นเวลากลางคืนเมื่อโลกหมุนไปเรื่อยๆด้านที่ไม่โดนแสงก็จะค่อยๆหมุนเปลี่ยนมาจนกลายเป็นกลางวันอีกครั้งภายใน24ชั่วโมงหรือที่เรานับเป็น1วันนั่นเองและโลกของเราก็จะหมุนรอบตัวเองเวียนกันไปแบบนี้เรื่อยๆไม่มีหยุดทำให้เดี๋ยวก็เช้าเดี๋ยวก็มืดแบบนี้ไปตลอดชีวิตของเรานอกจากการหมุนรอบตัวเองของโลกแล้วโลกของเรายังมีการโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยโดยการโคจรรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบใช้เวลา365วันหรือ1ปีทั้งหมดนี้แหละเป็นสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าไม่อยากจะเชื่อเลยเนาะมันช่างยิ่งใหญ่อลังการจนมนุษย์อย่างเราเหลือตัวจ้อยไปเลยคำถามถ้าเราเห็นดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปทางด้านหลังบ้านแสดงว่าหน้าบ้านเราจะเป็นทิศอะไร คำตอบคือทิศตะวันออกถ้าหากสังเกตการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ในเวลาเช้าจะเห็นดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาจากขอบฟ้าด้านหนึ่งเราเรียกด้านนั้นว่าทิศตะวันออกและในตอนเย็นเราจะเห็นดวงอาทิตย์เคลื่อนต่ำลงจนลับขอบฟ้าไปอีกด้านหนึ่งเราเรียกด้านนั้นว่าทิศตะวันตกเมื่อดวงอาทิตย์ตกหลังบ้านแสดงว่าหน้าบ้านเป็นทิศตะวันออกนั่นเอง

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกิน
2: อย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
3: เซฟตี้โบ้ต้องเปิดปลั๊กไฟไม่จำกัด
4: PEA

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของเมาส์สั่งการคำว่าเมาส์ที่เมาส์อะไรอ่ะ
1: ไม่บอส
0: ไหนๆทีละคนทีละคนโอ้โหมาบอสก่อนบอสก่อน
2: หรือว่าอาจารย์จะเอาหนู
0: มันจะมาสั่งการอาจารย์เนี่ยนะเจ้าหนูเนี่ยนะไหนไอรีนดีกว่า
3: เมาส์ปากค่ะเพื่อมาสั่งอาจารย
0: ์อ๋อเออนี่อันนี้ใกล้เขียงอันนี้ใกล้เขียงใกล้เขียงแล้วน้องกัสว่าไง
4: เมาส์คอมพิวเตอร์ค่ะเมาส์คอมพิวเตอร์ค่ะ
0: โอ้โหอันนี้ตรงใช่จริงๆแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเมาส์ที่เป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์
5: คอมพิวเตอร์แป้นพิมพ
0: ์
5: อะไร
0: ได้พวกแป้นพิมพ์เพราะฉะนั้นมีอุปกรณ์อะไรบ้างนอกเหนือจากเมาส์มีอะไรอีกพวกเราคิดถึง
3: ค
0: ีย์บอร์ดดีมากมีอะไรอีกจ
3: ๊ะหน
0: ้
3: าจอ
0: ต้องใช้บอสจ้ะอะไรนะ
3: เคส
0: อะไรอ่ะ
3: เคสที่มันเป็นตัวใหญ่ๆที่ทำ
0: เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูซิว่าไอ้เจ้าเมาส์ตัวนี้มันสั่งการเนี่ยมันสั่งการอะไรอย่างไรแล้วเราจะมาดูเบื้องหลังการทำงานของมันโอเคไหมถ้างั้นพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของหน้าตาของเมาส์ที่พวกเราคุ้นเคยกันยกตัวอย่างรูปแบบของเมาส์ที่พวกเรารู้จักให้อาจารย์ฟังซิว่ามีกี่แบบยังไงบ้าง
3: เมาส
0: ์ไหนดูซิ
3: เมาส์หมุนๆจะมีอันนี้นะคะด้านล่างก็จะกดได้แล้วตรงนี้ก็จะกดได้
0: กดได้ทั่วไปหมดเลยนะน้องบอส
3: จะมี
0: สาย USB อยู่แล้วนี่มีแน่นอนไหน
5: มันจะมีแบบเมาส์ Apple แต่ว่ามันจะไม่มีแบบอย่างเงี้ยค่ะถ้าเวลาเราเลื่อนอะไรแบบเนี้ยม
0: ัน
5: ก็จะแบบไปตามมันก็คือแบบไม่เข้าใจอ
6: ่
5: ะ
6: ใจเย็นๆก่อนครับน้องไอรีนค่อยๆอธิบายก็ได้ครับอาจารย์งงไปหมดแล้ว
0: ไหนลองให้พี่กัสมั้งพี่กัสได้เมาส์แบบไหน
5: แบบมีฐาน
0: มีฐาน
6: โอ้โหแก๊งตัว

0: จิ๋วแต่ละคนไม่ธรรมดาเลยนะครับเราไปฟังอาจารย์อธิบายกันดีกว่าครับ
1: สรุปก็คือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าดูเผินๆด้วยหลักการทำงานของเมาส์ก็คือมันทำหน้าที่บอกตำแหน่งบนจอคอมพิวเตอร์เนาะว่าโอเคตอนนี้อยู่ที่ไหนก็จะมีรูปลูกศรอยู่บนหน้าจอแต่ตัวเมาส์เนี่ยสิ่งที่ทำหน้าที่คือเป็นตัวส่งสัญญาณให้กับคอมพิวเตอร์ได้รู้ว่ามันควรจะมีตำแหน่งอยู่ที่ไหนและแน่นอนมันก็เป็นลักษณะผสมผสานด้วยก็คือนอกจากมันบอกตำแหน่งแล้วเนี่ยเวลาเรากดเมาส์คลิกก็จะมีคลิกซ้ายคลิกขวาและบริเวณตรงกลางส่วนใหญ่แล้วก็จะมีไอ้เจ้าล้อหมุนตรงนี้ด้วยเผื่อบางทีอยากจะเปลี่ยนหน้าถ้าเป็นกรณีของอีก operating system นึงอาจจะเป็นแค่คลิกอย่างเดียวสิ่งที่อาจารย์อยากจะรู้และการทำงานของมันพวกเราคิดว่าเมาส์เนี่ยสามารถรู้ตำแหน่งตัวเองและบอกคอมพิวเตอร์ได้ยังไงว่าตอนเนี้ยเมาส์เนี่ยอยู่ที่ไหน
0: นั่นน่ะสิครับน้องๆทางบ้านเคยสงสัยกันไหมครับว่าเจ้าเมาส์รู้ตำแหน่งของตัวเองได้อย่างไร
1: โอ้โหยกมือหมดเลยเอาเริ่มพี่กัสมั่ง
2: คิดว่ามันเป็นเซ็นเซอร์ข้างล่างแล้วมันก็ส่งเข้าไปในสายนี้แล้วก็ส่งเข้าไป
1: เป็นเซ็นเซอร์อะไรสักอย่างใช่ไหมโอ้มันใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงอ่ะจะไอรีนจ๋า
2: สายมันเป็นตัวส่งสัญญาณหรือเปล่าคะ
1: สายเป็นตัวส่งสัญญาณแล้วสัญญาณนั้นได้มายังไง
2: ได้มาจากในเซ็นเซอร์ส
1: ิเหมือนพี่กัสใช่ไหมโอเคเซ็นเซอร์นะน้องบอส
3: ก็คือว่ามันมีระบบเซ็นเซอร์ตัวสีแดงๆกระพริบ
1: นี่ก็คือเหมือนพี่
3: ๆมันจะบอกว่าแบตเตอรี่ฉันจะหมดแบตเตอรี่ฉันจะหมดแล้ว มันกระพริบ
1: ครับ
0: แหมน้องบอสเกือบจะตอบถูกอยู่แล้วเชียวไงกลายเป็นเรื่องอื่นครับ
1: คำถามคือแล้วตัวมันเองรู้ได้ไงว่ามันถูกขยับแล้ว
3: ระบบเซ็นเซอร์
1: เซ็นเซอร์เหมือนกันเอาล่ะทุกคนตอบเหมือนกันหมดเลยว่าเกี่ยวกับเซ็นเซอร์เดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันครับว่าที่เราเข้าใจแล้วแหละว่ามันเป็นเซ็นเซอร์อะไรสักอย่างสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เซ็นเซอร์ตัวนี้มันมาช่วยบอกได้ยังไงว่าเมาส์มีการเคลื่อนตัวไปซ้ายขวาหน้าหลังเราจะเห็นได้ว่าเมาส์มีความหลากหลายพอสมควรก็จะมีทั้งประเภทที่มีสายและไร้สายแต่ตอนนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะศึกษาเป็นพิเศษคือพยายามจะตอบคำถามเมื่อสักครู่ที่ถามว่าเมาส์เนี่ยมันรู้ได้ยังไงว่าตัวมันเนี่ยถูกขยับซ้ายขวาหน้าหลังไปแล้ว
3: เรามาลึกกันเลยไหมครับ
1: พร้อมแล้วใช่ไหมอยากจะเห็นข้างในไปแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเรามาติดตามเขาว่าข้างในเมาส์มันมีอะไรกันบ้างครับโอเคนี่คือด้านในนะครับของเมาส์
3: ตัวปั่นเหมือนด้านนอก
1: ตัวปั่นนี่ก็คือบริเวณที่เราเห็นจากด้านนอกเนาะที่เป็นไอ้เจ้าสครูวิลเนาะเป็นตัวล้อให้เลื่อนได้แล้วก็สังเกตว่ามันก็จะมีสวิตช์ด้านซ้ายแล้วก็มีสวิตช์ด้านขวาจะมีไอ้เจ้าตัวสวิตช์ที่เป็นตัวรับการสั่งงานในกรณีของการกดอยู่ทั้ง3จุดเลยวงล้อที่หมุนเนี่ยก็จะมีกลไกอีกตัวนึงที่เป็นตัวอ่านว่ามันมีการถูกหมุนไปแล้วเป็นระยะทางเท่าไหร่คราวนี้เรามาดูไอ้ตัวหัวใจสำคัญของการบอกตำแหน่งของไอ้เจ้าตัวเมาส์กันที่เมื่อสักครู่นี้น้องๆทุกคนตอบอาจารย์ว่ามีเซ็นเซอร์อาจารย์ถามว่าเซ็นเซอร์นั้นน่ะอยู่ไหน
3: อยู่นี
1: ่ ตัวเดียวกันหมดนะคราวนี้แล้วคิดว่าแสงมาจากไหน
3: แสงก็
2: ตรงนี
1: ้เดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราและน้องๆทางบ้านได้ดูไปพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวอาจารย์จะเสียบตัวนี้กลับเข้าไปในคอมพิวเตอร
2: ์1 2 3ชกหน้าใหญ่ทุกหน้าใหญ่ทุกหน้าใหญ่จริงๆด้วย
1: พวกเราทุกคนเห็นไหมว่าไอ้ตรงที่เป็นต้นกำเนิดแสงก็คือไอ้เจ้าตัวหลอดไฟตัวนี้นั่นก็คือหลอด LED นั่นเองเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เราเลยเรียกว่าเป็น Optical Mouse ก็คือเป็นเมาส์ที่ใช้แสงนี่แหละมาช่วยแต่ถามว่าเอาแสงมาทำไม
0: ถ้าทางน้องๆอยากรู้กันแล้วล่ะครับว่าทำไมต้องใช้แสง
1: แล้วทำไมเราถึงต้องมีแสงสีแดงๆด้วยครับผม
3: ว่ารู้ครับก็คือว่าบอกว่าฉันติดแล้วฉันติดแล้วตัวฉันติดแล้วเข้าใจไหม
1: คนใช้จะได้รู้ใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันทำหน้าที่มากกว่านั้นครับก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะยกมาให้ดูเพิ่มเติมนี่คือตัวแผงวงจรของเราคราวนี้สังเกตว่าถ้าจะเอาตัวนี้ออกมาเนี่ยจะมีตัวนึงที่อยู่คู่กับไอ้เจ้าตัวแสง LED คืออุปกรณ์ชิ้นนี
2: ้
1: นั้นถ้าเกิดใช่ก็คือสังเกตว่าพออาจารย์เอาอันนี้เข้าไปสังเกตที่พื้นไหมตัวนี้ใช้หลักการสะท้อนของแสงโอเคเนาะแล้วสุดท้ายในแสงที่สะท้อนอยู่ภายในไอ้เจ้าตัวพลาสติกตัวนี้จะฉายลงไปบนพื้นนั่นเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูอีกทีนี่นะลงไปบนพื้นแล้วเนาะแต่นี่ก็คือสิ่งที่เราเห็นได้ก็คือไอ้เจ้าตัวพื้นเราจะถูกส่องสว่างด้วยแสงตัวนี้นั่นเองเราพอจะเข้าใจแล้วว่าตอนนี้เรามีไอ้เจ้าตัวนี้เป็นแหล่งกำเนิดแสงเนาะที่เราเห็นเป็นสีแดงๆเนาะแล้วเรามีไอ้เจ้าตัวนี้มาเป็นตัวที่ช่วยสะท้อนแสงเพื่อให้แสงตัวนี้มันไปฉายส่องลงบนพื้นแล้วสังเกตที่เมื่อสักครู่ทุกคนตอบอาจารย์ว่าไอ้ตัวดำๆตัวนี้มันคือเซ็นเซอร์ตอนนี้ทุกคนพอจะเดาให้อาจารย์รู้ว่ามันคือเซ็นเซอร์อะไรกันแน่นะ
3: เซ็นเซอร์จับแสง
1: จับแสงแต่จับอะไรของแสงเกือบ

0: ือบแล้วเพราะตอนนี้เรามีแสงสีแดงเครื่องอะไรสักอย่างฉายลงไปบนพื้น
1: สัญญาณ
0: สัญญาณอะไร
1: สัญญาณอินเทอร์เน็ต
2: สัญญาณข้อมูล
0: ข้อมูลอะไรดี
1: ข้อมูลการเคลื่อนที
0: ่ไกลแล้วกันแล้วมันพยายามจะจับอะไรสรุปแล้วจริงๆเนี่ยมันก็เสมือนเป็นกล้องนั่นเองมันอาจจะดูยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดทุกคนสังเกตเนี่ยมันจะเป็นรูเล็กๆตัวนี้แต่ไอ้เจ้าตัวนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นกล้องแบบคุณภาพแบบโอ้โหดีอย่างที่เราใช้ในการถ่ายภาพนะแต่อย่างน้อยเราเรียกตัวนี้ว่าเป็น image คือหมายว่าเป็นตัวจับภาพเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์จับภาพนั่นเอง
1: ไซมิ
0: อาจจะไม่ต้องมินิมากหรอกก็คือพอเห็นภาพที่อยู่บนพื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนใส่เจ้าตัวนี้ดีๆเนี่ยทุกคนสังเกตที่ปลายของมันนะเราเคยทำเรื่องนี้มาแล้ว
1: เลนส์
0: เยี่ยมยอดไอ้เจ้าตัวนั้นน่ะก็คือเลนส
1: ์
0: ทำหน้าที่ขยายภาพนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆเข้าใจแล้วนะครับว่าหลักการของมันก็คือที่เราเห็นเป็นแสงสีแดงตัวนี้แล้วจะต้องมีตัวนี้มาช่วยสะท้อนแสงเพื่อให้ไปฉายลงบนพื้นแล้วจะมีตัวเซ็นเซอร์ที่คอยจับภาพบนพื้นนั่นแหละแต่เพื่อให้ภาพมันเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นโดยไอ้เจ้าตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็เลยมีพลาสติกที่มีลักษณะโค้งมนเป็นเหมือนเป็นเลนส์มาขยายหลักการทำงานก็คือเมื่อใดก็ตามที่อาจารย์ขยับเมาส์ไปซ้ายขวาภาพที่ปรากฏบนเซ็นเซอร์ก็ต้องขยับตามไปด้วยแล้วไอ้เจ้าตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นี่แหละก็ตีความว่าภาพที่มันเลื่อนไปนี่แหละมันจะตีความเป็นการเลื่อนของเมาส์บนคอมพิวเตอร์ด้วยมันก็ส่งสัญญาณนี้ไปให้คอมพิวเตอร์นั่นเองเอาละครับเพราะฉะนั้นนี่คือการทำงานของเมาส์ที่ตอนนี้เราสังเกตว่ามีแสงสีแดงถูกไหม
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เรารู้แล้วว่าการทำงานนี่มันเป็นการทำงานคู่กันระหว่างแสง
1: ก
0: ับตัวกล้องเพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยแสงของอาจารย์จะเป็นแสงอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีรุ่นที่ออกมาจำหน่ายโดยใช้แสงที่เป็นแสงเลเซอร์ก็ได้ประการที่2ยิ่งไปกว่านั้นอาจจะเป็นแสงที่อาจารย์ไม่จำเป็นต้องมองเห็นก็ได้แต่ขอให้ไอ้เจ้าตัวเซ็นเซอร์เนี่ยมองเห็นก็พออ
1: าจารย์
0: ครับผม
1: มันจะมองเห็นได้ยังไงโดยที่มันไม่มีแสงมันไม่มีอะไร
0: เพราะเซ็นเซอร์บางอย่างเนี่ยมันอ่อนไหวต่อแสงย่านอื่นที่ไม่จำเป็นต้องเป็นแสงที่ตามองเห็นก็ได้อย่างเช่นอาจจะเป็นแสง UV อย่างเงี้ยเราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเพราะฉะนั้นก็เลยมีเมาส์บางรุ่นที่เรามองไม่เห็นอะไรเลยเหมือนไม่มีแสงอะไรอยู่และนี่คือหลักการทำงานของไอ้เจ้าตัวเมาส์นั่นเองแต่แน่นอนอุปกรณ์ที่ใช้ในการสั่งการคอมพิวเตอร์ยังมีอีกหลากหลายมากกว่านี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปว่ามีอุปกรณ์อะไรที่น่าสนใจควบคู่ไปกับเจ้าเมาส์ตัวนี้กันดีกว่าเนาะนั้นเราไปติดตามกันต่อเลยครับพวกเราคิดว่าคีย์บอร์ดเนี่ยมันรู้ได้ไงว่ามันถูกกดปุ่มไหน
1: เพราะมันมีสายอยู่ค่ะ
0: มีสาย
3: ไม่ใช่อย่างนั้นครับน้องบอสอาจารย์หมายถึงว่าเจ้าคีย์บอร์ดรู้ได้อย่างไรว่าเรากดปุ่มไหนแล้วน้องๆทางบ้านทราบกันไหมครับว่าเจ้าคีย์บอร์ดมันทำงานยังไง
0: เมาส์เนี่ยเราใช้ลักษณะการเคลื่อนไหวละเรารู้ละแต่คำถามคือแล้วในกรณีของคีย์บอร์ดเนี่ยมันใช่ลักษณะของการถูกกดอ่ะแล้วมันรู้ได้ไงว่าปุ่มไหนโดนกด
1: มันต้องมีสัญญาณตรงปุ่มนั้น
0: มันต้องมีสัญญาณอีกแล้วแต่มันเอาอะไรเป็นตัวบอกดีนะเดี๋ยวอาจารย์จะมาเฉลยให้พวกเราทุกคนดูดีไหมถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยบริเวณด้านในจะมีสายคล้ายๆเป็นรูปร่างของไอ้เจ้าตัวสายไฟเนาะแต่ว่าเป็นลักษณะคือเป็นแพทเทิร์นและเป็นรูปแบบที่อยู่บนนี้จะเห็นได้ว่าณบริเวณนี้จะมีจุดกลมๆอยู่สังเกตนะสังเกตนะและจุดกลมๆนี้จะเป็นตำแหน่งเดียวกับไอ้เจ้าตัวคีย์บอร์ดนั่นแหละแต่ละจุดนี้จะแสดงตำแหน่งของคีย์ต่างๆหัวใจสำคัญที่อาจารย์ถามไปเมื่อสักครู่ว่าเจ้าตัวคีย์บอร์ดนี้รู้ได้อย่างไรว่ามันถูกกดปุ่มไหนเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ที่แผ่นนี้บริเวณตรงนี้ซึ่งเป็นเจ้าตัววงจรนี้อยู่งั้นทุกครั้งเนี่ยที่อาจารย์กดลงไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระยะห่างก็คือทุกครั้งที่เรากดลงไปเนี่ยมันทำให้เจ้าแผ่นตัวนี้มันขยับขึ้นขยับลงและไอ้เจ้าการขึ้นลงนี่แหละจะทำให้คุณสมบัติทางไฟฟ้าของไอ้เจ้าแต่ละบริเวณที่เป็นจุดๆตัวนี้มีค่าเปลี่ยนไปแล้วก็ทำให้รู้ว่าปุ่มไหนนั่นแหละที่โดนกด
1: แต่ว่าเรามาลองพิมพ
0: ์ได้เดี๋ยวเราจะลองดูนะเดี๋ยวอาจารย์จะเสียบ USB กลับแล้วลองให้พวกเราทุกคนพิมพ์ตอนที่มันโล่งๆอย่างเงี้ยเนาะลองพิมพ์สิมีอะไรขยับไห
1: ม
0: พออาจารย์ไม่ได้ประกอบมันกลับไปให้มันดีๆเนาะบางจุดถ้ามันไม่ไปกดโดนไอ้เจ้าตำแหน่งที่เป็นวงจรไฟฟ้ามันก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนสัญญามันก็ไม่เข้
1: า
0: เด
1: ี๋
0: ยวอาจารย์เอามือลองไว้ให้ลองดูสิอ่ะดีขึ้นไหมนั้นบริเวณที่อาจารย์เอามือไปลองหน่อยมันก็จะมีการกดลงไปไอ้เจ้าบนแผงวงจรนะครับมันก็จะสามารถส่งสัญญาณต่อไปได้บริเวณไหนที่มันหลวมๆหน่อยมันก็จะเริ่มไม่อ้าวสนุกใหญ่เลยนะตอนนี้บริเวณไหนที่หลวมๆหน่อยมันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไอ้เจ้าระยะห่างระหว่างไอ้เจ้าจุดตรงนั้นมัน

0: ก็เลยไม่รับสัญญาณโอเคนั้นตอนนี้ทุกคนเข้าใจหลักการการทำงานของไอ้เจ้าตัวคีย์บอร์ดแล้วนะโอเคแน่นอนเดี๋ยวเรายังมีอุปกรณ์ที่นอกเหนือไปจากไอ้เจ้า2ตัวนี้อีก
1: ที่เยี่ยมกว่านั้น
0: เยี่ยมกว่านั้นเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปเลยครับอุปกรณ์ถัดมาที่ใช้ควบคู่ไปกับเจ้าเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดก็คือไอ้เจ้าตัวทัชแพดหลักการทำงานของทัชแพดพวกเราคิดว่ามันใช้หลักการอะไรเอ่ยจากไอรีน
1: ระบบสัมผัสเวลาเราเลื่อนไปที่ไหนมันเมาส์มันก็จะสัมผัสกับอะไร
0: ถูกต้องเลยถูกต้องเลยก็คือจริงๆแล้วมันก็ใช้หลักการคล้ายๆคลึงกับคีย์บอร์ดแต่ตอนคีย์บอร์ดเนี่ยเราอาศัยการกดปุ่มเนาะเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ตอนนี้เราใช้นิ้วของเรานี่แหละที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบนนี้เพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราเปลี่ยนตำแหน่งของนิ้วไปเนี่ยบริเวณใต้ทัชแพดก็จะมีตัวที่เป็นลักษณะเป็นตัวเซ็นเซอร์เหมือนกันและตัวจับคล้ายๆคีย์บอร์ดแต่เป็นคีย์บอร์ดที่ละเอียดมากแล้วก็ตรวจจับจากการที่นิ้วเราไปอยู่ตรงไหนเท่านั้น
1: แล้วถ้าอย่างอื่นไปแตะ
0: ถ้าเป็นคำถามที่ดีคราวนี้ถ้าเอาอย่างอื่นแตะจะเวิร์กหรือเปล่า
1: เราปากกาดินสออะไร
0: ปากกาดินสอจะเวิร์กไหมคราวนี้พอเราพูดถึงปากกาดินสอทั่วๆไปเราสามารถทดลองโดยใช้ปากกาทั่วๆไปก่อนมันจะมีปากกาทั่วๆไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติอันนี้สมมติเป็นแท่งพลาสติกสังเกตอาจารย์เอามาแตะ
1: ก็ไม่เกิดอะไร
0: แสดงว่าไอ้เจ้าตัวพลาสติกตัวนี้ไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากพอแต่ถ้าพวกเราสังเกตมีใครใช้แท็บเล็ตเนาะแล้วมันจะมีขายตามท้องตลาดที่เป็นลักษณะเช่นนี
1: ้
0: ซึ่งตรงปลายมันจะนิ่มๆเป็นยางนิดนึงเนาะทุกคนลองดูซิไหนลองบ้องบอสลองเขี่ยๆดูซิดูมันเมาส์ขยับไหมขยับไหม
1: ขย
0: ับเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยแสดงว่ามันมีอุปกรณ์บางอย่างที่มันสามารถทำหน้าที่แทนนิ้วเราได้เลยเป็นสาเหตุทำให้ไอ้เจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถไปใช้กับ iPad ได้เสมือนหนึ่งว่าเป็นปากกาแต่จริงมันก็ยังไม่ได้ปากกา 100% หรอกมันก็คือเป็นตัวที่ทำหน้าที่แทนนิ้วเรานั่นเองแต่ยังไม่จบสังเกตว่าณปัจจุบันตอนนี้เรามีอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าเป็นปากกา
1: ไฟฟ้า
0: จะใช้คำว่าไฟฟ้าก็ได้ก็คือตอนนี้เรามีอุปกรณ์ที่ไม่ว่าจะเป็นตัวคอมพิวเตอร์หรือเป็นตัวสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่สามารถเขียนลงไปได้อาจารย์อยากจะรู้ว่าปากกาตรงนี้มันรู้ได้ยังไงว่ามันมีการเขียนเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าไอ้เจ้าตัวปากกาตัวนี้มันซ่อนความลับอะไรอยู
2: ่ทุกคนคงอยากรู้แล้วนะครับว่าความลับของเจ้าปากกาสมาร์ทโฟนนั้นมันทำงานอย่างไร
0: เราจะมาดูกันว่าไอ้เจ้าปากกาตัวนี้ข้างในมันมีอะไร
1: แต่อันดับแรกก็คือต้องมีอะไรที่ขีดเขียนก่อน
0: ถูกต้องนั้นอาจารย์ก็เลยเอาโทรศัพท์ที่สามารถใช้เจ้าปากกาตัวนี้ได้ซึ่งแน่นอนถ้าเรามาลองเขียนตุ๊บตับตุ๊บตับมันก็เหมือนกับใช้ปากกาเนาะไม่มีปัญหาเนี่ยสามารถเขียนได้จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวปากกาเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่ว่าถ้าอาจารย์สะบัดมันมีความรู้สึกเหมือนว่าสังเกตเนาะปลายมันสามารถรับความหนักความเบาได้ถ้าอาจารย์กดหนักนิดนึงแล้วอาจารย์ขยับปลายขึ้นเงี้ยมันสามารถทำให้ปลายมันเล็กลงได้ให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นตัวปากกาหรือเป็นลักษณะเป็นดินสอจริงๆ
1: เราไม่จำเป็นจะต้องไปกดหน้าจอป่ะคะ
0: แล้วแต่การออกแบบครับจริงๆสังเกตว่าตอนที่อาจารย์เอามาใกล้ๆมันก็เริ่มรู้สึกแล้วแหละว่ามีอะไรมาอยู่ใกล้ๆแต่เพียงแต่ว่ามันก็ต้องออกแบบให้ว่าถ้าอาจารย์มีการสัมผัสเกิดขึ้นมันถึงจะมีหมึกมีอะไรสิ่งที่อาจารย์อยากจะรู้ก็คือแล้วไอ้เจ้าข้างในตัวนี้มันประกอบไปด้วยอะไร
1: น่าจะมีแม่เหล็ก
0: แม่เหล็กเลยเหรออ
1: าจารย์คะแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่า
0: แม่เหล็กไฟฟ้าด้วยเอาแหละ
1: ไฟฟ้า
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าข้างในปากกาที่ใช้กับสมาร์ทโฟนหรือไอ้เจ้าตัวอินพุตที่เป็นลักษณะปากกาตัวนี้มีอะไรซ่อนอยู่มาดูกันเลยครับ
1: โอ้ยมีเส้นเส้นด้วย
0: ลองดูดีๆตรงที่ปลายสังเกตเลยไหมจะเห็นว่าม
1: ี
0: ขดลวดเนาะแล้วก็มาพันที่ปลายเมื่อไรก็ตามที่เราเห็นขดลวดมาหมุนเป็นวงเนี่ยเรานึกถึงอะไร
1: ทองแดง
0: ทองแดงดีมากเราเห็นลวดทองแดงที่มาขดอย่างนี้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวเนี้ยจะสอดคล้องกับคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับไอ้เจ้าที่เราพูดถึงแม่เหล็กไฟฟ้านั่นแหละที่เราเดาอ่ะใกล้เคียงแล้วเนี่ยแหละก็คือคุณสมบัติที่มีคำว่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าอยู่เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวนี้ก็เป็นอีกการประยุกต์นึงของมันก็คือไอ้เจ้าขดลวดตัวเนี้ยจะเป็นตัวบอกว่าเวลาอาจารย์เอาไปแห่ใกล้ไกลกับไอ้เจ้าตัวจอสมมติอาจารย์มีจออยู่เห็นไหมสังเกตว่าไอ้เจ้าความเป็นแม่เหล็กของไอ้เจ้าตัวเนี้ยจะเป็นตัวทำให้เนี่ยถ้าทุกคนสังเกตว่าบนจอเนี้ยก็จะมันจะเริ่มเซนได้นะมันเริ่มสัมผัสได้ว่าเฮ้ยมีอะไรมาอยู่ใกล้ใกล้แล้วพออาจารย์ไปเขี่ยมันโดนก็ยังพอที่จะทำได้อยู
1: ่ว่าสงสัยคะ
0: ครับผม
1: หัวปากกาเนี่ยครับมันไม่ได้ออกเป็นแบบนี้แต่ทำไมเวลาแบบว่ามันใช้อย่างนี้มันก็ใช้ได้
0: เพราะนี่แหละคือคุณสมบัติของความเป็นแม่เหล็กสังเกตว่าเราไม่จำเป็นต้องสัมผัสมัน 100% เราแค่อยู่ใกล้ๆมันก็สามารถรับรู้ได้ถึงการมีอยู่แล้วนั่นเองแต่ยังไม่หมดครับเดี๋ยวอาจารย์ยังจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการสั่งการนอกเหนือจากที่เรา

0: อยากรู้ไหม
1: อยากรู้ครับ
0: เดี๋ยวตามอาจารย์ไปกันเลยครับแค่จะเช็ควิดีโอเฉยๆไม่ได้เล่นเกมเราคุยเรื่องอะไรกันมา
2: เมาส์ค่ะ
0: เมาส์แต่วันนี้ที่อาจารย์พาพวกเรามาเนี่ยอาจารย์มีอย่างอื่นอีกทันสมัยกว่าไอ้เจ้าเมาส์กับคีย์บอร์ดสิ
3: น้องๆทำหน้างงกันใหญ่เลยแล้วมันคืออะไรล่ะครับอาจารย์ครับ
0: ยุคนี้เราคุ้นเคยเนาะเวลาเรามีเกมที่เราสามารถเล่นแล้วเราสามารถขยับหน้าขยับหลังได้สามารถเปลี่ยนมุมเปลี่ยนอะไรได
4: ้
5: ครับผม
4: ใช้ VR หรือเปล่าคะ VR หรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องเลย
4: ที่
0: เร
4: า
0: VR ย่อมาจากอะไร
3: น้องบอสเจอคำถามนี้เข้าไปถึงกับอึ้งกันไปเลยทีเดียวเรามาฟังคำตอบจากแก๊งตัวจิ๋วว่า VR ในความคิดของแก๊งตัวจิ๋วนั้นย่อมาจากอะไร
4: นู่นรู้แล้ววิดีโอเราเซอร์วิดีโอเราเซอร
0: ์ตกรอบมันไม่ใช่
4: ว
0: ิ
4: ดีโอมันวิดีโอมัน
0: ตัว R มาจากมันเวอร์เนี่ยเหรอไม่เอาตกรอบพี่กัดมาจากไหน
5: ไม่ว่าตัว V เนี่ยมันจะ V อะไรสักอย่างแล้วก็จำไม่ได้แล้ว
0: คำตอบก็คือ VR มาจาก Virtual Reality ก็คือเป็นความจริงเสมือนก็คืออาจารย์พยายามจะเอามาให้พวกเราเห็นว่าเนี่ยอุปกรณ์สมาร์ทโฟนสมัยใหม่เนี่ยสามารถรับสัญญาณขาเข้าได้นอกเหนือไปจากเมาส์สังเกตเนาะเมาส์เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่แค่2มิติบนหน้าจอเฉยๆแต่ตอนนี้เรากำลังจะมาดูการรับสัญญาณขาเข้าที่เป็นลักษณะอาจจะใช้คำว่า3มิติรอบตัวเลยก็ได้360องศาแล้วมันก็เลยนำมาสู่สาเหตุที่อาจารย์พาพวกเรามาที่นี่วันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ VR1 ทองหล่อซึ่งเป็นสถานที่ที่เอาไอ้เจ้าเทคโนโลยีที่เป็น Virtual Reality 360องศาเนี่ยมาประกอบเข้ากับการเล่นเกมนั่นเองเพราะฉะนั้นเราสามารถมี Interactive เกิดขึ้นกับเกมได้แล้วสิ่งที่อาจารย์จะพามาวันนี้ก็คือให้พวกเราสนุกกันเต็มที่เลยพร้อมแล้วพวกเรางั้นไปลุยกันเลยครับแล้วครับและตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้อง VR ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยอธิบายเรื่องของ VR ให้เรานะครับต้อนรับพี่อาจครับผมสวัสดีครับต้องขอรบกวนพี่อาจช่วยแนะนำเทคโนโลยีตัวนี้นิดนึงว่ามันเข้ามามีบทบาทกับเรื่องของการเล่นเกมหรือเทคโนโลยีที่มีใช้ในปัจจุบันยังไงกันบ้างครับ
6: ตัวเกมที่เราใช้เนี่ยตัวนี้จะเรียกว่าเครื่อง HTC Vive นะครับเป็นเกมแบบ Virtual Reality คือเราจะต้องใส่แว่นแล้วเราจะเข้าไปในเกมเลยเข้าไปในโลกของเกมหมุนตัวได้มองเห็นได้360องศ
0: า
6: เล่นเนี่ยต้องขยับแขนด้วยใช้แขน2ข้าง
0: ครับผม
6: คือเวลาเล่นเกมเครื่อง Vive เนี่ยนะครับเราจะต้องมีคอนโทรลเลอร์2ตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยจะเป็นมือเราในเกมนะครับซึ่งจะมีปุ่มหลักอยู่ 2-3 ปุ่มปุ่มนี้คือปุ่มทริกเกอร์นะครับเวลาเราใช้เมาส์เนี่ยมันจะมีการคลิกใช่ไหมครับทริกเกอร์เนี่ยจะเป็นการคลิกในเครื่อง Vive นะครับนอกจากทริกเกอร์แล้วจะมีปุ่มนี้เรียกว่าปุ่มทัชแพดทัชแพด
4: ที
6: ่มันเลื่อนๆใช่เหมือนทัชแพดในคอมเลยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นมันจะต้องสมจริงซะยิ่งกว่าที่เมื่อสักครู่ที่อาจารย์นั่งเล่นบนมือถือซะอีกเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วงั้นลุยเลยครับ
3: เวลาที่แก๊งตัวจิ๋วรอคอยกันแล้วครับมาดูน้องๆเล่นเกมกันว่าจะสนุกขนาดไหน
4: นี่ยิงต่อกันเลย
3: คราวนี้ถึงตาน้องออกัสกับอาจารย์เล่นแล้วครับมาดูกันว่าทั้งสองจะสนุกขนาดไหน
0: อาจจะยิงไม่แม่นแต่ท่าดูดีไว้ก่อนเป็นไงบ้างพวกเราหลังจากที่ได้เล่นมาแล้ว
4: คือมันจะมีอาวุธให้วัดทีมแล้ววัดโจนคือตอนที่วัดโจนคือมันโยนเสมอภาคคือจริงเลยค่ะเวลาบอกไปที่เลเซอร์นะคะบอลลองทำอย่างนี้นะคะเอาที่เลเซอร์เฮ้ยทำไมมือมันเจ็บเจ็บเฮ้ยทำไมมือมันเจ็บเจ็บนี่มันกระแพงนี่
0: เจ็บมือเลยเหรอบอส
3: เออน้องบอสครับ VR ก็แค่เสมือนจริงนะไม่ถึงขั้นเจ็บจริงหรอกครับ
0: เอาอะไรหลังจากที่เล่นห้องนี้แล้วเขายังบอกว่ามีห้องเจ๋งกว่านี้อีกเดี๋ยวให้พี่อาจพาไปให้พี่อาจพาไปเนาะงั้นไปห้องต่อไปเลยครับเอาละครับพี่อาจตอนนี้เราอยู่ในห้องอะไรครับนี
6: ่ห้องนี้เป็นห้องกรีนสกรีนครับเป็นห้องพิเศษของร้านนี้ก็คือเราจะสามารถอัดวิดีโอลูกค้าเห็นตัวลูกค้าอยู่ในเกมได้เสร็จแล้วเนี่ยวิดีโอเนี่ยเราอัดเสร็จเราจะส่งไปให้ที่บ้านเลย
4: เล่นได้กี่คนนะคร
6: ับ เล่นได้ทีละคน

0: รองเท้าเฉพาะรองเท้าพิเศษทำให้เราเดินในเกมได้ด้วยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแบบพัฒนาขึ้นมาใหม
2: ่วันนี้พวกเราทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าจริงๆอุปกรณ์ที่ใช้ในการนำสัญญาณเข้าเนี่ยมีมากมายเยอะแยะเลยนี่คือสิ่งที่เราพัฒนาไปในยุคปัจจุบันเยอะแยะมากมายวันนี้เป็นไรพวกเราทุกคน
3: สน
2: ุกมากเลยนะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณพี่อาจกันนะโอเคขอบคุณมากๆนะครับพี่อาจครับ
0: ไม่เป็นไรครับ
2: ครับผมและแน่นอนครับสำหรับความรู้และเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับฟิสิกส์รอบๆตัวเรายังมีให้ติดตามชมกันอีกในรายการ
3: ฟิสิกส์สนุก
2: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับ
3: เล่นต่อเล่นต่อนะคะ
2: จัดไป
3: เย้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้ง

0: ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่โรงเรียนกำหนด
1: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ชีวมวลไบโอแมสคือสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้เช่นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตรเช่นแกลบได้จากการสีข้าวเปลือกชานอ้อยได้จากการผลิตน้ำตาลทรายเศษไม้ได้จากการแปรรูปยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตัสเป็นส่วนใหญ่และบางส่วนได้จากสวนป่าที่ปลูกไว้ชีวมวลสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานได้เพราะในขั้นตอนของการเจริญเติบโตนั้นพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้โดยการผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ออกมาเป็นแป้งและน้ำตาลแล้วกักเก็บไว้ตามส่วนต่างๆของพืชดังนั้นเมื่อนำพืชมาเป็นเชื้อเพลิงเราก็จะได้พลังงานออกมาการใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวลสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบของพลังงานความร้อนไอน้ำหรือผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยจะใช้เชื้อเพลิงชีวมวลชนิดใดชนิดหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้นหรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ชีวมวลจึงเป็นแหล่งเชื้อเพลิงราคาถูกหากมีการใช้ประโยชน์ในบริเวณที่ไม่ไกลจากแหล่งเชื้อเพลิงมากนักเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งชีวมวลมีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยการนำชีวมวลมาใช้จึงช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าเชื้อเพลิงสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นนอกจากนี้เรายังมุ่งหวังว่าการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับชีวมวลจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อีกด้วย
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานที่ใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอีกด้วยครับต้องบอกเลยนะฮะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะฮะร่วมกับ TGI ไทยเยอรมันนะครับวันนี้นะฮะผมอาร์ซินาได้พาท่านทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องเผาจะเผาอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่เขามีชื่อว่าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดแท่งชื่อแบบนี้แล้วอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ

0: ัจจุบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกหรือภาวะโลกร้อนซึ่งสาเหตุหลักส่วนหนึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการผลิตที่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการกำเนิดไอน้ำการเผาไหม้เชื้อเพลิงเหล่านี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมากและปัจจุบันไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในสภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกผลักดันให้ราคาเชื้อเพลิงจากฟอสซิลพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้คิดค้นได้เล็งเห็นถึงวิกฤตการณ์เหล่านี้จึงได้เกิดความคิดขึ้นว่าในประเทศไทยจะมีส่วนช่วยในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างไรทางผู้คิดค้นเห็นว่าประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมมีสิ่งที่เหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นจำนวนมากทำให้มีเชื้อเพลิงชีวมวลเยอะจึงได้เกิดที่มาของเครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งที่สามารถแปรรูปเชื้อเพลิงให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงอัดเม็ดซึ่งจะช่วยลดการขนส่งและเกิดเชื้อเพลิงแบบใหม่ที่พร้อมใช้รวมถึงแก้ปัญหาเรื่องชีวมวลล้นและต้องเผาทำให้เกิดหมอกควันเกิดมลพิษนอกจากนี้เชื้อเพลิงชีวมวลยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถหาได้ภายในประเทศมีความยั่งยืนลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรของผู้ประกอบการในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย
1: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ก็ได้อยู่กับอาจารย์ที่เขาบอกว่ารู้ลึกรู้จริงแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: อยากถามเหมือนกันนะฮะคำว่าชีวมวลเนี่ยมันคืออะไรซึ่งผมรู้จักชื่อแล้วแต่ผมไม่รู้จักชีวมวลนะฮะ
3: ครับชีวมวลนะครับอธิบายง่ายๆก็คือเป็นเศษที่เราเหลือจากไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมป่าไม้หรือว่าทางด้านการเกษตรนะครับอย่างถ้าด้านการเกษตรยกตัวอย่างเช่นพวกฟางข้าวนะครับแกลบนะครับชานอ้อยนะครับกากมันสำปะหลังส่วนทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมจากกาแฟพวกการสกัดเอากาแฟออกแล้วแล้วเป็นกากกาแฟครับก็เป็นจากอุตสาหกรรมได้ครับ
1: อ๋อนี่คือชีวมวล
3: นี่คือชีวมวลนะครับ
1: อ๋อครับผมแล้วอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นในการผลิตเครื่องเจ้าตัวนี้อะฮะคือมายังไง
3: ครับคือทางเชื้อเพลิงอัดแท่งที่เรียกว่าเป็นวุฒิผลิตตัวนี้เนี่ยนะครับในทางเมืองนอกเนี่ยหรือว่าในทางยุโรปเนี่ยมีการใช้กันมาเป็น10ปีแล้ว
1: มีมานานแล้ว
3: มีมานานแล้วนะครับ
1: ครับ
3: ก็คือเขาเนี่ยจะพัฒนาจากการใช้เศษเหลือเช่นเดียวกับทางเราซึ่งทางประเทศไทยเราเนี่ยเศษเหลือทางการเกษตรชีวมวลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีปริมาณที่เยอะมากนะครับเรามองถึงว่าแนวโน้มการใช้ชีวมวลเอามาเป็นพลังงานทดแทนนะครับจะต้องเกิดขึ้นเช่นเดียวกับทางในยุโรปนะครับเราจึงมองเรื่องของการศึกษาพัฒนาเครื่องนี้เนี่ยมามากกว่า10ปีแล้วนะครับจนปัจจุบันก็เกิดเป็นผลงานตามที่ได้เห็น
1: แล้วเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้านะฮะไปร่วมมือเขาได้อย่างไรครับ
3: ครับโครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ร่วมมือกับทางภาคเอกชนหลายๆด้านนะครับขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับเราได้เริ่มต้นพัฒนาเครื่องอัดแท่งชีวมวลเวอร์ชั่นแรกขึ้นมานะครับแล้วในปีถัดมาเนี่ยประเทศเราเกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือนะครับเรามีลำไยค้างสต็อกอยู่46,800 ตันทางกระทรวงและทางสมาคมเพื่อจากคนไทยณขณะนั้นเนี่ยเราเข้าไปนำเสนอแนวความคิดว่างั้นเราเปลี่ยนพวกลำไยค้างสต๊อกเก่าตรงนั้นเนี่ยให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดแท่งนะครับเพื่อจะได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมในภาคเหนือได้เกิดประโยชน์นะครับในขณะนั้นเนี่ยเราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสุรนารีในการเข้าไปทำลายลำไยชุดนี้จนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยลำไยที่ค้างสต๊อกตรงนั้นเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลและได้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมในนั้นจนหมดสิ้น
1: อ๋อโหแล้ว

0: ทางด้านโครงการนะฮะได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
1: โครงการนี้นะครับก็พอหลังจากที่เรานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเรายังพบว่าเครื่องจักรของเราต้องการการพัฒนาอีกขั้นนึงนะครับเราจึงได้มาพบโครงการนี้ว่าเขาต้องการจะช่วยเหลือทางภาคเอกชนที่พัฒนาเครื่องจักรกลภายในประเทศนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการทดแทนการนำเข้านะครับเรื่องของศักยภาพของวิศวกรและช่างที่มีอยู่ในประเทศได้พัฒนาขึ้นเพื่อการสร้างเครื่องจัก
0: ร
1: เทคโนโลยีขึ้นภายในประเทศนะครับซึ่งจุดวัตถุประสงค์เนี่ยก็ตรงกันทำให้เราเนี่ยขอได้นำเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนาแล้วเขาก็เห็นพ้องด้วยจึงเกิดโครงการพัฒนาเครื่องจักรเวอร์ชั่น2นี้ขึ้นมาครับ
0: ก็ได้รู้ความรู้ลึกรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างไปแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะล้วงให้ลึกกว่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: Original.
1: เครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งเป็นเครื่องที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตการแปรรูปวัตถุดิบที่พร้อมให้อยู่ในรูปของแท่งเครื่องตัวนี้ไม่สามารถทำงานด้วยตัวมันเองได้ต้องมีเครื่องจักรที่เป็นการเตรียมวัตถุดิบเพื่อให้วัตถุดิบมีความพร้อมก่อนที่จะเข้าเครื่องอัดเครื่องที่สร้างนี้มีความสำคัญคือใช้พลังงานกลในการอัดวัตถุดิบที่แปรรูปเป็นผงอัดให้เกิดความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นจากเดิมกว่าปกติให้มีความหนาแน่นมากขึ้นในปริมาณที่เท่าเดิมชีวมวลอัดแท่งเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีประโยชน์หลากหลายประการดังนี้ 1. สะดวกในการขนส่งประหยัดค่าขนส่งเนื่องจากมีความหนาแน่นสูงประมาณ600ถึง650กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2. สามารถควบคุมปริมาณการใช้ได้ง่ายเพราะมีขนาดที่เท่าๆกันทำให้มีอัตราการเผาไหม้ที่สม่ำเสมอและการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ 3. มีขี้เถ้าน้อยกว่าชีวมวลประเภทอื่น 4. ให้พลังงานความร้อนมากกว่าชีวมวลประเภทอื่นความชื้นต่ำน้อยกว่า 15% 6. เป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งในก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนเนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาชีวมวลจะถูกหมุนเวียนกลับไปใช้โดยพืชเพื่อสังเคราะห์แสง 7. ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิลเช่นน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติก๊าซหุงต้มเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 2-3 กิโลกรัมเท่ากับน้ำมันเตา1ลิตร
2: กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่แล้วครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับอาจารย์ครั้งหนึ่งนะฮะสักครู่นี้ที่พูดไปเนี่ยเป็นพื้นฐานเบสิกและตอนนี้นะครับผมอยากรู้เรื่องประโยชน์เรื่องคุณภาพความรู้ต่างๆนะครับเดี๋ยวไปถามอาจารย์กันดีกว่าครับนะฮะอยากถามหน่อยนะครับว่าประโยชน์ของเจ้าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงตัวนี้นะฮะมีอะไรบ้าง
3: ครับอย่างเครื่องผลิตตัวนี้เนี่ยก็คือจะแปรรูปเชื้อมวลที่มีความหนาแน่นต่ำนะครับเปลี่ยนให้เป็นเชื้อมวลที่มีความหนาแน่นสูงในลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกนะครับที่เรียกว่าเป็นพาเลตนะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้สะดวกเราสะดวกเรื่องของการขนส่งนะครับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็คือต่อเที่ยวเนี่ยเราจะขนส่งเชื้อเพลิงได้เป็นปริมาณที่มากขึ้นจากเดิมถ้าส่งไปในชีวมวลรูปแบบเดิมๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นใน1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันมี
2: ลูกบาศก์เมตร
3: มันมีน้ำหนักเพียงแค่100ถึง150กิโลกรัมต่อ1ลูกบาศก์เมตรนะครับแต่พอเปลี่ยนเข้ามาในเอาเหล่านั้นเนี่ยวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยมาผ่านเครื่องจักรตัวนี้นะครับก็จะมีความหนาแน่นสูงนะครับถึง600ถึง700กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2: โอ้โห4ถึง5เท่าเลย
3: ใช่ครับ
2: ในขนาดเดียวกัน
3: ในขนาดเท่ากัน
2: โอ้โหสุดยอดเลยนะ
3: คร
2: ับ
3: ซึ่งคืออะไรนะครับก็คือจะประหยัดในเรื่องของจำนวนเที่ยวการขนส่งนะครับทำให้สามารถเราสามารถส่งเชื้อเพลิงไปยังอีกที่หนึ่งได
2: ้
3: นะครับแทนที่จะส่งเชื้อเพลิงวัตถุดิบตั้งต้นเบาๆไปอีกที่หนึ่งซึ่งเปลืองค่าขนส่งมากครับ
2: แล้วพูดถึงแนวคิดในการผลิตล่ะครับเหมือนกับว่าแนวคิดในการผลิตของเครื่องนี้ฮะมีจะมีอะไรต่อไป

0: มั้ยครับ
1: การผลิตเครื่องนี้นะครับเราคิดว่านะครับจะปรับปรุงในแง่ของการลดขั้นตอนการผลิตลงเพื่อจะทําให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมเนี่ยลดลงนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเอาฟังก์ชันบางอย่างมาผนวกเข้ากับตัวเครื่องมองเป็นแพ็คเกจเดียวนะครับทําให้เครื่องเนี่ยมีขนาดไม่เทอะทะนะครับแล้วก็สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายนะครับเข้าถึงจุดปรับแต่งได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ
0: คืออ๋อก็อาจจะเป็นแบบว่าอนาคตอาจจะเป็นปุ่มเดียวก็ใช้ได้หมดเลยอะไรอย่างนี้ป่ะฮะ
1: อาจจะเป็นหนึ่งหน้าจอคอนโทรลทั้งลายการผลิตนะครับ
0: ครับผมนะฮะแล้วแนวคิดทางการตลาดจะเป็นยังไงบ้างครับแนวคิดทางการตลาด
1: สำหรับเครื่องจักรชุดนี้ที่เราพัฒนาขึ้นนะครับคือเราตั้งใจว่าเครื่องจักรเนี่ยควรจะไปอยู่ที่ในที่ที่มีแหล่งชีวมวลนะครับเพราะนั้นในทั่วประเทศของเราเนี่ยมีหลายๆแหล่งที่เป็นแหล่งกําเนิดชีวมวลขึ้นนะครับเราตั้งใจว่าเราจะไปนําเสนอให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เหล่านั้นได้เห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาชีวมวลทางด้านนี้ออกมาเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งนะครับแล้วก็สามารถมีเครื่องจักรตั้งอยู่ณจุดต่างๆเป็นแหล่งกําเนิดพลังงานแบบใหม่ของไทยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับ
0: เป้าหมายและอนาคตอ่ะครับจะเป็นอย่างไรอาจารย์ว่าแบบอนาคตเนี่ยเป้าหมายและอนาคตจะเป็นอย่างไรกับเจ้าเครื่องนี้
1: เจ้าเครื่องตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องจักรตัวหนึ่งนะฮะที่มีความสำคัญในแง่ที่จะเปลี่ยนเรื่องของการนำเพียงแค่วัตถุดิบตั้งต้นเอาไปใช้งานเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของผู้ผลิตพลังงานทดแทนนะครับสำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีเครื่องจักรประเภทนี้นะครับเขาก็จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนหนึ่งซึ่งช่วยในเรื่องของสภาพแวดล้อ
0: ม
1: ของเรานะครับลดมลภาวะการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับ
0: โอ้โหนะฮะเราได้ความรู้มากมายเลยพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงอยากดูวิธีการทำงานของตัวเครื่องนะครับเราไปดูกันดีกว่าไหมฮะ
1: เดี๋ยวก่อนเข้าไปดูเดี๋ยวผมใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ให้พิธีกรใส่ด้วยชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ซับซ้อนยุ่งยากอะไรเพียงแต่ป้องกันเลอะเทอะนิดๆหน่อยๆนะ
0: ครับเดี๋ยวไปดูเลยก่อนครับ
1: ครับ

0: นะฮะกลับมาอยู่ในเบรกที่3มันเองนะครับโอ้โหเบรกนี้นะฮะเราได้มาดูเครื่องตัวจริงๆแล้วนะครับเอาละครับนะฮะอยากถามอาจารย์นิดนึงนะฮะว่าเครื่องผลิตนี้ฮะใช้งานยังไงขั้นตอนอะไรยังไง
1: ครับ
0: ช่วยอธิบายหน่อยฮะ
1: ครับอย่างเช่นเครื่องชุดนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากขี้เลื่อยนะครับที่มีลักษณะเราทําให้เป็นผงย่อยละเอียดแล้วนะครับแล้วก็มีความแห้งเหมาะสมนะครับอยู่ในช่วงประมาณ 10-15% นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาขี้เลื่อยตรงนั้นเนี่ยครับมาป้อนให้ป้อนเข้าสู่เครื่องคัดแยกนะครับเครื่องคัดแยกเนี่ยก็คือจะแยกพวกหัวไม้สิ่งปลอมปนชิ้นใหญ่ๆแข็งๆก้อนหินอะไรพวกนี้นะครับออกจากตัวขี้เลื่อยเราทําให้ได้ขี้เลื่อยที่สะอาดนะครับจากนั้นก็ป้อนจากสายพานเนี่ยเข้าไปสู่กลวยทางด้านบนทางนู้นนะครับแล้วก็จะเข้าสู่เครื่องสีขาวทั้ง2ตัวนั้นซึ่งสีขาวทั้ง2ตัวนั้นก็คือเครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งของเรานั่นเองนะ
0: ครับ
1: อัดออกมาได้เป็นวูดพาเลตแบบนี้นะครับ
0: นี่คือที่ทำออกมาได้เป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: จริงๆแล้วนะฮะจะเหมือนกับกิ่งไม้แห้งๆที่หักออกมาเลยใช่ไหมฮะคือตอนแรกผมความเข้าใจผมคือมันจะออกมาเหมือนไม้อัดอะไรอย่างนี้มันเครื่องอัดแต่ไม่ใช่นะฮะออกจะเป็นไม้แท่งนี้เลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วส่วนประกอบของเครื่องนะครับมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นตัวอย่าง
1: แยกเป็นส่วนเครื่องนี้นะครับก็มีส่วนของหลังจากที่เราโหลดวัตถุดิบมาทางสายพานแล้วนะครับก็จะมีกลวยรับวัตถุดิบนะครับหลังจากที่วัตถุดิบผ่านกลวยตรงนั้นลงมาแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นการตีวัตถุดิบนะครับตีเพื่อไม่ให้วัตถุดิบเนี่ยมันแพ็คตัวเป็นก้อนแล้วจะไหลลําบากนะครับเพราะนั้นจะต้องมีชุดตีวัตถุดิบพอหลังจากตีวัตถุดิบแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ชุดฟีดสกรูเพื่อกําหนดปริมาณการป้อนวัตถุดิบเพื่อเข้าไปในเครื่องนะครับพอผ่านชุดฟีดสกรูจะมาเข้าสู่ส่วนของมิกเซอร์นะครับซึ่งจะมีเพื่อเราสามารถจะเติมน้ําเข้าไปได้ในกรณีที่วัตถุดิบแห้งจนเกินไปนะครับเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยต้องมีความชื้นที่เหมาะสมจริงๆถึงจะอัดออกมาเป็นตัวอย่างนี้ได้นะครับพอหลังจากผ่านชุดมิกเซอร์แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ชุดห้องอัดนะครับเป็นคอมเพรสชันแชมเบอร์นะครับในนั้นเนี่ยจะมีส่วนประกอบก็คือมีโรลเลอร์กับไดนะครับโรลเลอร์เนี่ยจะเป็นลูกกลิ้งอยู่2ลูกนะครับที่รีดวัตถุดิบที่โปรยมาจากห้องมิกเซอร์เนี่ยก็จะรีดวัตถุดิบให้อยู่ในรูปของไดนะครับเป็นวงกลมจากนั้นเนี่ยที่ตัวไดเนี่ยจะมีการเจาะรูเล็กๆเอาไว
0: ้
1: ซึ่งหลังจากที่วัตถุดิบถูกรีดเป็นวงกลมในลักษณะเป็นเหมือนกับผืนพรมแล้วเนี่ยพอวัตถุดิบชิ้นใหม่ป้อนเข้ามาเรื่อยๆวัตถุดิบเก่าที่ถูกป้อนไปก่อนหน้าเนี่ยก็จะถูกดันตัวออกมาเรื่อยๆผ่านรูเล็กๆที่อยู่รอบๆไดตัวนี้ทําให้ออกมาเป็นแท่งแบบนี้ขึ้นมารอบๆตัวไดนะครับ
0: แท่งแบบนี้นะครับนี่คือแท่งนะฮะแล้วความพิเศษของเครื่องอะครับความพิเศษของเครื่องเจ้าตัวนี้มีความพิเศษยังไง
1: ครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานนะครับเหมาะสําหรับการอัดเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใครว่าอัดยากเนี่ยเรามาอัดกับเครื่องนี้เนี่ยออกมาเป็นเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อีกขั้นนึงก็คือในเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยชิ้นส่วนมากกว่า 60% นะครับเราสามารถผลิตขึ้นได้ภายในประเทศนะครับมีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองที่เรายังต้องนําเข้ามา
0: ครับผมนะฮะหลังจากได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะ
1: ครับสำหรับเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดเม็ดตัวนี้นะครับเราก็ได้ตั้งใจนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลตัวนี้ขึ้นภายในประเทศนะครับแล้วก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักพัฒนารุ่นต่อๆไปนะครับที่จะพัฒนาเครื่องจักรในด้านผลิตพลังงานทดแทนรุ่นใหม่ๆขึ้นมา
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วถ้าใครที่อยากจะได้แบบความรู้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
1: ครับสามารถติดต่อผมได้โดยตรงหรือว่าติดต่อผ่านทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับทางบริษัทแล้วก็ตัวผมอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะครับ
0: อ๋อโอเคครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่ายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับผู้ประกอบการแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผมพัฒนาวิราศีสันจาก Total Energy Corporation นะครับบริษัทเราทำเกี่ยวกับผลิตและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับ
0: ครับผมนะฮะอย่างแรกที่อยากจะถามเลยนะฮะ ว่ารู้จักเจ้าเครื่องนี้ได้อย่างไรครับ
2: ก็อย่างแรกเลยเราก็ต้องเท้าความก่อนนะครับว่าผมเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ได้ยังไงนะ
0: ครับ
2: ขั้นต้นเนี่ยอย่างแรกก็คือประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักตัวเจ้าเชื้อเพลิงชิวมูนอะเมทมากนัก
0: ครับผม
2: ทีนี้แล้วมารู้จักกันได้ยังไงเกิดแรงซื้อจากต่างประเทศครับประเทศนั้นก็คือเกาหลีเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เลิกใช้ถ่านหินครับให้เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงชิวมูนมากขึ้น
0: ครับ
2: ซึ่งไอตัวเชื้อเพลิงชิวมูนอะเมทเนี่ยเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีแต่ติดอยู่ที่ว่าประเทศเกาหลีเนี่ยซัพพลายเขาไม่เพียงพอนะครับเขาก็เลยต้องมากระตุ้นประเทศในเขตเอเชียเนี่ยเพื่อให้พัฒนาแล้วก็ผลิตออกมาเพื่อเป็นซอร์ซิ่งให้กับประเทศเกาหลีครับดังนั้นเนี่ยคนเกาหลีก็เลยเข้ามาประเทศไทยทำให้เกิดเป็นเหมือนยุคคล้ายๆยุคตื่นทองในอเมริกาแต่เป็นยุคตื่นเชื้อเพลิงชิวมูนอัดเม็ดในประเทศไทยครับอันนี้เป็นช่วงประมาณ2ปีที่แล้วครับผมทำให้ผมทราบว่ามีบริษัทของคนไทยซึ่งทำกับเครื่องจักรอ่ะมาหลาย10ปีแล้วแล้วก็มีความรู้เรื่องเครื่องอัดชิ้วมวลเครื่องสร้างชิ้วมวลอัดเม็ดเนี่ยก็คือไอตัวเครื่องอัดวุ้นผลิตของเราเนี่ยครับโครงกับทางกระทรวงวิทยาศาสตร
0: ์
2: นะครับทำให้น่าสนใจแล้วก็น่าเชื่อถือผมก็เลยได้เข้าไปติดต่อกับทาง CDM จะเป็นอย่างนี้รู้จักเครื่องทางนี้ครับผม
0: โอ้โหนะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องนี้นะฮะช่วยอะไรได้บ้างอ่ะครับ
2: สำคัญมากครับเพราะการทำธุรกิจเนี่ยเราต้องดูทั้งเรื่องการต้นทุนกำไรแล้วก็การทำงานถูกไหมครับผมขออนุญาตแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆแล้วกันส
0: ่
2: วนแรกครับเป็นเรื่องของต้นทุนกำไรจากที่ผมได้ไปหาซอร์สมานะครับว่าเครื่องจักรจากที่ไหนดีราคาเป็นยังไงบ้างพบว่ามีหลายแหล่งนะครับแหล่งหลักๆก็คือ1เป็นยุโรป

0: ราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าการทำงานเนี่ยนิ่งมากทำได้ดี
1: ครับผม
0: ซอร์ที่สองคือฝั่งเอเชียราคาเนี่ยถูกน่าสนใจแต่ว่าการทำงานก็ต้องเทคริสไปเกิดความเสี่ยงอาจจะทำได้ไม่ดีข้อที่สามคือประเทศของเราเอง
1: ครับผม
0: ซึ่งข้อดีของประเทศของเราเองเนี่ยก็คือขนส่งสะดวกระยะทางใกล้เซอร์วิสดีนะครับของคุณภาพโอเคราคาอาจจะสูงกว่าเอเชีย
1: ครับผม
0: แต่ก็มีราคาที่เหมาะส
1: ม
0: ควบคู่กับคุณภาพที่เหมาะกับที่เราต้องการ
1: ครับผม
0: ครับส่วนที่สองคือประสิทธิภาพในการทำงาน
1: ครับ
0: ประสิทธิภาพเนี่ยเนื่องจากเป็นเครื่องจักรใหม่ที่เรายังไม่เคยใช้งานถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยเครื่องจักรเราต้องการสิ่งที่มีความชัวร์ความนิ่งบริษัท TDM นะครับได้วางระบบให้ผมในการสร้างโรงงานนะครับแบบครบวงจรเนี่ยต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับตั้งแต่วิธีการแปรรูปวัตถุดิบการจัดเก็บการคัดกรองการอัดการเก็บอะไรเงี้ยครับครบกระบวนการทั้งหมดทำให้ผมเนี่ยสามารถทำงานได้นิ่งมากรับรู้ได้ว่าถ้าผมทำงานระยะเวลาเท่านี้ผมจะได้ผลผลิตเท่านี
1: ้
0: ซึ่งการที่ผมวางไว้ได้เนี่ยมันจะทำให้ผมบริหารงานได้ง่ายขึ้นส่วนที่3ส่วนสำคัญเลยก็คือการบริการครับ after sale service ส่วนนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราลงทุนไม่ว่าจะประเทศฝั่งยุโรปหรือเอเชียก็ตามเนี่ย
1: ครับ
0: สิ่งสำคัญก็คือเขาบริการเราได้ไม่เต็มที
1: ่
0: ผมมองเห็นถึงข้อนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีหลักๆเลยที่ผมเลือกบริษัทของประเทศไทย
1: บ
0: ริษัท TDM นะครับเพราะ service ดีนะครับบริการได้รวดเร็วอร่อยทันใจนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่มีระยะเวลาการทำงานมานานแล้วก็คุ้มคลีกเครื่องนี้มานานนะครับก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผมเลือกแล้วเป็นประโยชน์ที่สำคัญมาก
1: ครับผมนะฮะแล้วสามารถช่วยเหลือคนในชุมชนอย่างไรได้บ้างครับ
0: การทำเชื้อเพลิงชุมชนบำบัดเม็ดเนี่ยจะมีข้อช่วยเหลือได้ก็เป็นในเรื่องของการสร้างงานทั้งต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับเราจะต้องมีการสร้างงานให้แก่เกษตรกรคนในชุมชนรวมถึงการขนส่งนะ
1: ครับ
0: เกษตรกรทำอะไรแล้วก็สนับสนุนการปลูกหรืออาจจะมีการปลูกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไปรับซื้อมาเกษตรกรได้ขายยางได้ขายไม้นะครับสองมีการใช้บริการขนส่งภายในนะครับขนส่งในภายในบริเวณนั้น
1: ๆ
0: ก็มีการขนส่งรวมถึงจ้างคนเพื่อที่จะมาทำเครื่องอัดให้เรานะครับเดินงานให้เรานะ
1: คร
0: ับรวมถึงสร้างรายได้แก่ประเทศด้วย
1: ครับผมนะฮะอยากให้คุณพัฒนายฝากอะไรไว้บ้างครับอย่างเช่นเบอร์โทรติดต่อหรือว่าใครจะสอบถามอะไรครับ
0: ได้ครับก็บริษัท Total Energy Corporation นะครับเราซื้อขายเชื้อเพลิงชุมชนอัดเม็ดนะครับถ้าหากทุกท่านนะครับไม่มีความสนใจที่จะติดต่อไม่ว่าจะจัดหาจัดซื้อเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทนะครับบริษัทเราจะอยู่ที่สมุทรปราการแล้วก็จะมีโรงงานอยู่ที่ระยอง
1: เอาละครับวันนี้นะฮะขอขอบคุณคุณพัฒนายบ้างนะครับขอบคุณครับนะฮะวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยนะครับอีกสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวอาจจะเดินชมบรรยากาศรอบๆหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้เราอยู่ข้างในและเยอะแล้วอยากไปสู่บรรยากาศข้างนอกบ้างเดี๋ยวเจอกันข้างนอกครับ

วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะขอขอบคุณนะฮะคุณจักรเกษตรนะครับและคุณพัฒนัยนะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะฮะถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันครับต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบัน TGI ไทยเยอรมันวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาต้องขอลาไปก่อนรอบหน้าไปดูกันว่าผมคิดการใหญ่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ทำได้
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพามากินก๋วยเตี๋ยวเขาบอกว่าเปิดมานานคนแถวนี้รู้จักกันดีนะฮะจุดเด่นของร้านนี้คือบะหมี่ทำเองนี่เขียนไว้เลยบะหมี่ทำเองร้านเตี๋ยวเต่าเดี๋ยวไปดูว่าทำเองแล้วมันพิเศษยังไงมันอร่อยขนาดไหนตามผมมาเลยนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่พี่ปูนะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นลูกสาวของแม่เต่า
1: ใช่
0: กับร้านก๋วยเตี๋ยวเต่านี่แหละ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คืออย่างเขียนต่อท้ายป้ายไว้เลยว่าบะหมี่ทำเอง
1: ใช่ค่ะคือตอนแรกค่ะยังไม่ได้ทำบะหมี่เองก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีให้แบบร้านมีเอกลักษณ์มากขึ้นต้องจากรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วก็คิดค้นกันก็ลองผิดลองถูกกันเป็นปีอะค่ะ
0: เคล็ดลับมันคืออะไรครับ
1: ใส่ไข่เยอะค่ะคือการนวดนานๆอะทำให้บะหมี่เหนียวนุ่ม
0: มีขายอะไรบ้างจ๊ะบะหมี
1: ่ตอนนี้ก็จะเป็นแบบบะหมี่ถาดที่แบบคนแบบสั่งเกือบทุกโต๊ะเลยอะค่ะ
0: แล้วมีนอกจากมันมีถาดแล้วมีอะไรอีก
1: ก็มีเย็นตาโฟค่ะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวไทยก๋วยเตี๋ยวไทยนี่ก็คือจะใส่ถั่วป่นหอมเจียว
0: มาเดี๋ยวพูดสั่งเลยดีกว่านะครับเอาเป็นบะหมี่ถาดเอาแบบคลุก
1: น้ำแดง
0: ด้วยนะครับเอาเป็นหมูกรอบ

มาครับเริ่มจากจานนี้นะครับเป็นบะหมี่ถาดน้ำแดงนะครับในนี้คือหูให้มาแน่นๆเลยนะครับบะหมี่4ก้อนนี่ก็จะเป็นบะหมี่น้ำแบบไทยนะฮะแบบไทยยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็จะมีนี่เลยเพิ่มมาด้วยเป็นเกี๊ยวหมูนะครับถ้าคุณผู้ชมมาร้านนี้นะครับสั่งแบบแห้งเนี่ยก็จะได้น้ำซุปแบบนี้มาด้วยเลยนะครับนี่อีกหนึ่งอย่างนะครับใครอยากสั่งเพิ่มก็ได้เลยนะครับเป็นแคบหมูนะฮะทำเองทุกอย่างทำเองหมดมาเดี๋ยวลองชิมกันหน่อยนะครับมาเริ่ม

0: ริ่มจากตรงนี้ก่อนเป็นบะหมี่ถาดนะครับเครื่องทั้งหมดก็จะมีแคบหมูหมูแดงแล้วก็หนังหมูเกี๊ยวกรอบนะฮะแล้วก็มีหมูกรอบด้วยซึ่งวันนี้เราสั่งเพิ่มมานะครับให้ดูหนังหมูกับตัวหมูแดงสีสันน่ากินมากเดี๋ยวลองดูนะครับโอ้โหหอมมากเลยแล้วคือนุ่มไม่เหนียวนะฮะทีเด็ดของเขาคือเส้นนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนี่คือบะหมี่ถาดที่เขาคลุกน้ำแดงน้ำแดงนี่ได้จากตัวน้ำที่ออกมาจากหมูตอนเคี่ยวนะครับแล้วก็เอามาคลุกกับตัวบะหมี่ด้วยมาอร่อยมากตัวเส้นนะครับจะเป็นบะหมี่ไข่ที่ไข่คล้ายไข่เลยนะครับแล้วก็มีความเหนียวหนึบไม่เละนะฮะคือตัวน้ำราดเนี่ยที่เขาคลุกกับบะหมี่มามันจะออกหวานหวานหอมเด็ดมากอร่อยมากหมูกรอบก็ดีนะครับเนี่ยคือมาเป็นเนื้อเลยนะครับแล้วจะมีส่วนของมันเนี่ยน้อยมากแต่ว่ากรอบกรอบมากนะครับนี่พอกินแห้งๆนะครับซดน้ำซุปเข้าไปหน่อยโอ้ตัวน้ำซุปนะครับหวานกลมกล่อมมากคือแบบเคี่ยวกันแบบว่าน้ำซุปกระดูกหมูจริงๆอ่ะอย่างที่พี่ปูบอกว่าคนมาที่นี่ส่วนใหญ่นะมาเพื่อกินน้ำซุปกระดูกหมูมันอร่อยนะแล้วตัวหมูนะตัวกระดูกหมูเนี่ยมันแบบเปื่อยแบบแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยนะครับซึ่งจะใช้น้ำซุปนี้กับการทำบะหมี่น้ำด้วยซึ่งนี่เราสั่งมาแบบไทยนะฮะคือจะใส่ถั่วลิสงคั่วมาด้วยนะครับแล้วก็จะมีเกี๊ยวกรอบแล้วก็จะมีนี่ตัวฝักยาวนะครับแล้วก็แน่นอนมีหมูแดงหมูสับก็จะมีนี่นะครับหนังหมูมาด้วยเดี๋ยวลองชิมนะครับอันนี้ปรุงมาแล้วเป็นต้มยำจะออกเปรี้ยวๆหน่อยเปรี้ยวหวานเปรี้ยวนำหวานตามตามแบบฉบับบะหมี่แบบไทยนะฮะอร่อยมากเลยใครชอบต้มยำก็สั่งได้นะฮะยังไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมีเกี๊ยวหมูทำเองด้วยนี่มันเกือบไม่ทันนะเหลือจานสุดท้ายสั่งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวลองชิมนะครับคือเขาจะใส่กะหล่ำปลีลงไปด้วยนะครับแล้วก็หมักในรสชาติของเขานะฮะหวานเค็มกำลังดีเด็ดมากเลยนอกจากนั้นนะครับที่ร้านยังมีน้ำขายด้วยอันนี้เป็นอัญชันมะนาวกลิ่นชัดมากนะครับอัญชันมะนาวอร่อยมากเลยบะหมี่ทำเองนี่มันรสชาติแบบนี้นี่เองนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจนี่มาได้เลยนะครับราคาไม่แพงนะเริ่มที่บะหมี่ถาดนะครับถาดนี้79บาทนะครับซึ่งผู้แอดตัวหมูกรอบเพิ่มไปอีก30บาทก็จะเป็น109บาทถ้าเป็นบะหมี่นะครับบะหมี่ไทยนี่35บาทเท่านั้นเองเกี๊ยวหมูทอดแคบหมูแล้วก็น้ำอัญชันมะนาว30บาทราคานะครับวันนี้เต็มโต๊ะขนาดนี้204บาทเท่านั้นนะฮะร้านนี้นะครับเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับตอนเช้านะ8โมงครึ่งถึงประมาณ3โมงเย็นแนะนำว่าให้มาก่อนเที่ยงเที่ยงบ่ายนี่ได้กินแน่นอนนะครับของยังมีอยู่ให้เราได้เลือกกินได้นะฮะอีกอย่างนึงถ้าคุณผู้ชมอยากที่จะลองซื้อบะหมี่ไปทำกินที่บ้านเนี่ยมีขายนะฮะก็ไปสั่งได้ในเพจเขาเลยหรือว่าเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ติดต่อไว้ให้นะครับกับบะหมี่ทำเองของร้านเตี๋ยวเต่านะฮะถ้าใครผ่านมาทางกำแพงเพชรเข้ามาในอำเภอเมืองนะครับปักหมุดมาเลยนะฮะอร่อยมากเลยร้านนี้เตี๋ยวเต่าบะหมี่ทำเองเส้นบะหมี่เหนียวหนึบแน่นแน่นคือให้เยอะอร่อยมากนี่กินต
1: ่อเรื่องเด็ดเอตโรวันนี้ค่ะพามาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งสัตว์เลี้ยงยอดนิยมที่ไม่ใช่หมาและแมวนะคะแต่เป็นน้องๆเจ้าขนปุยอย่างกระต่ายเหล่านี้ค่ะด้วยขนาดตัวที่เล็กรูปร่างที่น่ารักนะคะทำให้กระต่ายนั้นเป็นอีกหนึ่งสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายค่ะในบ้านเราเองนะคะก็มีฟาร์มที่เพาะพันธุ์กระต่ายหลายแห่งหนึ่งในนั้นก็คือบางหับฟาร์มฟาร์มกระต่ายที่เพาะพันธุ์กระต่ายมานานกว่า30ปีแล้วค่ะที่บางหับฟาร์ม

0: นี้นะคะมีการเพาะพันธุ์กระต่ายหลากหลายสายพันธุ์ค่ะทั้งกระต่ายไทยแล้วก็กระต่ายนอกเพื่อจำหน่ายทั้งในแล้วก็ส่งไปขายที่ต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งความนิยมในการเลี้ยงกระต่ายนั้นก็ขึ้นอยู่กับรูปร่างลักษณะของสายพันธุ์ที่ผู้เลี้ยงนั้นชื่นชอบค่ะแต่ที่นิยมหลักๆนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ 4-6 สายพันธุ์นี้ค่ะ
1: เราเริ่มที่ฮอลแลนด์ล็อบเลยอันเป็นกระต่ายที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยเพราะว่ามีราคาที่สูงนะครับมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ตัวละ900บาทถึงหลักหมื่นลักษณะพิเศษเฉพาะของมันคือหูมันจะตกหน้าจะกลมตัวจะอ้วนนะครับน้ำหนักมันจะไม่เกิน 1.5 ในสายพันธุ์ฮอลแลนด์ล็อบครึ่งฮอลแลนด์ล็อบเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดไปอีกว่าฮอลแลนด์ล็อบอะไรแต่ถ้าเกิดพูดในเบื้องต้นที่คนเข้าใจง่ายคือฮอลแลนด์ล็อบคือหูตกหน้ากลมอันนี้คือถ้าคนพูดตรงเนี้ยเราจะรู้แล้วแต่เนี่ยคือฮอลแลนด์ล็อบเนเธอร์แลนด์ดวาร์ฟหรือกระต่ายแคระ ND ND คือหูตั้งหูตั้งหน้ากลมตัวเล็กน้ำหนักจะไม่เกิน900กรัมหรือ 1.1 ประมาณนี้คือสแตนดาร์ดมาตรฐาน
0: ลักษณะของกระต่าย ND นี้นะคะนอกจากที่จะตัวเล็กกว่ากระต่ายทั่วไปจนบางคนเรียกกันว่ากระต่ายแคระแล้วนะคะจุดสังเกตอีกอย่างของกระต่ายสายพันธุ์นี้นะคะก็คือมีหูที่ตั้งแล้วก็สั้นกว่ากระต่ายสายพันธุ์อื่นๆอีกด้วยค่ะ
1: พอมาเป็นกำมะหยี่เอกลักษณ์ของมันคืออยู่ที่ขนขนมันจะนุ่มเหมือนผ้ากำมะหยี่ผ้าสักหลาดเลยเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราลูบขนกำมะหยี่จะแตกต่างจากกระต่ายชนิดอื่นเพราะกระต่ายชนิดอื่นจะไม่มีขนกำมะหยี่กระต่ายไทยจะน้ำหนักอยู่ที่ 1.6 ถึง 1.9 กิโลจะมีไซส์ใหญ่ขนจะคล้ายๆกับ ND แต่ว่าขนมันจะหยาบกว่ากระต่ายไทยเนี่ยหูมันจะยาวนะครับแต่ไม่ยาวมากไม่เหมือนไจแอนท์นะครับซึ่งกระต่ายไทยจะได้รับความนิยมในผู้เลี้ยงทั่วไปชาวบ้านทั่วไปหรือเด็กเล็กๆที่ชอบเลี้ยงเพราะราคามันแพงเริ่มต้นที่ประมาณตัวละ100กว่าบาทถึง250
0: ส่วนสายพันธุ์ที่เห็นนี้นะคะดูแล้วอาจจะคล้ายกับกระต่ายไทยใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ใช่ค่ะเพราะว่ากระต่ายตัวนี้นะคะเขาคือสายพันธุ์ดัชเอกลักษณ์ของเขานะคะก็คือจะมีลายแค่2สีบนตัวแล้วก็ตัดสลับกันอย่างชัดเจนแบบนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกระต่ายขนฟูที่มองผิวเผินแล้วเขาคล้ายกับสุนัขเลยใช่ไหมคะแถมยังสามารถที่จะตัดแต่งขนได้เพื่อความสวยงามนั่นก็คือสายพันธุ์วูดดี้ทอยแล้วก็สายพันธุ์เท็ดดี้แบร์นั่นเองค่ะ
1: คือแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันมีความเฉพาะของมันแตกต่างกันความต้องการของมนุษย์มันหลากหลายพื้นที่นี้เขาจะอาจจะชอบสายพันธุ์นี้คนนี้เขาอาจจะชอบสีนี้ซึ่งแต่ละสายพันธุ์มันก็มีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันอย่างเช่นถ้าพูดถึงกำมะหยี่มันก็จะตัวใหญ่หน่อยพอมันตัวใหญ่บางคนที่เขาอยู่ในคอนโดเขาก็ไม่สะดวกในการเลี้ยงเขาก็จะเปลี่ยนเป็น ND แทนหรือบางคนที่ชอบที่เขาเปิดคาเฟ่สัตว์เปิดร้านกาแฟเขาอยากเอากระต่ายไปปล่อยเขาเพราะ ND มันตัวเล็กมันบอบบางเขาก็ไม่เอาเขาเปลี่ยนเป็นฮอลแลนด์ล็อบที่มันมีความเข้ากับคนมากกว่ามันเปลี่ยนเป็นกำมะหยี่ที่ชอบเล่นกับคนมากกว่าแบบนี้เป็นต้น
0: ที่เพาะพันธุ์กระต่ายจำหน่ายนั้นนะคะเขาก็จะเริ่มทำการผสมพันธุ์เมื่อกระต่ายนั้นมีอายุได้ประมาณ7เดือนเป็นต้นไปค่ะหรือว่าดูความสมบูรณ์ของพ่อแล้วก็แม่พันธุ์เป็นหลักนะคะหลังจากที่ผสมพันธุ์แล้วนะคะกระต่ายก็จะตั้งท้องประมาณ1เดือนหลังจากนั้นเขาก็จะคลอดลูกออกมาค่ะโดยจำนวนของลูกกระต่ายที่คลอดออกมาในแต่ละคอกนั้นนะคะก็จะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์อายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของคุณแม่กระต่ายค่ะกระต่ายจะกินนมแม่ไปเรื่อยๆจนถึงอายุ1เดือนนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มทานอาหารประเภทอื่นอย่างเช่นพวกยาค่ะพออายุได้45วันนะคะก็จะพร้อมสำหรับการย้ายบ้านใหม่แล้วล่ะค่ะ
1: สำหรับผู้ที่สนใจอยากเลี้ยงน้องกระต่ายนะครับเวลาเราไปซื้อน้องกระต่ายนะครับแนะนำให้เลือกฟาร์มที่ได้มาตรฐานสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ3ข้อ1ก็คือน้องเดินปกติไหมน้องกินปกติไหมน้องถ่ายปกติไหมกระต่ายเป็นสัตว์ที่กินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายคำว่ากินง่ายความหมายก็คือเขากินแค่หญ้ากับอาหารเม็ดเป็นหลักสังคมเข้าใจผิดคิดว่ากระต่ายเนี่ยสามารถทานผักก็ได้ทานผลไม้ก็ได้ต้องบอกว่าน้องๆทานได้ครับเมื่อถึงอายุของน้องในการเลี้ยงดูน้องกระต่ายนะครับสิ่งสำคัญที่เราต้องควรระมัดระวังนะครับข้อแรกก็คือระวังเรื่องของการกินน้องกระต่ายเนี่ยเป็นสัตว์ที่ในเรื่องของลำไส้มากๆการรับประทานของน้องเนี่ยควรเลือก

0: รับประทานอาหารที่เหมาะกับวัยในส่วนเรื่องที่2ที่ควรระวังก็คือเรื่องของการอุ้มจริงๆการอุ้มน้องกระต่ายเนี่ยคนไทยก็ยังเข้าใจผิดว่าควรอุ้มที่หูน้องกระต่ายแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราควรประคองเราจะอุ้มมือเดียวก็ได้อุ้ม2มือก็ได้นะครับถ้าอุ้มมือเดียวก็เอาชิดตัวหน่อยนะครับหรือถ้าอุ้มมือเดียวไม่จับที่อยู่แล้วก็อุ้มท่านี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดน้องเขาดิ้นมาไหลนั่นหมายความว่าน้องเขาไม่รู้สึกว่าไม่ทรงตัวไม่ปลอดภัยเราควรที่จะปล่อยน้องต่ออย่าไปฝืนถ้ายิ่งฝืนเนี่ยโอกาสบาดเจ็บของเขาสูงมาก
1: เรียกได้ว่าการเลี้ยงกระต่ายสัก1ตัวนั้นก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะถ้าเราศึกษาแล้วก็เข้าใจในพฤติกรรมของกระต่ายมากพอเราก็จะสามารถอยู่กับเพื่อนสัตว์เลี้ยงขนปุยตัวนี้ไปได้เกือบ10ปีเลยแล้วค่ะซึ่งใครที่ชมแล้วสนใจนะคะอยากจะซื้อกระต่ายไปเป็นเพื่อนเล่นสักตัวก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกับทางบังคับฟาร์มได้เลยค่ะ
2: เรียกเด็ดเอ็ดโร
1: ่ช่วงสวนเด็ดเอ็ดโร
3: ่สวนเด็ดวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามาทำความรู้จักกับละมุดสายพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดสุโขทัยนี่เลยนะฮะอยู่ที่ตำบลท่าทองนี่เองเดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับพี่อ้อยด้วยพี่อ้อยรออยู่หลังสวนนี่แหละพาไปเก็บละมุดกันตามมาเลยนะฮะพี่อ้อยสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: นี่กำลังสอยละมุดอยู่เลยนะ
4: กำลังสอยละมุดอยู่เลย
3: โอ้โหเป็นดกขนาดนี้
4: ใช่อันนี้ต้นฤดูกาลแล้วค่ะเริ่มฤดูกาลละมุดแล้ว
3: นี่คือได้แล้วหรอ
4: ใช่นี่คือพันธุ์สายพันธุ์มะกอกหรือว่าละมุดกรอบบ้านเรานี่แหละค่ะใช
3: ่อุ้ยผู้เห็นละมุดนะทั้งชีวิตมานี่ใหญ่กว่านี้ประมาณนี
4: ้ส่วนใหญ่จะเป็นกระสวยมาเลย์หรือว่าสาลี่ยักษ์ลูกใหญ่ๆเหมือนลูกแอปเปิ้ลของเราจะเป็นพันธุ์พื้นเมืองค่ะ
3: ครับ
4: มะกอกคือเหมือนมะกอกป่า
3: ละมุดสุโขทัยคือสายพันธุ์มะกอก
4: ใช่ค่ะ
3: จะลักษณะรูปร่างเป็นแบบนี
4: ้ใช่
3: จะเล็กคล้ายมะกอกเหมือนกันนะนี่ครับก็คือเลยเรียกเป็น
4: ทรงมะกอกเลยแต่ว่าจะยาวลีไข่ไก่เบอร์เล็กๆนึกออกไหมคะ
3: ใช่ใช่
4: คั่วจะยาวๆแบบนี
5: ้ละมุดสายพันธุ์มะกอกนี้นะครับเป็นละมุดสายพันธุ์เก่าแก่ที่ปลูกกันเยอะในจังหวัดสุโขทัยมีความทนน้ำทนแล้งเหมาะกับการปลูกในพื้นที่ที่เป็นดินร่วนปนทรายซึ่งต้นละมุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับพี่ออยบอกว่าส่วนใหญ่นะครับเป็นต้นที่ปลูกกันมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เลยทีเดียวครับ
4: ตอนนี้เราทำเป็นระบบเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราทำอยู่10ไร
3: ่
4: เป็นพื้นที่ของบรรพบุรุษ
3: แปลว่าเป็นไม้ยืนต้นที่มีอายุได้ถึงเท่าไหร่ครับเนี่ยหรือว่าไปเรื่อยๆเลย
4: ในชุมชนเนี่ยเราเคยสืบค้นกันเนี่ยเป็นร้อยปีค่ะ
3: เหรอ
4: ใช่
3: แล้วนี่50-60ปีแต่ก็ไม่สูงเท่าไหร่นะ
4: เราคอยตัดแต่งไงเพราะถ้าไม่ตัดนี่สูงเท่าบ้านเลยนะ
3: แล้วเขาจะเริ่มออกผลผลิตออกลูกนี่ช่วง
4: 3-5ปี
3: อ๋อช่วง
4: ที่ปลูกแล้ว
3: 3-5 ปีนี้เริ่มได้เห็นแล้ว
4: เริ่มให้ผลผลิตต้นนึงเนี่ยจริงๆแล้วเขามีหลายรุ่นนะคะ
3: อย่างอันนี้จะเล็กหน่อย
4: อันนี้ใกล้ๆจะได้เก็บละอย่างไอ้พวกเนี้ยไล่ไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเก็บไปเรื่อยๆไง
3: ถ้าเราจะเก็บไปขายนี่คือยังไงนะ
4: เราต้อง
3: เลือกแบบไหน
4: ต้องดูว่าเขาแก่หรือยัง
3: ดูจากอะไรฮะ
4: ทรงความยาวความยาวของผลความยาวของคั่วแล้วก็สีผิวอย่างที่เราเก็บใส่ถังมาเมื่อกี
3: ้อ๋อ
4: ถ้าไซส์เนี้ยก็ยังรออีกนิดนึง
3: ร
4: อ
3: นี่พามาจอดต้นนี้นะครับ
4: นี่ค่ะ
3: นี่คือเป็นต้นที่ระยะสามารถที่จะเก็บ
4: ได้แล้วเก็บเกี่ยวได้
3: เก็บเกี่ยวได้ตามออเดอร์
4: ใช่นี่สีผิวเขาจะเห็นไหมใครเขาจะบางกว่าเห็นไหมคะเขาจะใสกว่า
3: ครับใครคืออะไรอ
4: ่
3: ะ
4: ใครคือคราบใครที่ผิวละมุดอะค่ะ
3: อ๋อนี่คือใครนี่คือคราบใครตรงนี
4: ้เราต้องไปล้างทำความสะอาดก่อนที่จะไปส่งให้ลูกค้าเราจะไม่ให้เขากินแบบนี้นะ
3: มันจะบางกว่าแบบนี้อ๋อเออจริง
4: ใครจะหนากว่าอันนี้ใครจะบางลูกจะใสกว่าแล้วเราลองใครอันนี้ดูนะคะคิวอีเลยเห็นไหมไม
3: ่
4: ได้อันนี้ไม่ได้ทรงก็ไม่ได้ไม่หรอ
3: ทรงไม่ได้ใครหนาพอเราขูดไปเนี่ย
4: สีผิวเขาไม่ได้แล้ว
3: สีผิวยังออกเขียวอยู
4: ่ใช่ค่ะคือบางลูกใหญ่จริงแต่ก็ยังไม่ได้เปอร์เซ็นต์แก่ยัง
3: ก็มีเหมือนกันเหรอครับ
4: จริงถ้าให้อร่อยก็คือประมาณ 80-90% เขาจะเริ่มอร่อยละถ้าเราเก็บเปอร์เซ็นต์น้อยๆอ่ะมันจะไม่ค่อยหวานถ้าเราเก็บให้มันเปอร์เซ็นต์แก่เยอะๆหน่อย
3: อย่างอันนี
4: ้ 80-90 ขึ้นไปอย่างเงี้ย
3: อันนี้ประมาณ80
4: ใช่เฉดสีผิวเริ่มเหลืองสวยแล้ว
3: นี่เริ่มเหลือง
4: เขาอะความหวานจะดีถ้า100ก็คือเขาก็จะสุกคาต้นเลยค่ะก็หล่นร่วงไป
3: อ๋อแล้วเวลาไปขายก็ไม่ทันแล
4: ้วไม่ทันเชียวไร้ละมุดสั้นไงพอเขาสุกเนี่ยอยู่ได้สักประมาณ 2-3 วันเขาก็จะเริ่มช่ำ
3: ก็เลยเวลาที่จะเก็บตามออเดอร์เนี่ยต้องเก็บล่วงหน้าหน่อย
4: ใช่ค่ะเพื่อลูก

0: ค้าเวลาคนที่เขารับเราไปขายไง
1: จะได้สุกพอดี
0: ใช่ให้เขามีเวลาขายด้วย
1: โอ้โหอย่างนี้ในสุโขทัยนี่ปลูกกันเยอะไหมฮะ
0: 5,000 6,000 ไร่อะค่ะตอนนี้ขึ้นเป็นที่1ของประเทศแล้วอะ
1: 5-6,000 ไร่ที่ว่านี้คือสายพันธุ์สุโขทัยมั้ย
0: ใช่ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์มะกอกเลยค่ะจริงๆสายพันธุ์อื่นมีมั้ยมีแต่ว่าปลูกแซม
1: เยอะจังเลยอ่ะแต่ผมไม่ค่อยเห็นแบบ
0: มันเหมือนไม่ค่อยรู้เนาะว่าสุโขทัยปลูกละมุดเยอะ
1: ใช่
0: ใช่
1: ไม่ค่อยเห็นละมุดพันธุ์แบบรูปทรงแบบนี
0: ้
1: ในท้องตลาดเท่าไหร่แล้วเขาไปขายที่ไหนกันครับเนี่ย
0: ตอนนี้ที่มีไปก็ทางอีสาน
1: จ้ะ
0: หรือว่าข้ามไปประเทศเพื่อนบ้าน
1: นี่อย่างนี้ก็คือไม่สามารถกินได้
0: ใช่ต้อง
1: แล้วมีที่กินได้มั้ย
0: เดี๋ยวเราไปดูกันเราไปหากันไปแย่งกันลอกกัน
1: ได้ไป
0: เจอแล้ว
1: นี่เหรอ
0: เจอแล้วเห็นไหมนี่ค่ะมันก็จะอยู่ของมันอย่างนี้ค่ะคือลูกนี้สุกเห็นไหมคะ
1: ครับ
0: สุก
1: อ๋อปลิดออกมาได้เลย
0: คือ
1: จะไปดูว่าใหญ่แล้วสุกก็ไม่ได้อีก
0: ไม่ได้
1: อันนี้ก็เล็ก
0: แล้วแต
1: ่เล็กแต่สุกคือถ้าเป็นแบบละมุดที่ผู้เคยกินมันจะมีความแบบเนื้อใสๆหน่อย
0: ถูก
1: แต่อย่างเงี้ยดูตรงนี้
0: เลยเนียนละเอียด
1: เนียนมากเลยตึงเงี้ยกัดแค่ข้างในหรออ๋อแค่นี
0: ้เราไม่ได้ล้างคันออก
1: โอ้โหหวานมากหวานมากหวานตาโตอ่ะหวานแบบตะลึงอ่ะแล้วเนื้อมันแน่นกินง่ายอ่ะแล้วช่วงฤดูกาลที่ละมุดสุโขทัยเราจะออกได้ดีมีช่วงเวลาของเขานี่ประมาณเท่าไหร่ครับ
0: ละมุดจะเริ่มออกให้ผลผลิตเนี่ยตั้งแต่ประมาณตุลาคมพฤศจิกาธันวามกรากุมภาจนไปถึงประมาณมีนาเมษาแล้วแต่อากาศคือถ้าอากาศร้อนอาจจะสั้นลงนิดนึงแต่ถ้าจะให้อร่อยคือช่วงเนี่ยธันวามกรากุมภา3เดือนนี้ค่ะคือว่ามันหมดฝนพอดีปลายฝนต้นหนาแล้วอากาศเริ่มแห้งยิ่งอากาศเริ่มแห้งความหวานจะยิ่งปิ๊ดเลยค่ะ18-20 ลิตรเดี๋ยวให้กิโลละ10บาทนะวันน
1: ี้โอเคนี่ไงผมบอกกิโลละ10บาทนี่ แข็งแรงขึ้นมาเลย นี่นะครับคุณผู้ชมอย่างที่เห็นนะครับนี่จะเล็ก
0: กลางและ
1: ใหญ่แล้วก็ลูกนี้ใหญ่เราจะเอาลูกนี้ไปลูกเดียว
0: เช็คก่อนนะ
1: ชึบ
0: ลูกจ้างวันนี้ทำงานได้ไหมโอเคค่ะนี่เห็นไหม
1: อ่า
0: อันนี้ 80% เลยนะ
1: โอ้
0: หวานเลยแหละหวานฉ่ำนี่แหละ
1: ดูเองเลย
0: นี่ถ้าเกิดไม่เป็นพิธีกรนะจะให้มาเป็นลูกจ้างเก็บละมุดในสวน
1: ได้เหรอต้องเอานี้เด็ดออกด้วยเหรอครับ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเราจะให้ยางเขาหมดจากลูกเดี๋ยวกว่าจะไปบ่มไปอะไรแล้วมันไปเจอหักอีกทีนะไปเปิดลูกอื่นมาแล้วละมุดมาแล้ว
1: จ้า
0: เดี๋ยวเราก็จะมาทำกระบวนการล้างเนาะอย่างที่บอกว่าละมุดเนี่ยมันมีไข่ใช่ไหมคะเราต้องเอาไข่ออกให้ลูกค้านี่เราหักคั่วแล้วเราก็เอามาย้ายอ่างเนาะ
1: อ๋อแล้วก็
0: ใช่
1: เหมือนเครื่องซักผ้าเลยวนแค่นี้เลยเหรอ
0: เห็นไหมคะลูกที่เขาเริ่มสะอาดเห็นไหม
1: นี่คือได้
0: เห็นไหมคะใส่กิ๊กเลยเห็นไหมเทียบกับไอ้ที่ยังไม่ได้ล้างอ่ะ
1: แป๊บเดียวเองนะ
0: เห็นไหม
1: โอ้สีต่างเลยนะพอเราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปไหนต่อครับไปบ่มอะไรเงี้ยหรอ
0: ใช่เราก็ไปพักผึ่งให้ลูกมันแห้งก่อนให้ลูกเขาแห้งสนิทก่อนแล้วเราก็ไปคัดขนาดเสร็จเราก็ไปเข้ากระบวนการบ่มถ้าเราต้องการให้เขาสุกพร้อมกันนะเราจะใช้บ่มก็คือใช้แคลเซียมคาร์ไบด์อีกอย่างนึงคือให้เขาสุกธรรมชาติ
2: สำหรับใครที่อยากลองชิมละมุดอินทรีย์สายพันธุ์มะกอกของดีของจังหวัดสุโขทัยก็สามารถติดต่อกับทางบ้านสวนอบอุ่นได้ตามช่องทางที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับรับรองเลยนะครับว่าต้องติดอกติดใจกับละมุดรสหวานแบบพลุแน่นอนสำหรับวันนี้เรื่องเด็ดเอตโลก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันได้ใหม่ทางอัมบรีนทีวี HD ช่อง34ครับ
1: อุ้ยอันนี้มันนิ่มมากเลย
0: สุกแล้ว
1: สุกไปแล้วอันนี
0: ้แล้วฉ่ำฉ่ำมากเกิน 100% ด้วยนะ
1: หรอกินได้ไหม
0: ไม่ได้ละไม่ดีละไม่ให้กินอันนี้ไม่ให้กินไม่อร่อยไม่อร่อย
1: มันไม่ดี
0: มันไม่มันเละแล้วไงมันไม่กรอบเหมือนที่พูดกินเมื่อกี้ละ
1: แต่มันหวาน
0: ไม่ให้กิน
1: โอเค
0: ทำงานต่อ
1: โอเคครับ

0: บัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย

0: ขวัญมานะปกป้อง
1: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ที่เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
2: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดสูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
3: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร
4: ์แสงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่าง

เรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางของห้องเรียน Coding for Better Life นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กิจกรรมโคดดิ้งกันนะฮะใครทายออกบ้างวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง
1: การแก้ปัญหา
0: โคดไอ้ยี
1: ่แก้ปัญหาด้วยตัวเอง
0: การแก้ปัญหาด้วยตัวเองเยี่ยมมากนะครับอัลกอริทึมนะครับวันนี้มีกิจกรรมสนุกๆให้เล่นแน่นอนเนาะเราจะทำ3สิ่งนี้วันนี้นะครับมีอะไรบ้างครับ
2: ทำงานทำงาน
0: ทำงานอย่างแรกเราจะลงมือทำกิจกรรมนะอันที่2ปุ๊บทำเราต้องใช้ความคิดด้วยนะครับคิดแล้วปุ๊บท้าทายเอาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ต่อยอดนะครับนักเรียนปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราจะทำ3สิ่งเนาะ1ก็คือลงมือทำกิจกรรมตามใบงานที่คุณครูมอบหมายเนาะ2ก็คือคิดตามนะครับ3ก็คือท้าทายเอาไปใช้ต่อยอดนะครับผมวันนี้เราจะมีคนทายถูกนะครับเราจะแก้ปัญหาด้วยการแยกส่วนคิดว่าคืออะไรครับการแยกส่วน
3: ก็คือการที่เรา
1: แก้ปัญหาด้วยตัวเอง
3: ในแต่ละทาง
0: คิดในแต่ละทางแตกต่างกันโอ้โหเก่งมากเลยนะครับมีใครอยากต่อยครับยกมือแยกส่วนคืออะไรเอ่ยมีไหมมีใครอยากตอบไหมให้เวลาคิดให้เวลาคิดนิดนึงเชิญครับผม
4: ก็คือการที่เราเอาของหนึ่งมาแยกเป็นหลายส่วน
0: ของอย่างหนึ่งมาแยกเป็นหลายส่วนใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเราใครที่ยังไม่รู้ไม่เป็นไรเนาะเราวันนี้เราจะเรียนรู้สิ่งนี้กันแล้วเราจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องแยกส่วนนะการแยกส่วนทำให้เราแก้ปัญหาได้ยังไงบ้างนะครับผมดูรูปนี้ครับนี่คือรูปอะไรเอ่ย
2: ไอติม
0: ใครชอบกินไอติมบ้างยกมือขึ้นโอเคมือลงอันนี้เรียกว่าอะไรครับรู้ชื่อไหมรู้ชื่อไหมไอติมกล้วย
5: เป็นกล้วยใส่ไอ
6: เป็นก้านกล้วย
0: ก้านกล้วยไอศกรีมนี้ชื่อว่าบานาน่าสปริตบานาน่าแปลว่ากล้วยใช่ไหมผ่าครึ่งแบ่งออกแล้วก็วางไอติมตรงกลางนี่คือบานาน่าสปริตนะครับวันนี้ครูอยากจะพาพวกเราไปทำบานาน่าสปริตกันนะครับแต่ว่าจะทำมันได้มันต้องมีของใช่ไหมต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมงั้นเราไปดูตู้เย็นก่อนนะตู้เย็นสมมตินะครับไปเปิดตู้เย็นดูปรากฏว่ามีของที่เราอยากจะทำบานาน่าสปริตหรือเปล่านะในตู้เย็นมี
2: ไอศกรีม
0: รส
2: ช็อกโกแลต
0: มี1อย่างแล้วนะมีไอศกรีมช็อกโกแลตแล้วนะในตู้เย็นมี
2: ไอติมรสวานิลา
0: ไอติมรสวานิลาเบอรี่มีอะไรอีกนะ
2: แล้วก็เชอร์รี่
0: ต้องใส่ไหม

0: ่ใช่ไหมมีอะไรอีกให้ทาย
1: กล้วย
2: วิปครีม
0: วิปครีมมีใครไม่รู้จักวิปครีมบ้างรู้จักหรือไม่
2: ร
0: ู้
2: จ
0: ัก วิปครีมก็คือครีมที่ใส่อยู่บนไอศครีมใช่ไหมนะครับไปดูในตู้เย็นอีกมีอะไรอีก
1: กล้วย
0: มีกล้วยนะครับเปิดตู้เย็นมี6อย่างต่อไปนี้พอไหมนะ
2: พอ
0: พอจะทำบรันาสปริตตามรูปเมื่อกี้หรือเปล่า
2: พอ
0: คิดว่าพอไหม
2: ม
0: ี
2: จานด้วย
0: มีจานมีอยู่แล้วนะครับที่บ้านมีจานอยู่แล้วเนาะนะครับเดี๋ยวพี่เชอร์จะมีโจทย์ให้พวกเรานะครับพอไม่พอเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ปัญหาดูก่อนเนาะไปวิเคราะห์ดูว่าเอ๊ะไอศครีมต้นแบบที่อยากจะได้เนี่ยมันลักษณะยังไงบ้างแล้วถ้าของที่เรามีหกอย่างนี้เพียงพอหรือเปล่าเอ๊ะหรือมีบางอย่างขาดหายไปนะครับทีเชอร์แจกคนละแผ่นนะครับสิ่งที่ทีเชอร์จะแจกเป็นใบงานที่1 นะครับสำหรับนักเรียนต้นทางสามารถดูใบงานที่1ได้นะครับในใบงานที่1เนาะด้านขวามือนะครับด้านซ้ายมือจะประกอบด้วยรูปไอศครีมงานที่เราต้องการทำก็คือเราต้องการไอศครีมแบบนี้เนาะรูปขวามือคืออะไรครับของที่มีอยู่ในตู้เย็นเนาะคำถามคืออะไร
2: ต้องซื้อ
0: โอ๊ยตั้งคำถามได้เก่งมาก1มีพอหรือเปล่าแล้วเราต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมโอเคมั้ยทีเชอร์จะให้ใบงานนี้กับพวกเรานะครับแล้วก็แจก1คน1ใบนะครับเราลองดูนะครับว่าเอ๊ะของที่มีอยู่เพียงพอหรือเปล่านะครับ
2: ผมก็เจ๊
0: ถ้าไม่พอบอกนะครับทุกคนลองหาครับผมถ้าเขียนลงไปครับ
2: เขียน
0: สิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มเติมเขียนตรงไหนก็ได้ครับเขียนตรง question mark เนี่ยครับตรงเครื่องหมายคำถามนะครับในใบงานจะมีของที่มีอยู่ในตู้เย็นนะครับแล้วก็มีของที่ต้องซื้อเพิ่มเติมเนาะนะครับนักเรียนลองวิเคราะห์รูปภาพนะครับแล้วลองดูว่าอะไรที่มีแล้วอะไรที่ยังไม่มีให้ระบุลงไปเขียนลงไปเขียนตรง question mark เลยครับนะใครเขียนเสร็จแล้วคว่ำกระดาษลงโอเคไหมเขียนเสร็จแล้วคว่ำกระดาษลง
3: มันไม่ใช่
0: คว่ำลงคว่ำกระดาษครับเสร็จแล้วคว่ำกระดาษโอเคเยี่ยมพี่ปุณเร็วมาก

0: ได้แปลว่าถูกนะไม่ต้องเชื่อเพื่อนนะครับอันนี้เขียนให้ดูเฉยๆนะถ้าเราคิดต่างไม่เป็นไรคิดต่างได้ช็อกโกแลต
1: โอ้ยไม่แพ้ช็อกโกแลตอ่ะ
0: ไม่ต้องเชื่อเพื่อนนะคิดไอเดียของเราเองได้เลยเพื่อนอาจจะผิดก็ได้น่าจะเสร็จหมดแล้วเนาะน่าจะเสร็จหมดแล้วนะครับใครคิดว่าเราหาเจอบ้านของที่หายไปขอดูมือหน่อยใครหาเจอขอดูมือหน่อยหาเจอไหมตัวหลังไม่ยกมือหาเจอไหมเจอเนาะไม่เจอหรอไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวลองฟังจากเพื่อนเนาะพอฟังจากเพื่อนลองตรวจสอบดูนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่เชื่อให้ตอบพร้อมกันดีไหมตอบพร้อมกันเนาะของอย่างแรกพร้อมยังพร้อมยังพร้อมนะครับของอย่างแรกที่หายไปคือ
1: ช็อกโกแลต
0: มี2เสียง1ก็คือซอสช็อกโกแลตอีกอันนึงคือ
1: ถั่ว
0: ใครตอบเหมือนเพื่อนขอดูมือหน่อยโอ้ยเกือบทุกคนเลยคราวนี้ลองตรวจสอบสิตรวจสอบที่จริงหรือเปล่าคำตอบเนี้ยอย่าเพิ่งเชื่อจริงไหม
1: จริ
0: งนะครับถูกต้องครับผมสิ่งที่หายไปคือซอสช็อกโกแลตกับถั่วนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องมีเพิ่มเติมเพื่อเราจะทำไอศกรีมบานาน่าสปริตได้นะครับโอเคนะครับสิ่งที่เราแก้ปัญหานี้ได้เนาะเรากำลังทำสิ่งที่เราเรียกว่าการแยกส่วนอยู่นะครับเราบอกได้ว่าอะไรมีอะไรขาดเราจะแก้ปัญหายังไงเนี่ยเราแยกองค์ประกอบของงานที่เราสนใจเนาะดูจากภาพเก่งมากนะครับการแยกส่วนเนี่ยทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็สามารถจัดการกับปัญหาได้ยกอย่างเช่นรูปนี้นี่คืองานของเราเราก็แตกออกองค์ประกอบนะครับจากนั้นในการแยกส่วนเนี่ยก็สามารถแยกต่อไปได้อีกเนาะนะครับยกตัวอย่างเช่นทุกคนดูทุกคนดูสไลด์นะครับยกตัวอย่างงานที่เราต้องการทำคือทำ
1: ไอศกร
0: ีมซึ่งไอศกรีมประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆใช่ไหมครับผมเราก็ดูว่าเอ๊ะมีครบหรือยังนะแล้วส่วนที่เราแยกมาสามารถแยกต่อได้อีกเนาะอย่างเช่นไอศกรีมก็จะประกอบไปด้วยอาจจะมีนมหรือว่ามีช็อกโกแลตชิพอยู่ข้างในนั้นแล้วแต่รสชาติอะไรใช่ไหมครับสิ่งนี้เราเรียกว่าแยกส่วนเนาะวิธีการแยกส่วนครับง่ายๆเลยทำได้หลายแบบนะครับคุณครูอยากให้เราดู3วิธี1ครับดูจากรูปเนาะแล้วก็แยกมันออกไปเป็นส่วนๆนะครับบางคนอาจจะดูรูปไอศกรีมใช่มั้ยแล้วก็วงกลมแล้วก็ขีดแยกส่วนออกจากกันนะครับ2ครับวาดเป็นแผนภาพมีใครใช้วิธีนี้ไหมเอ่ยหรอ
2: ไม่
0: อ๋อไม่ใช่ไหมนะครับไม่ใช้ไม่เป็นไรอันนี้คือวิธีตัวอย่างเนาะ3ก็คือเขียนเป็นรายการออกมานะครับเราอาจจะใช้วิธีที่3เป็นหลักใช่ไหมเราก็ลิสต์ว่ามีรายการอะไรบ้าง1 2 3 4นะครับเราจะใช้ความรู้นี้ไปเล่นเกมกันมีใครพร้อมเล่นเกมแล้วบ้างยกมือขึ้นโอเคนักเรียนปลายทางพร้อมเล่นเกมไปกับเราหรือยังครับผมเราจะเริ่มจากเกมง่ายๆนะครับผมเกมที่1ก็คือเกมแยกส่วนประกอบเก้าอี
1: ้
2: ไม้
0: เดี๋ยวทีเชอร์จะเวียนไปทีละโต๊ะดีไหมขอ1โต๊ะละ1คำตอบแต่ว่าคนตอบห้ามซ้ำกันนะครับจะเริ่มต้นที่โต๊ะนี้ก่อนแล้วเวียนไปโต๊ะข้างหลังนะเวียนไปโต๊ะนี้เวียนไปโต๊ะนี้นักเรียนปลายทางนะครับสามารถเขียนลงในเวิร์กชีตของตัวเองได้เลยนะครับว่าส่วนประกอบของเก้าอี้มีอะไรได้บ้างแยกยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับโอเคเริ่มต้นที่โต๊ะข้างหน้าครับส่วนประกอบแรกคือ
1: ไม้ผมไม่รักไม
0: ้ไม้เหรอไม้เป็นวัตถุดิบใช่ไหมเอามาบ้างไม้เนี่ย
1: มาเป็นที่ตั้งของเก้าอี
0: ้ที่ตั้งเก้าอี้เรียกว่า
1: ขา
0: เก้าอี้นะครับผม
1: มันคือผ้าหรือมันคือหลัง
0: โอเคครับ
1: บอก
0: หนึ่งคำตอบครับเชิญ
1: บอ
0: กขอเดี๋ยวทีละหนึ่งคำตอบนะครับบอกนั่ง
1: บอกนั่งลวด
0: โต๊ะหลังครับหนึ่งคำตอบครับ
1: ตะไคร
0: ้ตะไคร้ตรงไหนตะไคร้พนักพิงใช่ไหม
1: ลวด
0: พนักพิง
1: แต่ผมมีคำตอบที่ดีกว่านั้น
0: เดี๋ยวทีเชอร์เดี๋ยวครูกลับมาถามเดี๋ยวครูกลับมาถามเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เดี๋ยวเพื่อนรู้เดี๋ยวเพื่อนรู้เก็บไว้ในใจอ่ะโต๊ะหน้า1คําตอบครับ
2: ก็มันไม่มีเหล็กใช้ไม่ได้
0: ยังเหลือไหมเหลือไหมฮะเอาไม้มาทำอะไรไม้ทำขาไปละไม้ทำพนักพิงไปละทำเบาะไปละเหลืออะไรครับ
2: ที
0: ่
2: พ
0: ิ
2: ง
0: ที่พิงตรงนี้ใช่ไหม
3: ไปแล
0: ้
3: ว
0: ไปแล้วมีอะไรอีกไหมหรือหมดละอ่ะเหล็กเหล็กทำอะไรครับ
2: น็อต
0: ฮะ
2: น็อตอ่
0: ะน็อตเอ้ยเยี่ยมมากแสดงว่ามองลึกลงไปเลยนะเนี่ยนะใครมีคำตอบที่แตกต่างเชิญเลยครับ
2: เบาะผ
0: ้
2: าค่ะ
0: เบาะผ้าเบาะนั่งเนาะเสริมว่าเป็นผ้านะครับเชิญครับครูผามีคำตอบใช่ไหมครับไม่มีนะครับเราได้4รายการเนาะเชิญสปริง
2: ที่เป็นเหล็กที่มันไม่ที่มัน
3: บนสปริง
0: ค่ะสปริงอยู่ตรงส่วนไหนของเก้าอี
2: ้ใต้เบาะครับ
0: ใต้เบาะให้มันนั่งแล้วมันเด้งเงี้ยเหรออ๋อถ้าจะพิสูจน์ต้องอะไรครับแกะดูใช่ไหมรู้ว่ามีสปริงหรือเปล่าใช่ไหม
2: ก็แกะแล้วมันดูว่ามัน
0: ดีบางทีใช้ฟองน้ำเนาะบางทีใช้สปริงจริงๆก็มีเชิญครับฮะอันนู้นอันนี้มองเห็นนู้นคนนั้นมองเห็นสปริงนะครับเยี่ยมมากมีอีกไหมเอ่ยมีอีกไหมไม่มีไม่เป็นไรนะครับเราได้6รายการฟองน้ำนี่เอาคำตอบครูมาตอบใช่ไหมเมื่อกี้
2: ใช่
4: ริบบิ้น
0: เขา
4: บอก
0: ให
4: ้ผมบอกเอาชื่อริบบิ้น
0: ฮะ
4: ริบบิ้น
0: ริบบิ้นริบบิ้นอยู่ตรงไหนเอ่ย
2: ตรงนี้มันแ
0: ผ่นโอเคหมดแล้วเนาะริบบิ้นโอเคยอดเยี่ยมจริงๆเราจะมองแตกต่างกันได้นะครับบางคนมองละเอียดก็เห็นเยอะใช่ไหมบางคนมองภาพรวมก็เห็นน้อยเราค่อยๆฝึกกันไปนะครับแต่ว่าห้องเราเนี่ยเก่งมากเราได้7ถึง8อันเลยแสดงว่าเราแยกองค์ประกอบเก่งนะครับไปดูอีกอันนึงพร้อมยังอีกอันนึงขอเริ่มจากโต๊ะหลังก่อนได้ไหมแล้วมาที่เราดีไหมมาที่โต๊ะเราเนาะแล้วค่อยเวียนแบบนี้เนาะถ้ายกมือที่เชื่อชี้ค่อยตอบนะครับผมนักเรียนทางบ้านเช่นเดียวกันนะครับสามารถลิสต์ของตัวเองได้เนาะแล้วก็ลองดูว่าเอ๊ะที่นักเรียนต้นทางตอบเนี่ยมีอย่างที่เราคิดหรือเปล่าถ้าไม่มีก็เพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับเชิญครับ
2: ยางครับ
0: ฮะ
2: ยางเป็นล้อรถ
0: ยาง
2: กระจกครับ
0: กระจกอ่ะตัวนี้ครับ
2: น้องกายเย
0: ้ให้ชี้ก่อนแล้วตอบ
2: ไฟ
0: ไฟส่องสว่างข้างหลังครับ
2: เหล็ก
0: ทำอะไรเอ่ย
2: กระจกรถ
0: เดี๋ยววนกลับมาให้เพื่อนบ้างให้เพื่อนบ้างเพื่อนให้เพื่อนบ้าง
2: กระจกเอาไปแล้ว
0: เอาไปแล้ว
2: ขวดเก็บมา
0: เดี๋ยวรอก่อนให้เพื่อนบ้างใช่
2: สี
0: ที
2: ่ทารถตาเชื่อ
0: โครงรถใช่ไหมโครงรถ
2: ขวดเก็บน้ำที่เชื่อกับพวงมาลัย
0: โอเคเดี๋ยวคุณครูกลับมาตัวนี้ครับ
5: ถังใส่น้ำมัน
0: เอ้ยอันนี้มองเห็นที่อยู่ภายในด้วย
2: เครื่องยนต์อะไร
0: อ่ะฝั่งนี้ก่อน
6: แล้วใส่ขั้น
0: หัวโอ้มันมีเยอะมากเลยอ่ะทีเชอร์
2: แตร
0: สปริง
2: น็อต
0: ตบมือตัวเองหน่อยครับยอดเยี่ยมมากมีไม่หวัดไม่ไหวเลยเนาะนะครับแสดงว่าการทำรถขึ้นมาได้1คันเนี่ยมันมีองค์ประกอบเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหม
2: แล้วต้องมีเครื่องยนต์ด้วยครับ
0: โอเคคราวนี้แสดงว่าเราพร้อมการเล่นเกมแล้วเกมนี้ชื่อว่าเกมฉันคืออะไรทีเชอร์ขอดูมือหน่อยพี่ปุ้นโอเคเยี่ยมฉันคืออะไรนะครับทีเชอร์จะให้คำใบ้เป็นส่วนประกอบของสิ่งของใครตอบได้ทำไงอย่าเพิ่งตอบเดี๋ยวเพื่อนจะรู้ยกมือขึ้นโอเคไหมถ้าตอบถ้ารู้นะครับเอามือลงครับคอยดูเนาะฉันคืออะไรนะครับที่จะบอกส่วนประกอบนะฉันคือยังไม่บอกเลยจุดๆนักเรียนทางบ้านก็เล่นไปด้วยกันได้นะครับผมนักเรียนปลายทางเนาะฉันคือฉันมีขา2ขา เอามือลงก่อนมือลงก่อนถ้าตอบผิดหมดสิทธิ์ตอบนะคิดดีๆนะหรือว่าจะรอก่อนก็ได้นะฉันมีขา2ขา
1: 2ข้างจ้ะเอาไว้เด
0: ิน2ข้าง2ข้างขออภัย
1: เอาไว้เดิน
0: ฉันมีเชือกผูกขาฉันไว
1: ้ห้ามเลย
0: มั่นใจใช่มั้ยตอบแล้วห้ามตอบแล้วตัวนี้จะหมดสิทธิ์ตอบนะ
1: ไม่เอาย
0: ังไม่เอาอ่ะอย่าเพิ่งคุยกันก่อนคุยกันในโต๊ะก่อนฉันมีกระจกใสติดตัวหมดแล้วคำใบ้หมดแล้วมีแค่นี้ทีเชอร์นับ10วินาทีถ้าตอบได้จะได้ก้อนนี้ไป1ก้อนเป็นคะแน
1: น
0: อะไรเออฮะของสิ่งของคืออะไรเดี๋ยวทีเชอร์จะเรียกให้ตอบทีเชอร์เรียกให้ตอบนับ10
1: คุณมีเช
0: ือก9
1: คนมีคนอะไรอ่ะ
0: 8 7ตอบเลยครับ
1: กะ
0: 6
1: ไม่ใช่
0: 5
1: รองเท้า
0: ไม่ใช่4

0: นักเรียนปลายทางได้มั้ยครับผม
1: ไม่ได้
0: นักเรียนต้นทางไม่ได้นะครับผมเฉลย
1: อะไรอ่ะ
0: นัดๆๆๆๆวันตา
1: ว
0: ัน
1: ตา
0: ไ
1: ม่ใช่ขามันไม่ใช่ขา
0: ขาแว่นไงมีขาแว่นมี2ขา
1: เดี๋ยวมันจะไม่มีขาน
0: ี่อ่ะต่อไปต่อไปอีก1อันอีก1อันอีก1อันพร้อมยังพร้อมยังขอความเงียบขอความเงียบชูมือขอมือครับโอเคเอามือลงฉันคืออะไรฉันมี2หูถ้าตอบแล้วหมดสิทธิ์ตอบนะถ้าตอบตอนนี้ตอบหมดสิทธิ์ตอบนะฉันมีตูดแบนและทนร้อน
1: อะไรอ่ะ
0: ฉันมีฝาปิด
1: หม้อครับ
0: หม้อถูกไหม
1: ถูกก็จะตอบอยู่แล้ว
0: หม้อนะครับผมได้รางวัลไป1ก้อนรางวัล1ก้อนนะครับผมโอเคเก่งมากนะครับเป็นรางวัลของกลุ่มนะครับคราวนี้ตาพวกเราบ้างทีเชอร์จะให้เราคิดสิ่งของที่เราอยากจะทายเพื่อนๆออกมาโอเคไหมแล้วก็เขียนองค์ประกอบเนาะสิ่งของที่ว่าเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับวิธีการเล่นคือเราจะไปจับคู่กับเพื่อนเราจะไปทายเพื่อนฟังว่าฉันคือเราก็อ่านให้ฟัง1 2 3 4ให้เพื่อนทายโอเคไหมนะนักเรียนปลายทางนะครับเขียนตามได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างสมมติทีเชอร์เขียนนะครับทีเชอร์เขียนฟังตรงนี้ครับผมฟังคงฟังนะครับยกตัวอย่างทีเชอร์นึกในใจเนาะรถยนต์แต่ห้ามให้เพื่อนเห็นนะถ้าเพื่อนเห็นเพื่อนจะรู้ทันทีโอเคไหมซ่อนไว้นะครับจากนั้นมาเขียนองค์ประกอบครับรถยนต์มีล้อมีไฟส่องสว่างมีพวงมาลัยมีกระจกหน้ามีแอร์มีเครื่องยนต์ห้ามให้เพื่อนเห็นเช่นเดียวกันจากนั้นเดินไปจับคู่ครับและอ่านให้เพื่อนฟังว่าฉันมีอ่านไล่ตามลำดับถ้าเพื่อนตอบได้เขียนชื่อเพื่อนมาครับพร้อมกับว่าเพื่อนตอบได้ตอนได้คำใบ้ไปกี่อันโอเคไหมนะครับตอนนี้ใครเข้าใจขอดูมือถ้าเข้าใจยกมือขึ้นครับแม็กกี้เข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจนะครับทีเชอร์จะแจกใบงานนะครับเป็นใบงานที่2ครับนักเรียนปลายทางก็สามารถทำไปได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ

0: ขียนไม่ออกมาหาที่หาคุณครูนะครับหรือคุณครูบอกให้นะฮะมาหาคุณครูได้หาทีละคนหาทีละคน
1: ทีเชอร์ครับใบมีกี่ข้ออะครับ
2: ใบนี้เขียน
0: ไม่ใบจนกว่าเพื่อนจะตอบได้ครับ
1: ทีเชอร์ครับเหมือนคำ
0: ลองทำ

โอเคนักเรียนตอนนี้นักเรียนคิดทำใบขอตัวเองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็วาดรูปไปด้วยนะครับคราวนี้เราจะเล่นยังไงเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะตอนนี้ทีเชอร์มีคำใบของทีเชอร์นะครับแล้วก็ทีเชอร์ก็จะเล่าให้เราฟังบอกคำใบทีละหนึ่งคำถ้าใครทายออกว่าเป็นอะไรก็ยกมือตอบได้เลยนะครับพร้อมหรือยังมาดูคำใบที่หนึ่งฉันมีสองล้อนึกออกไหมถ้านึกออกไปคำใบต่อไปครับฉันมีเบาะนั่งฉันมีกระดิ่งกริ๊งฉันมีตะกร้าฉันมีโซ่แล้วสุดท้ายครับฉันมีที่วางเท้าสำหรับทีมคืออะไรครับคิดว่านักเรียนน่าจะตอบได้ใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางก็สามารถทายไปด้วยกันได้เนาะแต่ว่าใครสามารถใช้คำใบ้น้อยที่สุดแล้วก็สามารถทายถูกต้องเลยคือฉันคือรถจักรยานนะครับถ้านักเรียนเขียนคำใบ้ได้ดีนะเพื่อนก็จะสามารถตอบโดยใช้คำใบ้น้อยที่สุดแสดงว่าเราเลือกลักษณะสำคัญที่แทนสิ่งของสิ่งนั้นเดี๋ยวเราลองเล่นอีก3อันนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยนะครับคำใบ้ที่1ก็คือฉันมีสายหนังฉันมีรูบนสายหนังฉันมีเข็มโลหะสั้นฉันมีเข็มโลหะยาวฉันมีตัวเลขและฉันมีกรอบวงกลมคืออะไรครับผมเฉลยก็คือนาฬิกาข้อมือนะครับก็อาจจะแสดงรูปให้เพื่อนดูเนาะว่าสิ่งที่เราวางไว้เนี่ยมันสอดคล้องกับส่วนประกอบเรากำหนดหรือเปล่านะถ้าไม่ตรงเนี่ยเพื่อนๆแย้งได้นะครับผมอันที่3เราจะลองเล่นอีก2อันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะจับคู่เล่นกับเพื่อนแบบนี้นะครับอันที่3อันข้อคำใบ้ที่1ก็คือฉันมีทานยึดฉันมีแผ่นไม้ฉันมีเชือกมีใครเดาได้หรือยังนะ3คำใบ้ถ้าเราเลือกคำใบ้ที่ดีเพื่อนน่าจะเดาได้เนาะแต่ถ้ายังไม่ได้ไปต่อครับฉันมีเสาฉันมีห่วงยึดขาดและสุดท้ายฉันมีน็อตยึดสิ่งนี้คือใครรู้ไหมครับมันคือชิงช้านั่นเองนะครับโอเคสุดท้ายเราลองมาเล่นด้วยกันสุดท้ายก่อนที่เราจะไปเล่นกับเพื่อนเนาะฉันมีหลอดไฟไอเอ๋ยฉันมีสายสีฉันมีฐานรูปวงกลมและฉันก็มีสวิตช์ปิดเปิดฉันมีเสาที่งอได้และฉันมีน็อตยึดฉันคือใครรู้ไหมครับเฉลยฉันคือโคมไฟตั้งโต๊ะโอเคเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะครับกับเพื่อนๆแล้วถ้าเกิดเพื่อนตอบได้ก็เขียนชื่อเพื่อนๆไว้เนาะนะครับเพื่อนตอบได้ตั้งแต่คำใบ้ที่ไหนก็เขียนชื่อไว้เดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นกันนะครับให้นักเรียนจับคู่นะครับแล้วก็อย่าให้เพื่อนเห็นทับทายของเราแล้วก็ตกลงกันครับใครจะเป็นคนที่อ่านคำใบ้ก่อนและใครจะเป็นคนทายพอทายเสร็จก็สลับกันพอทั้งสองฝ่ายได้ทายก็เปลี่ยนคู่นะครับกลับไปหาเพื่อนคนใหม่แล้วก็ลองดูว่าคำใบ้ที่เราเขียนเนี่ยมันเฉพาะเจาะจงเพียงพอที่ทำให้เพื่อนสามารถที่จะรู้ได้หรือเปล่าว่าวัตถุที่เราเลือกมาคืออะไรโอเคเ

ยกมือขอดูมือขอดูมือสัญญาณของเราคนหาวอยู่พี่ปูนพี่ปูนพี่ปูนเรายกมืออยู่พี่ปูนครับยกมือครับโอเคเอามือลงครับโอเคนักเรียนนะครับจากกิจกรรมที่ผ่านมานะทุกคนสามารถเขียนแยกส่วนได้เนาะแล้วพอเราฟังเพื่อนเราก็สามารถทายได้แสดงว่าเราเก่งมากนะครับเราสามารถแยกส่วนได้คราวนี้เราแยกส่วนไปทำไมนะประโยชน์ของการแยกส่วนเนาะ1 นะครับเอาไว้ตรวจสอบรายการใช่ไหมว่ามีครบหรือยังอะไรยังขาดอยู่ยกตัวอย่างเช่นต้นคาบเราทำไอศกรีมใช่ไหมครับเราก็มาเช็คดูว่าเรามีครบหรือเปล่าเราก็แยกส่วนออกมาก่อนเราจะได้เช็คเนาะแล้วเราจะรู้ว่าขาดอะไรอยู่นะครับหรือว่าเราต้องการไปเล่นกีฬาใช่ไหมถ้าจะไปว่ายน้ำลืมแว่นตาว่ายน้ำเป็นไงครับว่ายไม่ได้เพราะถ้าการที่เราจำแนกออกเนาะเป็นรายการเราก็ตรวจสอบทำให้เราสามารถเช็คได้ว่าของเราไปครบหรือเปล่านะต่อมาเอาไว้สื่อสารลักษณะสำคัญใช่ไหมครับเกมที่คุณครูให้เล่นเนี่ยให้เขียนแค่3ลักษณะแปลว่าเราต้องเลือกลักษณะที่มันสำคัญที่สุด3อันขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้เป็นการฝึกการคิดเนาะการเลือกลักษณะที่สำคัญของสิ่งของครับพี่ปูนครับพี่ปูนครับฟังทีเชอร์ก่อนนะครับผม

0: สุดท้ายครับเราแตกรายการเพื่อวิเคราะห์ปัญหานะครับอย่างเช่นขับรถไปแล้วรถดับทำไงครับ
1: น้ำมันครับสำหรับ
0: เรารู้ได้ไงว่าปัญหามาจากน้ำมันเราไม่รู้ใช่ไหมเราอาจจะต้องวิเคราะห์ก่อนเนาะนะครับซึ่งในการวิเคราะห์เนี่ยเราก็ต้องแตกแยกองค์ประกอบก่อนว่ารถมีปัญหาอะไรบ้างปัญหาเกี่ยวกับล้อมีอะไรบ้างครับ
2: ล้อ
0: ยางแตกใช่ไหมเป็นไปได้ไหมปัญหาเกี่ยวกับไฟเป็นอะไรได้บ้างครับ
2: ไฟด
0: ับ ไฟดับเวลาขับกลางคืนอันตรายใช่ไหมนะครับปัญหาเกี่ยวกับพวงมาลัยเป็นอะไรได้บ้างครับพวงมาลัยก่อนพวงมาลัยหักเคยไหม
2: เคยคร
0: ับ
2: อ
0: ะไรนะ
2: พวงมาล
0: ั
2: ยแข็ง
0: เสียงว่าเคยขับรถเหรอนะปัญหาเกี่ยวกับกระจกหน้ามีอะไรบ้างครับ
2: กระจกแตก
0: ขับได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ยากเนาะขับยากปัญหาเกี่ยวกับแอร์มีอะไรบ้างครับ
2: ร้อน
3: แอร์เสีย
0: มีแต่ลมไม่มีความเย็นใช่ไหม
2: ร้อนเต็ม
0: ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์มีอะไรบ้างครับแสดงว่าเคยใช่ไหม
2: แล้วก็แบตหมด
0: นี่แหละคือประโยชน์ของการแตกแยกย่อยนะเพื่อแก้ปัญหานะครับเราจะได้วิเคราะห์ได้ว่าปัญหามันเกิดมาจากอะไรกันแน่นะครับสุดท้ายครับนักเรียนนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องการแก้ปัญหาด้วยการแยกส่วนเนาะการแยกส่วนทำได้หลายแบบใช่ไหมครับเราวาดรูปเราสร้างเป็นแผนภาพหรือเราจะเขียนเป็นตารางก็ได้นะครับ
4: เดี๋ยวเรามาสรุปสิ่งที่เราเรียนรู้กันในวันนี้นะครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องของการแยกส่วนนะครับซึ่งการแยกส่วนเนี่ยเป็นการระบุส่วนย่อยของวัตถุหรือส่วนย่อยของปัญหาเพื่อทำให้เราสามารถจัดการงานหรือแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับในการแยกส่วนหรือแยกย่อยปัญหานั้นเนี่ยเราสามารถพิจารณาออกเป็นขั้นๆให้มันละเอียดลงไปได้หลายระดับนะครับถ้าเรายังจำได้นะครับเรานึกถึงกิจกรรมที่เราอยากจะทำไอศกรีมใช่ไหมครับซึ่งในการทำไอศกรีมนั้นน่ะเราก็ต้องมาวิเคราะห์ดูว่าเออไอศกรีมมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับและถ้าเกิดเราสามารถวิเคราะห์แยกย่อยลงไปในรายละเอียดเราก็จะเข้าใจงานที่เราต้องการทำหรือว่าปัญหาที่เรากำลังจะแก้ไขได้มากยิ่งขึ้นนะครับเราได้เรียนรู้เทคนิคในการที่เราจะแยกส่วนปัญหาหรืองานที่เราต้องการทำเทคนิคที่1ก็คือเราสามารถอาจจะวาดเป็นรูปภาพแล้วก็แยกออกมาเป็นชิ้นส่วนก็จะเป็นวิธีการสื่อสารที่ทำให้เราเข้าใจองค์ประกอบของงานนั้นๆหรือปัญหานั้นๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับ2ก็คือการวาดเป็นแผนภาพมันก็ทำให้เราแยกย่อยองค์ประกอบออกมาได้ชัดเจนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับที่เราเล่นเกมวาดรูปแล้วก็เขียนส่วนประกอบต่างๆแล้วก็ไปถ่ายเพื่อนๆก็คือทำเป็นตารางรายการนะครับเราจะเลือกใช้แบบไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการทำงานการแก้ปัญหาของเรานะครับแล้วก็ในการแยกส่วนนี้นะครับมันก็อาจจะทำให้เราสามารถตรวจสอบรายการเนาะบางทีเราอาจจะหลงลืมนะครับหรือว่าเราต้องการทำงานงานนึงเราก็ต้องมีรายการที่เราเช็คว่าเราทำงานครบถ้วนสมบูรณ์หรือยังนะครับหรือถ้าเราต้องการจะตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นการแยกองค์ประกอบออกมาเป็นดูทีละส่วนก็จะทำให้เราวิเคราะห์ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายครับมันทำให้เราสื่อสารลักษณะสำคัญของวัตถุได้เก่งขึ้นนั่นเองครับเราจะมาลองทำใบงานไปด้วยกันนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะลิ้นใบงานนะครับออกมาแล้วก็ทำไปด้วยกันได้นะครับเราจะทำใบงาน CLB 04นะครับ CLB 04ก็จะเป็นใบงานที่นักเรียนจะต้องวิเคราะห์แยกส่วนองค์ประกอบของวัตถุที่กำหนดให้นะครับบอกว่าสิ่งที่กำหนดให้มันประกอบด้วยส่วนอะไรบ้างแล้วส่วนนั้นมันมักจะเกิดปัญหาอะไรนะครับเรามาลองทำไปด้วยกันเลยนะครับนักเรียนอาจจะพอสวิดีโอนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลองเติมแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนกันนะครับสิ่งที่ทีเชอร์บอกอาจจะตรงกับที่นักเรียนเขียนนะครับหรืออาจจะแตกต่างที่นักเรียนเขียนนักเรียนก็อาจจะได้เขียนเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดนักเรียนพร้อมแล้วเรามาลองดูกันทีละอันเลยนะครับผ

อันที่1ครับบอกส่วนประกอบของรถจักรยานครับผมรถจักรยานประกอบด้วยอะไรบ้างครับจริงๆมันแล้วแต่ว่าเราจะแยกส่วนประกอบละเอียดขนาดไหนนะครับแต่ว่าเดเชอร์ได้ลองแยกออกมาดังนี้ครับ1มีล้อรถมีโครงรถมีเบาะนั่ง

0: ส่วนใดมักเกิดปัญหาครับทิเชอร์เลือกโซ่ออกมานะครับทิเชอร์ก็บอกว่าปัญหาของโซ่ก็คือมันมักจะขาดหรือนักเรียนอาจจะบอกว่าโซ่มันหลุดโซ่มันตกนะครับก็ได้นะครับหรือถ้านักเรียนเลือกล้อก็อาจจะบอกว่าเอ้ยล้อมันเบี้ยวนะอาจจะเคยไปเรียนจะตอบอะไรก็ได้เนาะแล้วก็ตอบหลากหลายได้นะครับลองดูนะครับว่าที่ทิเชอร์นําเสนอเนี่ยตรงกับที่นักเรียนเขียนหรือเปล่านะครับถ้าไม่ตรงแล้วมันเพิ่มเติมก็อาจจะเขียนเพิ่มเข้าไปได้นะครับเราจะได้เพิ่มความละเอียดในการวิเคราะห์ปัญหาของเรามากขึ้นนะครับรูปที่2ครับก็คือรูปชิงช้าใช่ไหมครับในรูปชิงช้านี้ประกอบด้วยอะไรบ้างครับทีเชอร์ก็อาจจะเขียน3อันหลักๆเนาะก็คือมีโซ่มีแผ่นไม้และก็มีน็อตนะครับส่วนใดมักเกิดปัญหาทีเชอร์เรียกว่าโซ่ครับผมโซ่ปัญหาของโซ่ก็คือมันอาจจะขาดหรืออาจจะเป็นสนิมนะครับแผ่นไม้ปัญหาของแผ่นไม้คือแผ่นไม้มันหักนะครับเล่นกันรุนแรงจนแผ่นไม้หักนะครับหรือบางคนอาจจะเลือกน็อตนะครับแล้วก็บอกว่าปัญหาก็คือน็อตมันหายไปน็อตมันหลุดนะครับทำให้เจ้าตัวชิงช้าเนี่ยมันใช้งานไม่ได้นะครับหรือว่ามันไม่ปลอดภัยในการใช้งานนะครับนี่คือเราวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อที่จะระบุว่าเอ้ยอะไรมันคือหาสาเหตุของปัญหาถ้าเรารู้สาเหตุเราก็จะได้แก้ให้มันตรงนะครับรูปต่อไปครับก็คือรูปปิ่นโตนะครับปิ่นโตมีองค์ประกอบอะไรบ้างทีเชอร์กำหนดมา3อันคือฝาหูหิ้วแล้วก็ตัวล็อกครับส่วนใดมักจะเกิดปัญหาเชอร์บอกว่าฝาครับปัญหาก็คือฝาหายครับผมจริงๆอาจจะไม่ใช่ฝาหายใช่ไหมครับอาจจะหายทั้งอันเลยก็ได้ครับอันที่2ก็คือตัวล็อกครับตัวล็อกปัญหาของตัวล็อกก็คือตัวล็อกมันหลุดครับมันไม่สามารถที่จะล็อกได้นี่เราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดเรารู้สาเหตุการปัญหาเราก็ต้องดูว่าเราแก้ไขได้หรือเปล่าเราซ่อมได้หรือเปล่านะครับผมถ้าซ่อมได้เราก็จะได้ปิ่นโตมาใช้งานเหมือนเดิมตัวที่ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่นะครับรูปต่อมาครับโคมไฟตั้งโต๊ะนะครับโคมไฟตั้งโต๊ะประกอบด้วยมีหลอดไฟมีโครงมีตัวบังแสงแล้วก็มีสายไฟส่วนใดมักจะเกิดปัญหาก็เป็นหลอดไฟปัญหาของหลอดไฟก็คือหลอดไฟขาดถ้าหลอดไฟขาดต้องทำยังไงครับก็เปลี่ยนหลอดไฟนะครับแล้วมีปัญหาอื่นๆหรือเปล่าทีเชอร์ก็ยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นตัวบังแสงปัญหาของตัวบังแสงก็คือมันอาจจะขาดใช่ไหมพอมันขาดปุ๊บแสงมันก็อาจจะเข้าตาเรานะโดยตรงนะทำให้มันรู้สึกมีแสงไฟแยงเข้ามาในตานะครับ
1: เพราะนั้นถ้าเราจำแนกเป็นเนี่ยเราก็จะรอบคอบมากขึ้นนะครับโอเคสำหรับคลาสห้องเรียน Coding for Better Life วันนี้นะครับทุกคนเยี่ยมมากตบมือตัวเองครับผม
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
4: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
5: เซฟตี้โฟโอ้
6: ทำบนปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
8: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
9: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
10: เซฟตี้โฟโอ้
11: ทำบนปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

0: ชีวมวลไบโอแมสคือสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้เช่นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตรเช่นแกลบได้จากการสีข้าวเปลือกชานอ้อยได้จากการผลิตน้ำตาลทรายเศษไม้ได้จากการแปรรูปยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตัสเป็นส่วนใหญ่และบางส่วนได้จากสวนป่าที่ปลูกไว้ชีวมวลสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานได้เพราะในขั้นตอนของการเจริญเติบโตนั้นพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้โดยการผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ออกมาเป็นแป้งและน้ำตาลแล้วกักเก็บไว้ตามส่วนต่างๆของพืชดังนั้นเมื่อนำพืชมาเป็นเชื้อเพลิงเราก็จะได้พลังงานออกมาการใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวลสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบของพลังงานความร้อนไอน้ำหรือผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยจะใช้เชื้อเพลิงชีวมวลชนิดใดชนิดหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้นหรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ชีวมวลจึงเป็นแหล่งเชื้อเพลิงราคาถูกหากมีการใช้ประโยชน์ในบริเวณที่ไม่ไกลจากแหล่งเชื้อเพลิงมากนักเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งชีวมวลมีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยการนำชีวมวลมาใช้จึงช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าเชื้อเพลิงและสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นนอกจากนี้เรายังมุ่งหวังว่าการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับชีวมวลจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อีกด้วย
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานที่ใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอีกด้วยครับต้องบอกเลยนะฮะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะฮะร่วมกับ TGI ไทยเยอรมันนะครับวันนี้นะฮะผมอาร์ซีนาดได้พาท่านทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องเผาจะเผาอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่เขามีชื่อว่าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งชื่อแบบนี้แล้วอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ
0: ปัจจุบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกหรือภาวะโลกร้อนซึ่งสาเหตุหลักส่วนหนึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการผลิตที่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการกำเนิดไอน้ำการเผาไหม้เชื้อเพลิงเหล่านี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมากและปัจจุบันไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในสภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกผลักดันให้ราคาเชื้อเพลิงจากฟอสซิลพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้คิดค้นได้เล็งเห็นถึงการเหล่านี้จึงได้เกิดความคิดขึ้นว่าในประเทศไทยจะมีส่วนช่วยในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างไรทางผู้คิดค้นเห็นว่า

0: ประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมมีสิ่งที่เหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นจำนวนมากทำให้มีเชื้อเพลิงชีวมวลเยอะจึงได้เกิดที่มาของเครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งที่สามารถแปรรูปเชื้อเพลิงให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงอัดเม็ดซึ่งจะช่วยลดการขนส่งและเกิดเชื้อเพลิงแบบใหม่ที่พร้อมใช้รวมถึงแก้ปัญหาเรื่องชีวมวลล้นและต้องเผาทำให้เกิดหมอกควันเกิดมลพิษนอกจากนี้เชื้อเพลิงชีวมวลยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถหาได้ภายในประเทศมีความยั่งยืนลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรของผู้ประกอบการในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย
1: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาก็ได้อยู่กับอาจารย์ที่เขาบอกว่ารู้ลึกรู้จริงแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: อยากถามเหมือนกันนะฮะคำว่าชีวมวลเนี่ยมันคืออะไรซึ่งผมรู้จักชื่อแล้วแต่ผมไม่รู้จักชีวมวลนะฮะ
3: ครับชีวมวลนะครับอธิบายง่ายๆก็คือเป็นเศษที่เราเหลือจากไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมป่าไม้หรือว่าทางด้านการเกษตรนะครับอย่างถ้าด้านการเกษตรยกตัวอย่างเช่นพวกฟางข้าวนะครับแกลบนะครับชานอ้อยนะครับกากมันสำปะหลังส่วนทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมจากกาแฟพวกการสกัดเอากาแฟออกแล้วแล้วเป็นกากกาแฟครับก็เป็นจากอุตสาหกรรมได้ครับ
1: อ๋อนี่คือชีวมวล
3: นี่คือชีวมวลนะครับ
1: อ๋อครับผมแล้วอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นในการผลิตเครื่องเจ้าตัวนี้อะฮะคือมายังไง
3: ครับคือทางเชื้อเพลิงอัดแท่งที่เรียกว่าเป็นวุฒิผลิตตัวนี้เนี่ยนะครับในทางเมืองนอกเนี่ยหรือว่าในทางยุโรปเนี่ยมีการใช้กันมาเป็น10ปีแล้ว
1: มีมานานแล้ว
3: มีมานานแล้วนะครับ
1: ครับ
3: ก็คือเขาเนี่ยจะพัฒนาจากการใช้เศษเหลือเช่นเดียวกับทางเราซึ่งทางประเทศไทยเราเนี่ยเศษเหลือทางการเกษตรหรือชีวมวลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีปริมาณที่เยอะมากนะครับเรามองถึงว่าแนวโน้มการใช้ชีวมวลเอามาเป็นพลังงานทดแทนนะครับจะต้องเกิดขึ้นเช่นเดียวกับทางในยุโรปนะครับเราจึงมองเรื่องของการศึกษาพัฒนาเครื่องนี้เนี่ยมามากกว่า10ปีแล้วนะครับจนปัจจุบันก็เกิดเป็นผลงานตามที่ได้เห็น
1: แล้วเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้านะฮะไปร่วมมือเขาได้อย่างไรครับ
3: ครับโครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ร่วมมือกับทางภาคเอกชนหลายๆด้านนะครับขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับเราได้เริ่มต้นพัฒนาเครื่องอัดแท่งชีวมวลเวอร์ชั่นแรกขึ้นมานะครับแล้วในปีถัดมาเนี่ยประเทศเราเกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือนะครับเรามีลำไยค้างสต็อกอยู่ 46,800 ตันทางกระทรวงและทางสมาคมเพื่อจากคนไทยณขณะนั้นเนี่ยเราเข้าไปนำเสนอแนวความคิดว่างั้นเราเปลี่ยนพวกลำไยค้างสต็อกเก่าตรงนั้นเนี่ยให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งนะครับเพื่อจะได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมในภาคเหนือได้เกิดประโยชน์นะครับในขณะนั้นเนี่ยเราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสุรนารีในการเข้าไปทําลายลำไยชุดนี้จนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยลำไยที่ค้างสต็อกตรงนั้นเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลและได้ถูกนําไปใช้ในอุตสาหกรรมในนั้นจนหมดสิ้น
1: โอ้โหแล้วทางด้านโครงการนะฮะได้ช่วยเหลืออะไรบ้างอ่ะครับ
3: โครงการนี้นะครับก็พอหลังจากที่เรานำไปประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเรายังพบว่าเครื่องจักรของเราต้องการการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งนะครับเราจึงได้มาพบโครงการนี้ว่าเขาต้องการจะช่วยเหลือทางภาคเอกชนที่พัฒนาเครื่องจักรกลภายในประเทศนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการทดแทนการนำเข้านะครับเรื่องของศักยภาพของวิศวกรและช่างที่มีอยู่ในประเทศได้พัฒนาขึ้นเพื่อการสร้างเครื่องจัก
1: ร
3: เทคโนโลยีขึ้นภายในประเทศนะครับซึ่งจุดวัตถุประสงค์เนี่ยก็ตรงกันทําให้เราเนี่ยขอได้นําเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนาแล้วเค้าก็เห็นพ้องด้วยจึงเกิดโครงการพัฒนาเครื่องจักรเวอร์ชั่น2นี้ขึ้นมาครับ
1: ก็ได้รู้ความรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างไปแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะล้วงให้ลึกกว่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ
4: คนไทยก็ทำได้

0: ได้
1: เครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งเป็นเครื่องที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตการแปรรูปวัตถุดิบที่พร้อมให้อยู่ในรูปของแท่งเครื่องตัวนี้ไม่สามารถทำงานด้วยตัวมันเองได้ต้องมีเครื่องจักรที่เป็นการเตรียมวัตถุดิบเพื่อให้วัตถุดิบมีความพร้อมก่อนที่จะเข้าเครื่องอัดเครื่องที่สร้างนี้มีความสำคัญคือใช้พลังงานกลในการอัดวัตถุดิบที่แปรรูปเป็นผงอัดให้เกิดความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นจากเดิมกว่าปกติให้มีความหนาแน่นมากขึ้นในปริมาณที่เท่าเดิมชีวมวลอัดแท่งเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีประโยชน์หลากหลายประการดังนี้ 1. สะดวกในการขนส่งประหยัดค่าขนส่งเนื่องจากมีความหนาแน่นสูงประมาณ600ถึง650กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2. สามารถควบคุมปริมาณการใช้ได้ง่ายเพราะมีขนาดที่เท่าๆกันทำให้มีอัตราการเผาไหม้ที่สม่ำเสมอและการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ 3.มีขี้เถ้าน้อยกว่าชีวมวลประเภทอื่น 4. ให้พลังงานความร้อนมากกว่าชีวมวลประเภทอื่น 5. ความชื้นต่ำน้อยกว่า 15% 6. เป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งในก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนเนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาชีวมวลจะถูกหมุนเวียนกลับไปใช้โดยพืชเพื่อสังเคราะห์แสง 7. ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิลเช่นน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติก๊าซหุงต้มเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 2-3 กิโลกรัมเท่ากับน้ำมันเตา1ลิตร
2: กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่แล้วครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับอาจารย์ครั้งหนึ่งนะฮะสักครู่นี้ที่พูดไปเนี่ยเป็นพื้นฐานเบสิกและตอนนี้นะครับผมอยากรู้เรื่องประโยชน์เรื่องคุณภาพความรู้ต่างๆนะครับเดี๋ยวไปถามอาจารย์กันดีกว่าครับนะฮะอยากถามหน่อยนะครับว่าประโยชน์ของเจ้าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงตัวนี้นะฮะมีอะไรบ้าง
3: ครับอย่างเครื่องผลิตตัวนี้เนี่ยก็คือจะแปรรูปชีวมวลที่มีความหนาแน่นต่ำนะครับเปลี่ยนให้เป็นชีวมวลที่มีความหนาแน่นสูงในลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกนะครับที่เรียกว่าเป็นพาเลตนะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้สะดวกเราสะดวกเรื่องของการขนส่งนะครับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็คือต่อเที่ยวเนี่ยเราจะขนส่งเชื้อเพลิงได้เป็นปริมาณที่มากขึ้นจากเดิมถ้าส่งไปในชีวมวลรูปแบบเดิมๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นใน1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันมี
2: เมตร
3: มันมีน้ำหนักเพียงแค่100ถึง150กิโลกรัมต่อ1ลูกบาศก์นะครับแต่พอเปลี่ยนเข้ามาในเอาเหล่านั้นเนี่ยวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยมาผ่านเครื่องจักรตัวนี้นะครับก็จะมีความหนาแน่นสูงนะครับถึง600ถึง700กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2: โอ้โห4ถึง5เท่าเลย
3: ใช่ครับ
2: ในขนาดเดียวกัน
3: ในขนาดเท่ากัน
2: โอ้โหสุดยอดนะครับ
3: ซึ่งคืออะไรนะครับก็คือจะประหยัดในเรื่องของจำนวนเที่ยวการขนส่งนะครับทำให้สามารถเราสามารถส่งเชื้อเพลิงไปยังอีกที่หนึ่งได
2: ้
3: นะครับแทนที่จะส่งเชื้อเพลิงวัตถุดิบตั้งต้นเบาๆ
2: ครับ
3: ไปอีกที่หนึ่งซึ่งเปลืองค่าขนส่งมากครับ
2: แล้วพูดถึงแนวคิดในการผลิตล่ะครับเหมือนกับว่าแนวคิดในการผลิตของเครื่องนี้ฮะมีจะมีอะไรต่อไปไหมครับ
3: การผลิตเครื่องนี้นะครับเราคิดว่านะครับจะปรับปรุงในแง่ของการลดขั้นตอนการผลิตลงเพื่อจะทำให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมเนี่ยลดลงนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเอาฟังก์ชันบางอย่างมาผนวกเข้ากับตัวเครื่องมองเป็นแพ็คเกจเดียวนะครับทำให้เครื่องเนี่ยมีขนาดไม่เทอะทะนะครับแล้วก็สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายนะครับเข้าถึงจุดปรับแต่งได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ
2: คืออ๋อก็อาจจะเป็นแบบว่าอนาคตอาจจะเป็นปุ่มเดียวก็ใช้ได้หมดเลยอะไรอย่างนี้ป่ะฮะ
3: อาจจะเป็นหนึ่งหน้าจอคอนโทรลทั้งลายการผลิตนะครับ
2: ครับผมนะฮะแล้วแนวคิดทางการตลาดจะเป็นยังไงบ้างอ่ะครับแนวคิดทางการตลาด
3: สำหรับเครื่องจักรชุดนี้ที่เราพัฒนาขึ้นนะครับคือเราตั้งใจว่าเครื่องจักรเนี่ยควรจะไปอยู่ที่ในที่ที่มีแหล่งชีวมวลนะครับเพราะฉะนั้นในทั่วประเทศของเราเนี่ยมีหลายๆแหล่งที่เป็นแหล่งกําเนิดชีวมวลขึ้นนะครับเราตั้งใจว่าเราจะไปนําเสนอให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เหล่านั้นได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาชีวมวลทางด้านนี้ออกมาเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งนะครับแล้วก็ สามารถมีเครื่องจักรตั้งอยู่ณจุดต่างๆเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานแบบใหม่ของไทยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับ
2: เป้าหมายและอนาคตอะครับจะเป็นอย่างไรอาจารย์ว่าแบบอนาคตเนี่ยเป้าหมายและอนาคตจะเป็นอย่างไรกับเจ้าเครื่องนี้
3: เจ้าเครื่องตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องจักรตัวหนึ่งนะฮะที่มีความสำคัญในแง่ที่จะเปลี่ยนเรื่องของการนำเพียงแค่วัตถุดิบตั้งต้นเอาไปใช้งานเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของผู้ผลิตพลังงานทดแทนนะครับสำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีเครื่องจักรประเภทนี้นะครับเขาก็จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนหนึ่งซึ่งช่วยในเรื่องของสภาพแวดล้อ
2: ม
3: ของเรานะครับลดมลภาวะการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับ
2: โอ้โหนะฮะเราได้ความรู้มากมายเลยพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงอยากดูวิธีการทำงานของตัวเครื่องนะครับเราไปดูกันดีกว่าไหมฮะ
3: เดี๋ยวก่อนเข้าไปดูเดี๋ยวผมใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ให้พิธีกรใส่ด้วยชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ซับซ้อนยุ่งยากอะไรเพียงแต่ป้องกันเลอะเทอะนิดๆหน่อยๆนะ
2: ครับเดี๋ยวไปดูเลยก่อนครับ
3: ครับ

0: นะฮะกลับอยู่ในเบรกที่3มันเองนะครับโอ้โหเบรกนี้นะฮะเราได้มาดูเครื่องตัวจริงๆ
1: ครับเอาละครับนะฮะอยากถามอาจารย์นิดนึงนะฮะว่าเครื่องผลิตนี้ฮะใช้งานยังไงขั้นตอนอะไรยังไง
2: ครับ
1: ช่วยอธิบายหน่อยฮะ
2: ครับอย่างเช่นเครื่องชุดนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากขี้เลื่อยนะครับที่มีลักษณะเราทําให้เป็นผงย่อยละเอียดแล้วนะครับแล้วก็มีความแห้งเหมาะสมนะครับอยู่ในช่วงประมาณ 10-15% นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาขี้เลื่อยตรงนั้นเนี่ยครับมาป้อนให้ป้อนเข้าสู่เครื่องคัดแยกนะครับเครื่องคัดแยกเนี่ยก็คือจะแยกพวกหัวไม้สิ่งปลอมปนชิ้นใหญ่ๆแข็งๆก้อนหินอะไรพวกนี้นะครับออกจากตัวขี้เลื่อยเราทําให้ได้ขี้เลื่อยที่สะอาดนะครับจากนั้นก็ป้อนจากสายพานเนี่ยเข้าไปสู่กลวยทางด้านบนทางนู้นนะครับแล้วก็จะเข้าสู่เครื่องสีขาวทั้ง2ตัวนั้นซึ่งสีขาวทั้ง2ตัวนั้นก็คือเครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งของเรานั่นเองนะ
1: ครับ
2: อัดออกมาได้เป็นวูดพาเลตแบบนี้นะครับ
0: นี่คือที่ทำออกมาได้เป็นอย่างนี
2: ้ครับ
0: จริงๆแล้วนะฮะจะเหมือนกับกิ่งไม้แห้งๆที่หักออกมาเลยใช่ไหมฮะคือตอนแรกผมความเข้าใจผมคือมันจะออกมาเหมือนไม้อัดอะไรอย่างนี้เหมือนเครื่องอัดแต่ไม่ใช่นะฮะออกจะเป็นไม้แท่งนี้เลยนะฮะ
2: ครับ
0: แล้วส่วนประกอบของเครื่องนะครับมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นตัวอย่าง
2: แยกเป็นส่วนๆเครื่องนี้นะครับก็มีส่วนของหลังจากที่เราโหลดวัตถุดิบมาทางสายพานแล้วนะครับก็จะมีกลวยรับวัตถุดิบนะครับหลังจากที่วัตถุดิบผ่านกลวยตรงนั้นลงมาแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นการตีวัตถุดิบนะครับตีเพื่อไม่ให้วัตถุดิบเนี่ยมันแพ็คตัวเป็นก้อนแล้วจะไหลลําบากนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีชุดตีวัตถุดิบพอหลังจากตีวัตถุดิบแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ชุดฟีดสกรูเพื่อกําหนดปริมาณการป้อนวัตถุดิบเพื่อเข้าไปในเครื่องนะครับพอผ่านชุดฟีดสกรูจะมาเข้าสู่ส่วนของมิกเซอร์นะครับซึ่งจะมีเพื่อเราสามารถจะเติมน้ําเข้าไปได้ในกรณีที่วัตถุดิบแห้งจนเกินไปนะครับเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยต้องมีความชื้นที่เหมาะสมจริงๆถึงจะอัดออกมาเป็นตัวอย่างนี้ได้นะครับพอหลังจากผ่านชุดมิกเซอร์แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ชุดห้องอัดนะครับเป็นคอมเพรสชันแชมเบอร์นะครับในนั้นเนี่ยจะมีส่วนประกอบก็คือมีโรลเลอร์กับไดนะครับโรลเลอร์เนี่ยจะเป็นลูกกลิ้งอยู่2ลูกนะครับที่รีดวัตถุดิบที่โปรยมาจากห้องมิกเซอร์เนี่ยก็จะรีดวัตถุดิบให้อยู่ในรูปของไดนะครับเป็นวงกลมจากนั้นเนี่ยที่ตัวไดเนี่ยจะมีการเจาะรูเล็กๆเอาไว
0: ้
2: ซึ่งหลังจากที่วัตถุดิบถูกรีดเป็นวงกลมในลักษณะเป็นเหมือนกับผืนพรมแล้วเนี่ยพอวัตถุดิบชิ้นใหม่ป้อนเข้ามาเรื่อยๆวัตถุดิบเก่าที่ถูกป้อนไปก่อนหน้าเนี่ยก็จะถูกดันตัวออกมาเรื่อยๆผ่านรูเล็กๆที่อยู่รอบๆไดตัวนี้ทําให้ออกมาเป็นแท่งแบบนี้ขึ้นมารอบๆตัวไดนะครับ
0: แท่งแบบนี้เลยนะครับนี่คือแท่งนะฮะแล้วความพิเศษของเครื่องอะครับความพิเศษของเครื่องเจ้าตัวนี้มีความพิเศษยังไง
2: ครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานนะครับเหมาะสําหรับการอัดเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใครว่าอัดยากเนี่ยเรามาอัดกับเครื่องนี้เนี่ยออกมาเป็นเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อีกขั้นนึงก็คือในเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยชิ้นส่วนมากกว่า 60% นะครับเราสามารถผลิตขึ้นได้ภายในประเทศนะครับมีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองที่เรายังต้องนําเข้ามา
0: ครับผมนะฮะหลังจากได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะ
2: ครับสำหรับเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดเม็ดตัวนี้นะครับเราก็ได้ตั้งใจนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลตัวนี้ขึ้นภายในประเทศนะครับแล้วก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักพัฒนารุ่นต่อๆไปนะครับที่จะพัฒนาเครื่องจักรในด้านผลิตพลังงานทดแทนรุ่นใหม่ๆขึ้นมา
0: ครับ
2: ครับ
0: แล้วถ้าใครที่อยากจะได้แบบความรู้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
2: ครับสามารถติดต่อผมได้โดยตรงหรือว่าติดต่อผ่านทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับทางบริษัทแล้วก็ตัวผมอยู่ที่นั่นอยู่แล้วครับ
0: อ๋อโอเคครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะต้องบอกเลยนะครับว่ายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับผู้ประกอบการแล้วนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับผมพัฒนาวิราศีสันจาก Total Energy Corporation นะครับบริษัทเราทำเกี่ยวกับผลิตและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับ
0: ครับผมนะฮะอย่างแรกที่อยากจะถามเลยนะฮะ ว่ารู้จักเจ้าเครื่องนี้ได้อย่างไรครับ
3: ก็อย่างแรกเลยเราก็ต้องท้าความก่อนนะครับว่าผมเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ได้ยังไงนะ
0: ครับ
3: ขั้นต้นเนี่ยอย่างแรกก็คือประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักตัวเจ้าเชื้อเพลิงชุบมลพิษมากนัก
0: ครับผม
3: ทีนี้แล้วมารู้จักกันได้ยังไงเกิดแรงซื้อจากต่างประเทศครับประเทศนั้นก็คือเกาหลีเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เลิกใช้ถ่านหินครับให้เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงชีวมวลมากขึ้น
0: ครับ
3: ซึ่งไอตัวเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเนี่ยเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีแต่ติดอยู่ที่ว่าประเทศเกาหลีเนี่ยซัพพลายเขาไม่เพียงพอนะครับเขาก็เลยต้องมากระตุ้นประเทศในเขตเอเชียเนี่ยเพื่อให้พัฒนาแล้วก็ผลิตออกมาเพื่อเป็นซอร์ซิ่งให้กับประเทศเกาหลีครับดังนั้นเนี่ยคนเกาหลีก็เลยเข้ามาประเทศไทยทำให้เกิดเป็นเหมือนยุคคล้ายๆยุคตื่นทองในอเมริกาแต่เป็นยุคตื่นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดในประเทศไทยครับอันนี้เป็นช่วงประมาณ2ปีที่แล้วครับผมทำให้ผมทราบว่ามีบริษัทของคนไทยซึ่งทำกับเครื่องจักรอ่ะมาหลาย10ปีแล้วแล้วก็มีความรู้เรื่องเครื่องอัดชีวมวลเครื่องสร้างชีวมวลอัดเม็ดเนี่ยก็คือไอตัวเครื่องอัดวุ้นผลิตของเราเนี่ยครับคงกับทางกระทรวงวิทยาศาสตร
0: ์
3: นะครับทำให้น่าสนใจแล้วก็น่าเชื่อถือผมก็เลยได้เข้าไปติดต่อกับทาง CDM จะเป็นอย่างนี้รู้จักเครื่องทางนี้ครับผม
0: โอ้โหนะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องนี้นะฮะช่วยอะไรได้บ้างอะครับ
3: สำคัญมากครับเพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยเราต้องดูทั้งเรื่องการต้นทุนกำไรแล้วก็การทำงานถูกไหมครับผมขออนุญาตแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆแล้วกันส
0: ่
3: วนแรกครับเป็นเรื่องของต้นทุนกำไรจากที่ผมได้ไปหาซอร์สมานะครับว่าเครื่องจักรจากที่ไหนดีราคาเป็นยังไงบ้างพบว่ามีหลายแหล่งนะครับแหล่งหลักๆก็คือ1เป็นยุโรปราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าการทำงานเนี่ยนิ่งมากทำได้ดี
0: ครับผม
3: ซอร์สที่2คือฝั่งเอเชียราคาเนี่ยถูกน่าสนใจแต่ว่าการทำงานก็ต้องเทคริสก์ไปเกิดความเสี่ยงอาจจะทำได้ไม่ดีตัวที่3คือประเทศของเราเอง
0: ครับผม
3: ซึ่งข้อดีของประเทศของเราเองเนี่ยก็คือขนส่งสะดวกระยะทางใกล้เซอร์วิสดีนะครับของคุณภาพโอเคราคาอาจจะสูงกว่าเอเชียแต่ก็มีราคาที่เหมาะสมควบคู่กับคุณภาพที่เหมาะกับที่เราต้องการ
0: ครับผม
3: ครับส่วนที่2คือประสิทธิภาพในการทำงาน
0: ครับ
3: ประสิทธิภาพเนี่ยเนื่องจากเป็นเครื่องจักรใหม่ที่เรายังไม่เคยใช้งานถูกไหมครับ
0: ครับ
3: ดังนั้นเนี่ยเครื่องจักรเราต้องการสิ่งที่มีความชัวร์ความนิ่งบริษัท TDM นะครับได้วางระบบให้ผมในการสร้างโรงงานนะครับแบบครบวงจรเนี่ยต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับตั้งแต่วิธีการแปรรูปวัตถุดิบการจัดเก็บการคัดกรองการอัดการเก็บอะไรเงี้ยครับครบกระบวนการทั้งหมดทำให้ผมเนี่ยสามารถทำงานได้นิ่งมากรับรู้ได้ว่าถ้าผมทำงานระยะเวลาเท่านี้ผมจะได้ผลผลิตเท่านี
0: ้
3: ซึ่งการที่ผมวางไว้ได้เนี่ยมันจะทำให้ผมบริหารงานได้ง่ายขึ้นส่วนที่3ส่วนสำคัญเลยก็คือ

0: ือการบริการครับ after sale service ส่วนนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราลงทุนไม่ว่าจะประเทศฝั่งยุโรปหรือเอเชียก็ตามเนี่ย
1: ครับ
0: สิ่งสำคัญก็คือเขาบริการเราได้ไม่เต็มที
1: ่
0: ผมมองเห็นถึงข้อนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีหลักๆเลยที่ผมเลือกบริษัทของประเทศไทย
1: บ
0: ริษัท TDM นะครับเพราะเซ
1: อร
0: ์วิสดีนะครับบริการได้รวดเร็วอร่อยทันใจนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่มีระยะเวลาการทำงานมานานแล้วก็คุ้มคีกับเครื่องนี้มานานนะครับก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผมเลือกแล้วเป็นประโยชน์ที่สำคัญมาก
1: ครับผมนะฮะแล้วสามารถช่วยเหลือคนในชุมชนอย่างไรได้บ้างครับ
0: การทำเชื้อเพลิงชุมชนบำบัดเม็ดเนี่ยจะมีข้อช่วยเหลือได้ก็เป็นในเรื่องของการสร้างงานทั้งต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับเราจะต้องมีการสร้างงานให้แก่เกษตรกรคนในชุมชนรวมถึงการขนส่งนะ
1: ครับ
0: เกษตรกรทำอะไรแล้วก็สนับสนุนการปลูกหรืออาจจะมีการปลูกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไปรับซื้อมาเกษตรกรได้ขายยางได้ขายไม้นะครับสองมีการใช้บริการขนส่งภายในนะครับขนส่งในภายในบริเวณนั้น
1: ๆ
0: ก็มีการขนส่งรวมถึงจ้างคนเพื่อที่จะมาทำเครื่องอัดให้เรานะครับเดินงานให้เรานะครับรวมถึงสร้างรายได้แก่ประเทศด้วย
1: ครับผมนะฮะอยากให้คุณพัฒนายฝากอะไรไว้บ้างครับอย่างเช่นเบอร์โทรติดต่อหรือว่าใครจะสอบถามอะไรครับ
0: ได้ครับก็บริษัท Total Energy Corporation นะครับเราซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับถ้าหากทุกท่านนะครับไม่มีความสนใจที่จะติดต่อไม่ว่าจะจัดหาจัดซื้อเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทนะครับบริษัทเราจะอยู่ที่สมุทรปราการแล้วก็จะมีโรงงานอยู่ที่ระยอง
1: เอาละครับวันนี้นะฮะขอขอบคุณคุณพัฒนายบ้างนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยนะครับอีกสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวอาจจะเดินชมบรรยากาศรอบๆหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้เราอยู่ข้างในและเยอะแล้วอยากไปสู่บรรยากาศข้างนอกบ้างเดี๋ยวเจอกันข้างนอกครับ

วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะขอขอบคุณนะฮะคุณจักรเกษตรนะครับและคุณพัฒนัยนะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะฮะถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันครับต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบัน TGI ไทยเยอรมันวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาต้องขอลาไปก่อนรอบหน้าไปดูกันว่าผมคิดการใหญ่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ก็ทำได้
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.com

0: สวัสดีครับผมวิกิบอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้มาพบกับทุกคนพร้อมเรื่องราววิทยาศาสตร์แสนสนุกอีกแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ชายเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้ก็มารายงานตัวด้วยแล้วเหมือนกันค่ะว่าแถวิทย์บอร์ดเป็นอะไรไปคะเนี่ยทำไมทำหน้าเศร้าแบบนั้นล่ะ
0: ก็ผมไม่ชอบตอนที่มีฝนตกแบบนี้นะสิครับทั้งเสียงดังเปียกชื้นอากาศก็ไม่สดชื่นบรรยากาศชวนให้รู้สึกเศร้าจังเลยครับ
1: แหมหุ่นยนต์ผู้ละเอียดอ่อนแต่ว่าจริงๆแล้วพี่สายชอบนะคะเวลาที่ฝนตกเนี่ยเพราะมันทำให้อากาศเย็นสบายแถวก็ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้และที่สำคัญได้เห็นรุ้งสวยๆแบบนั้นด้วย
0: โอ้โหจริงด้วยครับสายรุ้งสวยมากๆเลยครับเห็นแล้วสดชื่นมากเลยเอว่าแต่พี่รู้ไหมครับว่าทำไมหลังฝนตกเราถึงเห็นสายรุ้งแบบนี
1: ้รู้ค่ะแต่ว่ายังมีเรื่องน่าสนใจอีกหลายเรื่องเลยที่เกี่ยวกับสายรุ้งที่พี่ใส่เนี่ยก็อยากรู้เหมือนกัน
0: ว้าวยอดไปเลยครับงั้นตอนนี้เพื่อนๆทางบ้านก็มาระดมความคิดตั้งคำถามเกี่ยวกับสายรุ้งได้เลยพวกเราจะไปค้นหาคำตอบด้วยกัน
2: รุ้งเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
3: เราสามารถสร้างรุ้งเองได้ไหมคะ
4: เราจะเห็นรุ้งทุกครั้งหลังฝนตกใช่ไหมคะ
2: นอกจากบนท้องฟ้ายังมีรุ้งอยู่ที่อื่นอีกไหมคะ
5: ทำไมรุ้งถึงมี7สีครับ
1: แสงสีต่างๆรวมกันเป็นสีรุ้งได้ยังไงแล้วรุ้งเกิดขึ้นมาได้ยังไง
0: มาร่วมกันไขปริศนานี้ด้วยการทดลองกันเลยครับ

0: สายรุ้งไม่ได้มีแค่ในนิทานสายรุ้งนั้นมาจากไหนเกิดขึ้นมาได้ยังไง
1: ของสวยๆแบบนี้ธรรมชาติสร้างขึ้นมาแน่นอนแต่รู้ไหมว่าสายรุ้งก็สามารถเกิดขึ้นได้แม้จะไม่มีฝนตก
0: แน่ตื่นเต้นกันแล้วใช่ไหมงั้นเราไปดูจากการทดลองนี้กันเลยนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำรุ้งอย่างง่ายขั้นแรกให้ใส่น้ำในโหลแก้วสี่เหลี่ยมและแก้วน้ำในปริมาณเท่านี
1: ้จากนั้นก็เอาอุปกรณ์ทั้งหมดมาวางไว้ตามตำแหน่งนี้เลยค่ะ
0: เมื่อได้ตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็ให้ดับไฟและเปิดไฟฉาย

0: เมื่อแสงจากไฟฉายเดินทางจากอากาศไปยังน้ำในแก้วน้ำแสงจะเกิดการหักเหขึ้นเพราะอากาศและน้ำมีความหนาแน่นต่างกันและการหักเหของแสงนี้ทำให้แสงกระจายออกมาเป็นสีรุ้งหลังฝนตกและมีแดดออกเราจึงมักเห็นสายรุ้งเพราะแสงอาทิตย์เดินทางจากอากาศผ่านละอองน้ำในอากาศที่เกิดขึ้นหลังฝนตกทำให้แสงเกิดการหักเหและสะท้อนออกมาเป็นสายรุ้งครับ
1: สายรุ้งเกิดจากการหักเหของแสงอาทิตย์ผ่านละอองน้ำในอากาศนั่นเอง
2: งั้นคราวนี้เราลองมาทดสอบการหักเหของแสงด้วยแสงอาทิตย์จริงๆเลยดีกว่าเราจะหันด้านกว้างของปริซึมขึ้นเพื่อรับแสงจากดวงอาทิตย์ค่ะ
1: จากนั้นก็กระดาษสีขาวเนี่ยมาเป็นฉากรับแสงที่ออกมาจากปริซึม

0: สงสัยกันไหมครับว่าทำไมแสงอาทิตย์ที่เป็นสีขาวๆถึงหักเหออกมาเป็นหลายๆสีแบบนี้ได
1: ้แสงอาทิตย์ที่คนเรามองเห็นนั้นเป็นแสงที่ไม่มีสีหรือบางครั้งเรียกกันว่าแสงสีขาวซึ่งความจริงแล้วแสงสีขาวนี้เกิดจากการรวมตัวกันของแสงหลายสีเมื่อแสงสีขาวนั้นเคลื่อนที่จากอากาศไปสู่คลื่นหรือน้ำมันจึงถูกหักเหและแยกออกมาเป็นสีต่างๆมากมายหลายสีโดยสีหลักๆที่ตาของคนเราสามารถมองเห็นได้นั้นแบ่งออกได้เป็น7เฉดสีด้วยกันเรียกว่าสเปกตรัมประกอบด้วยสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเราจึงคิดกันว่าสายรุ้งนั้นมี7สีถ้าพูดให้ถูกจริงๆแล้วสายรุ้งไม่ได้มี7สีนะครับแต่คนเราสามารถแยกความแตกต่างของสายรุ้งได้ชัดแค่7สีต่างหากสายแอนอินสคูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนหลังฝนตกเด็กๆมักจะตื่นเต้นที่จะได้เห็นสายรุ้งกันสายรุ้งที่เด็กๆชื่นชอบนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าว่าทำไมมันถึงมีหลายสี
2: พระอาทิตย์เมื่อส่องกระทบกับละอองน้ำจะทำให้เกิดสายรุ้งแต่จริงๆแล้วพระอาทิตย์มีหลายสีแต่ตาของเราสามารถรับได้เพียงแค่7สีค่ะ
3: แสงอาทิตย์เดินทางมายังโลกเราด้วยความเร็วสูงจึงทำให้เห็นเป็นแสงสีขาวเมื่อในอากาศมีละอองน้ำมากเมื่อแสงอาทิตย์มาตกกระทบจึงทำให้เกิดการกระจายแสงและการหักเหจึงทำให้เห็นเป็นรุ้ง7สี
4: รุ้งมักเกิดขึ้นหลังฝนตกเพราะมีละอองน้ำมากเมื่อแสงแดดส่องผ่านละอองน้ำทำให้เกิดการหักเหและการสะท้อนเข้าที่ตาเราจึงมองเห็นสีรุ้งเป็น7สีค่ะ
1: ไปดูกันว่าสายรุ้งสวยงามที่มีสีสันสดใสนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์แบบไหนออกมากันนะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับวิจิตรคนเก่ง
5: พวกเรามาจากโรงเรียนมีนบุรีค่ะ
1: ไปชมฝีมือของพวกเขากันได้เลย
6: แรงบันดาลใจของหนูคืออยากให้ห้องตกแต่งให้สวยงามโดยสายรุ้งค่ะ
7: แรงบันดาลใจของหนูคือไปเห็นลูกบอลดิสโก้สีสันสวยๆก็อยากได้มาประดับห้องบ้างแต่ว่ามันมีราคาแพงเราก็เลยนำซีดีมาฉายส่องกับไฟแล้วก็จะเห็นเป็นรุ้งสีสันสวยๆเหมือนกันค่ะ
8: แรงบันดาลใจของหนูก็คือหนูอยากเห็นรุ้งทุกวันที่หนูในบ้านกลับมาบ้านเหนื่อยเพราะบางครั้งการรอที่กว่าจะเห็นรุ้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมันรอแสนนาน
9: แผ่นซีดีเทปใสกาวสองหน้ากาวกรรไกรกระดาษโปสเตอร์สีและกระดาษสีเงินแล้วก็หลอดไฟกล่องทึบแสง
10: วิธีการทำคือนำกระดาษสีเงินมาติดให้ทั่วภายในกล่องจากนั้นนำแผ่นซีดีมาติดให้ทั่วภายในกล่องแล้วก็เจาะช่องที่ข้างกล่องและบนฝากล่องจากนั้นนำหลอดไฟเข้าไปในช่องด้านบนฝากล่อง

0: วิธีการใช้ง่ายๆนะคะคือแค่เราเปิดสวิตช์ก็สามารถใช้งานได้แล้วค่ะ
1: หลักการที่ทำให้เห็นสายรุ้งพื้นผิวของแผ่นซีดีถูกปกคลุมไปด้วยรอยเล็กๆที่เรียกว่าพิษทำให้แสงแต่ละสีตกสะท้อนในมุมที่แตกต่างกันจึงเกิดเป็นสเปกตรัมหรือสายรุ้งค่ะ

และเพื่อนครับในหลักการการรวมสีของสายลุ้มเราสามารถมาทำเป็นของเล่นสนุกสนุกใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นลูกข่างและวงล้อสีครับ

ับมาพบกับ5คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับสายรุ้งจริงหรือไม่มีสายรุ้งสีขาวด้วยคำตอบคือจริงสายรุ้งนี้จะเกิดในที่ที่มีหมอกหนาจัดจริงหรือไม่มีคนพบปลายทางของสายรุ้งคำตอบคือจริงมีชายคนหนึ่งบังเอิญถ่ายภาพปลายของสายรุ้งที่ติดอยู่บนพื้นดินได้บนทางด่วนจริงหรือไม่ที่ปลายทางของสายรุ้งมีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่ไม่ได้มีแค่สายรุ้งคงๆเท่านั้นแต่มีแบบเป็นวงกลมด้วยคำตอบคือจริงแต่ต้องขึ้นไปดูบนที่สูงๆอย่างบนเครื่องบินจริงหรือไม่ที่มีเครื่องสร้างสายรุ้งจริงๆอยู่ในห้องนอนคำตอบคือไม่จริงค่ะแต่ถ้าจะมีก็จะมีเฉพาะโปรเจคเตอร์ที่สร้างสายรุ้งปลอมๆเท่านั้นน่าทึ่งใช่ไหมล่ะตอบกันถูกกี่ข้อเอ่ยแต่ความสนุกของสายรุ้งยังไม่หมดแค่นี้เท่านั้นนะ

0: เมื่อมีฝนตกแล้วมีแดดออกเราก็จะเห็นสายรุ้งที่มีสีสันสวยงามได้
1: จะอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเห็นสายรุ้งก็ต้องหันตรงข้ามกับดวงอาทิตย
0: ์นอกจากรุ้งบนท้องฟ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วรู้กันหรือเปล่าว่ารุ้งมีอยู่ในสิ่งของรอบตัวเราด้วย
1: ถูกต้องในบ้านของเราก็มีรุ้งอยู่ด้วยนะ
0: แปลกใจกันใช่ไหมล่ะรุ้งมีได้ยังไงและรุ้งมีอยู่ในสิ่งของอะไรบ้างแล้วจะลองให้เพื่อนๆมาทายกันดู
1: เริ่มจากห้องนั่งเล่นกันเลย
0: ของ4อย่างในห้องนั่งเล่นมีอย่างนึงที่มีรุ้งอยู่เราจะลองมาดูกันว่าวิทย์บอลวิทย์เกิร์ลแถวเนี้ยเขาจะเลือกถูกกันหรือเปล่า

0: อ่ะน้องไทก้าครับน้องไทก้าคิดว่าของสิ่งไหนที่ทำให้เกิดลุงได
1: ้ซีดีค่ะ
0: คำตอบของน้องไทก้าถูกต้องครับแผ่นซีดีเนี่ยมีลุงจริงๆนี่ไงโชว์
2: อย่างที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าในแสงสีขาวนั้นจะประกอบไปด้วยแสงสีต่างๆอยู่มากมายหลายสีเมื่อแสงสีขาวเดินทางมากระทบกับเส้นบางๆที่เรียงขนานกันบนแผ่นซีดีมันจะเกิดการกระเจิงแสงขึ้นทำให้ตาของเรามองเห็นแถบสีรุ้งได้ครับ
3: ต่อไปเป็นห้องนอนนะคะ

0: องสิ่งไหนที่จะทำให้เกิดสายรุ้งได้คะอันนี้กระจกไหนลองดูสิกระจกมีสายรุ้งไหมคำตอบที่น้องภูมิตอบมายังไม่ถูกต้องนะคะที่ถูกต้องก็คือนี่เลยนี่สร้อยคริสตัลนี่สองคนนี้คิดว่าของสิ่งไหนที่จะทำให้เกิดสายรุ้งได้บ้างอันไหนเอ่ยหยิบเลย
1: หยิบเลยหยิบเลย
2: อันนี้เหรอ
3: นี่อันเดียวกันด้วย
0: คิดว่าเพราะอะไรครับ
1: เพราะอะไร
4: เพราะเห็นสี
1: เพราะเห็นสีสายรุ้งอยู่ด้านใน
0: ใส่ลุงอยู่ค่ะ
5: แม้แต่ในห้องน้ำก็มีรุ้งอยู่ด้วย

0: น้องๆครับน้องๆคิดว่าของอันไหนที่มีสายลุ้งอ่ะ
1: อันนี้เหรอมีสายลุ้งเหรอ
2: ไง
1: วีวีคิดว่ามีไหม
2: ไม่มี
1: แล้ววีวีคิดว่าอันไหนเอ่ยอันนี้เหรอ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นอันนี้
3: เพราะว่าข้างในฟองซาบู่มันมีสีคล้ายๆสายลุ้ง

0: คำตอบของน้องๆทั้งสองคนถูกต้องนะครับเพราะในน้ำสบู่เนี่ยมีฟองสบู่อยู่แล้วฟองสบู่เนี่ยก็มีสีของสายรุ้งอยู่ด้วยเอาลองจุ่มขึ้นมาแล้วเป่าดูแล้วเป่าเป่าปุ๊บนี่นี่ได้เห็นรุ้งในสิ่งของต่างๆไปแล้วคราวนี้เรามาทำรุ้งเองกันบ้างดีกว่า
1: ได้เลยถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกันเลย
0: เริ่มจากหยดน้ำยาเคลือบเล็บลงไปในน้ำสะอาด

0: ันนี้เราได้รู้ที่มาของรุ้งสวยหลากสีว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงแถมยังได้เห็นสายรุ้งในมุมมองที่แปลกใหม่จากสิ่งรอบๆตัว
1: คราวหน้าที่มองเห็นรุ้งทุกคนคงรู้สึกตื่นเต้นและชื่นชอบสายรุ้งมากขึ้นแน่
0: ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายรุ้งก็สามารถหาอ่านได้จากในหนังสือหรือว่าเว็บไซต์พวกนี้ได้เลยค่ะ
1: ส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือรุ้งมี7สีใช่หรือไม่คิดให้ดีนะครับเพราะหลังจากดู Worldwide with สายรุ้งวันนี้แล้วคำตอบของเพื่อนๆอาจจะต้องเปลี่ยนไปใครรู้คำตอบแล้วรีบตอบมาทาง Facebook ของรายการเลยนะครับ
0: 3คนแรกที่ตอบถูกเอ่ยหนังสือวิทยาศาสตร์น่าสนุกแบบนี้ส่วนวันนี้รายการเวอร์ไววิทของพวกเราก็หมดเวลาลงแล้วแต่ความสนุกทางวิทยาศาสตร์ยังคงดำเนินต่อไป
1: แค่ทุกคนรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวศึกษาหาความรู้และรู้จักตั้งคำถามเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
0: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
1: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

0: ร์ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: เซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: เซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

0: ้โหเวลานี่ผ่านไปเร็วมากเลยนะครับแป๊บเดียวเนี่ย4โมงครึ่งแล้วนะน้องๆเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราทำอะไรที่เราเพลิดเพลินไปกับมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการดูหนังการต่อตัวต่อเวลามันจะผ่านไปเร็วมาก 2-3-4 ชั่วโมงแวบเดียวเนี่ยจากเช้ากลายเป็นมืดไปเลยนะครับแล้วพอมืดปุ๊บเราก็ต้องเข้านอนเพื่อเช้าเราจะต้องไปโรงเรียนหลายๆคนเนี่ยคงภาวนาใช่ไหมครับขอให้ตอนเช้าเนี่ยไม่มาถึงแต่ผมขอบอกเลยนะว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่ากลางวันกับกลางคืนเนี่ยนะครับเขาเป็นคู่หูดูโอกันมาเลยเช้าค่ำเช้าค่ำแบบนี้ตลอดและไม่ได้เป็นแค่ประเทศไทยที่เป็นแบบนี้นะครับทั่วโลกเขาก็เป็นกันพูดถึงคำว่ากลางวันและกลางคืนเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยนะครับเวลาที่ดวงอาทิตย์ลอยขึ้นมาสู่ท้องฟ้าและฉายแสงสว่างสู่โลกนั่นคือตอนกลางวันใช่ไหมล่ะครับส่วนตอนที่ดวงอาทิตย์เนี่ยร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าแสงอาทิตย์หายไปนั่นคือตอนกลางคืนใช่ไหมครับและถ้าพูดถึงแสงอาทิตย์และกลางวันกลางคืนเนี่ยคงมีความเกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์ไม่มากก็น้อยแน่นอนครับจะบอกว่าเกี่ยวเต็มๆเลยดีกว่าครับน้องๆ ก่อนอื่นนั้นขอยินดีต้อนรับเข้าสู่จักรวาลอันไกลโพ้นต้องบอกก่อนเลยว่าโลกที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้นะครับเป็นดาวเคราะห์ดวงนึงซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นทรงกลมลอยอยู่ในอวกาศและหมุนรอบตัวเองด้วยแรงเหวี่ยงของตัวมันเองนะครับจึงทำให้โลกของเราเนี่ยมีทรงเหมือนลูกส้มหรือมีทรงแป้นนะครับและความพิเศษนอกจากนั้นนอกจากมันจะหมุนรอบตัวเองแล้วมันยังโคจรรอบดวงอาทิตย์อีกด้วยนะครับหุ้ยไม่เวียนหัวหรือไงฮะซึ่งการหมุนรอบตัวเองของโลกหนึ่งรอบแบบนี้หมุนแบบนี้นะครับกินเวลาไปถึง24ชั่วโมงหรือ1วันกันเลยทีเดียวและนอกจากนี้นะครับโลกของเรายังโคจรรอบดวงอาทิตย์อีก1ปีหรือ365วันอีกด้วยสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับและจากปัจจัยทั้ง2 อย่างนี้นะครับทำให้เกิดปรากฏการณ์มากมายบนโลกของเราไม่ว่าจะเป็นการเกิดกลางวันกลางคืนการขึ้นตกของดวงดาวนะครับและการเกิดทิศการกำหนดเวลาบนโลกของเราอีกด้วยไม่ธรรมดาเลยนะครับทุกคน
1: ลองมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่อยู่สูงขึ้นไปใกล้แสงไกลเราจะเจอกับทั้งแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันและเห็นดาวดวงอื่นมากมายในเวลากลางคืนวัตถุบนท้องฟ้าเหล่านั้นล้วนเป็นองค์ประกอบของระบบสุริยะระบบสุริยะคืออะไรระบบสุริยะก็คือระบบดาวที่มีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลางและมีดาวเคราะห์เป็นบริวารโคจรอยู่โดยรอบเมื่อสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตสิ่งมีชีวิตก็จะเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์เหล่านั้นระบบสุริยะจะประกอบไปด้วยดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ขนาดกลางแต่ก็ใหญ่มากเมื่อเทียบกับโลกให้แสงสว่างความร้อนและพลังงานรูปแบบอื่นแก่โลกเป็นศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงโดยมีดาวเคราะห์และบริวารทั้งหลายโคจรล้อมรอบดวงอาทิตย์ส่วนดาวเคราะห์ก็คือบริวารขนาดใหญ่ของดวงอาทิตย์มี8ดวงเรียงลำดับจากใกล้ไปไกลได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนดาวเคราะห์ทั้ง8นั้นโคจรรอบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์บริวารก็หมายถึงดาวที่เป็นบริวารซึ่งโคจรรอบดาวเคราะห์อีกทีนึง

ไม่ได้โคจรรอบดวงอาทิตย์ดงแล้วก็ยังมีดาวเคราะห์แคระดาวเคราะห์น้อยแล้วก็ดาวหางสวยๆที่อาจจะเคยเห็นภาพกันมาบ้างแล้วทั้งหมดนี้แหละเป็นสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าไม่อยากจะเชื่อเลยเนาะมันช่างยิ่งใหญ่อลังการจนมนุษย์อย่างเราเหลือตัวจ้อยไปเลยคำถามโลกของเราเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ในลำดับที่เท่าไหร่

0: คำตอบคือโลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่3ลองไล่ดูเริ่มจากใกล้สุดจะเป็นดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็โลกเป็นลำดับที่3
1: คราวนี้เราจะมาหาคำตอบเกี่ยวกับกลางวันและกลางคืนกันนะครับและเราจะมาดูกันว่ามีดวงดาวดวงไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับระบบสุริยะจักรวาลของเรามาหาคำตอบไปด้วยกันนะครับทีนี้เราก็มาดูกันที่ลูกโลกของเรากันก่อนเลยครับเรามาหาประเทศไทยกันก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนของลูกโลกใบนี้ประเทศไทยนี่ไงเจอแล้วครับประเทศไทยอยู่ตรงนี้ไงครับพอเราเจอประเทศของเราปุ๊บเราก็เอาสัญลักษณ์สีแดงเนี่ยมาติดไว้จะได้หาง่ายๆครับ

ากนั้นนะครับให้เรานำไฟฉายมาตั้งบนแท่นวางไฟฉายนะครับตั้งให้ตรงกับแกนกลางของโลกนะครับแบบนี้ตรงแล้วใช่ไหมล่ะครับทีนี้ปิดไฟเห็นไหมล่ะครับเราก็เหมือนยืนอยู่ท่ามกลางจักรวาลอันไกลโพ้นแล้วแล้วเราก็มาเปิดไฟฉายครับเห็นไหมล่ะครับทีนี้โลกของเรากับไฟฉายเนี่ยไฟฉายก็เหมือนแสงจากดวงอาทิตย์ที่สาดส่องมายังโลกของเราเลยใช่ไหมล่ะครับทีนี้เริ่มหมุนกันช้าๆนะครับ

ลองสังเกตดูว่าจะมีด้านที่โดนแสงกับด้านที่ไม่โดนแสงด้านที่โดนแสงคือเวลากลางวันส่วนด้านที่ไม่โดนแสงก็คือเวลากลางคืนนั่นเอง

คราวนี้ถ้าโลกของเราหมุนรอบตัวเองจะทำให้เกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นบ้างปิดไฟให้แสงสว่างเนี่ยส่องไปยังโลกของเรานะครับคราวนี้เพิ่มอุปกรณ์อีก1ชิ้นเป็นไม้ที่มีรูตรงกลางขนาดเท่าๆกันลองยกขึ้นมาตั้งให้เงาของไม้ส่องลงไปที่โลกครับลองสังเกตดูรูแต่ละรูที่มีขนาดไม่เท่ากันนะครับและมีสีเข้มไม่เท่ากันอีกด้วยทั้งที่มาจากแสงแบบเดียวกันรูก็เจาะเท่าๆกันมันเป็นเพราะอะไรกันนั่นก็เป็นเพราะว่าแสงที่กระจายออกพื้นที่ตรงกลางนี้จะได้รับแสงไปเต็มๆเลยส่วนพื้นที่ด้านบนได้รับแสงน้อยกว่าตรงกลางโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับบริเวณที่เป็นจุดที่โดนแสงอาทิตย์ก็แตกต่างกันออกไปนะครับทำให้ฤดูกาลก็แตกต่างกันเช่นกันครับลองดูในโซนประเทศไทยที่ตั้งอยู่สิครับเห็นไหมล่ะครับไม่ว่าจะโคจรไปอยู่ตรงไหนก็โดนแสงอาทิตย์แบบเต็มๆตลอดเวลาอยู่แล้วครับเพราะอยู่ตรงกลางเลย

เหตุการณ์ที่เราจำลองขึ้นก็จะเห็นได้ว่ากลางวันกลางคืนนั้นเกิดจากการที่โลกจะหมุนรอบตัวเองเป็นเวลา24ชั่วโมงขณะที่หมุนก็จะมีด้านที่โดนแสงจากดวงอาทิตย์ซึ่งนั่นก็เป็นเวลากลางวันส่วนด้านที่ไม่โดนแสงจากดวงอาทิตย์จะเป็นเวลากลางคืนเมื่อโลกหมุนไปเรื่อยๆด้านที่ไม่โดนแสงก็จะค่อยๆหมุนเปลี่ยนมาจนกลายเป็นกลางวันอีกครั้งภายใน24ชั่วโมงหรือที่เรานับเป็น1วันนั่นเองและโลกของเราก็จะหมุนรอบตัวเองเวียนกันไปแบบนี้เรื่อยๆไม่มีหยุดทำให้เดี๋ยวก็เช้าเดี๋ยวก็มืดแบบนี้ไปตลอดชีวิตของเรานอกจากการหมุนรอบตัวเองของโลกแล้วโลกของเรายังมีการโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยโดยการโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบใช้เวลา365วันหรือ1ปีขณะที่โลกกำลังโคจรรอบดวงอาทิตย์นี้โลกไม่ได้หมุนแบบตั้งตรงแต่โลกของเราหมุนแบบเอียงด้วยมุม 23.5 องศาส่งผลให้พื้นที่ส่วนต่างๆบนโลกได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันลองสังเกตดูได้จากความเข้มของแสงจากไม้บรรทัดที่เราใช้ทำการทดลองจะมีจุดเข้มมากและมีจุดที่เข้มน้อยนั่นหมายถึงแต่ละพื้นที่ได้รับแสงไม่เท่ากันจุดที่เข้มก็คือส่วนที่ได้รับแสงมากและจุดที่อ่อนก็คือส่วนที่ได้รับแสงน้อยจากภาพวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์จะเห็นว่าช่วงเวลาที่โลกเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดก็คือเดือนมกราคมส่วนช่วงเวลาที่โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ที่สุดก็คือเดือนกรกฎาคมแต่แทนที่เดือนมกราคมอากาศของโลกควรจะร้อนส่วนในเดือนกรกฎาคมอากาศของโลกควรจะเย็นแต่ในความเป็นจริงเดือนมกราคมประเทศที่อยู่ทางซีกโลกใต้จะเป็นฤดูร้อนแต่ซีกโลกเหนือจะเป็นฤดูหนาวส่วนในเดือนกรกฎาคมเฉพาะซีกโลกใต้กันที่เป็นฤดูหนาวส่วนซีกโลกเหนือจะเป็นฤดูร้อนเพราะฉะนั้นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดฤดูกาลไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าโลกอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลดวงอาทิตย์แต่อยู่ที่ความเอียงของโลกที่ทำให้แต่ละพื้นที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันและทำให้เกิดฤดูกาลที่ต่างกันนั่นเองคำถามบริเวณใดของโลกที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากกว่ากันระหว่างจุดนี้กับจุดนี้

0: คำตอบก็คือบริเวณเส้นศูนย์สูตรเป็นเขตที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากที่สุด
1: กลางวันกลางคืนเนี่ยส่งผลกับชีวิตของเรามากเลยนะครับสัตว์ส่วนใหญ่เนี่ยจะออกหากินในเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและเข้านอนในเวลาที่ดวงอาทิตย์ตกดินใช่ไหมล่ะครับแต่มีสัตว์ประเภทหนึ่งที่ออกหากินในเวลาที่ดวงอาทิตย์ตกดินเพราะว่าดวงตาของพวกมันนั้นสามารถมองเห็นในที่มืดได้เช่นนกฮูกและค้างคาวครับบางคนชอบเวลากลางวันมากกว่าเพราะได้ออกไปเล่นกับเพื่อนๆบางคนก็ชอบเวลากลางคืนมากกว่าเพราะได้นอนหลับพักผ่อนสบายอยู่ที่บ้านแต่อย่าลืมนะครับว่ากลางวันก็มีความสำคัญเช่นกันเพราะพืชและสัตว์ต้องการแสงสว่างในการดำรงชีวิตส่วนพืชก็ต้องการแสงสว่างและน้ำเพื่อเจริญเติบโตสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ก็ต้องการกินพืชเป็นอาหาร

0: ว่าเวลากลางคืนก็จำเป็นสำหรับสัตว์และพืชนะครับเพราะพวกเขาก็ต้องการการพักผ่อนครับเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนก็อย่าเอาแต่เล่นนะครับต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อที่จะตื่นขึ้นมารับดวงอาทิตย์ที่สดใสในยามเช้าของอีกวันหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับร้อนมากเลยได้กินเนื้อย่างไหมครับเฮ้ยร้อน
1: คำถามทำไมตอนกลางวันมองขึ้นไปบนท้องฟ้าถึงไม่เห็นดวงดาวเหมือนในตอนกลางคืนคำตอบก็คือจริงๆแล้วดวงดาวนั้นจะอยู่บนท้องฟ้าทั้งช่วงเวลากลางวันและเวลากลางคืนนั่นแหละแต่ตอนกลางวันเราจะมองไม่เห็นดวงดาวก็เพราะมีแสงของดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างอยู่บนท้องฟ้าจนกลบแสงของดวงดาวไปจนหมดนั่นเองเรามาดูกันอีกครั้งว่าบนท้องฟ้านอกจากสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาแล้วยังมีอะไรอยู่อีกบ้างนะลองมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเราจะเจอกับทั้งแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันและเห็นดาวดวงอื่นมากมายในเวลากลางคืนวัตถุบนท้องฟ้าเหล่านั้นล้วนเป็นองค์ประกอบของระบบสุริยะระบบสุริยะคืออะไรระบบสุริยะก็คือระบบดาวที่มีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลางและมีดาวเคราะห์เป็นบริวารโคจรอยู่โดยรอบเมื่อสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตสิ่งมีชีวิตก็จะเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์เหล่านั้นระบบสุริยะจะประกอบไปด้วยดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ขนาดกลางแต่ก็ใหญ่มากเมื่อเทียบกับโลกให้แสงสว่างความร้อนและพลังงานรูปแบบอื่นแก่โลกเป็นศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงโดยมีดาวเคราะห์และบริวารทั้งหลายโคจรล้อมรอบดวงอาทิตย์ส่วนดาวเคราะห์ก็คือบริวารขนาดใหญ่ของดวงอาทิตย์มี8ดวงเรียงลำดับจากใกล้ไปไกลได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนดาวเคราะห์ทั้ง8นั้นโคจรรอบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์บริวารก็หมายถึงดาวที่เป็นบริวารซึ่งโคจรรอบดาวเคราะห์อีกทีนึงไม่ได้โคจรรอบดวงอาทิตย์โดยตรงแล้วก็ยังมีดาวเคราะห์แคร์ดาวเคราะห์น้อยแล้วก็ดาวหางสวยๆที่อาจจะเคยเห็นภาพกันมาบ้างแล้วด้วยโลกเป็นดาวเคราะห์บริวารของดวงอาทิตย์ทำให้เกิดปรากฏการณ์หนึ่งที่เรียกว่ากลางวันและกลางคืนกลางวันกลางคืนนั้นเกิดจากการที่โลกจะหมุนรอบตัวเองเป็นเวลา24ชั่วโมงขณะที่หมุนก็จะมีด้านที่โดนแสงจากดวงอาทิตย์ซึ่งนั่นก็เป็นเวลากลางวันส่วนด้านที่ไม่โดนแสงจากดวงอาทิตย์จะเป็นเวลากลางคืนเมื่อโลกหมุนไปเรื่อยๆด้านที่ไม่โดนแสงก็จะค่อยๆหมุนเปลี่ยนมาจนกลายเป็นกลางวันอีกครั้งภายใน24ชั่วโมงหรือที่เรานับเป็น1วันนั่นเองและโลกของเราก็จะหมุนรอบตัวเองเวียนกันไปแบบนี้เรื่อยๆไม่มีหยุดทำให้เดี๋ยวก็เช้าเดี๋ยวก็มืดแบบนี้ไปตลอดชีวิตของเรานอกจากการหมุนรอบตัวเองของโลกแล้วโลกของเรายังมีการโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยโดยการโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบใช้เวลา365วันหรือ1ปีทั้งหมดนี้แหละเป็นสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าไม่อยากจะเชื่อเลยเนาะมันช่างยิ่งใหญ่อลังการจนมนุษย์อย่างเราเหลือตัวจ้อยไปเลยคำถามถ้าเราเห็นดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปทางด้านหลังบ้านแสดงว่าหน้าบ้านเราจะเป็นทิศอะไรคำตอบคือทิศตะวันออกถ้าหากสังเกตการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ในเวลาเช้าจะเห็นดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาจากขอบฟ้าด้านหนึ่งเราเรียกด้านนั้นว่าทิศตะวันออกและในตอนเย็นเราจะเห็นดวงอาทิตย์เคลื่อนต่ำลงจนลับขอบฟ้าไปอีกด้านหนึ่งเราเรียกด้านนั้นว่าทิศตะวันตกเมื่อดวงอาทิตย์ตกหลังบ้านแสดงว่าหน้าบ้านเป็นทิศตะวันออกนั่นเอง

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF การบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: โรคที่สามารถพบได้บ่อยในชูการ์ไกลเดอร์นะคะแต่โรคที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมอันดับต้นๆได้แก่โรคอ้วนเนื่องจากเขาได้รับสารอาหารในกลุ่มของไขมันที่มากเกินไปจากหนอนหรือมาจากแมลงนะคะทั้งนี้อาจจะร่วมกับการที่ได้รับผลไม้ที่มีรสหวานเป็นระยะเวลานานร่วมกับการที่ไม่ค่อยมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวของชูการ์ไกลเดอร์วิธีการที่จะป้องกันได้แก่การมีการปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ภายในกรงปรับเปลี่ยนการวางถ้วยอาหารนะคะเพื่อที่จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์ได้เพิ่มการออกกำลังกายที่มากขึ้นเราจะมีการจำกัดปริมาณของการให้อาหารนะคะหากให้อาหารแล้วเขาทานไม่หมดนะคะมื้อถัดไปเราควรที่จะต้องลดปริมาณของอาหารลงเพียงครึ่งหนึ่งดูต่อไปว่าเขาจะสามารถทานได้หมดไหมถ้าเขาทานได้หมดเราก็ให้อาหารในปริมาณขนาดนี้ต่อไปนะคะทั้งนี้เราควรประเมินร่วมกับน้ำหนักของเขาร่วมด้วยค่ะก็คือไม่เกินประมาณ170-190กรัมต่อตัวหากชูการ์ไกลเดอร์ของเรามีน้ำหนักที่เกินมาตรฐานวิธีการแก้ไขก็คือการลดปริมาณของอาหารการลดปริมาณของไขมันที่ได้รับจากหนอนลงเพิ่มการออกกำลังกายให้กับชูการ์ไกลเดอร์โรคถัดมาก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของการขาดสารอาหารมักจะมีการขาดสารอาหารในกลุ่มของการได้รับแคลเซียมกับในกลุ่มของฟอสฟอรัสที่มันไม่สมดุลกันเนื่องจากการขาดการกินแมลงเจ้าของอาจจะไม่กล้าในกรณีของการจับแมลงหรือไม่กล้าที่จะให้หนอนและไม่ได้มีการเสริมอาหารอย่างอื่นเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนในส่วนของตัวแมลงท้ายที่สุดก็จะสามารถทำให้ชูการ์ไกลเดอร์เกิดปัญหาของการเกิดโรคกระดูกบางกระดูกอ่อนหรือกระดูกพรุนตามมาได้ปัจจัยโน้มน้าวสำหรับโรคนี้นะคะก็คือการเลี้ยงชูการ์ไกลเดอร์ในบ้านตลอดเวลาเนื่องจากหลายๆคนเขาจะเข้าใจว่าสัตว์หากินกลางคืนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดแต่ในความเป็นจริงแล้วจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดในช่วงเช้าเพื่อที่จะนำวิตามินดีมาใช้ทำให้กระดูกมีความแข็งแรงดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สัตว์เลี้ยงของเรามีการขาดสารอาหารร่วมกันกับการขาดแสงแดดขาดวิตามินดีก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะของโรคกระดูกพรุนตามมาได้ในที่สุดหากต้องการให้ชูการ์ไกลเดอร์ของคุณมีสุขภาพที่ดีควรพาไปพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-4 เดือนเพื่อที่จะทำการตรวจร่างกายพร้อมกับถ่ายพยาธิและอย่าลืมนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัตราการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตลาดสี่ย่านนะครับต้องบอกว่าเป็นตลาดเก่าแก่ที่เป็นแหล่งรวมของกินของคนกรุงเทพเลยนะครับตอนนี้ประมาณ8โมงร้านค้าสตรีทฟู้ดต่างๆนี่ตั้งเรียงรายพร้อมที่จะเสิร์ฟให้กับคนที่จะมาซื้ออาหารไปกินนะครับเนี่ยส่วนใหญ่นะก็จะเป็นคนที่ตื่นเช้ามาทำงานก็แวะซื้อขึ้นรถเมย์ไปทำงานได้นะครับแต่วันนี้ร้านเด็ดของฟู้ดนะครับที่จะพามานี่เป็นร้านที่อยู่ริมฟุตบาทชื่อว่าร้านห่อหมกแม่บุญมานะครับเขาว่ากันว่าทำมาขายนี่วันละ100โลขายหมดหมดได้ยังไงอร่อยขนาดไหนตามพุ่มมาเลยนะครับมาครับคุณผู้ชมฮะนี่ตั้งอยู่ริมฟุตบาทแบบนี้เลยนะฮะต้นซอย4ย่าน1เจอเลยนี่แม่สวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีครับ
0: นี่เลยห่อหมกแม่บุญมาของเราแม่บุญมาคือคนนี้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะนี่ตัวจริงเสียงจริง
0: ดูหม้อนี่คือใหญ่มากเลยนะแม่
1: ค่ะหม้อเบอร์60ค่ะเต็มหม้อ100โลเนื้อปลา100โลค่ะ
0: เนื้อปลา100โล
1: มีปลาช่อนปลากายหมูสับแล้วก็หัวเนื้อหัวพุงค่ะ
0: หัวเนื้อหัวพุงปลาช่อนเหรอ
1: ปลาช่อนค่ะ
0: ราคาก็ต่างกันไปอย่างเงี้ยนะ
1: ต่างกันไปก็หัวพุงกระทงละ60
0: จ้ะ
1: ถ้าพุงล้วนกระทงละ80เด็กจิ๋วก็25บาทค่ะ
0: คือเขาจะมีวางถาดไว้ในตู้กระจกนะตรงนี้เป็นกระทงเล็ก25บาทใช่ไหม
1: จ้ะ
0: ส่วนใหญ่คนก็จะมาซื้อแบบนี้ความอร่อยของห่อหมกเราคืออะไรจ๊ะแม่
1: คือใจซื่อมือสะอาดใส่เครื่องให้ครบไม่ลดของกะทิที่แพงมากโลละ7-80ป้าก็ต้องใส่เท่านั้นไม่ลดใส่เครื่องให้ถึงไม่ตั้งใจทำ
0: พริกแกงเครื่องแกงนี่สูตรเราเลย
1: สูตรเรา
0: จากที่เห็นนี่คือตากใส่กระทงตรงนี้แล้วก็นึ่งกันเลยถ้าใครมีเวลาเนี่ยรอได้ก็สั่งแม่ได
1: ้บางคนสั่งมาจากบ้านก็ได้ค่ะแล้วมาเอา
0: อ๋อโทรสั่งก็ได้อันนี้ขายเริ่มขายตั้งแต่กี่โมงจ๊ะแม
1: ่โมง
0: 7โมง
1: ใช
0: ่แล้วหมดประมาณกี่โมงอ่ะ
1: ก็บ่ายโมง2โมง3โมงแล้วแต
0: ่เอาเหรอก็มาสักเที่ยงนี่ก็ยังพอได้กินอยู
1: ่ได้ได้ค่ะได้ฝนฟ้าตกก็จะขายหมดไม่มีการเหลือแช่เหลือค้างไม่เอา
0: ไม่มีโอ้โห100โลนี่เกลี้ยงนะครับนอกจากแล้วมีอย่างอื่นด้วยนี
1: ่มีทอดมันแล้วก็ขนมจีนน้ำยาปลาช่อนทอดมันไปซีค่ะ
0: ทอดมัน
1: ผสมเองนะ
0: ทอดมันชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับ
1: ชิ้นหนาแต่ของเราจะไม่มีน้ำจิ้ม
0: เอาเหรอทำไม
1: เพราะเราทำมันหนาแล้ว
0: จ้ะ
1: อร่อยในตัว
0: ชิ้นเท่าไหร่จ้ะเนี่ย
1: ชิ้นละ5บาท
0: ชิ้นละ5บาทนะครับลองชิมกันได้เดี๋ยวผู้สั่งหมดเลย

0: ับคือต้องบอกก่อนว่าร้านนี้นะฮะเขาไม่มีที่ให้นั่งกินนะแต่อันนี้คือเราขอเป็นกรณีพิเศษแล้วก็เอาข้าวมาด้วยซื้อข้าวมาแถวนี้นะฮะคือเพราะว่าตรงนี้เป็นร้านสตรีทฟู้ดทั้งหมดเลยนะครับหาซื้อง่ายมากเริ่มจากห่อหมกก่อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นไซส์เล็กนะครับ25บาทที่แม่บอกว่าขายดีมากนะครับอันนี้เป็นห่อหมกหมูสับแล้วก็ห่อหมกปลากายนะฮะเดี๋ยวลองปลากายก่อนเลยโอ้คือเนื้อนี่มาแน่นๆก่อนอื่นเลยขอลองชิมแบบเปล่าๆเพียวๆก่อนนะครับเนื้อปลากายคือเต็มคำชิ้นใหญ่แน่นหนึบนะฮะส่วนรสชาติเนี่ยจะเค็มนำแล้วมีหวานมันตามนะฮะกินกับข้าวสวยนี่อร่อยมากแน่นอนนะครับแล้วเผ็ดกำลังดีเลยถ้าเป็นห่อหมกปลากายนะครับก็จะลองมาด้วยกระหล่ำปลีแบบนี้นะฮะซึ่งทางร้านนี่มี3แบบนะมีใบยอมีโหระพาแล้วก็มีกระหล่ำเดี๋ยวลองเป็นหมูสับบ้างนะครับดูความฉ่ำนะครับหมูสับฉ่ำว้าวตัวพริกแกงในห่อหมกหมูสับมันจะเผ็ดน้อยกว่าตัวปลากายนะฮะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยพริกแกงที่แม่เขาใส่ลงมานะกับตัวหัวกะทินะให้เยอะเข้มข้นอร่อยมากถึงมากมาต่อเลยนะครับเดี๋ยวมาลองทีเด็ดของทางร้านนะครับที่รู้ว่าทีเด็ดเพราะอะไรหม้อใหญ่สุดห่อหมกปลาช่อนนะครับเนื้อล้วนๆใหญ่มากอันนี้เป็นห่อแบบห่อใหญ่60บาทนะครับหุยให้เยอะมากเลยอ่ะอันนี้จะเป็นใบยอนะเนื้อปลาช่อนนะครับมันเป็นชิ้นเป็นก้อนแล้วมันแน่นนะครับสดมากนะฮะกินแบบเคี้ยวไปรวมกับตัวห่อหมกที่มันมีทั้งกะทิเป็นหัวกะทิแบบเข้มข้นแล้วก็มีพริกแกงที่มันรสจัดจ้านนะมันตัดกันดีนะครับมันกลายเป็นแบบนัวๆไม่เผ็ดจนเกินไปแล้วก็มีความหวานมันของหัวกะทิด้วยมาต่อกันที่ใครที่ชอบหัวกับพุงนะครับก็มีเหมือนกันกระทงนี้กระทงใหญ่80บาทนี่หัวนะเบิ่มๆแบบนี้มาทั้งหัวแบบนี้อันนี้จะเป็นพุงนะฮะถ้าเป็นกระทง80บาทที่เป็นหัวกับพุงนะครับเขาก็จะใส่ผักรวมมาเลยนุ่มนวลชวนฝันมากเลยคือส่วนพุงอ่ะมันจะมีความมันแล้วก็มีเนื้อที่มันนุ่มนวลกว่าส่วนที่เป็นชิ้นๆนะสำหรับพุงนะถ้าพุงมาเนี่ยพุงจะมุ่งมาเลย80บาทต่อเลยนะฮะนี่มาที่ขนมจีนมากนะครับเป็นน้ำยาปลาช่อนนะฮะด้วยความที่แม่บุญมานะครับเขาใส่หัวกะทิแบบเต็มที่ไม่หวงเลยนะฮะแล้วก็พริกแกงนี่ค่อนข้างเข้มข้นเลยเพราะมันรวมกันอ่ะมันทำอะไรก็อร่อยไปหมดเลยนะครับห่อหมกก็ดีน้ำยาขนมจีนก็ดีเดี๋ยวมาลองทอดมันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าให้ดูชิ้นใหญ่ๆแบบนี้5บาทเท่านั้นนะครับเป็นปลาอินทรีนะฮะมาแบบนี้เลยน้ำจิ้มไม่ทำเพราะว่าอร่อยอยู่แล้วนี่เด้งหนึบไม่แห้งไม่แข็งกระด้างเลยนะครับเครื่องนี่เผ็ดกำลังดีนะครับไม่หวานไม่เค็มเกินอยู่ตรงกลางๆกินกับข้าวอร่อยเลยอันนี้ก็ขายวันละเหมือนกันนะครับสมคำล่ำลือนะครับ40กว่าปีอยู่ตรงนี้อร่อยมากเลยใครผ่านไปผ่านมานี่ซื้อกันหูหยุดต้องหยุดซื้อแล้วดูนะครับออเดอร์นี่คือใส่แบบกล่องเตรียมไว้เยอะมากนะฮะเชื่อแล้วว่าร้อยโลยังไงก็หมดนะครับเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยนะครับไล่จากห่อหมกไซส์เล็กนะครับ25บาทนะครับมี3แบบนะครับมีทั้งหมูสับกับปลากายแล้วก็ปลาช่อนนะฮะอันนี้เราสั่งมาแค่2อย่างนะครับปลาช่อนเราสั่งเป็นไซส์ใหญ่60บาทนะฮะอันนี้หัวกับพุงนะครับ80บาทส่วนขนมจีนชุดละ30บาททอดมัน9ชิ้นชิ้นละ5บาท45บาทนะครับทั้งหมดวันนี้รวมเป็น265บาทราคาไม่แพงนะถ้าเทียบกับคุณภาพที่แม่บุญมาจัดให้เรานะครับอร่อยมากรสชาติดีนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจมาได้เลยนะครับตรงปากซอย4ย่าน1เจอแน่นอนนะครับเปิดทุกวันหยุดแค่วันจันทร์เท่านั้นนะฮะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึงประมาณ3โมงเย็นนะครับแต่ว่าสัก2โมง3โมงเนี่ยก็เริ่มหมดแล้วนะฮะมาไวๆหน่อยก็ดีนะครับมาได้เลยนะครับกับห่อหมกแม่บุญมา4ย่านซอย1เขตดุสิตกรุงเทพมหานครนี่เองครับอร่อย
1: ันนี้ค่ะพามาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งภูมิปัญญาและอาชีพของชาวบ้านในภาคเหนือกับการเลี้ยงครั่งค่ะครั่งคืออะไรเลี้ยงกันที่ไหนแล้วมีประโยชน์ยังไงวันนี้นะคะเราจะไปหาคำตอบกันที่บ้านห้วยปิงอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนกันค่ะในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวของแถบพื้นที่ภาคเหนือนะคะก็คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปจะเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลของการเก็บเกี่ยวครั่งกันค่ะชาวบ้านนะคะจะเริ่มปีนต้นไม้เพื่อเก็บครั่งที่เลี้ยงไว้ลงมาซึ่งครั่งที่ว่านี้ก็คือก้อนขาวๆที่ติดอยู่บนกิ่งไม้นี่แหละค่ะ
2: ครั่งนี้เป็นแมลงชนิดหนึ่งนะครับจะพวกเพี้ยทีนี้มันเป็นเพี้ยที่มันมีประโยชน์เขาทำรังของเขาแล้วเขาจะอาศัยอยู่ในนั้นทีนี้เขาเอารังวันนี้ไปใช้งานไปใช้ประโยชน์
1: สังเกตนะคะว่าต้นไหนมีคลั่งอยู่ก็จะอาศัยการสังเกตกิ่งไม้ที่มีรังของคลั่งค่ะรวมไปถึงผงสีดำๆหรือว่าขี้

0: ของคลั่งที่กระจายอยู่บริเวณใบไม้ใต้ต้นไม้นั่นเองค่ะหลังจากที่แน่ใจแล้วนะคะว่ารังของคลั่งนั้นพร้อมเก็บเกี่ยวชาวบ้านก็จะเริ่มเก็บคลั่งโดยจะใช้วิธีการปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อตัดกิ่งไม้ที่มีรังของเขาอยู่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัดกิ่งเล็กๆใกล้รังนะคะแต่เป็นการตัดกิ่งใหญ่เลยล่ะค่ะ
1: ปกติแล้วในรอบปีหนึ่งเนี้ยถ้าเราปล่อยไปแล้วเนี้ยถ้ามันติดหรือไม่ติดเนี่ยนะครับชาวสวนเขาจะฟันทั้งหมดเลยต้นนั้นให้กิ่งมันโป่งพร้อมกันนะครับหลักสำคัญคือว่าเวลาฟันแล้วเนี่ยเขาจะไม่ให้กิ่งของตัวชำฉานี่ฉีกเพราะว่าถ้าฉีกแล้วเปลือกมันฉีกในเวลามันแตกคราวต่อไปนะไอตัวด้านล่างที่มันฉีกมันจะไม่แตกเนื้อไม้มันจะเน่าไประยะเวลาของมันนะครับเราจะเริ่มตัดช่วงเดือนพฤศจิกาถ้ามันเยอะจริงๆก็จะเริ่มตั้งแต่ตุลาแล้วก็มาพฤศจิกาแล้วก็จะเข้าช่วงธันวาเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เราเก็บเชื้อด้วยเก็บพันธุ์ด้วยนะครับ
0: แต่ว่าไม่ใช่ต้นไม้อะไรก็ได้นะคะที่จะสามารถเลี้ยงคลั่งแล้วก็ทำให้คลั่งเจริญเติบโตได้ส่วนใหญ่แล้วนะคะชาวบ้านก็จะเลือกต้นช้ำช้าหรือว่าต้นก้ามปูในการเลี้ยงคลั่งค่ะ
1: ที่ชาวบ้านนิยมเลี้ยงกันมากที่สุดก็คือต้นช้ำช้าเขาจะให้ผลผลิตดีกว่าไม้ทุกอย่างตัวคลั่งนี้จะเจริญเติบโตได้ดีกว่าไม้ทุกชนิดแล้วก็การเก็บเนี่ยต้นช้ำช้ามันจะเก็บง่ายกว่ากิ่งมันก็จะเรียบๆอย่างเงี้ยอย่างเป็นอย่างไม้ชนิดอื่นมันก็จะเป็นกิ่งที่เป็นกิ่งเยอะๆทีนี้มันจะเก็บยาก
0: นอกจากสาเหตุในเรื่องของการให้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ง่ายต่อการคลั่งแล้วนะคะอีกหนึ่งเหตุผลที่ต้นช้ำช้านั้นกลายเป็นต้นไม้ยอดฮิตสำหรับการเลี้ยงคลั่งก็เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่มีอยู่เยอะมากในพื้นที่ค่ะและด้วยสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมนะคะก็ทำให้คลั่งนั้นเจริญเติบโตได้ดีค่ะแต่นอกจากต้นช้ำช้าแล้วนะคะในปัจจุบันก็มีการเพาะเลี้ยงคลั่งบนต้นลำไยและก็ต้นลินจี่อีกด้วยค่ะ
1: ตัวนี้เขาเรียกรังในรังของคลั่งนี่ครับไอ้ตรงที่น้ำแดงๆตรงนี้นะครับตัวนี้จะพัฒนาไปเป็นตัวแม่ของมันประมาณกลางเดือนธันวาจะเป็นตัวแม่เล็กๆสีแดงๆเขาก็จะออกมาถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าสมมติว่ารังเขาแก่เนี่ยหลังตรงนี้เขาจะแตกเป็นร่องแตกเป็นเหมือนลายงานะครับตัวนี้ถ้าเราจะขายเลยเราก็เลาะฝักเขาออกมาเวลาตัดเราต้องเอาใบออกให้หมดนะครับเพื่อความสะอาดของตัวรังคลั่งเวลาเราไปเลาะ
0: อย่างที่พี่พัดบอกนะคะว่าคลั่งที่ได้นั้นจะแยกออกเป็น2ส่วนค่ะคือส่วนที่เลาะรังเพื่อนำไปขายซึ่งสามารถนำไปขายได้ทั้งหมดนะคะทั้งรังที่ขาวๆแล้วก็รังสีดำที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเป็นรังของคลั่งที่ตายแล้วค่ะอีกส่วนที่สมบูรณ์นะคะก็จะแยกไว้สำหรับทำพันธุ์เพาะเชื้อค่ะซึ่งการทำพันธุ์นั้นนะคะก็จะใช้วิธีการนำฟางมาห่อรังที่ถูกตัดเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะ
1: ชาวบ้านก็จะมัดอย่างนี้นะครับมันก็มีหลายวิธีนะครับเท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้มันมีอยู่3วิธีที่ชาวบ้านเขาใช้กันแต่มัดฟางแห้งเนี่ยจะเป็นวิธีดั้งเดิมถ้าเป็นสมัยใหม่ขึ้นมาหน่อยที่เขาเก่งต้นไม้เขาก็ไม่มัดแล้วนะครับเขาใช้กิ่งอันเนี้ยขึ้นไปบนกิ่งไม้เลยแล้วก็เอาใช้ตอกมัดติดเลยแล้วอีกอันหนึ่งก็ใช้ใบมะพร้าวแล้วก็มามัดไอ้ตัวนี้ติดสองข้างแล้วก็พับแล้วก็ขึ้นไปห้อยเลยพอเราได้อย่างนี้มาแล้วนะครับเราก็ใช้ท่อนพันมัดเข้าไป2อันครับต้องใช้2อันเพราะว่าเวลาเราไปห้อยอ่ะมันจะถ่วงกันอยู่มันก็จะได้ประมาณนี้ครับอย่างนี้เลยใช้ได้เลยป่าตรงนี้นิดนึงเพื่อให้มันพับได้อันนี้คือท่อนพันธุ์ที่พร้อมปล่อยต้นไม้ที่เราจะปล่อยต่อไปเนี่ยเราต้องดูความสมบูรณ์ของกิ่งต้องขาวไม่ดำแล้วก็ไม่แก่แต่ว่าอันหนึ่งศัตรูของเขาก็คือมดดำนะครับตัวนี้จะแพ้มดดำถือว่าเราตัดปีนี้นะครับพัก2ปีเราพอเริ่มปีที่3เราก็ใส่สิ้นปีที่3เราก็ตัด3ปีจะได้ผลผลิต1ครั้ง
0: ส่วนของคลั่งที่ได้นะคะก็จะถูกส่งไปที่โรงรับซื้อซึ่งเป็นจุดที่รวบรวมคลั่งก่อนที่จะส่งโรงงานเพื่อนำไปแปรรูปอีกครั้งนั่นเองค่ะ
2: ตรงจุดนี้ก็คือว่าตีปีเนี่ยเป็นคนรับซื้อเจ้าเดี๋ยวนี้ตีเห็นอยู่นี่อยู่ประมาณอยู่770โลเจ้าพอมาเทว่าของเขาอ่ะมีสิ่งเจือปนกับเจ้าบางคนก็มีทรายเนาะบางคนก็เป็นเศษไม้มันต้องออกหมดนะเจ้าเนาะต้องทำแบบสะอาดเจ้าเป็นใบอย่างเหมือนหื้อมีเจ้า

0: คุณสมบัติของคลั่งเนี่ยมันก็คืออยู่ที่อายุของคลั่งนะครับอย่างคลั่งดิบที่ได้จากเกษตรกรเนี่ยจริงๆถ้าอายุประมาณ 1-2 ปีเนี่ยคุณภาพยังใช้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดเกินกว่านั้นเป็น 3-4-5 ปีเนี่ยคุณภาพก็จะต่ำลงกระบวนการที่เราต้องการก็คือเราจะเอาตัวเนื้อของคลั่งเพราะนั้นคลั่งที่คุณภาพดีก็คือ 1. อายุไม่ยาวจนเกินไปไม่เกินปี2ปีอันที่2ก็คือสิ่งเจือปนน่ะจะต้องน้อยสิ่งเจือปนที่เห็นมาครับก็จะเป็นพวกเศษไม้นะครับแล้วก็เป็นพวกความชื้นพวกน้ำพวกฝุ่นนะครับซึ่งการตรวจสอบก็เราจะตรวจสอบเบื้องต้นด้วยสายตานะครับหลังจากนั้นเราจะเอาไปเข้าแลบเพื่อทดสอบอีกทีนึงหลังจากได้ข้างดิบมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการบดลดขนาดให้มีขนาดปัดถั่วเขียวแล้วก็มาทำการล้างซึ่งวิธีการล้างเราก็จะล้างด้วยน้ำกับโซดาแอชนะครับเพื่อเป็นการเอาสิ่งเจือปนออกสิ่งที่ออกไปกับน้ำก็จะเป็นพวกน้ำเลี้ยงที่มีสีแดงเราจะเอาน้ำเลี้ยงที่มีสีแดงเนี่ยเอาไปสกัดเป็นสีผสมอาหารสีย้อมผ้าส่วนของที่เหลือที่เราใช้ประโยชน์จริงๆก็คือตัวเนื้อของมันหรือเรซินนะครับหลังจากล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการเอามาตากเหมือนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนาะลานตากจริงๆก็ตากประมาณ4ชั่วโมงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันร้อนเกินไปโดนแดดมากเกินไปสีมันจะเปลี่ยนเป็นสีคล้ำคุณสมบัติของคลั่งนะครับก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าพลาสติกที่มีจุดหลอมเหลวต่ำดีกว่าแปลว่าถ้าเกิดว่าตากไว้เฉยๆโดยไม่มีการเกลี่ยเนี่ยมันก็จะติดกันเป็นก้อนได้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีการเกลี่ยที่กองเรื่อยๆซึ่งจริงๆก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงครั้งนึงอะไรเงี้ยหลังจากตากเสร็จเราจะเอาไปทำความสะอาดก็คือเอาเศษไม้เล็กกับฝุ่นออกหลังจากนั้นก็จะมีเข้าไปในส่วนของห้องที่จะอบลดความชื้นประมาณ7วันก็จะเสร็จกระบวนการแรกก็คือคลั่งเม็ดคลั่งดิบจากเกษตรกรแปลรูปมาเป็นคลั่งเม็ดซึ่งคลั่งเม็ดนี่แหละครับจะกลายเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตแชลักแชลักใช้ในหลายอุตสาหกรรมนะครับปัจจุบันอย่างประเทศไทยเราอาจจะคุ้นเคยว่าแชลักนี่เอาไปทาไม้แต่จริงๆแล้วเนี่ยแชลักถือเป็นพลาสติกธรรมชาติที่ได้รับการรับรองเรื่องความปลอดภัยเนี่ยจาก FDA ของอเมริกาจากเอฟซ่าของยุโรปให้ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้เพราะฉะนั้นแชลักในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะทาไม้ละเราใช้ในการเคลือบผลไม้นะครับพวกส้มพวกแอปเปิ้ลเคลือบพวกช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตที่มันวาวหรือลูกอมต่างๆนี่ก็เคลือบด้วยแชลักและอีกอุตสาหกรรมนึงก็คืออุตสาหกรรมเม็ดยาอีกอุตสาหกรรมนึงที่กำลังเติบโตก็คือว่าสกัดสารเคมีในเม็ดคลั่งเนี่ยเพื่อเอาไปใช้เป็นหัวน้ำหอมการใส่ส่วนผสมจากคลั่งเข้าไปจะทำให้กลิ่นมันหน่วงนานขึ้นนะครับนี่ก็เป็นอุตสาหกรรมนึงที่ใช้คลั่งเยอะ
1: เรียกได้ว่ากว่าจะได้คลั่งเม็ดที่นำมาใช้ประโยชน์อย่างที่เราคุ้นเคยกันนั้นนะคะก็ต้องผ่านภูมิปัญญาที่สะท้อนถึงวิธีการเกษตรท้องถิ่นและขั้นตอนการผลิตที่ได้คุณภาพต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนถึงเป็นแค่แมลงตัวเล็กๆนะคะแต่ก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์เราได้มากมายเลยค่ะ
2: วันนี้นะคะที่นำมาให้ผู้ชมได้ช็อปกันถึงหน้าจอนะคะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกค่ะมาจากอำเภอแม่ม้อจังหวัดลำปางนะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมาจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงนะคะที่นี่เนี่ยเป็นกลุ่มแม่บ้านที่เขารวมตัวกันแปรรูปส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกตัวเครื่องที่จะใช้ในการทำน้ำพริกเนี่ยก็จะนำมาจากชุมชนใกล้เคียงที่มีการปลูกมีการหากันนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะคะน้ำพริกข่าโบราณนะคะตัวน้ำพริกข่าอันนี้เนี่ยจะอยู่ที่กระปุกละ50บาทนะคะนี่ค่ะน้ำพริกข่าก็จะเป็นน้ำพริกแห้งๆแบบนี้นะคะโรยข้าวกินหรือว่าจ้ำข้าวเหนียวนี่คือล้ำเลยอันนี้อีกหนึ่งน้ำพริกต่อมาอันนี้เนี่ยเป็นน้ำพริกลาบนะคะน้ำพริกลาบเนี่ยสังเกตว่าสีของตัวน้ำพริกจะค่อนข้างเข้มกว่าน้ำพริกข่านะคะเครื่องเขาจะทั้งคั่วแล้วก็มีการนำไปอบด้วยนะคะน้ำพริกลาบจะมีส่วนผสมของมะแหลบด้วยนะคะเป็นเครื่องเทศเนาะเป็นเครื่องเทศของทางเหนือเหมือนกันนะคะเป็นกลิ่นจะหอมๆเย็นๆกระปุกนี้ก็50บาทเหมือนกันนะคะ1หอม2รสชาตินี่คือบอกเลยว่าเผ็ดร้อนรสจัดนะคะถ้าใครทานรสจัดได้ถือว่าอร่อยเนาะหอมแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นน้ำพริกที่แห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บไว้ได้นานแน่นอนมาที่น้ำพริกกรอบสมุนไพรกันบ้างนะคะตัวน้ำพริกกรอบสมุนไพรเนี่ยหลักๆแล้วก็คือหอมกระเทียมแล้วก็พวกพริกแห้งนะคะค่ะแต่ว่านอกจากตัวน้ำพริกกรอบสมุนไพรที่ ไม่ใส่เนื้อสัตว์แล้วเนี่ยมีแบบที่ใส่เนื้อสัตว์ด้วยเช่นน้ำพริกกรอบสมุนไพรกุ้งป่นปลาป่นแล้วก็หมูกระจกนะคะอันนี้เนี่ยราคาก็คือเท่ากันก็คือกระปุกละ50บาทราคาก็จะไม่รวมส่งนะคะเดี๋ยวเปิดตัวอย่างให้ดูเป็นกุ้งป่นนะคะตัวเครื่องสมุนไพรเนี่ยเขาจะมีความเป็นชิ

0: ใหญ่กว่าตัวน้ำพริกก่อนหน้านี้อย่างเช่นพวกน้ำพริกข่าก็จะมีความละเอียดกว่านี้เนาะหรือน้ำพริกลาบอันนี้จะมาเป็นแบบชิ้นๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นกุ้งแห้งเป็นอะไรแบบนี้อบกรอบมาหมดเลยนะคะส่วนอันนี้เป็นน้ำพริกกรอบสมุนไพรที่เป็นหมูกระจกนะคะก็จะใส่มามีความแบบกากหมูข้างบนด้วยแบบนี้เป็นชิ้นๆนะคะกลิ่นหอมเจียวนี่คือแบบหอมมากแล้วก็อันนี้ไม่หืนนะคะกลิ่นไม่หืนเลยน้ำพริกชนิดสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นน้ำพริกเรียกง่ายๆน้ำพริกกากหมูแล้วกันเพราะว่าเขาจะเน้นตัวกากหมูเยอะหน่อยนะคะกระปุกนี้เนี่ยจะราคาต่างจากน้ำพริกชนิดอื่นก็คือน้ำพริกกากหมูจะอยู่ที่กระปุกละ65บาทนะคะกากหมูเป็นชิ้นๆเลยแล้วก็ทั้งกระเทียมทั้งหอมนี่คือแบบดูกรอบมากแล้วก็พอตักออกมานี่นะคะได้กลิ่นหอมของกระเทียมเจียวมาน้ำพริกอบกรอบสมุนไพรทุกอย่างเนี่ยจะได้เครื่องเหมือนกันก็คือเป็นพวกหอมเป็นพวกกระเทียมที่เวลากินเข้าไปก็จะมีความกรอบใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นน้ำพริกกากหมูเนี่ยตัวกากหมูจะเยอะเพราะฉะนั้นเราจะได้เคี้ยวกากหมูแบบเต็มปากเต็มคำเลยนะคะแต่ว่ากรอบแล้วก็ไม่หืนด้วยนะคะน้ำพริกทุกอย่างไม่หืนเลยหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้เนี่ยในพื้นที่เขามีการเลี้ยงกันก็คือเรื่องของจิ้งหรีดนะคะแต่ว่าตัวผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีดเนี่ยอันนี้จะเป็นการนำไปคั่วแล้วก็อบวิธีการของเขาคือก่อนที่จะนำจิ้งหรีดมาจำหน่ายเนี่ยเขาจะมีการปล่อยให้จิ้งหรีดเนี่ยถ่ายท้องเพื่อที่จะเหมือนกับว่าให้ถ่ายของเสียออกไปก่อนเวลานำมารับประทานเนี่ยเราก็จะไม่ท้องเสียนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะนำมาคั่วกับน้ำเกลือจากนั้นก็จะนำมาคั่วกับพวกเครื่องสมุนไพรต่างๆอย่างอันนี้เนี่ยเขาจะบรรจุมาเป็นหลอดๆแบบนี้เหมือนอารมณ์แบบจิ้งหรีดช็อตนะคะเนี่ยข้างในเราจะมองเห็นตัวสมุนไพรที่อยู่ภายในหลอดเลยอย่างที่โนบอกเขาคั่วไปกับสมุนไพรซึ่งหลังจากที่คั่วแล้วเนี่ยเขาก็จะนำไปอบเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวจิ้งหรีดช็อตอันนี้เนี่ยจะได้ทั้งรสชาติความหอมแล้วก็ความกรอบด้วยนะคะหลอดนี้หรือว่ากระปุกนี้นะคะอยู่ที่20บาทราคาไม่รวมส่งคือกลิ่นเป็นกลิ่นของสมุนไพรด้วยแล้วก็กลิ่นของจิ้งหรีดด้วยนะคะแล้วก็ไม่เค็มเกินไปอร่อยอันนี้คือแบบกินง่ายนะว่ากินง่ายเลยผู้ชมที่สนใจสินค้าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงนะคะจากอำเภอแม่ม้อจังหวัดลำปางนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะรวมถึงค่ะกลุ่มไหนชุมชนไหนนะคะที่มีการรวมกลุ่มการผลิตสินค้านะคะแล้วก็จำหน่ายในนามชุมชนนะคะอยากจะส่งมาให้เรื่องเด็ดอัตโนมัติของเราช่วยรีวิวให้สามารถที่จะติดต่อสอบถามแล้วก็ส่งรายละเอียดของสินค้าเข้ามาได้ที่ Facebook ของเรื่องเด็ดอัตโนมัติการรีวิวสินค้าของเราไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ดูแล้วจดเบอร์ไม่ทันจำราคาไม่ได้นะคะทักทายมาถามกันได้ที่ Facebook ของเรื่องเด็ดอัตโนมัติเช่นกันค่ะวันนี้เรื่องเด็ดอัตโนมัติของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่กับการรีวิวสินค้าดีๆทางอมรีทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้ในรายการเรื่องเด็ดอัตโนมัติค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น0ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข ข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการ

0: ศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แสงตีโบโอ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของกันและเชิญ

น้องๆทุกคนเนี่ยจะต้องสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการประดิษฐ์อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะของในวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาทำคือของเล่นและของเล่นชิ้นแรกของเรานะคะก็คือหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่ถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่แกงกระดาษทิชชู่กระดาษสติกเกอร์กระดาษแข็งกาวฝาขวดน้ำไขควงไหมพรมเชือกเอ็นตะเกียบสีเมจิกแล้วตัวหุ่นเชิดของพี่โบ๊ทในวันนี้เนี่ยพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำรูปกบกันกบแบบอบๆอ่ะเออถูกต้องนะคะและอย่างแรกที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือแกงทิชชู่นั่นเองค่ะนี่พอน้องๆได้แกงทิชชู่มาแล้วนะคะเราก็จะเอากระดาษสีค่ะพี่โบ๊ทเลือกใช้เป็นกระดาษสติกเกอร์นะแต่ถ้าน้องๆคนไหนนะคะไม่มีก็สามารถใช้กระดาษสีแทนได้นะตัดตามรอยเส้นเลยค่ะจากนั้นก็จะติดลงไปรอบๆเลยค่ะแล้วตอนนี้พี่โบก็ติดเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะน้องๆเราจะมาวาดหน้ากบกันค่ะก็ลองวัดขนาดดูค่ะว่ากบของเราเนี่ยอยากได้หน้าใหญ่ขนาดไหนกบของเราก็จะต้องมีแก้มป่องๆหน่อยนะคะมีดวงตาขึ้นมาก่อนเติมจมูกให้เป็นกบด้วยค่ะโอเคน้องตัดตามรอยที่วาดเอาไว้ได้เลยนะคะได้หน้ากบออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้นะคะน้องๆทุกคนก็เอากระดาษกบของเราเนี่ยนะคะไปแปะลงบนกระดาษแข็งค่ะที่เราแปะลงบนกระดาษแข็งนะคะน้องๆเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับใบหน้าของกบเราค่ะทีนี้เราก็มาตัดตามรอยอีกรอบนึงเลยค่ะทีนี้ค่ะน้องๆมาถึงขั้นตอนการทำตัวกบกันแล้วเพื่อที่เราจะทำเป็นหุ่นเชิดกันค่ะเราจะทำการเจาะรูเข้าไปบนฝานะคะเพื่อร้อยไหมพรมลงไปทำเป็นเท้าของกบกันพี่โบก็จะใช้ไขควงนะคะเจาะลงไปเลยถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอยู่ด้วยขอให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเราจะเจาะกันทั้งหมด4ฝานะคะน้องๆเราก็จะทำการร้อยไหมพรมเข้าไปเลยค่ะให้มันยาวพอประมาณนึงค่ะนี่นะคะน้องๆจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยเราจะทำกันทั้งหมด4ฝาด้วยกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดขากบเข้าไปกันที่ตัวกันเลยค่ะน้องๆต้องมาเจาะรูกันก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ร้อยไหมพรมเข้าไปค่ะเวลาผูกขานะคะน้องๆพยายามทำขาของกบให้มันมีขนาดที่เท่ากันนะคะเพราะว่าเวลาเราพาน้องกบเดินเนี่ยมันจะได้ไม่เอียงค่ะอีกทีเราก็จะได้ทั้ง4ขาที่พอดีกันแล้วค่ะน้องๆแบบนี้เลยขั้นตอนต่อมาค่ะเราจะมาทำตัวเชิดกันโดยการที่น้องๆ นะคะนำไม้ตะเกียบค่ะติดเข้าด้วยกันนะคะเป็นตัวกากบาทแบบนี้ทีนี้นะคะเราจะตัดเอ็นนะคะน้องๆให้มีขนาดเท่ากัน2เส้นค่ะส่วนเส้นที่3ของเรานะคะจะให้มีขนาดที่สั้นกว่าจากนั้นค่ะน้องๆเราก็จะติดเอ็นนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาของเราเนี่ยด้วยตัว2เส้นยาวค่ะส่วนตรงกลางฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวที่สั้นค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราได้3เส้นออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดนะคะ2เส้นนี้เข้าไปที่เท้าของกบกันค่ะส่วนเส้นนี้นะคะเราจะไปติดกันที่หลังคอของกบกันแล้วน้องๆสามารถใช้ไขควงนะคะเป็นตัวเจาะนำทางก่อนได้ค่ะเราจะแอบสกอตเทปเข้าไปที่ด้านในกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆอีก2เส้นค่ะเราจะมาติดที่เท้าด้านหลังกันเลยค่ะแบบนี้ทีนี้ค่ะก็ได้เรียบร้อยแล้วตัวกบของเรานะคะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่โบนะคะจะเอาตัวหน้ากบค่ะที่เราทำเอาไว้มาติดเพิ่มเข้าไปค่ะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ทำหุ่นเชิดเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแต่วันนี้นะคะน้องๆเรายังไม่หมดกันแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูของเล่นชิ้นที่2กันเลยดีกว่านั่นก็คือบาสจิ๋วลงห่วงอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยอุปกรณ์ทำบาสจิ๋วลงห่วงกล่องลังแก้วน้ำกระดาษลูกปิงปองกระดาษ A4 กรรไกรคัตเตอร์สีเมจิกขั้นตอนในการทำบาสจิ๋วลงห่วงนะคะน้องๆง่ายมากๆเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาตัดตรงฝากล่องกันก่อนนะคะพี่โบจะใช้กรรไกรนะคะในการตัดอันนี้ฝากล่องทั้ง4ด้านค่ะเราไม่ได้ใช้ก็ตัดออกไปเลยตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ตัดฝากล่องออกทั้งหมดแล้วนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาวาดเป็นแป้นบาสกันโดยพี่โบนะคะจะใช้ด้านกว้างด้านนี้เลยวัดขึ้นมาประมาณ 2.5 ซมนะคะหรือว่า1ไม้บรรทัดก็ได้
พี่โบจะใช้ประมาณ18เซนติเมตรค่ะก็มาร์กจุดเอาไว้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะเอาจุดที่18เซนติเมตรของเราเนี่ยลากขึ้นตรงกับมุมกล่องข้างบนได้เลยด้านนี้ของเราก็ได้ค่ะวัดเอาไว้ก่อนเลยวัดรอบกล่องเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ขนาดเซนติเมตรตามเดิมเลยค่ะน้องๆแล้วก็ตัดตามร้อยให้ครบเลยค่ะต้องค่อยๆตัดนะคะน้องๆต้องใช้ความใจเย็นแล้วก็ความอดทนกันนิดนึงนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้ตัดแป้นบาร์เสร็จแล้วจะได้ออกมาเป็นทรงแบบนี้เลยต่อมานะคะน้องๆในการทำแป้นบาร์เนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆพับครึ่งกระดาษ A4 แบบนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็ตัดครึ่งได้เลยค่ะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่โบก็จะพับครึ่งแบบนี้แต่เราไม่ต้องไปรีดมันให้มันเป็นรอยนะคะมันจะได้เวลาตัดแล้วเนี่ยมีความโค้งขนาดที่เท่ากันเราก็ตัดเลยแบบนี้เลยค่ะทีนี้เราก็มาวาดตัวแป้นกันเลยค่ะเราจะใช้แบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3แผ่นด้วยกันก็คือตัวแป้นบาร์ของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด2คะแนน3คะแนนแล้วก็5คะแนนค่ะแต่แป้นบาร์ของเรายังขาดตัวห่วงอยู่ใช่ไหมล่ะคะกับลูกบาร์เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำห่วงและลูกบาร์ไปพร้อมๆกันค่ะเราจะใช้แก้วน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำกระดาษหรือว่าแก้วน้ำพลาสติกก็ได้เพื่อทำเป็นห่วงของเรากันค่ะน้องๆก็วัดขึ้นมานะคะประมาณ1ข้อนิ้วเราก็จะมาร์กเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาตัดตูดมันออกค่ะนี่นะคะตอนนี้พี่โบก็ได้ห่วงออกมาแบบนี้แล้วนี่เลยจากนั้นนะคะน้องๆเราก็จะมาตกแต่งห่วงกันต้องเป็นตะข่ายใช่ไหมคะวาดง่ายๆมากๆเลยค่ะน้องๆเราก็จะวาดเป็นเส้นทะแยงนะคะซ้อนทับกันทั้งหมด2เส้นค่ะและแล้วเราก็ทำห่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะนี่เลยเราจะทำห่วงแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3อันด้วยกันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไปติดกันที่แป้นที่เราทำเอาไว้นะคะมาดูการทำลูกบาสกันค่ะพี่โบจะใช้เป็นลูกปิงปองนะคะแทนลูกบาสของเราอันดับแรกเลยค่ะน้องๆเราจะมาวาดตัวบ่วงนะคะรอบๆ ลูกปิงปองของเราเลยพอเราได้เส้นแนวนอนแล้วเราก็มาวาดเส้นแนวตั้งกันต่อค่ะพอเราได้ตัวบ่วงของเราออกมาเรียบร้อยแล้วน้องๆสังเกตด้านข้างนะคะวาดเป็นคล้ายๆกับวงรีแบนๆค่ะทั้งสองฝั่งเลยแค่นี้ค่ะน้องๆเราก็จะได้ลูกบาสออกมาแล้วเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3ลูกด้วยกันค่ะเราจะต้องเผื่อเอาไว้นะคะเผื่อว่าลูกของเราเนี่ยหายไปหรือว่าเพื่อนมาเล่นด้วยก็จะได้เล่นกันได้ค่ะ

0: เป็นไงบ้างคะวันนี้เราได้ทำของเล่นเป็นทั้งหมด2อย่างด้วยกันเลยนะน้องๆ อย่าลืมนะคะชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันหรือว่าน้องๆ อาจจะเอาไปเล่นกับพี่น้องที่บ้านก็ได้นะคะรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์เกมทั้ง2เกมตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะทางแฟนเพจ Mahidon Channel ค่ะคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอกันค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
0: สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์น้องนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้นะคะพี่โบทั้งน้องทุกคนนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ใหม่ค่ะเพื่อให้เป็นสิ่งของชิ้นใหม่ซึ่งบอกได้เลยว่าของชิ้นนี้เนี่ยนะคะน้องๆสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ได้หรือจะเอามาเล่นกับครอบครัวก็ได้นะคะมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ DIY ที่เท่สุดๆไปเลยและของชิ้นนั้นก็คือโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษกล่องกระดาษกระดาษสีแว่นขยายดินสอกาวกรรไกรคัตเตอร์เรามาดูวิธีการทำกันเลยนะพี่โบนะคะก็เตรียมเป็นกล่องไปรษณีย์มาค่ะแต่น้องๆคนไหนนะคะถ้ามีกล่องกระดาษแบบอื่นก็ใช้ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกล่องรองเท้ากล่องเครื่องเขียนอะไรก็ได้ค่ะเราจะทําการตัดส่วนเกินออกก่อนค่ะสิ่งที่โบจะเหลือตัวหลักๆก็คือแค่ตัวกล่องนะคะกับตัวฝาปิดค่ะน้องๆอย่าลืมนะคะว่าการใช้กรรไกรเนี่ยมันเป็นของมีคมนะถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะทีนี้เราจะมาติดกระดาษกันนะคะเพื่อตกแต่งตัวกล้องของเรากันก่อนเราก็จะวัดกระดาษตามขนาดหน้ากล่องของเราเลยนี่นะคะแล้วเราก็จะแปะลงไปด้านหน้าแบบนี้เลยพี่โบก็จะตกแต่งเป็นตัวกล้องนะคะเราก็จะใช้อีกสีหนึ่งในการทำฐานด้านล่างค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้ค่ะน้องๆถึงขั้นตอนสำคัญของเราแล้วนั่นก็คือการติดเลนส์นั่นเองพี่โบจะเอาตัวเลนส์นะคะวางพอดีเข้ากับตรงกลางของขนาดกล่องของเราค่ะหลังจากนั้นเราก็วัดลงไปได้เลยและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ขนาดเลนส์ออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแต่การตัดของเราเนี่ยเราจะไม่ได้ตัดพอดีกับตัวเลนส์นี้นะคะเราจะตัดให้มันมีขนาดเล็กกว่าเพื่อที่เลนส์ของเราเนี่ยเวลาใส่เข้าไปแล้วจะได้มีตัวยึดติดได้ค่ะขั้นตอนนี้นะคะน้องๆต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะเพราะว่าเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดควรให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้แล้วตัวใส่เลนส์ของพี่โบ๊ทแบบนี้เลยนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะเอาเลนส์ของเรานะคะทากาวค่ะแล้วก็ติดเข้าไปที่ด้านในของกล่องฝั่งนี้ต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆทำค่ะปิดฝากาวให้สนิททุกครั้งนะคะรอสักพักนึงค่ะจนกว่ากาวจะแห้งเลนส์ของพี่โบ๊ทเนี่ยเขาติดกับกล่องแบบแน่นสนิทเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะดังนั้นเราจะมาทำแท่นวางกันนี่พี่โบ๊ทก็จะใช้ความหนาประมาณ7ซมขีดยาวได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะทีนี้ค่ะเราจะมาพับครึ่งกันน้องๆโทรศัพท์มานะคะแล้วก็วัดความหนาลงไปเลยของพี่โบ๊ทก็จะประมาณ1ซมนะคะเราก็วัดตามความหนาของโทรศัพท์ตัวเองเลยนะคะตัวนี้เป็นกึ่งกลางใช่ไหมคะน้องเราจะเหยียบมาทางขวานิดนึงนะพี่โบก็จะเอามา1เซนติเมตรประมาณตรงนี้หลังจากนั้นน้องๆลากเส้นเฉียงขึ้นไปได้เลยค่ะสำหรับตรงนี้ค่ะน้องๆมันจะเป็นที่เอาไว้พิงโทรศัพท์ของเราอันนี้นะคะก็คือความหนาของโทรศัพท์พี่โบค่ะทีนี้น้องๆก็ขุดร่องลงไปได้เลยประมาณนี้จากนั้นก็ลบรอยออกค่ะก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้สำหรับอันนี้นะคะน้องๆพี่โบจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะน้องๆจะใช้ตามเนี่ยก็ต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะคะหรือถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันค่ะเราจะค่อยๆกรีดลงไปค่ะและตอนนี้พี่โบก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่แดนทีนี้มาน้องๆนะคะ าโทรศัพท์มาวางเนี่ยมันก็จะอยู่ได้พอดีเลยค่ะทีนี้เราก็สามารถเอาไปใส่ในกล่องโปรเจคเตอร์ของเราได้แล้วล่ะค่ะและในการฉายหนังของเรานะคะน้องๆถ้าสมมติน้องถึกว่ามันไม่ชัดเนี่ยน้องๆสามารถเลื่อนขยับเข้าออกได้เลยนะคะแต่ด้านแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษของเราเห็นไหมล่ะคะน้องๆง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะที่สำคัญเนี่ยน้องๆสามารถชวนเพื่อนมาดูพร้อมกันก็ได้ด้วยนะจากการที่เราจะดูคนเดียวเนี่ยเราสามารถเรียกเพื่อนมาดูพร้อมกันได้เลยหลายคนเลยนะคะน้องๆแค่คิดก็สนุกแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่สิ่งประดิษฐ์ของพี่โบในวันนี้นะคะยังไม่จบแค่นี้ค่ะอีกอย่างหนึ่งที่พี่โบจะพาน้องๆไปประดิษฐ์นั่นก็คือกระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำเป้จากเสื้อเก่าเสื้อตัวเก่าเชือกเข็มได้เข็มกลัดกันไกน้องๆอยากได้เป้ขนาดไหนเนี่ยน้องๆสามารถตัดตามขนาดนั้นได้เลยนะคะแต่พี่โบจะเอาขนาดใหญ่หน่อยเพราะว่าพี่โบจะเอาไปใส่รองเท้าเราก็จะขีดเอาไว้ก่อนโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ตัดตามรอยได้เลยค่ะในการตัดนะคะน้องๆต้องใจเย็นๆระมัดระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมอันตรายมากค่ะเนี่ยเสื้อตัวเก่าของเรานะคะน้องๆแทนที่เราจะเอาไปทิ้งเนี่ยเราก็สามารถเอามาประดิษฐ์ใหม่ได้นะคะน้องๆแค่นี้เราก็ได้ของใช้ใหม่ขึ้นมาด้วยนะทีนี้ค่ะเราจะเตรียมเชือกกันโดยเชือกของเรานะคะเลือกสีตามใจชอบเลยน้องก็ลองพับครึ่งเชือกดูนะเราจะต้องใส่แบบนี้เข้าไปที่ตรงส่วนปลายแบบนี้นะคะอันนี้พี่โบตัดออกมาประมาณ2เมตรครึ่งนะคะทีนี้เรามาทำการร้อยเชือกเข้าไปกันเลยค่ะน้องเอาปลาย2อันนี้นะคะขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็จะตัดเชียงแบบนี้เลยเพื่อให้มันมีรูสำหรับการสอดเชือกค่ะก็จะตัดอีกข้างนึงเหมือนกันเลยค่ะพี่โบก็จะเอาเข็มกัดนะคะจ่อกับตัวเชือกไปก่อนเลยทีนี้ค่ะน้องๆเราจะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปในปลายของชายเสื้อกันค่ะมาเรื่อยๆเลยนะคะจนออกมาอีกข้างนึงนี่เห็นไหมคะตอนพี่โบก็ได้ฝั่งแรกแล้วทีนี้เดี๋ยวพี่โบจะร้อยเข้าไปในตัวด้านหลังกันนะคะที่มันต่อกันแบบนี้เลยเพื่อทำให้มันโค้งทั้งหมด1รอบค่ะนี่ค่ะน้องๆตอนนี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะดึงนะคะเพื่อให้ปลายเชือกของเรานะคะน้องๆมีขนาดที่เท่ากันค่ะแบบนี้เราก็จะมามัดปลายของเชือกกันค่ะผูกเป็นปมเลยนะคะน้องๆดึงให้แน่นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆอีกรอบนึงค่ะทีนี้เราจะร้อยจากฝั่งซ้ายค่ะกลับเข้ามาฝั่งขวาบ้างและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทั้งสองฝั่งเลยทีนี้เราจะเย็บนะคะเพื่อคล้องเชือกของเรากันค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อาจจะยังเย็บไม่เป็นนะน้องๆอาจจะให้คุณแม่เข้ามาช่วยก็ได้นะคะเราจะทำการเย็บทับกับเชือกเลยนะคะทีนี้ก็เย็บไปเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆนี่นะคะน้องๆเราก็เย็บแบบนี้นะคะมาจนสุดเลยค่ะทีนี้เราก็กระพันเอาไว้หลายๆรอบหน่อยนะคะกันเชือกหลุดค่ะเพื่อเป็นการจบได้ของเราค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนี่เลยกระเป๋าเป้ DIY ของเราเพียงแค่เรามีเสื้อตัวเก่านะเราก็สามารถเอามา DIY ใหม่เป็นกระเป๋าเป้ที่เป็นสิ่งของใหม่ของเราได้เลยน้องๆสามารถใส่สะพายไปโรงเรียนก็ได้หรือว่าจะไปสอนเพื่อนๆทำก็ได้นะคะ

ราในวันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งโปรเจคเตอร์นะคะจากกล่องกระดาษแล้วก็กระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าเป็นการดีของทั้งคู่เลยใช่ไหมล่ะคะซึ่งของชิ้นนี้นะคะน้องๆน้องอาจจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้หรือว่าจะเอาไปดูกับครอบครัวก็ได้ส่วนชิ้นนี้นะคะกระเป๋าเป้น้องๆสามารถใส่ของไปโรงเรียนก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ไปไหนก็ได้เช่นกันและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้พี่โบดูนะทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบรอดูอยู่นะและที่สำคัญค่ะน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบดมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบดและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอ

วันนี้นะคะเราจะมาแนะนำให้รู้จักกับสัตว์เลี้ยงกลุ่มใหม่นะคะได้แก่แพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาด้วยเนื่องจากขนาดที่เล็กน่ารักนะคะเสียงแหลมเล็กคล้ายๆสุนัขบางคนถึงเรียกว่ากระรอกหมานะคะแพรี่ด็อกมีถิ่นกำเนิดจากทวีปอเมริกาเหนือทุ่งหญ้าแพรี่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์กลุ่มฟันแท้จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับกระรอกนะคะหรือที่เราเรียกกันว่ากระรอกดินจะกินหญ้าแห้งเป็นอาหารหลักสามารถที่จะกินธัญพืชได้และกินแมลงได้บ้างเล็กๆน้อยๆดังนั้นเมื่อเราเอาเขาเข้ามาเลี้ยงเราจึงควรเลือกอาหารที่เหมาะสมกับเขาในลำดับแรกนะคะเรามาดูกันก่อนวิธีของการเลือกแพรี่ด็อกที่เหมาะสมก็จะเหมือนกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆโดยทั่วไปนะคะโดยการเลือกดูตั้งแต่ความสะอาดของหน้าตาตั้งแต่ในส่วนของจมูกนะคะจมูกจะต้องสะอาดไม่มีคราบน้ำมูกอะไรในส่วนของตาดวงตาจะต้องกลมสดใสไม่มีคราบน้ำตา

หูเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่มีลักษณะที่มีสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่ใบหูอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ควรจะดูนะคะก็คือฟันของเขาเองฟันของตัวแพรี่ด็อกนะคะจะเป็นลักษณะของสัตว์ฟันแทะฟันคู่หน้านะคะจะยาวได้ตลอดชีวิตนะคะเวลาที่เราเลือกพยายามที่จะเปิดดูลักษณะของฟันมีการบิดเกหรือผิดรูปอะไรต่างๆหรือเปล่าสิ่งที่เราจะต้องเลือกถัดไปก็คือดูจากลักษณะของผิวหนังของตัวสัตว์นะคะตามมือจะต้องไม่มีลักษณะของตัวขนร่วงหรือตามเล็บต่างๆเล็บจะต้องครบสมบูรณ์ทั้งหมดนะคะจับยกดูค่ะสัตว์จะต้องไม่มีปัญหาของการที่มีขนร่วงหรือขนแหว่งนะคะแต่ในตัวนี้เป็นลักษณะของการผลัดขนตามธรรมชาติของตัวแพรี่ด็อกเองนะคะแพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์สังคมเวลาที่เขาจะอยู่ในธรรมชาติตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 3-4 ตัวนะคะแล้วก็จะมีลูกที่อยู่ในฝูงอีกลูกก็จะมีอยู่ที่ประมาณ 6-8 ตัวในแต่ละปีนะคะแพรี่ด็อกก็จะออกลูกประมาณปีละ1ครั้งในช่วงเดือนมีนาถึงเดือนเมษาแพรี่ด็อกที่เรามองเห็นกันอยู่นี้นะคะเป็นแพรี่ด็อกที่สามารถพบได้มากในธรรมชาติลักษณะสีขนของเขาจะเป็นลักษณะของสีขนออกเป็นน้ำตาลอมทองๆนะคะแพรี่ด็อกอีกสีหนึ่งนะคะที่เราสามารถพบได้ในธรรมชาติแต่สามารถหาได้ยากก็คือเป็นกุ๊กด็อกสีขาวนะคะลักษณะของตัวแพรี่ด็อกสีขาวนะคะก็จะเป็นสีกลุ่มขาวแบบนี้นะคะจริงๆแล้วก็จะมีทั้งสีขาวที่เป็นตาสีดำแบบนี้กับกลุ่มของที่มันเป็นสีขาวแล้วก็ตาสีแดงนะคะพวกนี้นะคะเป็นส่วนประกอบที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนของตัวยีนด้อยเข้ามาในร่างกายของเขานะคะแต่อย่างไรก็ตามวิธีการเลี้ยงหรือการให้อาหารยังเหมือนกันนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์สังคมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเลี้ยงดูเขานะคะเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นฝูงหรือเป็นกลุ่มนะคะแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถที่จะดูแลสัตว์ที่มีปริมาณมากๆได้เราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่หรือว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงเขาเป็นคู่ได้เราสามารถเลี้ยงเขาตัวเดียวได้ค่ะแต่เราจำเป็นที่จะต้องให้เวลากับเขาให้ได้มากที่สุดการเลี้ยงแพรี่ด็อกนะคะเราจะสามารถเลี้ยงเขาได้ทั้งในกรงและนอกกรงแต่ว่าเวลาที่เราจะปล่อยเขาออกมานอกกรงก็ควรที่จะอยู่ภายในสายตาของเราตลอดเวลาเนื่องจากว่าเป็นสัตว์ในกลุ่มของฟันแทะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการปล่อยเขาออกมาเลี้ยงข้างนอกตอนที่เวลาที่เราไม่อยู่การที่จะไปกัดแทะในส่วนของสายไฟนะคะหรือไปทำลายวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆในบ้านของเราทั้งนี้จะทำให้แพรี่ด็อกได้รับบาดเจ็บตามมาด้วยหากเราเลี้ยงแพรี่ด็อกในกรงนะคะเราควรที่จะต้องมีวัสดุปูรองพื้นกรงที่เหมาะสมแพรี่ด็อกจะมีขาที่ค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรงเราจะต้องมีวัสดุปูรองค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูก็ได้นะคะหรือว่าเป็นในส่วนของแผ่นพลาสติกที่เราใช้ปูรองก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของหญ้าแห้งนะคะที่เอามาใช้ในการปูพื้นกรงเพื่อที่จะป้องกันการตกร่องนะคะของขาของเขาเองเพราะว่าถ้าหักขาของเขาตกไปในร่องของกรงอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือบางตัวสามารถเกิดขาที่หักขึ้นมาได้นะคะอาหารที่เราควรจะเลือกใช้อาหารหลักก็คือในกลุ่มของหญ้าแห้งหญ้าแห้งที่เราแนะนำให้ใช้นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของหญ้าแห้งทิโมธีสามารถให้กับแพรี่ด็อกได้ทุกช่วงอายุนะคะอย่างไรก็ตามในช่วงแพรี่ด็อกที่อยู่ในวัยเด็กๆนะคะตั้งแต่อายุประมาณสัก2เดือนขึ้นไปจนถึงประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะยังมีการเสริมในส่วนของตัวอัลฟาฟาเข้ามานะคะเนื่องจากอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีตัวโปรตีนและก็แคลเซียมที่สูงพอเพื่อที่จะใช้ในการเจริญเติบโตทั้งนี้นะคะในการปรับหรือเปลี่ยนชนิดของหญ้าอาจจะขึ้นอยู่ภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์อาหารอย่างอื่นที่เราใช้เสริมแทนนะคะก็คือจะมีลักษณะของการให้อาหารเม็ดประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำหนักตัวประมาณ1กิโลกรัมนะคะให้แค่เช้ากับเย็นวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกและวิธีการดูแลของแพรี่ด็อกยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจของแพรี่ด็อกอีกมากมายอย่าพลาดนะคะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวัน

0: เสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลินจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

วัสดีครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางของห้องเรียน Coding for Better Life นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กิจกรรม Coding กัน

0: นะฮะใครทายออกบ้างวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง
1: การแก้ปัญหา
0: โค้ดโอ้ย
1: แก้ปัญหาด้วยตัวเอง
0: การแก้ปัญหาด้วยตัวเองเยี่ยมมากนะครับอัลกอริทึมนะครับวันนี้มีกิจกรรมสนุกสนุกให้เล่นแน่นอนเนาะเราจะทำสามสิ่งนี้วันนี้นะครับมีอะไรบ้างครับอย่างแรกเราจะลงมือทำกิจกรรมนะอันที่สองปุ๊บทำเราต้องใช้ความคิดด้วยนะครับคิดแล้วปุ๊บท้าทายเอาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ต่อยอดนะครับนักเรียนปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราจะทำสามสิ่งเนาะหนึ่งก็คือลงมือทำกิจกรรมตามใบงานที่คุณครูมอบหมายเนาะสองก็คือคิดตามนะครับสามก็คือท้าทายเอาไปใช้ต่อยอดนะครับผมวันนี้เราจะมีคนทายถูกนะครับเราจะแก้ปัญหาด้วยการแยกส่วนคิดว่าคืออะไรครับการแยกส่วน
2: ก็คือการที่เรา
1: แก้ปัญหาด้วยตัวเอง
2: ในแต่ละทางแตกต่างกัน
0: คิดในแต่ละทางแตกต่างกันโอ้โหเก่งมากเลยนะครับมีใครอยากต่ออีกครับยกมือแยกส่วนคืออะไรเอ่ยมีไหมมีใครอยากตอบไหมให้เวลาคิดให้เวลาคิดนิดนึงเชิญครับผม
3: ก็คือการที่เราเอาของหนึ่งมาแยกเป็นหลายส่วน
0: ของอย่างหนึ่งมาแยกเป็นหลายส่วนใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเราใครที่ยังไม่รู้ไม่เป็นไรเนาะเราวันนี้เราจะเรียนรู้สิ่งนี้กันแล้วเราจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องแยกส่วนนะการแยกส่วนทำให้เราแก้ปัญหาได้ยังไงบ้างนะครับผมดูรูปนี้ครับนี่คือรูปอะไรเอ่ย
4: ไอติม
0: ใครชอบกินไอติมบ้างยกมือขึ้นโอเคมือลงอันนี้เรียกว่าอะไรครับรู้ชื่อไหมรู้ชื่อไหมไอติมกล้วย
4: เป็นกล้วยใส่ไอเป็นก้านไอ้วันไ
0: ปก้านกล้วยไอศกรีมนี้ชื่อว่าบานาน่าสปริตบานาน่าแปลว่ากล้วยใช่ไหมผ่าครึ่งแบ่งออกแล้วก็วางไอติมตรงกลางนี่คือบานาน่าสปริตนะครับวันนี้ครูอยากจะพาพวกเราไปทำบานาน่าสปริตกันนะครับแต่ว่าจะทำมันได้มันต้องมีของใช่ไหมต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมนั้นเราไปดูตู้เย็นก่อนนะตู้เย็นสมมตินะครับไปเปิดตู้เย็นดูปรากฏว่าเอ๊มีของที่เราอยากจะทำบานาน่าสปริตหรือเปล่านะ
4: กล้วยนม
0: ในตู้เย็นมี
4: ไอศกรีม
0: รส
4: ช็อกโกแลต
0: มีหนึ่งอย่างแล้วนะมีไอศกรีมช็อกโกแลตแล้วนะในตู้เย็นมีไอติมรสวานิลาเบอรี่มีอะไรอีกนะ
4: แล้วก็เชอร
0: ์รี่ต้องใส่ไหม
4: ใส
0: ่ใช่ไหมมีอะไรอีกให้ทาย
4: กล้วย
0: วิปครีมมีใครไม่รู้จักวิปครีมบ้างรู้จักหรือไม่
5: ร
0: ู้
5: จ
0: ัก วิปครีมก็คือครีมที่ใส่อยู่บนไอศกรีมใช่ไหมนะครับไปดูในตู้เย็นอีกมีอะไรอีก
4: กล้วย
0: มีกล้วยนะครับเปิดตู้เย็นมี6อย่างต่อไปนี้พอไหมนะ
4: พอ
0: จะทำบานาน่าสปริตตามรูปเมื่อกี้หรือเปล่า
4: พอ
0: คิดว่าพอไหม
4: มีจานด้วย
0: มีจานมีอยู่แล้วนะครับที่บ้านมีจานอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวพิเชอร์จะมีโจทย์ให้พวกเรานะครับพอไม่พอเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ปัญหาดูก่อนเนาะไปวิเคราะห์ดูว่าเอ๊ะไอศกรีมต้นแบบที่อยากจะได้เนี่ยมันลักษณะยังไงบ้างแล้วถ้าของที่เรามีอยู่6อย่างนี้เพียงพอหรือเปล่าเอ๊ะหรือมีบางอย่างขาดหายไปนะครับทีเชอร์แจกคนละแผ่นนะครับสิ่งที่ทีเชอร์จะแจกเป็นใบงานที่1นะครับสำหรับนักเรียนต้นทางสามารถดูใบงานที่1ได้นะครับในใบงานที่1เนาะด้านขวามือนะครับด้านซ้ายมือจะประกอบด้วยรูปไอศกรีมงานที่เราต้องการทำก็คือเราต้องการไอศกรีมแบบนี้เนาะรูปขวามือคืออะไรครับของที่มีอยู่ในตู้เย็นเนาะคำถามคืออะไร
4: ต้องซื้อ
0: โอ๊ยตั้งคำถามได้เก่งมาก1มีพอหรือเปล่าแล้วเราต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมโอเคมั้ยทีเชอร์จะให้ใบงานนี้กับพวกเรานะครับแล้วก็แจก1คน1ใบนะครับแล้วลองดูนะครับว่าเอ๊ะของที่มีอยู่เพียงพอหรือเปล่านะครับ
4: ผมขอเจ๊
0: ถ้าไม่พอบอกนะครับทุกคนลองหาครับผมถ้าเขียนลงไปครับเขียนลงไป เขียนสิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มเติมเขียนตรงไหนก็ได้ครับเขียนตรง question mark เนี่ยครับตรงเครื่องหมายคำถามนะครับในใบงานจะมีของที่มีอยู่ในตู้เย็นนะครับแล้วก็มีของที่ต้องซื้อเพิ่มเติมเนาะนะครับนักเรียนลองวิเคราะห์รูปภาพนะครับแล้วลองดูว่าอะไรที่มีแล้วอะไรที่ยังไม่มีให้ระบุลงไปเขียนลงไปเขียนตรง question mark เลยครับนะใครเขียนเสร็จแล้วคว่ำกระดาษลงโอเคไหมเขียนเสร็จแล้วคว่ำกระดาษลงคว่ำลงคว่ำกระดาษครับเสร็จแล้วคว่ำกระดาษโอเคเยี่ยมพี่ปุณเร็วมาก

0: ไม่ได้แปลว่าถูกนะไม่ต้องเชื่อเพื่อนนะครับอันนี้เขียนให้ดูเฉยๆนะถ้าเราคิดต่างไม่เป็นไรคิดต่างได้ช็อกโกแลต
1: โอ้ยไม่มีแล้วช็อกโกแลตอ่ะ
0: ไม่ต้องเชื่อเพื่อนนะคิดไอเดียของเราเองได้เลยเพื่อนอาจจะผิดก็ได้น่าจะเสร็จหมดแล้วเนาะน่าจะเสร็จหมดแล้วนะครับใครคิดว่าเราหาเจอบ้านของที่หายไปขอดูมือหน่อยใครหาเจอขอดูมือหน่อยหาเจอไหมตัวหลังไม่ยกมือหาเจอไหมเจอเนาะไม่เจอหรอไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวลองฟังจากเพื่อนเนาะพอฟังจากเพื่อนลองตรวจสอบดูนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่เชื่อให้ตอบพร้อมกันดีไหมตอบพร้อมกันเนาะของอย่างแรกพร้อมยังพร้อมยังพร้อมนะครับของอย่างแรกที่หายไปคือ
1: ช็อกโกแลต
0: มี2เสียง1ก็คือซอสช็อกโกแลตอีกอันนึงคือ
1: ถั่ว
0: ใครเป็นเพื่อนขอดูมือหน่อยโอ้ยเกือบทุกคนเลยคราวนี้ลองตรวจสอบสิตรวจสอบที่จริงหรือเปล่าคำตอบเนี้ยอย่าเพิ่งเชื่อจริงไหม
1: จริ
0: งนะครับถูกต้องครับผมสิ่งที่หายไปคือซอสช็อกโกแลตกับถั่วนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องมีเพิ่มเติมเพื่อเราจะทำไอศกรีมบานาน่าสปริตได้นะครับโอเคนะครับสิ่งที่เราแก้ปัญหานี้ได้เนาะเรากำลังทำสิ่งที่เราเรียกว่าการแยกส่วนอยู่นะครับเราบอกได้ว่าอะไรมีอะไรขาดเราจะแก้ปัญหายังไงเนี่ยเราแยกองค์ประกอบของงานที่เราสนใจเนาะดูจากภาพเก่งมากนะครับการแยกส่วนเนี่ยทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็สามารถจัดการกับปัญหาได้ยกอย่างเช่นรูปนี้นี่คืองานของเราเราก็แตกออกองค์ประกอบนะครับจากนั้นในการแยกส่วนเนี่ยก็สามารถแยกต่อไปได้อีกเนาะนะครับยกตัวอย่างเช่นทุกคนดูทุกคนดูสไลด์นะครับยกตัวอย่างงานที่เราต้องการทำคือทำ
1: ไอศกร
0: ีมซึ่งไอศกรีมประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆใช่ไหมครับผมเราก็ดูว่าเอ๊ะมีครบหรือยังนะ
1: ย
0: ัง
1: ไม่ครบ
0: แล้วส่วนที่เราแยกมาสามารถแยกต่อได้อีกเนาะอย่างเช่นไอศกรีมก็จะประกอบไปด้วยอาจจะมีนมหรือว่ามีช็อกโกแลตชิพอยู่ข้างในนั้นแล้วแต่รสชาติอะไรใช่ไหมครับสิ่งนี้เราเรียกว่าแยกส่วนเนาะวิธีการแยกส่วนครับง่ายๆเลยทำได้หลายแบบนะครับคุณครูอยากให้เราดู3วิธี1ครับดูจากรูปเนาะแล้วก็แยกมันออกไปเป็นส่วนๆนะครับบางคนอาจจะดูรูปไอศกรีมใช่ไหมแล้วก็วงกลมแล้วก็ขีดแยกส่วนออกจากกันนะครับ2ครับวาดเป็นแผนภาพมีใครใช้วิธีนี้ไหมเอ่ยหรอ
2: ไม่
0: อ๋อไม่ใช่ไหมนะครับไม่ใช้ไม่เป็นไรอันนี้คือวิธีตัวอย่างเนาะ3ก็คือเขียนเป็นรายการออกมานะครับเราอาจจะใช้วิธีที่3เป็นหลักใช่ไหมเราก็ลิสต์ว่ามีรายการอะไรบ้าง1 2 3 4นะครับเราจะใช้ความรู้นี้ไปเล่นเกมกันมีใครพร้อมเล่นเกมแล้วบ้างยกมือขึ้นโอเคนักเรียนปลายทางพร้อมเล่นเกมไปกับเราหรือยังครับผมเราจะเริ่มจาก

0: เกมง่ายๆนะครับผมเกมที่1ก็คือเกมแยกส่วนประกอบเก้าอี
1: ้ไม้
2: ไม้
1: ไ
0: ม้เดี๋ยวทีเชอร์จะเวียนไปทีละโต๊ะดีไหมขอ1โต๊ะละ1คำตอบแต่ว่าคนตอบห้ามซ้ำกันนะครับจะเริ่มต้นที่โต๊ะนี้ก่อนแล้วเวียนไปโต๊ะข้างหลังนะเวียนไปโต๊ะนี้เวียนไปโต๊ะนี้นักเรียนปลายทางนะครับสามารถเขียนลงในเวิร์กชีตของตัวเองได้เลยนะครับว่าส่วนประกอบของเก้าอี้มีอะไรได้บ้างแยกยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับโอเคเริ่มต้นที่โต๊ะข้างหน้าครับส่วนประกอบแรกคือ
1: ไม้
3: ผมจะทำไม้
0: ไม้เหรอไม้เป็นวัตถุดิบใช่ไหมเอามาทำอะไรบ้างไม้เนี่ย
3: มาเป็นที่ตั้งของเก้าอี
0: ้ที่ตั้งเก้าอี้เรียกว่า
3: ขา
0: ขาเก้าอี้นะครับผม
4: มันคือผ้าหรือมันคือหลัง
0: โอเคครับ
3: บอก
0: หนึ่งหนึ่งคำตอบครับเชิญ
3: บ
0: อกขอเดี๋ยวเดี๋ยวทีละหนึ่งคำตอบนะครับบอกนั่ง
3: บอกนั่ง
4: ลวด
0: โต๊ะหลังครับหนึ่งคำตอบครับ
3: ตะไคร้
0: ตะข่ายตรงไหนตะข่าย
3: มันไม่มีตะข่าย
0: พนักพิงใช่ไหม
3: ลวด
0: พนักพิง
3: แต่ผมมีคำตอบที่ดีกว่านั้น
0: เดี๋ยวทีเชอร์เดี๋ยวครูกลับมาถามเดี๋ยวครูกลับมาถามเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เดี๋ยวเพื่อนรู้เดี๋ยวเพื่อนรู้เก็บไว้ในใจโต๊ะหน้าคำตอบครับ
5: ก็มันไม่มีเหล็กใช้ไม่ได้ล็อกอะไรเลยดีกว่าย
0: ังเหลือไหมเหลือไหมฮะเอาไม้มาทำอะไรไม้ทำขาไปละไม้ทำพนักพิงไปละทำเบาะไปละเหลืออะไรครับ
3: ที่พิง
0: ที่พิงตรงนี้ใช่ไหม
6: ไปแล้ว
0: ไปแล้วมีอะไรอีกไหมหรือหมดละ
3: เหล
0: ็กเหล็กทำอะไรครับ
3: น็อต
0: ฮะ
3: น็อต
0: น็อตเอ้ยเยี่ยมมากแสดงว่ามองลึกลงไปเลยนะเนี่ยนะ
5: มันมีสปริง
0: ใครมีคำตอบที่แตกต่างเชิญเลยครับ
3: เบาะผ
0: ้
3: าค่ะ
0: เบาะผ้าเบาะนั่งเนาะเสริมว่าเป็นผ้านะครับเชิญครับภูผามีคำตอบใช่ไหมครับไม่มีนะครับเราได้4รายการเนาะเชิญสปริง
3: ที่เป็นเหล็กที่มันไม่ที่มัน
6: บนสปริง
0: สปริงอยู่ตรงส่วนไหนของเก้าอี
3: ้ใต้เบาะคร
0: ับ ใต้เบาะให้มันนั่งแล้วมันเด้งเงี้ยเหร
3: ออ๋อ
6: คร
0: ับ
6: ม
0: ัน
6: เด้งด้วยเหรอ
0: นี่เลยถ้าจะพิสูจน์ต้องอะไรครับแกะดูใช่ไหมรู้ว่ามีสปริงหรือเปล่าใช่ไหม
3: ก็แกะแล้วมาดูแล้วมันดี
0: บางทีใช้ฟองน้ำเนาะบางทีใช้สปริงจริงๆก็มีเชิญครับฮะอันนู้นอันนี้มองเห็นนู้นคนนั้นมองเห็นสปริงนะครับเยี่ยมมากมีอีกไหมเอ่ยมีอีกไหมไม่มีไม่เป็นไรนะครับเราได้6รายการฟองน้ำนี่เอาคำตอบครูมาตอบใช่ไหมเมื่อกี้
3: ใช่
4: เ
3: ออเ
4: ลี้ยงเอง
3: น้องแม่เขาบอกให้ผมเอา
4: เอาชื่อ
3: พี่หนอนลิบบิน
0: ฮะ
3: ลิบบิน
0: ล
3: ิบ
0: บินลิบบินลิบบินอยู่ตรงไหนเอ่ย
3: ก็ตรงนี้มันแ
0: ผ่นโอเคหมดแล้วเนาะลิบบินโอเคยอดเยี่ยมจริงๆเราจะมองแตกต่างกันได้นะครับบางคนมองละเอียดก็เห็นเยอะใช่ไหมบางคนมองภาพรวมก็เห็นน้อยเราค่อยๆฝึกกันไปนะครับแต่ว่าห้องเราเนี่ยเก่งมากเราได้7ถึง8อันเลยแสดงว่าเราแยกองค์ประกอบเก่งนะครับไปดูอีกอันนึงพร้อมยังอีกนึงขอเริ่มจากโต๊ะหลังก่อนได้มั้ยแล้วมาที่เราดีมั้ยมาที่โต๊ะเราเนาะแล้วค่อยเวียนแบบนี้เนาะถ้ายกมือที่เชื่อชี้ค่อยตอบนะครับผมนักเรียนทางบ้านเช่นเดียวกันนะครับสามารถลิสต์ของตัวเองได้เนาะแล้วก็ลองดูว่าเอ๊ะที่นักเรียนต้นทางตอบเนี่ยมีอย่างที่เราคิดหรือเปล่าถ้าไม่มีก็เพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับเชิญครับ
3: ยางครับ
0: ฮะ
3: ยางไปล้อรถ
0: ยาง
3: กระจกครับ
0: กระจกตัวนี้ครับ
3: น้องไก่เล
0: ็กให้ชี้ก่อนชี้ก่อนชี้ก่อนแล้วตอบ
3: ไฟ
0: ไฟส่องสว่างข้างหลังครับ
3: เล็กเล็ก
0: เล็กทำอะไรเอ่ย
3: กระจกรถ
6: กดเก็บน
0: ้ำเดี๋ยววนกลับมาให้เพื่อนบ้างให้เพื่อนบ้างเพื่อนให้เพื่อนบ้าง
3: กระจก
4: เอาไปแล้ว
0: เอาไปแล้ว
3: กดเก็บน้ำ
0: เดี๋ยวรอก่อนรอก่อนให้เพื่อนบ้างใช่
3: สี
4: ทิศทางรถแต่ครับชื่อ
0: โครงรถใช่ไหมโครงรถ
3: กดเก็บน้ำ
4: ที่เชื่อกับโครงอะไร
0: โอเคเดี๋ยวคุณครูกลับมาตัวนี้ครับ

0: ใส่น้ำมัน
1: ถังใส่น้ำมันเอ้ยอันนี้มองเห็นที่อยู่ภายในด้วย
2: เครื่องยนต์อะไร
3: บ่อน้ำ
4: บ่อน้ำ
5: บ่อน้ำ
6: บ่อน้ำ
7: บ่ออะไร
8: เครื่องยนต
9: ์เครื่องอะไร
1: อ่ะฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก่อนโอ้มันมีเยอะมากเลยอ่ะทิชเ
10: ชอร์แ
1: ตรแตร
11: สปริง
1: สปริง
12: น
1: ็
12: อต
1: น็อตอ่ะตบมือตัวเองหน่อยครับยอดเยี่ยมมากมีไม่หวั่นไม่ไหวเลยเนาะนะครับแสดงว่าการทำรถขึ้นมาได้หนึ่งคันเนี่ยมันมีองค์ประกอบเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมใช่ไหม
13: แล้วก็มีเครื่องยนต์ด้วยครับ
1: โอเค
14: ไม่มีมอเตอร์
1: คราวนี้แสดงว่าเราพร้อมการเล่นเกมแล้วเกมนี้ชื่อว่าเกมฉันคืออะไรทีเชอร์ขอดูมือหน่อยพี่ปุ้นโอเคเยี่ยมฉันคืออะไรนะครับทีเชอร์จะให้คำใบ้เป็นส่วนประกอบของสิ่งของใครตอบได้ทำไงอย่าเพิ่งตอบเดี๋ยวเพื่อนจะรู้ยกมือขึ้นโอเคไหมถ้าตอบถ้ารู้นะถ้ารู้นะนะครับเอามือลงครับคอยดูเนาะฉันคืออะไรนะครับทีเชอร์จะบอกส่วนประกอบนะฉันคือยังไม่บอกเลยจุนักเรียนทางบ้านก็เล่นไปด้วยกันได้นะครับผมนักเรียนปลายทางเนาะฉันคือฉันมีขาสองขาเอามือลงก่อนมือลงก่อนถ้าตอบผิดหมดสิทธิ์ตอบนะคิดดีๆนะหรือว่าจะรอก่อนก็ได้นะฉันมีขาสองขา
15: สองข้างจ้ะ
16: เอาไปเดิน
1: สองข้างสองข้างขออภัย
16: เอาไปเดิน
1: ฉันมีเชือกผูกขาฉันไว้มั่นใจใช่ไหมตอบแล้วห้ามตอบแล้วตัวนี้จะหมดสิทธิ์ตอบนะ
16: ไม่เอาย
1: ังไม่เอาอ่ะอย่าเพิ่งคุยกันก่อนคุยกันในโต๊ะก่อนฉันมีกระจกใสติดตัวหมดแล้วคำใบ้หมดแล้วมีแค่นี้ทีเชอร์นับ10วินาทีถ้าตอบได้จะได้ก้อนนี้ไป1ก้อนเป็นคะแนน
16: มันมีเชือกติดมันมี
1: อะไรฮะ
16: เดินไม่ได
1: ้ของสิ่งของคืออะไรเดี๋ยวทีเชอร์จะเรียกให้ตอบทีเชอร์เรียกให้ตอบนับ10
16: คุณมีเชือก
1: 9
16: คนมีคนอะไรอ่ะ
1: 8 7ตอบเลยครับหก
16: ไม
1: ่
16: ใช
1: ่
16: รถ
1: ไม่ใช่ห้าร
16: องเท้า
1: ไม่ใช่สี่สามสองหนึ่งนักเรียนปลายทางได้ไหมครับผมนักเรียนต้นทางไม่ได้นะครับผมเฉลย
17: อะไรอ่ะ
1: นัดเว้นตาขาแว่นไงมีขาแว่นมี2ขา
16: เดี๋ยวแว่นตาไม่มี
1: นี่อ่ะต่อไปอีก1อันอีก1อันพร้อมยังขอความเงียบชูมือขอมือครับโอเคเอามือลงฉันคืออะไรฉันมี2หูถ้าตอบแล้วหมดสิทธิ์ตอบนะถ้าตอบตอนนี้ตอบหมดสิทธิ์ตอบนะฉันมีตูดแบนและทนร้อน
16: อะไรอ่ะ
1: ฉันมีฝาปิด
16: หักอ่าง
14: หม้อครับ
1: หม้อถูกไหม
16: ถูกก็จะตอบอยู่แล้ว
1: หม้อนะครับได้รางวัลไป1ก้อนรางวัล1ก้อนนะครับผมโอเคเก่งมากนะครับเป็นรางวัลของกลุ่มนะครับคราวนี้ตาพวกเราบ้างทีเชอร์จะให้เราคิดสิ่งของที่เราอยากจะทายเพื่อนๆออกมาโอเคไหมแล้วก็เขียนองค์ประกอบเนาะสิ่งของที่ว่าเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับวิธีการเล่นคือเราจะไปจับคู่กับเพื่อนเราจะไปทายให้เพื่อนฟังว่าฉันคือเราก็อ่านให้ฟัง1 2 3 4ให้เพื่อนทายโอเคมั้ยนะนักเรียนปลายทางนะครับเขียนตามได้

เช่นเดียวกันอ่ะยกตัวอย่างยกตัวอย่างสมมติทีเชอร์เขียนนะครับทีเชอร์เขียนฟังฟังตอนนี้ครับผมฟังคงฟังฟังนะครับยกตัวอย่างทีเชอร์นึกในใจเนาะรถยนต์แต่ห้ามให้เพื่อนเห็นนะถ้าเพื่อนเห็นเพื่อนจะรู้ทันทีโอเคไหมซ่อนไว้นะครับจากนั้นมาเขียนองค์ประกอบครับรถยนต์มีล้อมีไฟส่องสว่างมีพวงมาลัยมีกระจกหน้ามีแอร์มีเครื่องยนต์ห้ามให้เพื่อนเห็นเช่นเดียวกันจากนั้นเดินไปจับคู่ครับและอ่านให้เพื่อนฟังว่าฉันมีอ่านไล่ตามลำดับถ้าเพื่อนตอบได้เขียนชื่อเพื่อนมาครับพร้อมกับว่าเพื่อนตอบได้ตอนได้คำใบ้ไปกี่อันโอเคไหมนะครับตอนนี้ใครเข้าใจขอดูมือถ้าเข้าใจยกมือขึ้นครับแม็กกี้แม็กกี้เข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจนะนะครับทีเชอร์จะแจกใบงานนะครับเป็นใบงานที่2ครับนักเรียนปลายทางก็สามารถทำไปได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกับเพื่อน

0: ทีละคนทีละคน
1: ทิชเชอร์ครับใบมีกี่ข้ออะครับ
2: ใบนี้ไม่เห็นไ
0: หมใบคือกว่าเพื่อนจะตอบได้ครับ
1: ทิชเชอร์ครับเหมือนคำ
0: ลอง
1: เอา
0: เขาคิดได้ก็ได้เขาคิดได้

อเคนักเรียนตอนนี้นักเรียนทำใบขอตัวเองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็วาดรูปไปด้วยนะครับคราวนี้เราจะเล่นยังไงเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะตอนนี้ทีเชอร์มีคำใบ้ของทีเชอร์นะครับแล้วก็ทีเชอร์ก็จะเล่าให้เราฟังบอกคำใบ้ทีละหนึ่งคำถ้าใครทายออกว่าเป็นอะไรก็ยกมือตอบได้เลยนะครับพร้อมหรือยังมาดูคำใบ้ที่หนึ่งฉันมีสองล้อนึกออกไหมถ้านึกออกไปคำใบ้ต่อไปครับฉันมีเบาะนั่งฉันมีกระดิ่งกริ๊งกริ๊งฉันมีตะกร้าฉันมีโซ่แล้วสุดท้ายครับฉันมีที่วางเท้าสำหรับทีมคืออะไรครับคิดว่านักเรียนน่าจะตอบได้ใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางก็สามารถทายไปด้วยกันได้เนาะแต่ว่าใครสามารถใช้คำใบ้น้อยที่สุดแล้วก็สามารถทายถูกต้องเลยคือฉันคือรถจักรยานนะครับถ้านักเรียนเขียนคำใบ้ได้ดีนะเพื่อนก็จะสามารถตอบโดยใช้คำใบ้น้อยที่สุดนะแสดงว่าเราเลือกลักษณะสำคัญที่แทนสิ่งของสิ่งนั้นเดี๋ยวเราลองเล่นอีก3อันนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยนะครับคำใบ้ที่1ก็คือฉันมีสายหนังฉันมีรูบนสายหนังฉันมีเข็มโลหะสั้นฉันมีเข็มโลหะยาวฉันมีตัวเลขและฉันมีกรอบวงกลมคืออะไรครับผมเฉลยก็คือนาฬิกาข้อมือนะครับก็อาจจะแสดงรูปให้เพื่อนดูเนาะว่าสิ่งที่เราวางไว้เนี่ยมันสอดคล้องกับส่วนประกอบเรากำหนดหรือเปล่านะถ้าไม่ตรงเนี่ยเพื่อนๆแย้งได้นะครับผมอันที่3เราจะลองเล่นอีก2อันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะจับคู่เล่นกับเพื่อนแบบนี้นะครับอันที่3อันข้อคำใบ้ที่1ก็คือฉันมีทานยึดฉันมีแผ่นไม้ฉันมีเชือกมีใครเดาได้หรือยังนะ3คำใบ้ถ้าเราเลือกคำใบ้ที่ดีเพื่อนน่าจะเดา

ได้หรอกแต่ถ้ายังไม่ได้ไปต่อครับฉันมีสาวฉันมีห่วงยึดทางและสุดท้ายฉันมีน็อตยึดสิ่งนี้คือสิ่งใครรู้ไหมครับมันคือชิงช้านั่นเองนะครับโอเคสุดท้ายคือผมลองมาเล่นด้วยกันสุดท้ายก่อนที่เราจะไปเล่นกับเพื่อนเนาะฉันมีหลอดไฟไอเอ๋ยฉันมีสายไฟฉันมีฐานรูปวงกลมและฉันก็มีสวิตช์ปิดเปิดฉันมีเสาที่งอได้และฉันมีน็อตยึดฉันคือใครรู้ไหมครับเฉลยฉันคือโคมไฟตั้งโต๊ะโอเคเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะครับกับเพื่อนๆแล้วถ้าเกิดเพื่อนตอบได้ก็เขียนชื่อเพื่อนๆไว้เนาะครับเพื่อนตอบได้ตั้งแต่คำใบ้ที่ไหนก็เขียนชื่อไว้เดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นกันนะครับให้นักเรียนจับคู่นะครับแล้วก็อย่าให้เพื่อนเห็นครับทายของเราแล้วก็ตกลงกันครับใครจะเป็นคนที่อ่านคำใบ้ก่อนและใครจะเป็นคนทายนะพอทายเสร็จก็สลับพอทั้งสองฝ่ายได้ทายก็เปลี่ยนคู่นะครับกลับไปหาเพื่อนคนใหม่แล้วก็ลองดูว่าคำใบ้ที่เราเขียนเนี่ยมันเฉพาะเจาะจงเพียงพอที่ทำให้เพื่อนสามารถที่จะรู้ได้หรือเปล่าว่าวัตถุที่เราเลือกมาคืออะไรโอเคเ

0: นยกมือขอดูมือขอดูมือสัญญาณของเราคนหาวอยู่พี่ปูนพี่ปูนพี่ปูนเรายกมืออยู่พี่ปูนครับยกมือครับโอเคเอามือลงครับโอเคนักเรียนนะครับจากกิจกรรมที่ผ่านมานะทุกคนสามารถเขียนแยกส่วนได้เนาะแล้วพอเราฟังเพื่อนเราก็สามารถทายได้แสดงว่าเราเก่งมากนะครับเราสามารถแยกส่วนได้คราวนี้เราแยกส่วนไปทำไมนะประโยชน์ของการแยกส่วนเนาะ1 นะครับเอาไว้ตรวจสอบรายการใช่ไหมว่ามีครบหรือยังอะไรยังขาดอยู่ยกตัวอย่างเช่นต้นคาบเราทำไอศกรีมใช่ไหมครับเราก็มาเช็คดูว่าเรามีครบหรือเปล่าเราก็แยกส่วนออกมาก่อนเราจะได้เช็คได้เนาะแล้วเราจะรู้ว่าขาดอะไรอยู่นะครับหรือว่าเราต้องการไปเล่นกีฬาใช่ไหมถ้าจะไปว่ายน้ำลืมแว่นตาว่ายน้ำเป็นไงครับว่ายไม่ได้เพราะถ้าการที่เราจำแนกออกเนาะเป็นรายการเราก็ตรวจสอบทำให้เราสามารถเช็คได้ว่าของเราไปครบหรือเปล่านะต่อมาเอาไว้สื่อสารลักษณะสำคัญใช่ไหมครับเกมที่คุณครูให้เล่นเนี่ยให้เขียนแค่3ลักษณะแปลว่าเราต้องเลือกลักษณะที่มันสำคัญที่สุด3อันขึ้นมานะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นการฝึกการคิดเนาะการเลือกลักษณะที่สำคัญของสิ่งของนะครับพี่ปูนครับพี่ปูนครับฟังทีเชอร์ก่อนนะครับผมสุดท้ายครับเราแตกรายการเพื่อวิเคราะห์ปัญหานะครับอย่างเช่นขับรถไปแล้วรถดับไงครับ
1: น้ำมันครับสำ
0: หรับเรารู้ได้ไงว่าปัญหามาจากน้ำมันเราไม่รู้ใช่ไหมเราอาจจะต้องวิเคราะห์ก่อนเนาะนะครับซึ่งในการวิเคราะห์เนี่ยเราก็ต้องแตกแยกองค์ประกอบก่อนว่ารถมีปัญหาอะไรบ้างปัญหาเกี่ยวกับล้อมีอะไรบ้างครับ
2: ล้อแตก
0: ยางแตกใช่ไหมเป็นไปได้ไหมปัญหาเกี่ยวกับไฟเป็นอะไรได้บ้างครับ
2: ไฟด
0: ับไฟดับเวลาขับกลางคืนอันตรายใช่ไหมนะครับปัญหาเกี่ยวกับพวงมาลัยเป็นอะไรได้บ้างครับพวงมาลัยก่อนพวงมาลัย
2: พวงมาล
0: ั
2: ยห
0: ัก พวงมาลัยหักเคยไหมเคยไหม
2: เคยคร
0: ับ อะไรนะ
2: พวงมาลัยแข็ง
0: พวงมาลัยแข็งเสียงว่าเคยขับรถเหรอนะปัญหาเกี่ยวกับกระจกหน้าเป็นอะไรบ้างครับ
2: กระจกแตก
0: กระจกแตกขับได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ยากเนาะขับยากขับยากปัญหาเกี่ยวกับแอร์เป็นอะไรบ้างครับ
2: ร้อน
3: แอร์เสีย
0: แอร์เสียมีแต่ลมไม่มีความเย็นใช่ไหมปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์มีอะไรบ้างครับ
2: เครื่องยนต์น้ำในหม้อน้ำหมดแล้วก็เครื่องยนต์ก็ร้อนจนขับไม่ได
0: ้แสดงว่าเคยใช่ไหมเคยใช่ไหม
2: แล้วก็แบตหมด
0: แบตหมดนี่แหละนี่แหละคือประโยชน์ของการแตกแยกย่อยนะเพื่อแก้ปัญหานะครับเราจะได้วิเคราะห์ได้ว่าปัญหามันเกิดมาจากอะไรกันแน่นะครับสุดท้ายครับนักเรียนนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะครับวันนี้นะครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องการแก้ปัญหาด้วยการแยกส่วนเนาะการแยกส่วนทำได้หลายแบบใช่ไหมครับเราวาดรูปเราสร้างเป็นแผนภาพหรือเราจะเขียนเป็นตารางก็ได้นะครับ
4: เดี๋ยวเรามาสรุปสิ่งที่เราเรียนรู้กันในวันนี้นะครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องของการแยกส่วนนะครับซึ่งการแยกส่วนเนี่ยเป็นการระบุส่วนย่อยของวัตถุหรือส่วนย่อยของปัญหาเพื่อทำให้เราสามารถจัดการงานหรือแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับในการแยกส่วนหรือแยกย่อยปัญหานั้นเนี่ยเราสามารถพิจารณาออกเป็นขั้นๆให้มันละเอียดลงไปได้หลายระดับนะครับถ้าเรายังจำได้นะครับเรานึกถึงกิจกรรมที่เราอยากจะทำไอศกรีมใช่ไหมครับซึ่งในการทำไอศกรีมนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์ดูว่าไอศกรีมมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดเราสามารถวิเคราะห์แยกย่อยลงไปในรายละเอียดเราก็จะเข้าใจงานที่เราต้องการทำหรือว่าปัญหาที่เรากำลังจะแก้ไขได้มากยิ่งขึ้นนะครับเราได้เรียนรู้เทคนิคในการที่เราจะแยกส่วนปัญหาหรืองานที่เราต้องการทำเทคนิคที่1ก็คือเราสามารถอาจจะวาดเป็นรูปภาพแล้วก็แยกออกมาเป็นชิ้นส่วนก็จะเป็นวิธีการสื่อสารที่ทำให้เราเข้าใจองค์ประกอบของงานนั้นๆหรือปัญหานั้นนั้นได้ดียิ่งขึ้นนะครับสองก็คือการวาดเป็นแผนภาพนะมันก็ทำให้เราแยกย่อยองค์ประกอบออกมาได้ชัดเจนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับที่เราเล่นเกมวาดรูปแล้วก็เขียนส่วนประกอบต่างๆแล้วก็ไปถ่ายเพื่อนๆก็คือทำเป็นตารางรายการนะครับเราจะเลือกใช้แบบไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการทำงานการแก้ปัญหาของเรานะครับ แล้วก็ในการแยกส่วนนี้นะครับมันก็อาจจะทำให้เราสามารถตรวจสอบรายการเนาะบางทีเราอาจจะหลงลืมนะครับหรือว่าเราต้องการทำงานงานหนึ่งเราก็ต้องมีรายการที่เราเช็คว่าเราทำงานครบถ้วนสมบูรณ์หรือยังนะครับหรือถ้าเราต้องการจะตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นการแยกองค์ประกอบออกมาเป็นดูทีละส่วนก็จะทำให้เราวิเคราะห์ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายครับมันทำให้เราสื่อสารลักษณะสำคัญของวัตถุได้เก่งขึ้นนั่นเองครับเราจะมาลองทำใบงานไปด้วยกันนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะปริ้นใบงานนะครับออกมาแล้วก็ทำไปด้วยกันได้นะครับเราจะทำใบงาน CLB 04นะครับ CLB 04ก็จะเป็นใบงานที่นักเรียนจะต้องวิเคราะห์แยกส่วนองค์ประกอบของวัตถุที่กำหนดให้นะครับบอกว่าสิ่งที่กำหนดให้มันประกอบด้วยส่วนอะไรบ้างแล้วส่วนนั้นมันมักจะเกิดปัญหาอะไรนะครับเรามาลองทำไปด้วยกันเลยนะครับนักเรียนอาจจะพอสวิดีโอนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลองเติมแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนกันนะครับสิ่งที่ที่เชื่อบอกอาจจะตรงกับที่นักเรียนเขียนนะครับหรืออาจจะแตกต่างที่นักเรียนเขียนนักเรียนก็อาจจะได้เขียนเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดนักเรียนพร้อมแล้วเรามาลองดูกันทีละอันเลยนะครับผมอันที่1ครับบอกส่วนประกอบของรถจักรยานครับผมรถจักรยานประกอบด้วยอะไรบ้างครับจริงๆมันแล้วแต่ว่าเราจะแยกส่วนประกอบละเอียดขนาดไหนนะครับแต่ว่าทีเชอร์ได้ลองแยกออกมาดังนี้ครับ1มีล้อรถนะมีโครงรถมีเบาะนั่งมีแฮนด์แฮนด์ก็คือตัวที่บังคับนะครับทิศทางของล้อมีโซ่มีเบรกนะครับจริงๆสามารถเขียนได้เยอะกว่านี้นะครับขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะต้องการความละเอียดของมันขนาดไหนส่วนใดมักเกิดปัญหาครับทีเชอร์เลือกโซ่ออกมานะครับแล้วทีเชอร์ก็บอกว่าปัญหาของโซ่ก็คือมันมักจะขาดหรือนักเรียนอาจจะบอกว่าโซ่มันหลุดโซ่มันตกนะครับก็ได้นะครับหรือถ้านักเรียนเลือกล้อก็อาจจะบอกว่าเอ้ยล้อมันเบี้ยวอาจจะเคยไปขับชนมาแล้วก็ล้อเกิดเบี้ยวขึ้นมาหรือบางคนอาจจะเลือกยางเพราะยางมันแบนยางมันรั่วครับอันนี้เปิดกว้างเลยนะครับนักเรียนจะตอบอะไรก็ได้เนาะแล้วก็ตอบหลากหลายได้นะครับลองดูนะครับว่าที่ทีเชอร์นำเสนอเนี่ยตรงกับที่นักเรียนเขียนหรือเปล่านะครับถ้าไม่ตรงแล้วมันเพิ่มเติมก็อาจจะเขียนเพิ่มเข้าไปได้นะครับเราจะได้เพิ่มความละเอียดในการวิเคราะห์ปัญหาของเรามากขึ้นนะครับรูปที่2ครับก็คือรูปชิงช้าใช่ไหมครับในรูปชิงช้านี้ประกอบด้วยอะไรบ้างครับทีเชอร์ก็อาจจะเขียน3อันหลักๆเนาะก็คือมีโซ่มีแผ่นไม้และก็มีน็อตนะครับส่วนใดมักเกิดปัญหาทีเชอร์เลือกว่าโซ่ครับผมโซ่ปัญหาของโซ่ก็คือมันอาจจะขาดหรืออาจจะเป็นสนิมนะครับแผ่นไม้ปัญหาของแผ่นไม้คือแผ่นไม้มันหักนะครับเล่นกันรุนแรงจนแผ่นไม้หักนะครับหรือบางคนอาจจะเลือกน็อตนะครับแล้วก็บอกว่าปัญหาก็คือน็อตมันหายไปน็อตมันหลุดนะครับทำให้เจ้าตัวชิงช้าเนี่ยมันใช้งานไม่ได้นะครับหรือว่ามันไม่ปลอดภัยในการใช้งานนะครับเนี่ยคือเราวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อที่จะระบุว่าเอ้ยอะไรมันคือปัญหาสาเหตุของปัญหาถ้าเรารู้สาเหตุเราก็จะได้แก้ให้มันตรงนะครับรูปต่อไปครับก็คือรูปปิ่นโตนะครับปิ่นโตมีองค์ประกอบอะไรบ้างทีเชอร์กำหนดมา3อันคือฝาหูหิ้วแล้วก็ตัวล็อกครับส่วนใดมักจะเกิดปัญหาเชอร์บอกว่าฝาครับปัญหาก็คือฝาหายครับผมจริงๆอาจจะไม่ใช่ฝาหายใช่ไหมครับอาจจะหายทั้งอันเลยก็ได้ครับอันที่2ก็คือตัวล็อกครับตัวล็อกปัญหาของตัวล็อกก็คือตัวล็อกมันหลุดครับมันไม่สามารถที่จะล็อกได้นี่เราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดเรารู้สาเหตุปัญหาเราก็ต้องดูว่าเราแก้ไขได้หรือเปล่าเราซ่อมได้หรือเปล่านะครับผมถ้าซ่อมได้เราก็จะได้ปิ่นโตมาใช้งานเหมือนเดิมตัวที่ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่นะครับ รูปต่อมาครับโคมไฟตั้งโต๊ะนะครับโคมไฟตั้งโต๊ะประกอบด้วยมีหลอดไฟมีโครงมีตัวบังแสงแล้วก็มีสายไฟส่วนใดมักจะเกิดปัญหาก็เป็นหลอดไฟปัญหาของหลอดไฟก็คือหลอดไฟขาดถ้าหลอดไฟขาดต้องทำยังไงครับก็เปลี่ยนหลอดไฟถูกไหมครับแล้วมีปัญหาอื่นๆหรือเปล่าทีเชอร์ก็ยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นตัวบังแสงปัญหาของตัวบังแสงก็คือมันอาจจะขาดใช่ไหมพอมันขาดปุ๊บแสงมันก็อาจจะเข้าตาเรานะโดยตรงนะทำให้มันรู้สึกมีแสงไฟแยงเข้ามาในตานะครับ
0: เพราะนั้นถ้าเราจำแนกเป็นเนี่ยเราก็จะรอบครอบมากขึ้นนะครับโอเคสำหรับคลาสห้องเรียน Coding for Better Life วันนี้นะครับทุกคนเยี่ยมมากตบมือตัวเองครับผม
3: อย่าทุกข์ขาวอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
5: แซกตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ที่แพรเห็นว่ารูปร่างต่างกันเนี่ยเขาก็มีชื่อที่ต่างกันด้วยนะ
1: ก้อนเมฆมีชื่อด้วยเหรอคะ
0: มีสิคะตอนครอบครัวก้อนเมฆวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะดอกไม้ก็บานสวยเต็มสวนเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะครูท้องฟ้าก็สวยก้อนเมฆก็สวยค่ะอ๋อครูเช่ดูนั่นสิคะก้อนเมฆตรงนั้นอ่ะเหมือนข้าวปั้นเลยค่ะ
0: โอ้
1: ส่วนตรงนี้เหมือนแพนเค้กเลยอะค่ะ
0: ครูว่าแพลต้องหิวแน่ๆเลยค่ะ
1: นิดนึงค่ะ แต่ว่าอันนู้นอ่ะก็เหมือนแมวนะคะส่วนอันนี้ก็เหมือนลูกหัวใจเลยค่ะ
0: ว้าวเนี่ยนะคะก้อนเมฆที่แพรเห็นว่ารูปร่างต่างกันเนี่ยเขาก็มีชื่อที่ต่างกันด้วยนะ
1: ก้อนเมฆมีชื่อด้วยเหรอคะ
0: มีสิคะถ้าแพรอยากรู้ว่าก้อนเมฆมีชื่อแตกต่างกันยังไงงั้นครูจะพาไปหาคำตอบกันใน
2: Lab ซ่าท้าทดลอง
0: ก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักกันก่อนว่าเมฆเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไง
1: ค่ะ
0: เมฆนะคะก็เกิดจากละอองน้ำในอากาศค่ะซึ่งเกิดจากการควบแน่นของหยดน้ำที่ทำให้รวมตัวกันกลายเป็นก้อนเมฆ
1: ถ้าเมฆเนี่ยเกิดจากละอองน้ำทำไมบางทีเราถึงมองเห็นเมฆเป็นสีขาวบางครั้งก็เป็นสีเทาอะคะ
0: โดยปกติแล้วนะคะน้ำบริสุทธิ์เวลาที่เรามองผ่านเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันโปร่งแสงใช่ไหมเราก็จะมองเห็นเป็นใสๆแต่เมื่อใดที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งนะคะมีพื้นผิวทำให้เกิดการตกกระทบของแสงทำให้เรามองเห็นว่ามันเป็นสีขาวแต่ถ้าเมื่อใดเนี่ยบางทีนะคะมันเกิดการตกกระทบบวกกับเงาของก้อนเมฆที่อยู่ข้างบนทำให้เรามองเห็นเมฆเป็นสีเทาได้ค่ะ
1: อ๋อเห็นครูบอกว่าเมฆเนี่ยมันมีชื่อเรียกด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะนักอุตุนิยมวิทยานะคะเขามีการตั้งชื่อเมฆแบบเป็นทางการด้วยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเมฆจะมีด้วยกันสองแบบก็คือเป็นเมฆที่เป็นก้อนๆแบบนั้นเขาจะเรียกกันว่าเมฆคิวมูลัส
1: คิวมูลัส
0: แล้วถ้าเป็นแบบมูดนะคะอ่านตรงนั้นก็ได้เป็นเมฆที่เป็นแผ่น
1: ๆค่ะ
0: เขาจะเรียกว่าเมฆสตาร์ดัส
1: สตาร์ดัสคิวมูลัสสตาร์ดัส
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเมฆก้อนที่เรียงติดกันจนเหมือนเมฆแผ่นเขาจะเรียกว่าเมฆสตาร์โตคิวมูลัส
1: สตาร์โตคิวมูลัส
0: ใช่
1: แล้วมันมีแค่3แบบนี้เท่านั้นหรอคะ
0: ไม่ค่ะแต่ถ้าเป็นเมฆฝนเขาก็จะมีการเพิ่มคำว่านิมโบหรือนิมบัสเข้าไปซึ่งนิมโบนิมบัสเนี่ยแปลว่าฝนถ้าสมมติว่าเป็นเมฆก้อนที่เป็นเมฆฝนเขาก็จะเรียกว่าคิวมูโลนิมบัส
1: คิวมูโลนิมบัส
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นเมฆแผ่นที่เป็นเมฆฝนที่ทำให้เกิดฝนแบบปล่อยๆเนี่ยเขาจะเรียกว่านิมโบสตาร์ตัส
1: นิมโบสตาร์ตัส
0: ใช่แล้วนอกจากนี้นะคะนักอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขายังแบ่งเมฆตามระดับความสูงด้วยนะคะ
1: มีระดับความสูงอีกด้วย
0: ใช่ค่ะเขาก็จะแบ่งออกเป็น3ระดับ
1: ค่ะ
0: นั่นก็คือเมฆชั้นต่ำเมฆชั้นกลางแล้วก็เมฆชั้นสูง
1: อย่างเมฆชั้นต่ำนี่มันจะต้องต่ำแค่ไหนแล้วมันมีชื่อว่าอะไรอะคะ
0: ถ้าเมฆชั้นต่ำนะคะก็นับจากพื้นขึ้นไปประมาณ2กิโลเมตรค่ะ
1: ค่ะ
0: เมฆชั้นต่ำนะคะก็จะถูกแบ่งเป็น5ประเภทนั่นคือมีเมฆคิวมูลัสสตาร์ตัสแล้วก็เมฆสตาร์โตคิวมูลัส
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็นิมโบสตาร์ตัส
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็คิวโมโลนิมบัส
1: ก็คือ5ประเภทที่ครูพูดไปเมื่อกี้นี้
0: ใช่แล้วค่ะส่วนเมฆชั้นกลางนะคะก็จะอยู่สูงถัดขึ้นไปค่ะอยู่ที่2กิโลเมตรจนถึง6กิโลเมตรก็คือเมฆชั้นกลางเนี่ยเขาจะมีการเติมคำว่าอัลโตเข้าไปซึ่งเอาตัวแปลว่ากลาง
1: ค่ะ
0: อย่างเช่นเมฆ ก้อนที่อยู่ในเมฆชั้นกลางก็จะถูกเรียกว่าอัลโตคิวมูลัสถ้าเป็นเมฆแผ่นเขาจะเรียกว่าอัลโตสตาร์ตัสบางครั้งนะคะเมฆชั้นกลางนะคะที่มีความหนาแน่นมากก็สามารถบดบังดวงอาทิตย์ได้ด้วยทำให้เรามองเห็นว่าเมฆชั้นกลางเนี่ยมีสีเทา
1: แล้วเมฆชั้นสูงอะคะ
0: เมฆชั้นสูงนะคะก็จะอยู่ถัดขึ้นไปค่ะก็คือสูงกว่าระดับ6กิโลเมตรขึ้นไปเมฆชั้นนี้นะคะก็จะถูกนำหน้าด้วยคำว่าเซโร
1: ถ้าเกิดว่าเป็นก้อนๆ ก็จะเป็นเซโรคิวมูลัสอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ถ้าเป็นเมฆแผ่นก็เซโรสตาร์ตัส
0: ถูกต้อง โอเคมากเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเมฆที่เป็นเมฆเซรัสด้วยค่ะลักษณะเป็นขนนกใช
1: ่โอ้มีเยอะมากเลยนะคะเนี่ยแล้วคราวนี้เมฆที่อยู่ชั้นสูงจะมีสีเทาเหมือนชั้นกลางไหมคะ
0: ไม่เลยค่ะเราจะมองเห็นว่าเมฆชั้นสูงเนี่ยเป็นสีขาวเพราะว่าตัวเมฆเองเนี่ยมีความหนาแน่นที่น้อยกว่าเมฆชั้นกลางทำให้ไม่สามารถที่จะบังดวงอาทิตย์ได้ค่ะ
1: ว่าแต่เมฆแต่ละประเภทที่ครูพูดถึงเนี่ยเป็นก้อนเป็นแผ่นเป็นขนนกต่างๆหน้าตาจริงๆมันจะเป็นยังไงคะ
0: เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวครูให้แพลวไปทำกิจกรรมกันดีกว่า
1: ไปค่ะ
0: ในกิจกรรมครอบครัวก้อนเมฆดีเลยค่ะกิจกรรมครอบครัวก้อนเมฆ
1: ฟังดูน่าสนุกจังเลยค่ะครูเช่อุปกรณ์เยอะเลย
0: ใช่ค่ะอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนะคะก็จะมีกระดาษสีดินสอสำลีดินน้ำมันนะคะกาวแล้วก็กระดาษ
1: ฟิวเจอร์บอร์ด
0: ถูกต้องค่ะ
1: นี่ด้วยมีกระดาษกระดาษสีเราตัดแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็นี่มีป้ายติดชื่อที่เราเรียกกันไปเมื่อกี้เพราะว่ามันมีหลายชื่อมาก
0: ถูกต้องค่ะงั้นเรามาเริ่มที่เมฆชั้นต่ำกันก่อน
1: ค่ะ
0: เริ่มที่เมฆก้อนเมฆคิวมูลัสก่อนค่ะ
1: คิวมูลัสเป็นเมฆก้อนๆ
0: ใช่ค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้จะเห็นว่าเมฆคิวมูลัสนะคะจะเป็นเมฆ ก้อนที่มีลักษณะที่เป็นขนปุยปุยคล้ายๆกับดอกกะหล่ำหรือว่าบล็อกเคอรี่ก็ได้ค่ะเราจะเจอเมฆคิวมูลัสนะคะในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสฟ้าเป็นสีน้ำเงินเข้มในบางครั้งนะคะเราจะสามารถมองเห็นฐานของเมฆคิวมูลัสเนี่ยเป็นสีเทาด้วยนะคะเพราะว่าตัวก้อนเมฆเองนะคะมีความหนาแน่นค่อนข้างมากดังนั้นก็จะสามารถบังแสงอาทิตย์ได้บางส่วนจนทำให้ด้านใต้ของเมฆคิวมูลัสเนี่ยเป็นสีเทาค่ะแพลวลองนึกภาพของเมฆคิวมูลัสเนาะแล้วก็ลองใช้สำลีในการลองทำขึ้นมาสิคะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคไม่เอ่ย
1: ประมาณนี้ได้ไหมคะ
0: โอเคได้แล้วนะคะ
1: นี่เราได้เมฆก้อนแล้วต้องมีเมฆแผ่นด้วย
0: ใช่ค่ะเมฆแผ่นนะคะคือเมฆซาตัสเมฆแผ่นแบบนี้นะคะก็จะเป็นแผ่นบางๆลอยต่ำๆถ้าเรามองเห็นตอนเช้าก็จะเป็นเมฆที่ลอยอยู่บนเหนือภูเขายอดเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อากาศก็จะต้องดีเหมือนกันถึงจะเจอเมฆที่เป็นเมฆซาตัสได
1: ้ค่ะ
0: ดังนั้นนะคะแพลวลองนึกสิคะว่าจะทำยังไงดีเย่แบบนั้นเลย
1: แถวนี้นะมีเมฆคิวมูลัสแล้วก็สตาร์ตัสแล้วคราวนี้สตาร์โตคิวมูลัสล่ะคะ
0: อ๋อเมฆสตาร์โตคิวมูลัสก็คือเมฆก้อนที่ลอยติดกันไม่มีช่องว่างจนคล้ายเมฆแผ่นแต่เราจะเจอเมฆชนิดนี้นะคะในวันที่อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแล้วเมฆก็จะดูเหมือนมีสีเทาเพราะว่าเป็นเมฆที่ลอยอยู่ใกล้กับเมฆชั้นกลางค่ะก็เลยโดนเงาของเมฆชั้นกลางเนี่ยทับทำให้มองเห็นว่าเป็นสีเทา
1: อ๋องั้นเดี๋ยวลองทำดูนะคะ
0: ลองดูเลยค่ะเป็นเมฆก้อนแต่ว่าลอยติดกัน
1: ใช่เมฆก้อนแต่ลอยติดกันเลยทำให้เหมือนเป็นแผ่น
0: ใช่ค่ะว้าวอ
1: ย่างนี้ได้ไหมคะ
0: ยอดเลยค่ะ
1: เมื่อกี้ครูเชฟพูดถึงอากาศไม่ดีอ่ะทำให้นึกถึงเมฆฝนเลยค่ะ
0: เมฆฝนนะคะอย่างเช่นนิมโบซาตัสเป็นเมฆแผ่นบางๆที่เป็นเมฆฝนก็คือเมฆชนิดนี้นะคะจะทำให้เกิดฝนที่เป็นฝนปล่อยๆฝนตกไม่หนักฝนตกแดดออกเมฆชนิดนี้นะคะจะไม่ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะ
1: แบบบางๆใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเพื่อทำให้สีมันดูเป็นเมฆฝนเราก็จะใช้นี่เลยดินส
1: อ
0: ฝนฝนไว้แล้วหนูก็เอาสำลีค่ะไปถูให้เป็นสีเทาๆนิดนึงจะได้เหมือนจริง
1: อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะบางๆนิดนึงโอเคแล้วก็แตะลงไป
1: นี่ได้ไหมคะนี่เหมือนฝนกำลังจะตกเลย
0: ได้ไหม
1: ไว้ประมาณตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: โอเคถ้าพูดถึงเมฆฝนแล้วนะคะยังขาดไปอีกหนึ่งแบบค
1: ่
0: ะ
1: แบบไหนคะ
0: นั่นคือCumulonimbus
1: Cumulonimbus
0: ใช่ค่ะเมฆชนิดนี้นะคะจะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบเพราะว่าเมฆตัวนี้นะคะจะก่อตัวเป็นเมฆแนวตั้งที่สูงมากเลยค่ะบางครั้งนะคะสูงตั้งแต่เมฆชั้นต่ำไปจนถึงเมฆชั้นสูงเลยค่ะ
1: โอ้โหใหญ่มาก
0: าก
1: น่ากลัวมาก
0: จ
1: ริงเราต้องทำสูงขึ้นไปเลยไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยแปะฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกลงไปด้วยเพื่อให้เกิดความสมจริง
1: ได้เลยค่ะเป็นก้อนๆนะแล้วก็จุ่มจุ่มจุ่มจุ่มจุ่ม
0: วันไหนที่อากาศไม่ดีฝนตกฟ้าคะนองจะเจอเมฆก้อนนี้เลยค่ะก้อนนี้นะคะเป็นเมฆก้อนใหญ่มากเลยค่ะบางครั้งเนี่ยเขาก็จะมองเห็นเหมือนที่ตีเหล็กเป็นค้อนตีเหล็กก็ได้
1: หรอคะ
0: หรือบางครั้งก็จะมองเป็นเหมือนรูปกระดูกก็ได้นะคะใหญ่มากเลย
1: นี่พอไหมคะ
0: โว
1: ้
0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะเมฆชั้นต่ำนะคะจบไปแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเมฆชั้นกลาง
1: ค่ะ
0: เมฆชั้นกลางเรามาเริ่มกันที่เมฆอัลโตคิวมูลัส
1: อัลโตคิวมูลัสก็จะเป็นก้อนๆ
0: ถูกต้องค่ะอันนี้นะคะเป็นเมฆชั้น

0: ลังที่เป็นเมฆก้อนแต่ลักษณะของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับฝูงแกะที่ลอยกันอยู่เป็นแผ่ๆ
1: เขาจะลอยเป็นก้อนใหญ่ๆอันนี้ก็จะเป็นก้อนเล็กๆนี่แหละค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เป็นฝูงแกะเลย
1: โอ้ยน่ารัก
0: มันเป็นก้อนก้อนด้วยก็ได้เจอแล้วค่ะต่อไปนะคะก็เป็นเมฆแผ่นที่อยู่ในชั้นกลางกันบ้างนั่นคืออัลโตสตาร์ตัส
1: อัลโตสตาร์ตัสก็จะเป็นแผ่นๆเหมือนเดิม
0: ใช่ค่ะแต่แผ่นของเขาเนี่ยค่อนข้างจะหนานิดนึงทำให้สามารถบังแสงของดวงอาทิตย์ได้แล้วบางครั้งเราก็จะมองเห็นว่าเป็นสีเทาแต่เขาไม่ใช่เมฆฝนนะ
1: เพราะว่าบังแสงจากดวงอาทิตย์นั่นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นแผ่นแบบว่าจะหนาหน่อยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเวลาที่เราเจอในธรรมชาติเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าเป็นเมฆแผ่นที่ปกคลุมทั่วท้องฟ้าเลยใช่แล้ว
1: ว้าวประมาณนี้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ต่อไปค่ะ
0: ต่อไปแล้วก็ไปที่เมฆชั้นสูงกันบ้าง
1: ไปกันเลยเมฆชั้นสูง
0: เมฆชั้นสูงเราเริ่มที่เมฆอะไรก่อนดีนะเซโร
1: ค่ะ
0: คิวมูลัส
1: โอเคเซโรคิวมูลัส
0: ใช่ค่ะ
1: จะเป็นก้อน
0: ๆถูกต้องปั้นก้อนรอก่อนเลย
1: ก้อนเล็กก้อนใหญ
0: ่อันนี้นะคะก็จะเป็นก้อนเล็กๆอยู่ใกล้ๆกันเหมือนกัน
1: อย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะเป็นเมฆชั้นสูงโดยเมฆเซโรคิวมูลัสเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยผลึกน้ำแข็งเพราะว่าด้านบนเนี่ยจะมีความมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำทำให้จากไอ้น้ำเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นผลึกน้ำแข็งได้แล้วก็จะมีลักษณะที่เป็นริ้วด้วยเพราะลมข้างบนเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงนิดนึง ก็เลยจะไม่ได้เป็นก้อนที่ชัดเจนเหมือนกับเมฆชั้นต่ำแล้วก็เมฆชั้นกลาง
1: ค่ะ
0: ต่อมาก็เป็นเซโรสตาร์ตัส
1: คราวนี้ต้องเป็นยังไงอะคะ
0: ก็ยังคงเป็นเมฆที่เป็นสีขาวๆเป็นแผ่นๆแล้วก็เกิดจากผลึกน้ำแข็งเช่นกันแต่ว่าเขาก็จะมีความบางมากเลย
1: มากๆเลย
0: ใช่ค่ะบางจนสามารถที่จะทำให้เกิดการหักเหหรือการกระเจิงของแสงดวงอาทิตย์ได้ด้วยเมฆก้อนนี้นะคะจะทำให้เราสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์เป็นพระอาทิตย์ทรงกลดได้ด้วยนะคะ
1: นั้นบางๆอย่างนี้เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะโอ้บางๆเลยโอเค
1: หมดยังคะเนี่ย
0: ยังค่ะเราลืมไปไม่ได้เลยนะคือเมฆเซรัส
1: เซรัสที่เป็นขนนก
0: ใช่แล้วเป็นเมฆที่บางมากเลยค่ะลักษณะคล้ายขนนกเลยค่ะเป็นเมฆที่อยู่ที่เมฆชั้นสูงมากๆเลยนะวันนั้นเนี่ยอากาศก็จะดีมากๆด้วย
1: อ๋อถ้ามีเมฆเซรัสจะทำให้
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: บางๆ
0: บางๆใช่ค่ะ
1: โอ้บาง
0: ๆโอเคบางๆแบบนี้เลยโอ้วางครบแล้วนะคะ
1: ใช่แล้ว
0: งั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเริ่มติดกาวกันแล้วก็ทำการแบ่งชั้นแล้วก็แปะชื่อกันเนาะ
1: ได้เลย
0: โอเคงั้นเดี๋ยวมาช่วยกันเนาะเดี๋ยวคุณครูช่วยทากาวค่ะ
1: ได้ค่ะตกแต่งเสร็จแล้วค่ะครู
0: โอเคถ้าอย่างนั้นเรามาทวนกันหน่อยนะคะว่ามีเมฆอะไรบ้างถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันที่เมฆชั้นต่ำก็เลย
1: ได้
0: เมฆชั้นต่ำให้ก่อน
1: นี่เมฆชั้นต่ำของเรา
0: เมฆชั้นต่ำมีอะไรบ้างคะแพร
1: นี่เลยค่ะมีคิวมูลัสค่ะ
0: คิวมูลัสคือก้อนนี้ครูเซตแปะให
1: ้สวยนะคะต่อด้วย
0: เมฆก้อนต่อไป
1: ซาตัส
0: โอเคซาตัสเป็นเมฆแผ่นและเมฆก้อนนี้ค่ะ
1: อันนี้คือซาโตคิมลัส
0: โอเค
1: น
0: ี
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็นี้นะคะที่เป็นเมฆฝนที่เป็นเมฆแผ่น
1: เมฆแผ่นก็ต้องเป็นนิมโบสซาตัสค่ะ
0: ต้องค่ะจะเลยโอเคอะต่อมาคือเมฆฝนค่ะที่เป็นเมฆก้อนทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
1: คิวมูโลนิมบัส
0: เก่งมาก
1: นี่แปะตรงนี้แล้วกันนะใช่ไหมคะประมาณนี
0: ้โอเค
1: ต่อไป
0: ต่อไปก็เป็นเมฆชั้นกลางเป็นเมฆก้อนที่อยู่ชั้นกลาง
1: อัลโตคิวมูลัสค่ะ
0: อ
1: ั
0: ลโตคิวมูลัสแล้วก็เป็นเมฆแผ่นที่อยู่ช
1: ั้
0: นกลาง
1: อัลโตสตาร์ตัส
0: อัลโตสตาร์ตัสโอเคต่อไปเป็นเมฆชั้นสูงกันบ้างค่ะ
1: นี่ถึงเมฆชั้นสูงแล้วก็จะเริ่มจากเซโรคิวมูลัส
0: เซโรคิวมูลัส

0: เนาะ
1: แล้วค่ะ
0: ชิปอ่ะต่อไปอันนี้ค่ะ
1: เป็นเซโรซาดัสค่ะ
0: โอเค
1: อ
0: ื
1: ม
0: ขอช่วยแปะให้นะจ๊ะและสุดท้าย
1: สุดท้ายเป็นเหมือนขนนกคือเซรัส
0: โอ้เก่งมากค่ะยี่ยอดเลยนี่เสร็จแล้วนะคะผังครอบครัวก้อนเมฆของเรา
1: ต่อไปถ้าเกิดว่าเจอเมฆรูปแบบนั้นแล้วก็จะเรียกชื่อถูกแล้ว
0: อืมใช่ค่ะเนี่ยค่ะพี่โจรายการสอนศิลป์นะคะเขาก็นำไอเดียที่เกิดจากรูปร่างของก้อนเมฆเนี่ยค่ะไปประดิษฐ์เป็นของตกแต่งบ้านด้วย
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่ค่ะเนี่ยลองไปดูสิคะในรายการสอนศิลป์ค่ะตอนมูลี่ก้อนเมฆ
2: ช่วงสอนศิลป์กับชิ้นงานมัน
3: อย่างที่ได้บอกใบ้กันไปในช่วงที่แล้วนะครับช่วงประดิษฐ์วันนี้พี่ตัวจะมาประดิษฐ์สิ่งของหนึ่งอย่างที่เรียกว่าอยู่หน้าต่างของเรานะครับมองออกไปนอกหน้าต่างจะเห็นเขาก่อนนะครับนั่นก็คือมูลี่ครับก่อนอื่นไหมครับกระดาษลังนะครับแล้วก็นำมานะครับวาดเป็นรูปก้อนเมฆครับพอวาดเป็นรูปก้อนเมฆเสร็จปุ๊บแล้วเราก็นำไปตัดนะฮะตัดออกมาเป็น2ชิ้นแบบนี้นะครับก็นำมาทาสีสีที่ใช้ก็เป็นสีอะคริลิกเช่นเดิมนะครับสีฟ้านะครับสีฟ้าก็คือใช้น้ำเงิน1ส่วนขาว1ส่วนนะครับหาทั้ง2ด้านเลยนะครับรอให้แห้งนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นครับตัดครับตัดตรงกลางนะครับทั้ง2ชิ้นพอตัดเสร็จปุ๊บนะครับเอาเข้ามาเสียบเข้าหากันหลังจากนั้นก็นำได้ไหมพรมแบบนี้นะครับนำมาเจาะรูครับวิธีการเจาะก็ใช้เข็มเจาะแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังในการเจาะนะครับเจาะเสร็จปุ๊บนำมามัดเป็นพรมเพื่อให้เขามีความหนาขึ้นมาหน่อยนึงครับแค่นี้ก็จะเป็นการล็อกเอาไว้นะครับน้องก็ร้อยต่อลงมาข้างล่างนะครับสมมติว่าชิ้นนี้เป็นชิ้นที่อยู่ล่างสุดใช่ไหมครับนำไปตัดเอาตรงปลายพรมนี้ออกนะครับค่อยมาแบบนี้นะครับแล้วน้องๆก็ทำอีกสัก2อันหรือ3อันนะครับ1อัน2อันแล้วก็ร้อยเชือกขึ้นมาเป็นเส้นๆๆๆ นะครับก็จะได้ออกมาเป็นเส้นแล้วพอทำหลายๆอันเป็นชุดปุ๊บนี่เลยอาจจะสั้นยาวไม่ต้องเท่ากันนะครับแล้วก็ระยะที่อยู่ของเมฆแต่ละก้อนเนี่ยก็อาจจะอยู่สูงอยู่ต่ำก็แล้วแต่นะครับหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าน้องๆอยากจะทำเป็นรูปอื่นๆลวดลายอื่นๆก็ทำได
0: ้ค่ะไอเดียของพี่โจน่ารักใช่ไหมล่ะ
1: น
0: ่
1: ารักมากเลยค่ะ
0: วันนี้นะคะแพรและน้องๆเนี่ยก็รู้จักก้อนเมฆกันไปแล้วถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะให้เด็กๆนะคะได้ไปลองทำกันกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าก้อนเมฆน้อยๆของฉัน
1: ว้าว
0: นี่เลยค่ะกิจกรรมก้อนเมฆน้อยๆของฉัน
1: อุปกรณ์แค่นี้นะคะที่เราจะทำก้อนเมฆของเราได้อะ
0: ใช่ค่ะอุปกรณ์ก็จะมีน้ำร้อนโหลสเปรย์แล้วก็น้ำแข็งค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยเนาะ
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้แพลวนะคะเทน้ำร้อนใส่ลงไปในโหลค่ะ
1: นี่
0: ประมาณครึ่งโหลใช่
1: คร
0: ึ่
1: งโหลค
0: ่ะในขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยด้วยนะคะแล้วก็ระวังด้วยนะคะอย่าให้น้ำร้อนนะคะลวกมือเด็ดขาด
1: โอ้ต้องเป็นน้ำร้อนมากๆแน่ๆเลย
0: ใช่ค่ะ
1: มาต่อด้วยอะไร
0: หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้สเปรย์ฉีดผมนะคะฉีดลงไปในโหลเลยโอเคแล้วก็ปิดฝาด้านบนค่ะ
1: ปิดแบบนี้เหรอคะปิดแบบไม่ต้องหมุน
0: ค่ะแล้วเราก็จะนำน้ำแข็งค่ะวางไว้ด้านบนเลย
1: ว้าวแค่นี้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เตรียมการสร้างก้อนเมฆของเราแล้วค่ะสิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือรอค่ะเพื่อให้เห็นชัดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ฉากสีดำกันไว้ด้านหลังด้วยโอเคตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าเริ่มมีเมฆนะคะเกิดขึ้นในทุกคนโลแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะรอสักแป๊บหนึ่งนะคะให้ก้อนเมฆเนี่ยมีสีขาวมากๆแล้วเราก็ลองเปิดดูครับแล้ว
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคครูว่าน่าจะได้แล้วค่ะแล้ว
1: เปิดเลยไหมคะ
0: เปิดเลยค่ะเห็นไหม ไหมคะตอนนี้กำลังมีเมฆลอยออกมาจากขวดแล้วค่ะที่เป็นแบบนี้ค่ะเป็นเพราะว่าเกิดกระบวนการควบแน่นค่ะน้ำร้อนนะคะจะถูกเปลี่ยนสถานะค่ะจากของเหลวเป็นแก๊สนั่นคือไอน้ำและเมื่อไอน้ำที่ร้อนนะคะเจอกับความเย็นที่อยู่ด้านบนทำให้เกิดกระบวนการควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำค่ะซึ่งหยดน้ำพวกนี้นะคะเมื่อเจอกับละอองเล็กๆนั่นคือสเปรย์ที่เราฉีดเข้าไปนะคะก็จะทำให้เกิดการเกาะกลุ่มกันค่ะแล้วก็กลายเป็นเมฆอย่างที่เห็น
1: แบบนี้นี่เองเราก็เลยสร้างก้อนเมฆของเราได้ด้วย
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆค่ะที่เกี่ยวกับเมฆนะคะในรายการคิดวิทย์ไซแอนยาร์ดค่ะลองไปดูกันเลยค่ะ
4: คิดวิทย์ไซแอนยาร์ด
5: ยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่ห้องการทดลองคิดวิทย์ไซแอนยาร์ดของพี่ท็อปและน้องทายนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยพี่ท็อปได้ข่าวมาว่าน้องทายและเพื่อนๆเนี่ยได้ข้อมูลเกี่ยวเรื่องเมฆเนี่ยมาเยอะมากเลยไม่แน่ใจว่าน้องๆเนี่ยเขาจะโม้กันหรือเปล่านะน่าสงสัย
6: ไม่ได้โม้นะคะ
5: โอ้ไม่ได้โม้ไม่ได้โม้จริงหรือเปล่า
6: จริงแน่นอนค่ะ
5: อ้าวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองถามหน่อยนะครับว่าสังเกตเรื่องของเมฆหรือมีความรู้อะไรเกี่ยวเรื่องของเมฆมาบ้างเริ่มจากคนแรกเลยน้องโฟกัส
7: เมฆเกิดจากไอน้ำครับ
5: เมฆเกิดจากไอน้ำสมิธ
8: เมฆมีหลายชนิดเช่นเมฆธรรมดาหรือเมฆฝนครับ
5: โอ้อันนี้ก็น่าจะใช่นะครับอ่ะน้องพรีม
9: เมฆมีสถานะเป็นก๊าซค่ะ
5: เมฆมีสถานะเป็นก๊าซเมฆจะมีสถานะเป็นก๊าซจริงหรือเปล่าเรายังไม่รู้จนกว่าเราจะได้ทำการทดลองนี้ครับเรามาทำกันเลยดีกว่าเนาะอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะน้องทาย
6: ขวดโหลใสค่ะแล้วก็ถุงใส่น้ำแข็งน้ำแข็งแล้วก็น้ำร้อนไม้ขีดไฟค
5: ่
6: ะ
5: ไม้ขีดไฟเพราะฉะนั้นครับมีไม้ขีดไฟใช่ไหมมีความร้อนต้องอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ท็อปเนี่ยจะเป็นคนทำการทดลองให้แล้วน้องๆเป็นคนช่วยนะครับโอเคพร้อมกันยัง
10: พร้อมแล้ว
5: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันนะครับเบื้องต้นพี่ท็อปจะใส่อุปกรณ์ป้องกันไว้ก่อนแล้วกันเนาะอันแรกครับน้องๆจะต้องเอาขวดโหลนี้มาตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนะเสร็จแล้วเราจะเทน้ำร้อนครับใส่ไปไว้ในขวดโหลนี้สักปริมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่ท็อปจะขอญาติคนนิดนึงนะอึ๊บอย่างนี้วนให้มันเกิดความร้อนให้ทั่วแล้วก็กระจายเอาล่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะให้น้องๆเนี่ยช่วยกันคีบน้ำแข็งใส่ถุงพลาสติกนี้นะครับอ้าวช่วยกันได้เลยโอเคพี่ท็อปว่าน่าจะพอแล้วนะครับรูดปิดให้สนิทครับผมโอเคเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราได้อุปกรณ์แบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปนะครับน้องๆทุกคนเดี๋ยวพี่ท็อปจะจุดไม้ขีดเสร็จปั๊บจุดแล้วพี่ท็อปจะใส่ลงไปไว้นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวให้น้องๆนะครับเอาถุงน้ำแข็งไปปิดไว้บริเวณด้านบนแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวเราดูผลนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นพร้อมไหม
6: พร้อมค่ะ
5: พร้อมแล้วก็มาดูกันครับ1 2อึ๊บไปเอาเข้ามาอึ๊บปิดนะครับดูว่าเกิดอะไรขึ้น
6: โอ้เหมือนกับควันเมฆเลยอะค่ะมันจะมีควันๆนะคะ
11: เป็นควันเป็นไอน้ำ
6: แล้วไม้ขีดไฟก็หมุน
11: เหมือนแต่ว่ามีชั้นของเมฆอยู่ด้านบนแล้วครับ
5: โฟกัสเป็นไงเห็นอะไรบ้างครับในนี้
12: เห็นมันเป็นสีขาวๆเหมือนเมฆครับเป็นไอสีขาวเหมือนเมฆเลยครับ
5: แล้วมันลอยขึ้นหรือว่ามันยังไงเอ่ย
12: มันลอยขึ้นเลยคร
5: ับ
12: อ๋อ
5: มันลอยขึ้นอยู่ใช่ไหมอ่ะสมิธครับเป็นไงบ้าง
13: เป็นไอระเหยขึ้นมากลายเป็นเมฆครับ
5: โอเคแล้วน้องพรีมล่ะ
9: เห็นหยดน้ำเกาะอยู่ข้างขวดโหลค่ะแล้วก็มีเหมือนไฟเมฆค่ะลอยเข้ามาน
5: ั่นก็เพราะว่าไอ้น้ำจากน้ำร้อนในขวดโหลนะครับจะเข้าไปจับตัวกับฝุ่นควันจากไม้ขีดแล้วลอยขึ้นไปเจออุณหภูมิที่เย็นจัดจากถุงน้ำแข็งที่น้องๆวางปิดปากขวดโหลเอาไว้ทำให้ไอ้น้ำควบแน่นเป็นหยดน้ำเล็กๆรวมกับฝุ่นควันกลายเป็นกลุ่มควันสีขาวคล้ายกับเมฆนั่นเองครับเหมือนกับไอ้น้ำจากพื้นโลกที่ลอยขึ้นไปเจอกับความเย็นบนชั้นอากาศนะครับมันก็จะควบแน่นเป็นหยดน้ำที่รวมกลุ่มกันจนกลายเป็นก้อนเมฆบางก้อนนะครับอยู่ในที่สูงอากาศเย็นจัดทำให้ไอ้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งโดยตรงแถมบางก้อนก็มีทั้งหยดน้ำและก็เกล็ดน้ำแข็งรวมกัน แต่ที่สำคัญที่สุดภายในก้อนเมฆยังมีอากาศบางๆกั้นหยดน้ำเหล่านั้นอยู่ด้วย
6: เมฆสามารถมีได้ทั้ง3สถานะเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วครับ
0: วันนี้นะคะพี่พราวแล้วก็น้องๆก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเมฆไปเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งเมฆนะคะก็คือกลุ่มของละอองน้ำค่ะเกิดจากการควบแน่นของหยดน้ำในอากาศนักอุตุนิยมวิทยานะคะเขาก็ได้มีการตั้งชื่อเมฆแบบที่เป็นก้อนว่าคิวมูลัสแล้วก็เมฆแบบที่เป็นแผ่นว่าสตาร์ดัสต์เองแต่ถ้าเกิด

0: หรือนิมบัสเข้าไปเพราะแปลว่าฝนนั่นเองก็จะเป็นคิวโมโลนิมบัสหรือนิมโบสตาร์ดัสนั่นเองค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะนักอุตุนิยมวิทยานะคะก็ยังแบ่งเมฆตามระดับความสูงด้วยค่ะซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ชั้นนะคะนั่นคือเมฆชั้นต่ำเมฆชั้นกลางแล้วก็เมฆชั้นสูงค่ะถ้าเป็นเมฆชั้นกลางนะคะก็จะมีการเติมคำว่าอัลโตเข้าไปค่ะก็จะกลายเป็นอัลโตคิวมูลัสหรือว่าอัลโตสตาร์ดัสค่ะแต่ถ้าเป็นเมฆชั้นสูงนะคะก็จะมีการเติมคำว่าเซโรเข้าไปค่ะก็จะได้เป็นเซโรคิวมูลัสและก็เซโรสตาร์ดัสค่ะและนอกจากนี้นะคะในเมฆชั้นสูงนะคะก็ยังมีเมฆเซอรัสด้วยนะคะที่มีลักษณะคล้ายขนนกค่ะ
2: หลังจากที่ดูรายการของเราจบแล้วนะคะน้องๆก็ลองออกไปดูก้อนเมฆดูนะคะว่ามีรูปร่างแบบไหนแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้พี่พาวแล้วก็ครูเช่ได้ดูกันด้วยนะแล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่ในลับซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะพี่พาวแล้วก็ครูเช่ลาไปก่อนแล้วนะ

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับผมนาสุกรนุจรานะครับหรือเรียกง่ายๆว่าวุ่นนะครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนางกนกแซ่ลีนะคะหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าส้มค่ะ
0: เราสองคนนะครับเป็นตัวแทนนักศึกษาสาขาจิตวิทยาและการแนะแนวนะครับของทางวิทยาลัยศาสตร์สตรีลพบุรีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องขอบข่ายของการแนะแนวขอบข่ายของการแนะแนวนะครับแบ่งได้3ด้านนะครับด้านแรกนะครับก็คือด้านการศึกษาด้านที่2นะครับด้านอาชีพและด้านสุดท้ายนะครับก็คือด้านส่วนตัวและสังคมวันนี้นะครับเราจะพูดเรื่องอะไรครับคุณส้ม
1: วันนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องด้านขอบข่ายอาชีพกันนะคะ
0: ขอบข่ายด้านอาชีพเป็นไงล่ะครับ
1: ขอบข่ายด้านอาชีพนะคะมีความสำคัญเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนนะคะจะต้องมีการประกอบอาชีพเพื่อดูแลตนเองและครอบครัวค่ะ
0: แล้วอาชีพที่เรายกตัวอย่างมาวันนี้คืออาชีพอะไรเหรอครับ
1: วันนี้นะคะเราก็จะมายกตัวอย่างอาชีพค้าขายแล้วก็เชฟค่ะเพราะสองอาชีพนี้นะคะมีความเชื่อมโยงกันค่ะเพราะส่วนมากคนไทยส่วนใหญ่นะคะจะประกอบอาชีพด้านการค้าขายค่ะโดยการทำขนมขายตั้งแต่สมัยก่อนนะคะจนถึงปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยค่ะโดยมีการขายออนไลน์กันมากขึ้นและมีนำขนมใหม่ๆเข้ามาค่ะ
0: แล้ววันนี้เราทำอาชีพเชฟค้าขายครับวันนี้เราทำอะไรขายดีครับ
1: วันนี้นะคะเราก็จะมีทั้งหมด3เมนูค่ะก็คือ1ไข่ลูกเขยนะคะ2ไดฟูกุและ3น้ำชาเขียวค่ะ
0: ว้าวมันน่าสนใจจังเลยครับเราไปลองทำกันเลยไหมครับ
1: ไปกันเลย

0: ครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับก็คือคุณวินิยาเดินสลุงนะครับหรือว่าครูพี่แนนของเรานั่นเองนะครับคนที่จะมาสอนเราทำขนมเล็บฟูกุนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไม่ทราบว่าขนมเล็บฟูกุเป็นอย่างไรหรอครับ
1: เป็นขนมที่ฮิตในช่วงนี้มากเลยค่ะสำหรับเด็กแล้วก็วัยรุ่น
0: แล้วว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างครับ
1: ส่วนผสมของขนมเล็บฟูกุนะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งมันค่ะแล้วก็น้ำแล้วก็ส่วนตัวไส้นะคะก็จะมีโอรีโอมีนมสดแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะ
0: แล้วไส้ไหนขายดีสุดล่ะครับ
1: ไส้โอรีโอกับถั่วแดงค่ะ
0: แล้วกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าประเภทไหนล่ะ
1: ก็เป็นเด็กกับวัยรุ่นค่ะ
0: ทำยากไหม
1: ทำง่ายมากค่ะ
0: พอดีว่าผมสองคนนะครับเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่แบบอยากมีรายได้พิเศษแล้วก็อยากทำขนมขายเป็นงานอดิเรกอย่างเงี้ยครับก็พอดีว่าอยากให้ครูพี่เนี่ยช่วยสอนเราสองคนได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะตอนนี้นะคะเราจะทำแป้งนวลนะคะก็จะมีส่วนผสมของแป้งข้าวโพดเราก็ใช้แป้งข้าวโพดเทเข้าไปในกระทะนะคะเพื่อผัดให้มันสุกวิธีการดูว่ามันจะสุกนะคะคือมันจะไม่ติดกระทะแล้วก็มันก็จะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะมันก็จะไม่กระจายตัวแบบนี้
2: ผัดแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมากรองนะคะเพื่อให้แป้งมันละเอียดค่ะ

่อนแล้วนะคะเราก็เอามาพักไว้นะคะเดี๋ยวจะไปทำแป้งชั้นต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแป้งชั้นในนะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้านะคะเทใส่ภาชนะผสมได้เลยค่ะแป้งมันค่ะน้ำตาลนะคะ

เดี๋ยวเราต้องใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อ

คะเราก็กวนต่อไปเรื่อยๆจนแป้งสุกทั่วกันหมดนะคะเราจะเห็นได้ว่าแป้งที่มันสุกแล้วมันจะใสกว่าแป้งที่ยังไม่สุกค่ะ

ตอนนี้แป้งของเราก็จะสุกทั่วกันหมดแล้วนะคะเพราะมันเริ่มใสเราขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปเตรียมพักแป้งไว้ให้เย็นนะคะ

0: ทางจ้างเราพักแป้งแล้วครับเราสู่ขั้นตอนการทำไส้นะครับแล้วไส้วันนี้มีอะไรบ้างครับ
1: วันนี้เราจะทำไส้โอ๊ตค่ะส่วนประกอบก็จะมีโอริโอบดนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้โอริโอเหรอครับผมคิดว่าถั่วดำ
1: โอริโอค่ะเราก็เทโอริโอที่เราบดแล้วนะคะไปในภาชนะที่เรา
0: จ
1: ะผสมอัน
0: นี้คืออะไรล่ะครับ
1: อันนี้คือนมข้นจืดค่ะ
0: แล้วไม่ทราบว่าสตรอเบอรี่นี่ใส่ตอนไหนล่ะครับ
1: ใส่หลังจากที่เราทำไส้เสร็จแล้วเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะสตรอเบอรี่แต่ถ้าใส่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเราให้กับขนมเราทำให้เราอ่ะขายได้ราคาที่สูงขึ้นมากกว่าเดิมค่ะ
0: เพิ่มได้ปกติขายชิ้นละวันเท่าไหร่หรอครับ
1: ถ้าไม่มีไส้สตรอเบอรี่นะคะเราจะขายอยู่ลูกละ15บาทแต่ถ้าเราใส่สตรอเบอรี่ลงไปเราจะขายลูกละ35บาทค่ะ
0: แล้วปกติเด็กชอบแบบไหนมากกว่าครับระหว่างใส่สตรอเบอรี่กับไม่ใส่สตรอเบอรี่ครับ
1: ใส่สตรอเบอรี่ค่ะเพราะสตรอเบอรี่จะมีรสเปรี้ยวแล้วจะตัดกับความหวานของไส้โอรีโอเราก็จะคนให้มันเข้ากันให้มันสามารถจับตัวกันเป็นก้อนสามารถให้เราปั้นเป็นก้อนได้ค่ะตอนนี้ไส้โอริโอของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการปั้นโอริโอนะคะเราก็จับชิ้นพอดีคำประมาณนี้แล้วเราก็ปั้นเป็นกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็แผ่ออกเพื่อที่จะใส่สตรอเบอรี่ลงไปข้างในเราใช้หัวสตรอเบอรี่นะคะจิ้มลงไปแล้วก็ใช้ไส้โอริโอออมไว้อย่างนี้ค่อยๆทำนะคะจนมิดจนเราไม่เห็นมองไม่เห็นสตรอเบอรี่แล้ว

0: ไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบของตัวแป้งกับตัวไส้นะคะแป้งที่เราพักไว้แล้วเราก็จะมาทำให้มันเป็นชิ้นพอดีคำเราจะใช้ช่างก็ได้หรือเราจะกระปริมาณตามที่เราชอบก็ได้นะคะพอเราได้มาเป็นแบบนี
1: ้แบบนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเราก็แผ่มันออกแบบนี้นะคะแล้วก็บิด
2: ใช่ค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ค่ะใช่เสร็จแล้วเราก็เลือกโอริโอที่เราทำไว้แล้วนะคะเราจะใช้วิธีการหั่นหัวแหลมๆของเราที่เราปั้นไว้อะลงล่างแล้วก็ใช้แป้งที่เราแผ่มันออกเนี่ยโอบไว
4: ้ติดมือนี่คือทั้งหมดที่ช่วย
3: ถ้าติดมือมากนะคะเราก็ใช้แป้งหมวนที่เราไว้เนี่ยใช้ครีมอะไรเลย

0: มันก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราอยากให้ปั้นสวยกว่านี้เราก็สามารถใช้แป้งนะคะเอาเพื่อจะไม่ให้แป้งมาแบบติดคนแล้วก็พยายามเอาแป้งมาเทใส่ดินเรื่อยๆเพื่อที่จะให้มันปั้นเรื่อยๆให้ทุกส่วนที่เราต้องการ
1: อันนี้ได้สูตรยังไงครับอะไรครับ
2: ฉันเลือกเลยก็หนึ่งอย่างเนี่ย
1: นี่น่ากิน
2: หนึ่งอย่างแล้วเราเลย
3: กันบ้างคะยากหรือเปล่า
2: ไม่ค
4: ่
2: ะ
4: ไม่ยากเท่าไหร่
3: เลยครับเรามาโชว์ผลงานกันดีกว่าเนาะว่าของใครเป็นยังไงบ้าง
4: เขาผมไม่สวยตรงไหน
3: ก็สวยนะคะ
2: เหมือนอื่นเลยอ่ะ
1: นะครับใส่เลยใส่เลยใส่เลย
4: และนี่นะครับก็คือผลงานของเราสองคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณครูพี่แนนนะครับที่สละเวลามาสอนพวกเราสองคนนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับถ้าพวกผมสองคนไปทำอะไรอีกก็ฝากเพื่อนๆคอยติดตามและรับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ

0: สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีเมนูแนะนำอีกเมนูหนึ่งนะคะก็คือน้ำชาเขียวค่ะซึ่งมันจะทานคู่กับไดฟุกุและไข่ลูกเขยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกับครูพี่แนมอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะรบกวนครูพี่แนมสอนเราทำน้ำชาเขียวหน่อยนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะน้ำชาเขียวมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะ
1: ส่วนประกอบของน้ำชาเขียวนะคะก็จะมีผงชาเขียวนมข้นหวานนมข้นจืดน้ำตาลทรายและครีมเทียมนะคะ
0: ค่ะแล้วมีวิธีการทำยากไหมคะ
1: ไม่ยากค่ะง่ายมาก
0: นั้นรบกวนครูพี่แนมสอนเราหน่อยนะคะ
1: ได้จ้าต้มน้ำให้เดือดนะคะพอน้ำเดือดแล้วเราก็เอาผงชาเขียวลงไปต้มได้เลยค่ะก็ใช้ไม้พายนะคะคนให้ผงชาเขียวละลายไปกับน้ำแล้วก็จะมีสีเขียวของใบชาที่ออกมา

0: ชาเขียวที่เราต้มไว้เมื่อกี้นี้เราก็จะเอาชาเขียวที่เราต้มไว้แล้วมากรองเอาผงชาเขียวออกนะคะ
1: เราไม่กรองได้มั้ยคะ
0: ไม่ได้ค่ะเพราะมันจะมีใบชาอยู่ค่ะ
1: กลิ่นชาเขียวหอมจังเลยนะคะ
0: หอมมากค่ะหอมค่ะ

แล้วเราก็คนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันนะคะ

0: ราก็เทส่วนผสมของนมข้นจืดนะคะ
1: ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะพักให้น้ำชาเขียวเย็นลงนะคะแล้วเราถึงจะสามารถกรอกใส่ขวดของเราได
1: ้1หม้อนี้สามารถกรอกได้จำนวนกี่ขวดคะ
0: 24ขวดค่ะ
1: ต้นทุนสูงไหมคะ
0: ไม่สูงเลยจ้าชาเขียวที่เราพักให้มันเย็นแล้วนะคะเราก็สามารถกรอกใส่ขวดได้เลยนี่คือขวดของเราที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็เทในปริมาณที่เราต้องการ
1: ขวดอย่างนี้ขายขวดละเท่าไหร่คะ
0: ขวดละ20ค่ะกรอกเสร็จแล้วเราก็สามารถปิดฝาได้เลยนะคะ
1: และนี่นะคะน้ำชาเขียวนะคะที่เราทำเสร็จแล้วเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าไม่ได้ยากเลยและสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพรายหารายได้เสริมได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณครูพี่แนนนะคะที่ให้ความรู้ในการทำน้ำชาเขียวนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะเราสองคนมีเมนูอะไรฝากติดตามและรับชมเราและเป็นกำลังใจให้เราในคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: ข้าวทูทำพาสกัดอย่างไรให้สร้างอาชีพพบกับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยค่ะฟ้าค่ะ
0: นิดหน่อยค่ะ
1: ครั้งที่แล้วนะคะก็ได้เรียนรู้การทำสตรอเบอรี่กันไปแล้วว่าแต่วันนี้คุณนิดหน่อยจะพาฟ้าและเพื่อนๆไปเรียนรู้การทำสื่อจากพาสกัดอะไรคะวันนี
0: ้ค่ะคุณฟ้าคะจากที่เราได้เรียนรู้การทำผลไม้ก็คือสตรอเบอรี่ไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การทำผักจากพาสกัดค่ะซึ่งคือมะเขือเทศของเรานั่นเองค่ะคุณฟ้าม
1: ะเขือเทศราคาถูกฟ้าอยากลองทำจะเลยค่ะคุณนิดหน่อย
0: ใช่แล้วค่ะนั่นก็คือมะเขือเทศค่ะคุณฟ้าถ้าคุณฟ้าและเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะนะคะก็คือมะเขือเทศที่ทำจากผ้าสักหลาดค่ะก่อนอื่นนะคะเช่นเคยเลยค่ะคุณฟ้าคะเราต้องมาดูอุปกรณ์วิธีการทำมะเขือเทศเราก่อนนะคะ
1: ค่ะได้รู้อุปกรณ์กันไปแล้วนะคะต่อไปเราไปเริ่มทำมะเขือเทศกันเลยค่ะ
2: การทำมะเขือเทศนะคะเราก็จะตัดตามแบบนะคะโดยที่มีแบบมาตัดแบบนี้นะคะเป็นผลของมะเขือเทศค่ะเป็น5ชิ้นค่ะถ้าตัดไม่ถนัดอาจจะใช้เข็มกัดช่วยก็ได้ค่ะแต่ถ้ามือโปรอาชีพก็อย่างนี้ได้เลยค่ะ
3: โผล่ช้านะครับ
2: ตัดแบบนี้ให้ครบ5ชิ้นนะคะอันนี้ก็คือตัดมาเรียบร้อยนะคะ5ชิ้นเราก็จะทำการเย็บแบบต้นถอยหลังค่ะนำชิ้นที่1กับชิ้นที่2นะคะมาประกบกันค่ะแล้วก็ร้อยได้กับเข็มให้ยาวพอประมาณค่ะแล้วก็มัดปมแล้วก็ปักเข็มนะคะสอดปมไว้ข้างนอกค่ะเพราะว่ายังไงเดี๋ยวจะต้องกลับได้นะคะปักลงไปค่ะก็ดึงลงก็ปักแล้วก็ปักมาทางข้างหน้านะคะ

แล้วก็ปักลงไปค่ะปักลงไปแล้วก็ดึงได้ทำแบบนี้ไปจนครบ5ชิ้นนะคะ

0: เว้นให้มันพอดีค่ะไม่ต้องกว้างเกินไปค่ะแล้วก็ดึงให้ตึงๆเพื่อทำให้มันแน่นเย็บร่นถอยหลังไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราเย็บครบ5ชิ้นนะคะชิ้นที่5ที่เราเว้นช่องไว้ค่ะไม่ต้องเย็บหมดนะคะเพื่อเราจะกลับด้านค่ะ
1: เรียนดูวิธีการเมากันค่ะก่อนอื่นให้ทุกท่านร้อยได้เข้าเข็มและมัดปมให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นแทงเข็มจากล่างขึ้นข้างบนค่ะและดึงได้ให้สุดให้ติดกับปมที่เราทําไว้และแทงเข็มลงค่ะระยะห่างตามที่เพื่อนๆต้องการ
2: ยัดใยสังเคราะห์ไปนะคะยัดให้แน่น
1: แล้วดึงให้สุดค่ะจากนั้นเราก็แทงเข็มขึ้นค่ะระยะห่างให้เท่ากับรอบแรกนะคะและดึงให้สุดค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยค่ะ

จากหอยเสร็จแล้วนะคะแน่นพอดีค่ะเราก็จะเย็บแบบสอยซ่อนได้ค่ะโดยที่เราจะพับทั้งสองข้างพับอีกนึงเราก็จะเอาเข็มค่ะซ่อนไปในทางที่ถนัดค่ะด้านไหนก็ได้ค่ะปักลงไปค่ะที่เราพับไว้เพื่อให้ฟงอยู่ข้างในมันจะทำให้ไม่เห็นเส้นด้ายค่ะแล้วก็ปักลงไปข้างล่างเหมือนเดิมค่ะโซ่ขึ้นมา

0: ขือเทศนะคะ
1: เอายัดใยสังเคราะห์เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาทําใบต่อค่ะโดยที่เราจะพับครึ่งนึงค่ะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดนิดนึงนะคะไม่ให้มันเลยมากนิดเดียวพอเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้รูตรงกลางค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ลวดนะคะพับครึ่งแล้วก็ใส่ไปในรูที่เราตัดเมื่อกี้นี้เลยค่ะเสร็จนะคะเราก็จะใช้กาวยูฮูนะคะมาติดตรงใบนะคะบีบกาวไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเยิ้มมันจะเลือกกับผ้าแล้วก็แปะติดให้มันแบบพอดีอะค่ะไม่ต้องเลย

0: าสำหรับการทำมะเขือเทศในวันนี้ค่ะ
1: เป็นสื่อที่น่ารักมากๆเลยนะคะคุณหน่อยและง่ายๆสามารถทำตามได้ง่ายเลยนะคะ
0: ค่ะคุณฟ้าคะเรายังมีสื่ออื่นอีกนะคะที่ทำจากผ้าสักหลาดค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นอยากให้คุณฟ้าและเพื่อนๆรอติดตามชมใน EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: How to ทำภาษากระดาษอย่างไรให้สร้างอาชีพดิฉันนางสาวพัชรพันธ์นุชชัมหรือจะเรียกว่าฟ้าก็ได้นะคะ
0: ดิฉันนางสาวสุวรรณาเวียนเป๊ะค่ะหรือจะเรียกว่านิดหน่อยก็ได้นะคะ
1: ค่ะที่วางอยู่ตรงหน้าของเราเนี่ยคืออะไรเหรอคะคุณนิดหน่อย
0: ที่วางอยู่ตรงหน้าของเรานะคะก็คือสื่อที่ทำจากภาษากระดาษค่ะมีทั้งสตรอเบอรี่มะเขือเทศกวางแล้วก็ดอกไม้ค่ะ
1: จากที่คุณนิดหน่อยพูดมาแสดงว่าวันนี้ฟ้าและเพื่อนๆจะได้ไปทำสื่อจากภาษากระดาษใช่ไหมคะคุณนิดหน่อย
0: ใช่ค่ะคุณฟ้าภาษากระดาษนะคะนอกจากมาทำสื่อแล้วนะคะยังสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพให้เราอีกด้วยค่ะถ้าคุณฟ้าและเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันเลยค่ะนี่ค่ะคุณฟ้าถึงแหล่งเรียนรู้แรกของเรานะคะก็คือการนำภาษากระดาษมาทำเป็นผลไม้ซึ่งวันนี้เราเอามาฝากก็คือสตรอเบอรี่ค่ะคุณฟ้า
1: สตรอเบอรี่เหรอคะคุณนิดหน่อยฟ้าอยากจะลองทำดูเลยค่ะ
0: ได้เลยค่ะคุณฟ้าแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทำนะคะคุณฟ้าและเพื่อนๆนะคะต้องไปดูอุปกรณ์การทำสตรอเบอรี่กันก่อนนะคะ
2: ค่ะก็จะทำผลของสตรอเบอรี่นะคะก็คือจะนำแบบวงกลมค่ะวางบนผ้าสักหลาดสีแดงนะคะแล้วเราก็จะตัดตามแบบเลยค่ะ

ที่นะคะเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบวงกลมนี้นะคะแล้วเราก็จะพับครึ่งค่ะแล้วเราก็จะตัดให้เป็นครึ่งวงกลมนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำลายสตรอเบอรี่ค่ะโดยเราจะใช้

ลายสตรอเบอรี่นะคะเราจะใช้ลายสีขาวค่ะเราจะปักในรูปแบบการเนานะคะก็คือปักขึ้นค่ะนี่ค่ะพอตัดเป็นครึ่งวงกลมก็จะได้รูปร่างแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาทำการเนาค่ะโดยใช้ด้ายสีขาวนะคะแต่ก่อนอื่นเราจะไปเรียนรู้วิธีการเนากันก่อนเลยค่ะมาเรียนรู้วิธีการเนากันค่ะก่อนอื่นให้ทุกท่านร้อยได้เข้าเข็มและมัดปมให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นแทงเข็มจากข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะและดึงได้ให้สุดให้ติดกับปมที่เราทำไว้และแทงเข็มลงค่ะระยะห่างตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะแล้วดึงให้สุดค่ะจากนั้นเราก็แทงเข็มขึ้นค่ะระยะห่างให้เท่ากับรอบแรกนะคะและดึงให้สุดค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยค่ะ

0: นี่ค่ะลายสตรอเบอรี่นะคะที่เราเนาเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะพับค่ะให้ด้านปมออกมาข้างนอกนะคะเราจะมาทำการด้นถอยหลังค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปเรียนรู้วิธีการด้นถอยหลังกันก่อนเลยค่ะ
1: ต่อไปเรามาเรียนรู้วิธีการด้นถอยหลังนะคะก่อนอื่นให้ทุกท่านเราได้เข้าเข็มค่ะ

เข็มแทงด้านหลังของได้ห่างจากได้ประมาณ3นิ้วค่ะแทงจากข้างบนลงล่างค่ะส่วนด้านหน้าแทงจากข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะหลัง3มิลข้างหน้าก็3มิลนะคะเพื่อที่ระยะห่างจะได้เท่ากันค่ะและดึงได้ให้สุดค่ะเมื่อเย็บด้านหน้าเสร็จแล้วให้ย้อนกลับมาด้านหลังค่ะใช้เข็มแทงเข้าไปที่เส้นได้ที่เราทำไว้รอบแรกเลยค่ะทำไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จเลยค่ะ

เมื่อเราด้วนถอยหลังเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพลิกกลับด้านค่ะเอาด้านลายออกมานะคะก็จะได้รูปร่างลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมะนาวนะคะ

ื่อเราดึงชิ้นแล้วนะคะเราก็จะมัดปมเลยค่ะเพื่อไม่ให้ใยสังเคราะห์หลุดออกมานะคะ

แล้วเรานำลวดกำมะหยี่ที่จะทำเป็นก้านนะคะยัดลงไปค่ะจะออกมาในรูปลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเราจะทากาวค่ะทากาวโดยการยึดติดใบกับผลของสตรอเบอรี่นะคะ

0: ของคุณนิดหน่อยค่ะจากที่ฟ้าได้ไปลองทำนะคะได้เรียนรู้วิธีการทำเนี่ยสตรอเบอรี่เนี่ยไม่ยากนะคะคุณนิดหน่อย
1: ใช่ค่ะคุณฟ้าแถมเป็นผลไม้ที่อยู่ใกล้ตัวเราอีกด้วยค่ะคุณฟ้า
0: ค่ะนอกจากสตรอเบอรี่ที่ทำมาจากผ้าสักหลาดแล้วนะคะยังมีสื่อหรือชิ้นงานแบบอื่นที่ทำมาจากผ้าสักหลาดอีกไหมคะคุณนิดหน่อย
1: มีแน่นอนค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมใน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยค่ะ
1: ในรายการ How to ทำภาพสักหลาดอย่างไรให้สร้างอาชีพค่ะที่ผ่านมานะคะคุยหน่อยเราก็ได้เรียนรู้ทั้งการทำสตอรี่ก็มาเขื่อที่กันไปแล้วว่าแต่ภาพสักหลาดเนี่ยมันทำได้แค่2อย่างนี้หรือเปล่าคะคุณนิดหน่อย
0: ไม่เลยค่ะคุณฟ้าที่ผ่านมานะคะเราเรียนรู้สตรอเบอรี่แล้วก็มะเขือเทศค่ะแต่วันนี้นะคะนิดหน่อยจะไม่ได้พาคุณฟ้าและเพื่อนๆไปเย็บนะคะแต่วันนี้เราจะพาคุณฟ้าไปทำดอกไม้ค่ะซึ่งก็คือแทนดอกกุหลาบของเรานั่นเองค่ะคุณฟ้า
1: สวยมากๆเลยค่ะคุณหน่อยฟ้านี่อยากจะลองทำดอกกุหลาบเลยค่ะคุณหน่อย
0: ถ้าคุณฟ้าพร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้วิธีการทำกันเลยค่ะคุณฟ้าคะถึงแหล่งเรียนรู้ที่3แล้วนะคะนั่นก็คือการทำดอกไม้จากผ้าสักหลาดนั่นเองค่ะซึ่งดอกไม้ที่เรานำมานะคะคือดอกกุหลาบค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปทำนะคะเราต้องมาดูอุปกรณ์กันก่อนค่ะ

0: ต่อไปเราไปเริ่มทำดอกกุหลาบกันเลยค่ะ
1: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นดอกกุหลาบนะคะเราก็จะมีแบบขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ค่ะขนาดใหญ่เราจะใช้ทั้งหมด2ชิ้นนะคะเริ่มการทำดอกกุหลาบได้เลยค่ะเราจะใช้เศษผ้านะคะใช้กาวร้อนทาลงไปค่ะเพื่อดอกไม้จะได้เป็นตุ่มๆค่ะทากาวลงไปนะคะแล้วก็แปะบนยอดของกิ่งได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ไหมพรมค่ะดึงไปให้

เราก็จะได้แบบที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะใช้หยิบดอกกลีบเล็กมาค่ะเราจะพับครึ่งนะคะแล้วก็ตัดไปตรงกลางค่ะแต่ว่าไม่ต้องตัดหมดนะคะตัดประมาณ2นิ้วค่ะแล้วก็มาพลิกมาอีกฝั่งนึงนะคะเราก็ตัดเหมือนกันค่ะอย่าตัดขาดนะคะจะได้รูปร่างลักษณะแบบนี้ค่ะพับเหมือนเดิมค่ะตัดเฉียงค่ะตัดขึ้นมาหน่อยนึงค่ะตัดให้ครบมันจะได้ทั้งหมด6ช่องนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะมาตัดมุม

ทุกมุมเลยค่ะเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้เลยค่ะกีบใหญ่เหมือนกันนะคะตัดครึ่งเหมือนกันค่ะแต่ว่ากีบใหญ่ของเราจะใช้ทั้งหมด4กีบนะคะแบ่งครึ่งอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มาตัดตรงกลางค่ะไม่ให้มันขาดออกจากกันนะคะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะตัดทั้งหมด2ส่วนเลยนะคะ

ค่ะถ้าตัดทั้งหมด2ชิ้นเลยนะคะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะแล้วก็จะมาพับครึ่งค่ะตัดตรงกลางหน่อยนึงนะคะเพื่อที่ก้านจะได้ใส่เข้าไปได้ค่ะตัดเหมือนกันทั้ง2ชิ้นเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็นำชิ้นเล็กมานะคะที่มีทั้งหมด6ช่องนะคะเสียบลงเข้าไปในไม้เลยค่ะเราก็จะทากาวค่ะทากาวเพื่อยึดติดดอกกับก้านร่วมกันนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็เลือกดอกใดดอกหนึ่งค่ะทาลงไปฝั่งขวาค่ะทาไปนี้นะแล้วก็แปะทับตรงกลางค่ะเฉียงหน่อยนึงค่ะเพื่อที่เราจะได้ติดเศษผ้าที่เราใส่ไว้ตั้งแต่แรกนะคะอีกฝั่งนึงเราทำค่ะตรงข้ามกันนะคะแต่ว่าเราจะเมื่อกี้เราติดฝั่งซ้ายฝั่งขวาใช่ไหมคะต่อไปเราจะติดฝั่งซ้ายค่ะก็จะได้รูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ทากาวค่ะทั้งสองฝั่งที่เรายังไม่ได้แปะนะคะแปะทับลงไปค่ะเพื่อให้ดอกกุหลาบดอกกลีบแรกนะคะมีความตูมนิดนึงค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทาทั้งสองฝั่งค่ะกลีบอื่นๆทาแล้วเราก็ประกบลงไปเลยค่ะทำเหมือนกันให้ครบทุกกลีบเลยนะคะ

0: นี่ค่ะเราก็จะได้ช่อแรกแล้วนะคะต่อไปเราก็นำกลีบใหญ่ค่ะยัดลงไปเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทากาวค่ะบนก้นของกลีบแรกนะคะเพื่อยึดติดกลีบที่1กับกลีบที่2ค่ะรอกาวแห้งแป๊บนึงนะคะแล้วก็จะมาขยี้ผ้าค่ะเพื่อให้ผ้ามีความบานมากขึ้นนะคะจากแรกนะคะเราทากาวค่ะฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะแล้วเราก็แปะลงไปค่ะกลีบที่2นะคะเราทา2ฝั่งเลยค่ะแล้วก็แปะลงไปค่ะกลีบที่3เราก็ทำ2ฝั่งเลยนะคะแปะลงไปค่ะกลีบที่4เราก็ทาทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็แปะลงไปค่ะกลีบแรกที่เราทาไปฝั่งเดียวนะคะเราก็มาแปะอีกฝั่งหนึ่งค่ะเพื่อให้กลีบดอกมีความค่อยกันค่ะเราก็จะเสร็จกลีบที่2แล้วนะคะกลีบที่3เราก็ทำเหมือนกันค่ะ
1: ทำดอกกุหลาบนี้ไม่ยากเลยนะคะคุณลิศหน่อย
2: ค่ะไม่ยากเลยค่ะคุณฟ้าแถมยังเป็นประโยชน์ด้วยนะคะใช้ตกแต่งห้องหรือมอบในโอกาสพิเศษต่างๆพร้อมกับสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้เราอีกด้วยค่ะ
1: โหดีมากเลยค่ะไม่คิดเลยนะคะว่าผ้าสักหลาดจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้อีกด้วยนะคะ
2: ค่ะคุณฟ้ายังมีสื่ออื่นที่ทำจากผ้าสักหลาดอีกนะคะจะเป็นอะไรนั้นอยากให้คุณฟ้าและเพื่อนๆรอติดตามใน EP ต่อไปด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆกับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV

พลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลาน

ETH ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูเบียร์สังคมศึกษาอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครูขอถามนักเรียนก่อนว่าตอนนี้นักเรียนนับถือศาสนาอะไรกันอยู่บ้างครับ
1: หนูนับถือศาสนาพุทธ
0: ตอนนี้นักเรียนก็นับถือศาสนาพุทธกันใช่ไหมครับแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าศาสนาพุทธเนี่ยเข้ามาสู่ประเทศไทยได้อย่างไร
2: ไม่รู้ครับ
0: ถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาเรียนกันในสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยนั่นเองครับผม

นักเรียนครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกันว่าศาสนาพุทธเนี่ยคืออะไรซึ่งศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่มีคนไทยนับถือมากที่สุดทั้งนี้ศาสนาพุทธยังมีประวัติศาสตร์ควบคู่กับพัฒนาการของความเป็นชาติไทยตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัยเรื่อยมาจนถึงในปัจจุบันดังนั้นวันนี้ครูจะมาอธิบายเรื่องพัฒนาการและการเข้ามาของพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงในปัจจุบันวันนี้คุณครูหวังว่านักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมทุกวันนี้พวกเราถึงนับถือศาสนาพุทธกันครับ

ไรกันบ้างอันดับแรกเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ศาสนาพุทธกันก่อนเลยซึ่งศาสนาพุทธเนี่ยมีการนับถือศาสนาพุทธถึง 94.6% ต่อมาจะเป็นศาสนาอิสลาม 4.2% และศาสนาคริสต์ 1.1% และศาสนาสุดท้ายนะครับก็คือศาสนาอื่นๆอย่างเช่นศาสนาพราหมณ์ฮินดูหรือศาสนาผีรวมเป็น 0.1% ครับ

โดยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยนั้นได้เกิดขึ้นในยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งชมพูทวีปหรืออินเดียในปัจจุบันนั่นเองซึ่งเป็นกษัตริย์ที่มีความเลื่อมใสในศาสนาเป็นอย่างมากโดยได้ส่งสมณทูตไปเผยแพร่ศาสนาในพื้นที่ต่างๆรวมถึงดินแดนสุวรรณภูมิหรือประเทศไทยด้วยกันนับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการนับถือศาสนาพุทธในประเทศไทยโดยพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งสมณทูตทั้งหมด9สายด้วยกันได้แก่

สมณทูตสายที่1ได้แก่คณะพมัชชันติกะไปที่แคว้นกัสมีระและคันธละโดยปัจจุบันคือแคชเมียร์หรือดินแดนพิพาทระหว่างปากีสถานกับอินเดียในปัจจุบันครับ

่อมานะครับจะเป็นสมณทูต2ก็คือคณะพระมหาเทวะไปที่มหิสมนทนคือรัสไมซอร์ภาคใต้ของอินเดียทางฝั่งตะวันตกครับ

ต่อมานะครับจะเป็นสมณทูตสายที่3ก็คือคณะพระคิตะโดยไปที่แคว้นวนาวาสีประเทศโดยอยู่ทางตอนเหนือของรัฐไมซอร์ภาคใต้ของอินเดียนั่นเองครับ

ต่อไปนะครับจะเป็นสมณทูตสายที่4นั่นก็คือคณะพระธรรมรักขิตะโดยไปที่แถบอปรันตกะชนบทนั่นเองโดยอยู่ทางตอนเหนือของบอมเบย์ครับ

ต่อมานะครับจะเป็นสมณทูตสายที่5ก็คือคณะพระมหาธรรมรักขิตะไปที่แคว้นมหาราชหรือในปัจจุบันอยู่ในบริเวณเมืองมุมไบของประเทศอินเดียครับผม

่อมานะครับก็คือสมณทูตสายที่6โดยคณะพระมหารักขิตะไปที่โยนกประเทศหรือทางตอนเหนือของอิหร่านนั่นเองครับ

่อมานะครับก็คือสมณทูตสายที่7นั่นก็คือคณะพระมัชชิมะและพระมหาเถระอีก4รูปไปยังดินแดนหิมวันตะหรือเชิงเขาหิมาลัยประเทศเนปาลในปัจจุบันครับ

่อมานะครับก็คือสมณทูตสายที่8คือคณะพระโสนะกับพระอุตตระไปที่สุวรรณภูมิหรือเอเชียอาคเนย์ในปัจจุบันนั่นเองครับผมต่อมานะครับก็คือสมณทูตสายที่9สายสุดท้ายครับคือพระมหินทเถระไปยังประเทศศรีลังกาครับ

นักเรียนครับเมื่อสักครู่นี้นักเรียนก็ได้รู้ไปแล้วใช่ไหมว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระเจ้าอโศกมหาราชไปยังประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรต่อมาเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่พระพุทธศาสนาในสมัยของสุโขทัยกันครับว่าเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นเลยครูมีคำถามมาถามนะ

0: เรียนว่าสมัยสุโขทัยได้รับพระพุทธศาสนามาจากไหนครับ
1: ไม่รู้ครับ
2: ไม่รู้ค่ะ
0: ถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะมาอธิบายให้ฟังครับ

โดยในสมัยของสุโขทัยนะครับในยุคของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยได้ทรงอาราธนาพระมหาเถระสังฆราชพร้อมด้วยคณะสงฆ์นิกายเถรวาทแบบลังกาวงจากเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นมาได้ทำการเทศนาสั่งสอนชาวเมืองสุโขทัยโดยหลังจากนั้นชาวเมืองสุโขทัยเนี่ยก็ได้มีการนับถือศาสนาพุทธเรื่อยมาดังปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นในสถาปัตยกรรมด้านของศิลปกรรมอาทิเช่นวัดวาอารามเจดีย์รูปทรงต่างๆรวมถึงในด้านของพระพุทธรูปมากมายที่ปรากฏในปัจจุบันครับ

หลังจากนั้นนะครับศาสนาพุทธของเราเนี่ยก็ได้มีความเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาจนเข้าสู่ในยุคของกรุงศรีอยุธยานั่นเองในยุคของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยความสงบร่มเย็นทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงผนวดเป็นเวลา8เดือนขณะที่พระองค์เองยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์อยู่เมื่อพุทธศักราช1998และทรงให้พระราชโอรสกับพระราชนัดดาผนวดเป็นสามเณรด้วยครับ

โดยพระพุทธศาสนานะครับได้มีความเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาจนถึงเริ่มมีจุดเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในช่วงของสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระองค์เองทรงมีบทบาทอย่างมากทั้งต่อด้านฝ่ายอาณาจักรและศาสนจักรทรงส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าในสมัยนั้นนะครับได้มีฝรั่งเศสเข้ามาติดต่อกับไทยและได้พยายามเผยแผ่คริสตศาสนาและมีการทูลขอให้พระนารายณ์เข้ารีดแต่พระองค์เองนั้นทรงมั่นคงในทางด้านพระพุทธศาสนาและนับถือพระพุทธศาสนาต่อไปส่งผลให้ศาสนาพุทธยังคงเจริญรุ่งเรืองอยู่ในประเทศไทยเรื่อยมาจนถึงในช่วงของกรุงศรีอยุธยาล่มสลายลงในปีพุทธศักราช2310ครับ

นักเรียนครับพระพุทธศาสนายังกลับเข้ามาอีกครั้งหลังจากที่พระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีต่อจากกรุงศรีอยุธยาและได้เจริญเรื่อยมาจนเข้าสู่ในช่วงของกรุงรัตนโกสินทร์ครับ

0: เมื่อพระพุทธศาสนาได้เข้ามาสู่ช่วงในสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยดีเรื่อยมาโดยเริ่มจากพระมหากษัตริย์พระองค์แรกนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่หนึ่งพระองค์เองได้เสด็จขึ้นครองราชเมื่อปีพุทธศักราช2325ได้ทรงย้ายราชธานีมาที่กรุงเทพมหานครทรงสร้างและปฏิสังขรณ์วัดต่างๆเช่นการสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดสะเกษและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
1: อ

รัชกาลต่อมานะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยหรือรัชกาลที่2นั่นเองในรัชสมัยของพระองค์นะครับได้ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชขึ้นถึง3พระองค์ได้แก่สมเด็จพระสังฆราชมีสมเด็จพระสังฆราชสุขและสมเด็จพระสังฆราชดอนนั่นเองครับผมและในปีพุทธศักราช2357นะครับได้ทรงจัดส่งสมณทูต8รูปเพื่อไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกาได้จัดให้มีการจัดงานวันวิสาขบูชาขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์ครับ

ในรัชสมัยต่อมานะครับก็คือในช่วงของพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่3นะครับโปรดให้มีการสร้างพระไตรปิฎกฉบับหลวงเพิ่มจำนวนขึ้นไว้อีกหลายฉบับและได้เกิดนิกายธรรมยุตขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎและได้ตั้งวัดบวรนิเวศวิหารเป็นศูนย์กลางของคณะธรรมยุตครับ

รัชสมัยต่อมานะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่4เมื่อทรงเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎได้ผนวช27พรรษาแล้วพระองค์เองนะครับได้ลาสิกขาขึ้นครองราชเมื่อพระชนมายุ57พรรษาในพุทธศักราช2394พระองค์นะครับได้ทรงพระราชศรัทธาสร้างวัดใหม่ขึ้นหลายวัดเช่นวัดปทุมวนารามวัดโสมนัสวิหารได้โปรดให้มีพระราชพิธีมาฆบูชาขึ้นเป็นครั้งแรกณที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามจนได้ถือปฏิบัติสืบมาจนถึงทุกวันนี้ครับ

ในรัชสมัยต่อมานะครับก็คือในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5นะครับพระองค์ทรงสร้างวัดขึ้นใหม่เช่นวัดราชบพิตรวัดเทพสิรินทราวาสวัดเบญจมบพิตรทรงนิพนธ์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาขึ้นเป็นจำนวนมากนอกจากนี้นะครับพระองค์ยังได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นสำหรับราษฎรแห่งแรกณวัดมหันนภารามสมัยพระองค์ยังมีการทรงตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัยขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรครับ

ในรัชสมัยต่อมานะครับก็คือในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6นะครับพระองค์เองเนี่ยทรงพระปีชาปราดเปรื่องในเรื่องของความรู้ในด้านของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากพระองค์ได้ทรงนิพนธ์หนังสือแสดงคำสอนในพระพุทธศาสนาหลายเรื่องตัวอย่างเช่นในเรื่องของเทศนาเสือป่าเรื่องพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรเป็นต้นถึงกับทรงอบรมสั่งสอนข้าราชการด้วยพระองค์เองและสุดท้ายนะครับพระองค์เองเนี่ยโปรดให้ใช้พุทธศักราชหรือพ.ศ.แทนรัตนโกสินทร์ศกหรือร.ศ.ครับ

ต่อมานะครับก็จะเป็นในยุคของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่7นั่นเองพระองค์นะครับได้โปรดให้มีการทำสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้นเป็นการทำสังคายนาครั้งที่3ในประเทศไทยและพระองค์ทรงจัดให้มีการพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐและพระราชทานแก่ประเทศต่างๆอีกด้วยครับ

ต่อมานะครับก็จะเป็นในช่วงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลหรือรัชกาลที่8นั่นเองครับสมัยพระองค์นะครับได้เปลี่ยนชื่อกระทรวงธรรมการเป็นกระทรวงศึกษาธิการและกรมธรรมการเปลี่ยนเป็นกรมการศาสนาและในปีเดียวกันนะครับรัฐบาลได้ออกพรบคณะสงฆ์ในพุทธศักราช2484เพื่อให้มีการปกครองคณะสงฆ์ได้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับปกครองสมัยใหม่ครับ

ต่อมานะครับก็คือในสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือรัชกาลที่9นั่นเองครับพระองค์ทรงผนวดระหว่างทรงขึ้นครองราชณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในปีพุทธศักราช2499และในปีพุทธศักราช2500ซึ่งเป็นปีครบรอบ2500ปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพพานรัฐบาลนะครับได้จัดงานฉลองพุทธชยันตีขึ้นนอกจากนี้พระองค์ยังได้ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเรื่อยมาจนสิ้นสุดรัชกาลของพระองค์เองครับ

นักเรียนครับเป็นไงกันบ้างสำหรับวันนี้นักเรียนก็น่าจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยกันพอสมควรกันแล้วใช่ไหมครับก่อนที่เราจะจบบทเรียนกันในวันนี้ครูก็จะมีคำถามท้ายบทเรียนมาถามนักเรียนจำนวน2ข้อด้วยกันครับผม

ข้อที่1พระพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกในสมัยใดกอไก่ในสมัยสุโขทัยขอไข่ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถคอควายในสมัยสมเด็จพระเจ้าอโศกมหาราชและงองูสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช

ข้อที่2พระพุทธศาสนานิกายธรรมยุตเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยใดกอไก่รัชกาลที่1ขอไข่รัชกาลที่2คอควายรัชกาลที่3และงองูรัชกาลที่4

เป็นไงบ้างครับนักเรียนสำหรับวันนี้วันนี้นักเรียนก็รู้แล้วใช่ไหมว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยเป็นอย่างไรศาสนาพุทธในประเทศไทยมีพัฒนาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างไรซึ่งนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าพระมหากษัตริย์ในแต่ละยุคสมัยมีส่วนสำคัญอย่างมากที่ทำพระพุทธศาสนายังคงดำรงอยู่จนถึงปัจจุบันวันนี้คุณครูก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะยังคงสืบทอดและรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาสืบต่อไปสำหรับวันนี้ครูเบียร์สังคมศึกษาก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงเวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ปอมก็จะมาสอนทุกคนนะคะทำการแทรกฟังก์ชันใน Google Sheet หรือว่า Excel Online กันนะคะโดยเนื้อหาในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการแทรกฟังก์ชัน10สูตรนะคะที่เป็นที่ยอดนิยมมากเลยนะคะ10สูตรที่คนใช้ Excel จะต้องรู้ภายในแค่10นาทีค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะค่ะเรามาดูสูตรแรกกันเลยนะคะสูตรที่1นะคะจะเป็นสูตรอะไรไปไม่ได้นอกจากการหาผลรวมนะคะหรือว่าซัมนั่นเองนะคะโดยปกติแล้วเราจะมีวิธีการแทรกฟังก์ชันอยู่2วิธีนะคะอันดับแรกเนี่ยก็จะต้องไปคลิกเซลล์ที่เราต้องการจะแสดงผลนะคะหลังจากนั้นนะคะเราไปที่ไอคอนตรงนี้นะคะที่เป็นไอคอนฟังก์ชันนะคะกดนะคะแล้วก็จะเห็นฟังก์ชันทั้งหมดที่อยู่ในนี้เต็มไปหมดนะคะในที่นี้เราต้องการหาผลรวมเนาะเราก็เลือกฟังก์ชันซัมได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกเซลล์ที่เราต้องการจะหาผลรวมนะคะในที่นี้นะคะจะเป็น1คอลัมน์อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็น2คอลัมน์อย่างนี้ก็ได้นะคะสมมุติว่าเราเลือก2คอลัมน์เสร็จแล้วเนาะเราก็กด Enter นะคะผลซัมก็จะปรากฏออกมานะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะเราสามารถที่จะเลือกเป็นเซลล์ได้ที่ไม่ใช่เซลล์ติดกันเนาะนะคะเราก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับค่ะเวลาเราจะแทรกฟังก์ชันนะคะวิธีทางลัดอีกวิธีหนึ่งก็คือสามารถที่จะพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เลือกเซลล์ที่เราต้องการจะซัมนะคะสมมติว่าตอนนี้อาจารย์เลือก D5 นะคะอีกเซลล์นึงอาจารย์ก็เลือกD7นะคะ D5 นะD5 ก่อนเนาะแล้วก็บวกด้วย D7 แบบนี้นะคะแล้วก็กด Enter นะคะตรงนี้ก็จะเป็นการซัมแบบที่เซลล์ที่ไม่ติดกันนะคะก็จะมีประโยชน์สำหรับการเซลล์ที่มันไม่ติดกันเนาะวิธีนี้นะคะก็จะเป็นการรวมเป็นแนวตั้งที่เป็นคอลัมน์นะคะกรณีเราต้องการจะรวมเป็นแนวบ้างนะคะก็สามารถที่จะเลือกฟังก์ชันแล้วก็ซัมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกเซลล์แนวนอนแบบนี้นะคะจากนั้นก็กด Enter นะคะสังเกตนะคะว่าโปรแกรมเนี่ยเขาจะ suggestion มาให้ว่าให้เราออโต้ฟิลไหมออโต้ฟิลในที่นี้นะคะก็คือเขาจะคำนวณมาให้เลยว่าเซลล์แถวถัดไปนะคะให้บวกกันณตำแหน่งเดิมแบบนี้นะคะถ้าเราต้องการเรากดเครื่องหมายถูกได้เลยนะคะทั้งหมดก็จะซัมมาให้เนาะโอเคมาถึงสูตรที่2นะคะก็คือเป็นซัมอีฟนะคะเป็นการหาผลรวมเฉพาะบางไอเทมกรณีนี้นะคะสมมุตินะคะอาจารย์ต้องการหาผลรวม product ที่เป็นคีย์บอร์ดแบบนี้นะคะว่าผลรวมของสินค้าที่เป็นคีย์บอร์ดขายไปแล้วเนี่ยราคาเท่าไหร่บ้างนะคะอันดับแรกเหมือนเดิมอาจารย์ก็คลิกที่ช่องที่ต้องการแสดงผลแล้วก็ไปเลือกฟังก์ชันนะคะในที่นี้เนี่ยไม่มีเนาะเราไปที่ all ได้เลยนะคะเลือก all ตรงนี้เนาะแล้วตรงนี้สูตรเขาจะเรียงมาตั้งแต่ A ถึง Z นะคะก็ต้องไปที่ตัว S เนาะ sum นะคะไปที่ตัว S sum if นะคะเลือกนะคะอันดับแรกก็จะต้องเลือกตัวที่เป็น range ทั้งหมดนะคะก็คือตรงนี้นะคะ range ทั้งหมดก็คือตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ทำการกด comma นะคะพอกด comma แล้วเนี่ยใครที่เหลี่ยของเราก็คือตัวที่เป็นคีย์บอร์ดแล้วก็เลือกเซลล์คีย์บอร์ดนะคะแล้วก็กดคอมมานะคะแล้วก็เลือกซัมเรนจ์อีกทีหนึ่งนะคะก็คือช่องนี้นะคะจากนั้นก็กด Enter นะคะเราก็จะได้ตัวผลลัพธ์ที่เป็นเฉพาะคีย์บอร์ดซึ่งก็คือ400บวก500นั่นเองเป็น900นะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความที่เราต้องการจะเป็นเงื่อนไขลงไปได้โดยที่ไม่ต้องอ้างอิงเซลล์เรฟเฟอเรนซ์นะคะในที่นี้ก็คืออาจารย์ต้องการให้พิมพ์คำว่าคีย์บอร์ดอาจารย์ก็พิมพ์คำว่าคีย์บอร์ดได้เลยนะคะแล้วก็กด Enter นะคะผลลัพธ์ก็จะได้เท่ากันค่ะนะคะต่อไปค่ะสูตรที่3ค่ะอันนี้เป็นสูตร ยอดนิยมเช่นเดียวกันคือสูตรที่ชื่อว่า V Lookup นะคะเป็นการค้นหาข้อมูลตามไอเทมที่ต้องการในที่นี้นะคะต้องการหาข้อมูลนะคะที่เป็นเมาส์บีสินค้าที่เป็นเมาส์บีเนาะเราก็เหมือนเดิมค่ะไปที่แทรกฟังก์ชันแล้วก็หาคำว่า V Lookup นะคะตรงตัว V ท้ายๆตรงนี้นะคะV Lookup นี้นะคะพอเลือกเสร็จแล้วนะคะเซอันดับแรกนะคะเขาก็จะบอกว่าให้เราใส่ Search Key หรอนะคะ Search Key ที่เราจะใส่ตรงนี้ก็คือเป็นตัว Mouse B นะคะ Mouse B นะคะหลังจากนั้นกดคอมม่าแล้วก็เลือกเลนส์ซึ่งตรงนี้เลนส์ที่เราจะต้องการก็คือต้องเป็นข้อมูลที่ควรที่จะครอบคลุมทั้งหมดเนาะเราจะไม่เลือกแบบเนี้ยเลือกเกินเนี้ยไม่ได้นะคะให้เลือกเฉพาะครอบคลุมที่มันเป็นข้อมูลที่เรามีนะคะแล้วก็กดคอมม่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นอินเด็กซ์ตัวอินเด็กซ์ในที่นี้ก็คือลำดับของคอลัมน์ตรงนี้อาจารย์ต้องการจะรวมราคาของเมาส์ B อาจารย์ก็ price ราคาเนี่ยเป็นคอลัมน์ที่3อาจารย์จะต้องใส่เลข3แต่ถ้าบางท่านนะคะต้องการ price ต้องการโค้ดไม่ต้องการ price ต้องการโค้ดตรงนี้ก็สามารถใส่เลข2ได้นะคะโอเคเนาะหลังจากนั้นนะคะก็เลือกคอมม่านะคะโปรแกรมก็จะแนะนำบอกว่าให้ใส่ east source ลงไปในที่นี้นะคะเราจะต้องใส่คำว่า fault ลงไปนะคะ fault แปลว่าข้อความจะต้องตรงกันทุกข้อความหมายถึงว่า mouse b จะต้องตรงกันหมดแต่ถ้าเราใส่คำว่า true เนี่ยตัว1ตัวที่ไม่ตรงกันอาจจะแสดงผลออกมาด้วยนะคะนี่คือเป็นเงื่อนไขที่จะต้องใส่นะคะถ้า false เป็นเงื่อนไขสำหรับข้อมูลที่ต้องตรงกันทุกตัวอักษรนะคะตัวเล็กตัวใหญ่จะต้องตรงกันหมดอย่างนี้นะคะอันนี้เนาะอาจารย์ใส่ false ลงไปแล้วก็กด enter นะคะก็จะปรากฏ product mouse B ในราคา300อันนี้ก็จะมีประโยชน์สำหรับการค้นหาข้อมูลตามไอเทมที่เราต้องการนะคะซึ่งจริงๆไอเทมมันอาจจะมีมากกว่านี้เนาะต่อไปมาถึงสูตรที่4ค่ะสูตรที่4ตรงนี้เป็นสูตรการหาการนับจำนวนนะคะนับจำนวนก็คือใช้สูตรที่ชื่อว่าเขานะคะเราก็ไปเลือกเลยค่ะไปเลือกที่ไอคอนตรงไอคอนแทรกฟังก์ชันนะคะแล้วก็เลือกเขาได้เลยเพราะว่าจะเป็นสูตรที่แนะนำอยู่แล้วนะสูตรที่แนะนำจะอยู่ข้างบนตรงนี้นะคะอ่ะเราก็กดแล้วก็เลือกเขาเฉพาะข้อมูลที่เราต้องการจะนับเราต้องการจะนับว่าราคาเนี่ยมันมีกี่ไอเทมนะแล้วก็ลากคลุมนะคะแล้วก็กด enter ก็จะปรากฏว่ามี6ไอเทมถูกต้องนะคะแต่ว่าเขาธรรมดาเนี่ยเราจะไม่เขาจะไม่นับข้อมูลที่เป็นตัวอักษรลองดูนะคะเนี่ยอาจารย์ทำใหม่นะคะอาจารย์ทำใหม่ตรงนี้ก็คือลากคลุมจริงๆมันต้องเป็น12ไอเทมเห็นไหมคะแต่ว่าฟังก์ชันเขาธรรมดาเขาจะไม่นับตัวอักษรนับแต่ตัวเลขนะคะทีนี้นะคะถ้าอยากนับตัวเลขต้องใช้อะไรต้องใช้เขา Aเขาเองไม่ได้อยู่ในฟังก์ชันแนะนำเนาะไปที่อแล้วก็เลือกตรงนี้นะคะเขาเองก็จะอยู่นะคะถ้าไล่ตาม A ถึง Z เนี่ยก็จะหาให้เนาะอ่ะอันนี้นะคะก็แทรกเขา A นะคะพอเขา A ก็คือจากนั้นเนี่ยเลือกนะคะตัวเลือกคลุมส่วนที่เราต้องการจะนับได้ทั้งตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขนะคะพอเราคุมเสร็จแล้วปุ๊บกด enter เห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเป็น12นะคะถ้าต้องการจะนับตัวอักษรด้วยให้ใช้เขา A นะสูตรที่5นี้ก็คือเป็นที่ยอดนิยมมากๆเลยก็คือการหาค่าเฉลี่ยนะคะการหาค่าเฉลี่ยก็ตรงตัวเลยค่ะแทรกฟังก์ชันแล้วก็เลือกที่ average เลยนะคะแล้วก็เลือกคลุมนะคะช่องที่เราต้องการจะหาค่าเฉลี่ยแค่นี้เองเนาะก็กด enter ก็จะได้ค่าเฉลี่ยออกมานะคะสูตรที่6ค่ะสูตรการหาค่ามากที่สุดหรือว่า max แล้วก็การหาค่าน้อยที่สุดหรือว่า min นะคะมาดูอันแรกกันค่ะเราต้องการหาราคาที่มากที่สุดก็เลือก sum นะคะเลือกฟังก์ชันนะคะแล้วก็เลือกสูตรที่ชื่อว่า max นะคะหาค่าที่มากที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นนะคะให้ลากคลุมข้อความที่ เราต้องการจะหาค่าที่มากที่สุดนั้นๆ นะคะกด enter ลงไปก็จะได้ข้อมูลออกมาเนาะอีกอันนึงค่ะก็คือถ้าต้องการหาค่าน้อยที่สุดก็เลือกแทรกแล้วก็เลือกฟังก์ชันมินนะคะลากคุมเหมือนเดิมแล้วก็กด enter นะคะอันนี้ก็จะมีประโยชน์สำหรับการหาข้อมูลที่มีปริมาณจำนวนมากเช่นเดียวกันเนาะสูตรที่7นะคะเป็นสูตรที่ชื่อว่า if นะคะอันนี้เป็นการสร้างเงื่อนไขการทำงานนะคะเราจะต้องการหาสมมุติว่าตรงนี้อาจารย์ต้องการราคาที่ราคาของสินค้าที่น้อยกว่า500ให้พิมพ์คำว่า yesนะคะแต่ถ้าราคาของสินค้ามากกว่าหรือเท่ากับ500ให้พิมพ์คำว่า no นะคะมาทำยังไงนะคะก็เริ่มจากการที่เราไปทำการแทรกฟังก์ชันก่อนแล้วก็เลือก if นะคะ if พอเลือกเสร็จแล้วนะคะอันแรกเขาจะบอกว่าให้ใส่ logical expression ตรงนี้เราจะใส่ช่องเงื่อนไขก็คือมากกว่ากดช่อง reference ตรงนี้ก่อนก็คือราคาตรงนี้จะต้องน้อยกว่ากดเครื่องหมายน้อยกว่า500นะคะแล้วก็เครื่องหมายคอมมาเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้ใส่ value if to ถ้าเป็นจริงถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงให้แสดงข้อความว่า yes นะคะจะต้องมี double quote ด้วยนะคะเพราะว่าอะไรที่เป็นข้อความจะต้องอยู่ในเครื่องหมาย double quote นะคะกดเครื่องหมายคอมมาถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จให้พิมพ์คำว่า no ค่ะเราก็ใส่เงื่อนไขให้เขาซะนะคะหลังจากนั้นกด enter นะคะพอข้อมูลเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถที่จะลากคุมลงมาได้นะคะการลากคุมลงมาเมื่อกี้ขั้นตอนแรกถ้าทุกคนจำได้นะคะเราสามารถคลิกเครื่องหมายถูกแล้วออโต้ฟิลก็ได้แต่อีกวิธีการนึงนะคะเราเอาเมาส์ไปชี้ตรงมุมขวาตรงเนี้ยตรงจุดแล้วก็ลากลงมาค่ะก็จะสามารถทำการหาได้เหมือนกันนะคะหาผลลัพธ์เป็นการดึง reference ลงมาจนถึงข้อมูลที่เราต้องการได้เหมือนกันนะคะลองเช็คดูก่อนว่าเงื่อนไขเป็นจริงไหมนะคะเมื่อกี้เราบอกว่าเงื่อนไขราคาน้อยกว่า500เราให้พิมพ์ yes นะคะหรือถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ500ให้พิมพ์ no เงื่อนไขก็ถูกต้องกรณีเราต้องการเปลี่ยน logical test นะคะ logical test ตรงนี้ก็มีเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับแบบนี้นะคะหรือว่าไม่เท่ากับกรณีนี้ถ้าเกิดเป็นไม่เท่ากับบ้านจะพิมพ์ยังไงไม่เท่ากับก็จะต้องใส่เครื่องหมายแบบนี้นะคะบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะคะเครื่องหมายแบบนี้จะต้องเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกว่า logical test แบบไม่เท่ากับนะคะแล้วก็กดลงไปแบบนี้นะคะก็จะเปลี่ยนเงื่อนไขได้ตามที่เราต้องการเนาะสูตรที่8เป็นการเชื่อมข้อความค่ะกรณีเราต้องมีรหัสสินค้า1กับรหัสสินค้า2ที่เราจะต้องการเชื่อมข้อความนะคะสูตรที่เราจะใช้ก็คือชื่อว่า concatenate นะคะไปที่ฟังก์ชันเช่นเดียวกันเลือก all แล้วก็ไปที่ตัว c นะคะเลือก concatenate นะคะตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะไม่ยากเลยค่ะก็เขาบอกว่าอันแรกให้คลิกที่สตริง1ก็คือข้อความช่องที่1นะคะแล้วก็คอมมาตามด้วยข้อความช่องที่2แบบนี้นะคะแล้วก็กด enter ได้เลยก็จะเป็นการเชื่อมข้อความที่1กับข้อความที่2เข้าด้วยกันกรณีรหัสสินค้าอยู่คนละคอลัมน์แบบนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะอันนี้เราสามารถที่จะลากคุมลงมาได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็ถ้าต้องการที่จะใส่เครื่องหมายพิเศษลงไปเราก็ใส่คอมมานะคะแล้วตามด้วยดับเบิลโควตแบบนี้นะคะอาจจะใส่เครื่องหมายแดทเพื่อให้เป็นการเบรกว่าอันนี้รหัสสินค้า1รหัสสินค้า2ก็ใส่เครื่องหมายคอมมาขั้นไปแล้วเราก็ enter เห็นไหมคะตรงนี้ก็จะแทรกออกมาเป็นมีขีดมีดัดด้วยเนาะสูตรที่9ค่ะเป็นคำสั่ง today นะคะ ก็คือกรณีที่เราต้องการให้ข้อมูลมันเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเราต้องการวันที่ปัจจุบันนะคะสามารถที่จะแทรกฟังก์ชันได้เลยนะคะวิธีการนะคะของการแทรกฟังก์ชัน today นะคะก็จะมีประโยชน์ตรงที่เราต้องบางเอกสารเนี่ยเราต้องการให้มันแสดงข้อมูลที่เป็นวันที่ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลานะคะก็สามารถที่จะแทรกคำสั่งนี้ลงไปได้โดยใช้ชื่อคำสั่งว่า today นะคะพอเราเลือกฟังก์ชันแล้วเราก็กด enter ได้เลยนะคะในที่นี้นะคะก็จะมีข้อมูลที่ออกมาเป็น format ที่เป็น default ของเครื่องอยู่ตอนนี้ default ของเครื่องก็คือมีวันที่มีเดือนแล้วก็มีปีคริสต์ศักราชนะคะถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยน format ตรงนี้นะคะเราก็เลือกไปที่ format แล้วก็number นะคะหลังจากนั้นไปที่ custom date and time เห็นไหมคะก็จะมีตัวอย่างที่บอกว่าเราจะเอารูปแบบไหนเนาะในที่นี้นะคะก็จะมีหลายรูปแบบมีวันที่แล้วก็เป็นตัวเลขมีเดือนที่เป็นตัวอักษรนะคะสมมุติว่าอาจารย์ต้องการที่เป็นตัวเลขทั้งหมดมีทั้งวันเป็นตัวเลขเดือนเป็นตัวเลขแล้วก็ปีเป็นตัวเลขอาจารย์ก็คลิกตรงนี้แล้วก็กด apply ได้เลยนะคะก็คือสามารถเลือก format ได้นะคะทีนี้ถ้าเราต้องการที่ให้เขาเซฟเป็นค่าคงที่ไปเพราะบางทีเราปิดแล้ววันพรุ่งนี้เรามาเปิดมันก็จะเป็น today ของวันพรุ่งนี้อย่างเงี้ยก็จะไม่ผิดวัตถุประสงค์นะคะเราก็จะไม่สามารถที่จะดูได้ว่าเอกสารนี้มีการแก้ไขล่าสุดได้วันไหนกรณีนี้ให้เราคลิกขวาแล้วก็ copy นะคะเสร็จแล้วก็มาวางนะคะเป็นในรูปแบบของ Paste Special แบบนี้เลือกเป็น Value Only แบบนี้นะคะตรงนี้พอเซฟปุ๊บข้อความถ้ามาเปิดวันพรุ่งนี้ก็จะไม่เปลี่ยนเป็นวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นข้อความคงที่ไปเลยนะสูตรสุดท้ายค่ะสูตรที่10เป็นการเปลี่ยนตัวอักษรนะคะจากพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์เล็กนะคะหรือตัวอักษรที่ปะปนกันอยู่ทั้งตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่แต่ต้องการจะเปลี่ยนเป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดจะใช้คำสั่ง upper นะคะก็ไปที่ตัวที่เป็นฟังก์ชันนะคะแล้วก็เลือก upper นะคะนี่นะคะ upper แล้วก็เลือกช่องที่เป็นข้อความที่เราต้องการจะเปลี่ยนจากนั้นก็กด enter นะคะตรงนี้เราสามารถที่จะลากคลุมมาได้เลยเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์เล็กก็เลือกฟังก์ชันที่ชื่อว่า lower นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกช่องที่เราต้องการจะเปลี่ยนเช่นเดียวกันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดแล้วก็ลากคลุมลงมาค่ะเสร็จแล้วค่ะ10สูตรที่คนใช้ Excel จำเป็นต้องรู้ภายใน10นาทีต้องบอกว่ามันเป็นประโยชน์มากๆนะคะซึ่งถ้าเกิดใครไม่ใช้เนี่ยอาจารย์มองว่าขาดทุนเลยเพราะว่าข้อมูลที่มันมีมหาศาลแล้วเราต้องการที่จะใช้การคำนวณนะคะซึ่งนอกจากจะเสียเวลาแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราคำนวณ AI อาจจะมี human error เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะคะให้มาลองฝึกฝนลองทำกันดูไม่ยากนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในบทเรียนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ ขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มัน
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืน กลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: e-learning with Raj Good School
1: ซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะ
2: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ้งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
2: ปูน่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
2: ไปกันเลย
3: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
2: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
3: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: บ๊ายบาย

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับพุกพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตลาดสีย่านนะครับต้องบอกว่าเป็นตลาดเก่าแก่ที่เป็นแหล่งรวมของกินของคนกรุงเทพเลยนะครับตอนนี้ประมาณ8โมงร้านค้าสตรีทฟู้ดต่างๆนี่ตั้งเรียงรายพร้อมที่จะให้กับคนที่จะมาซื้ออาหารไปกินนะครับเนี่ยส่วนใหญ่นะก็จะเป็นคนที่ตื่นเช้ามาทำงานก็แวะซื้อขึ้นรถเมล์ไปทำงานได้นะครับแต่วันนี้ร้านเด็ดของฟู้ดนะครับที่จะพามานี่เป็นร้านที่อยู่ริมฟุตบาทชื่อว่าร้านห่อหมกแม่บุญมานะครับเขาว่ากันว่าทำมาขายนี่วันละ100โลขายหมดได้ยังไงอร่อยขนาดไหนตามพุ่มมาเลยนะครับมาครับคุณผู้ชมฮะนี่ตั้งอยู่ริมฟุตบาทแบบนี้เลยนะฮะต้นซอย4ย่าน1เจอเลยนี่แม่สวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะ
0: นี่เลยห่อหมกแม่บุญมาของเราแม่บุญมาคือคนนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ นี่ตัวจริงเสียงจริง
0: ดูหม้อนี่คือใหญ่มากเลยนะแม
1: ่ค่ะหม้อเบอร์60ค่ะเต็มหม้อ100โล เนื้อปลา100โลค่ะ
0: เนื้อปลา100โล
1: มีปลาช่อนปลากายหมูสับแล้วก็หัวเนื้อหัวพุงค่ะ
0: หัวเนื้อหัวพุงปลาช่อนเหรอ
1: ปลาช่อนค่ะ
0: ราคาก็ต่างกันไปอย่างเงี้ยนะ
1: ต่างกันไปก็หัวพุงกระทงละ60
0: จ้ะ
1: ถ้าพุงล้วนกระทงละ80เด็กจิ๋วก็25บาทค่ะ
0: คือเขาจะมีวางถาดไว้ในตู้กระจกนะตรงนี้เป็นกระทงเล็ก25บาทใช
1: ่
0: ไหม
1: จ้ะ
0: ส่วนใหญ่คนก็จะมาซื้อแบบนี้ความอร่อยของห่อหมกเราคืออะไรจ๊ะแม
1: ่คือใจซื่อมือสะอาดใส่เครื่องให้ครบไม่ลดของกะทิที่แพงมากโลละ7.80ป้าก็ต้องใส่เท่านั้นไม่ลดใส่เครื่องให้ถึงไม่ตั้งใจทำ
0: พริกแกงเครื่องแกงนี่สูตรเราเลย
1: สูตรเรา
0: จากที่เห็นนี่คือตากใส่กระทงตรงนี้แล้วก็นึ่งกันเลยถ้าใครมีเวลาเนี่ยรอได้ก็สั่งแม่ได
1: ้บางคนสั่งมาจากบ้านก็ได้ค่ะแล้วมาเอา
0: อ๋อโทรสั่งก็ได้อันนี้ขายเริ่มขายตั้งแต่กี่โมงจ๊ะแม
1: ่โมง
0: 7โมง
1: ใช่
0: แล้วหมดประมาณกี่โมงอ่ะ
1: ก็บ่ายโมง2โมง3โมงแล้วแต
0: ่เอาเหรอ

0: มาสักเที่ยงนี่ก็ยังพอได้กินอยู
1: ่ได้ได้ค่ะได้ฝนฟ้าตกก็ต้องขายให้หมดไม่มีการเหลือแช่เหลือค้างไม่เอา
0: ไม่มีโอ้โหร้อยโลนี่เกลี้ยงนะครับนอกจากห่อหมกแล้วมีอย่างอื่นด้วยนี
1: ่มีทอดมันแล้วก็ขนมจีนน้ำยาปลาช่อนทอดมันไปซีค่ะ
0: ทอดมัน
1: ผสมเองนะ
0: ทอดมันชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับ
1: ชิ้นหนาแต่ของเราจะไม่มีน้ำจิ้ม
0: เอาเหรอทำไม
1: เพราะเราทำมันหนาแล้ว
0: จ้ะ
1: อร่อยในตัว
0: ชิ้นเท่าไหร่จ้ะเนี่ย
1: ชิ้นละ5 บาท
0: ชิ้นละ5 บาทนะครับลองชิมกันได้เดี๋ยวผู้สั่งหมดเลย

ครับคือต้องบอกก่อนว่าร้านนี้นะฮะเขาไม่มีที่ให้นั่งกินนะแต่อันนี้คือเราขอเป็นกรณีพิเศษแล้วก็เอาข้าวมาด้วยซื้อข้าวมาแถวนี้นะฮะคือเพราะว่าตรงนี้เป็นร้านสตรีทฟู้ดทั้งหมดเลยนะครับหาซื้อง่ายมากเริ่มจากห่อหมกก่อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นไซส์เล็กนะครับ25บาทที่แม่บอกว่าขายดีมากนะครับอันนี้เป็นห่อหมกหมูสับแล้วก็ห่อหมกปลากายนะฮะเดี๋ยวลองปลากายก่อนเลยโอ้คือเนื้อนี่มาแน่นๆก่อนอื่นเลยขอลองชิมแบบเปล่าๆเพียวๆก่อนนะครับเนื้อปลากายคือเต็มคำชิ้นใหญ่แน่นหนึบนะฮะส่วนรสชาติเนี่ยจะเค็มนำแล้วมีหวานมันตามนะฮะกินกับข้าวสวยนี่อร่อยมากแน่นอนนะครับแล้วเผ็ดกำลังดีเลยถ้าเป็นห่อหมกปลากายนะครับก็จะลองมาด้วยกระหล่ำปลีแบบนี้นะฮะซึ่งทางร้านนี่มี3แบบนะมีใบยอมีโหระพาแล้วก็มีกระหล่ำเดี๋ยวลองเป็นหมูสับบ้างนะครับดูความฉ่ำนะครับหมูสับฉ่ำว้าวตัวพริกแกงในห่อหมกหมูสับมันจะเผ็ดน้อยกว่าตัวปลากายนะฮะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยพริกแกงที่ไม่ใส่ลงมานะกับตัวหัวกะทินะให้เยอะเข้มข้นอร่อยมากถึงมากมาต่อเลยนะครับเดี๋ยวมาลองทีเด็ดของทางร้านนะครับที่รู้ว่าทีเด็ดเพราะอะไรหม้อใหญ่สุดห่อหมกปลาช่อนนะครับเนื้อล้วนๆใหญ่มากอันนี้เป็นห่อแบบห่อใหญ่60บาทนะครับหุยให้เยอะมากเลยอ่ะอันนี้จะเป็นใบยอนะเนื้อปลาช่อนนะครับมันเป็นชิ้นเป็นก้อนแล้วมันแน่นนะครับสดมากนะฮะกินแบบเคี้ยวไปรวมกับตัวห่อหมกที่มันมีทั้งกะทิเป็นหัวกะทิแบบเข้มข้นแล้วก็มีพริกแกงที่มันรสจัดจ้านนะมันตัดกันดีนะครับมันกลายเป็นแบบนัวๆไม่เผ็ดจนเกินไปแล้วก็มีความหวานมันของหัวกะทิด้วยมาต่อกันที่ใครที่ชอบหัวกับพุงนะครับก็มีเหมือนกันกระทงนี้กระทงใหญ่80บาทนี่หัวนะเบิ่มๆแบบนี้มาทั้งหัวแบบนี้อันนี้จะเป็นพุงนะฮะถ้าเป็นกระทง80บาทที่เป็นหัวกับพุงนะครับเขาก็จะใส่ผักรวมมาเลยนุ่มนวลชวนฝันมากเลยคือส่วนพุงอ่ะมันจะมีความมันแล้วก็มีเนื้อที่มันนุ่มนวลกว่าส่วนที่เป็นชิ้นๆนะสำหรับพุงนะถ้าพุงมาเนี่ยพุงจะมุ่งมาเลย80บาทต่อเลยนะฮะนี่มาที่ขนมจีนมากนะครับเป็นน้ำยาปลาช่อนนะฮะด้วยความที่แม่บุญมานะครับเขาใส่หัวกะทิแบบเต็มที่ไม่หวงเลยนะฮะแล้วก็พริกแกงนี่ค่อนข้างเข้มข้นเลยเพราะมันรวมกันอ่ะมันทำอะไรก็อร่อยไปหมดเลยนะครับห่อหมกก็ดีน้ำยาขนมจีนก็ดีเดี๋ยวมาลองทอดมันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าให้ดูชิ้นใหญ่ๆแบบนี้5บาทเท่านั้นนะครับเป็นปลาอินทรีนะฮะมาแบบนี้เลยน้ำจิ้มไม่ทำเพราะว่าอร่อยอยู่แล้วนี่เด้งหนึบไม่แห้งไม่แข็งกระด้างเลยนะครับเครื่องนี่เผ็ดกำลังดีนะครับไม่หวานไม่เค็มเกินอยู่ตรงกลางๆกินกับข้าวอร่อยเลยอันนี้ก็ขายวันละ100โลเหมือนกันนะครับสมคำล่ำลือนะครับ40กว่าปีอยู่ตรงนี้อร่อยมากเลยใครผ่านไปผ่านมานี่ซื้อกันหูหยุดต้องหยุดซื้อแล้วดูนะครับออเดอร์นี่คือใส่แบบกล่องเตรียมไว้เยอะมากนะฮะเชื่อแล้วว่า100โลยังไงก็หมดนะครับเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยนะครับไล่จากห่อหมกไซส์เล็กนะครับ25บาทนะครับมี3แบบนะครับมีทั้งหมูสับกับปลากายแล้วก็ปลาช่อนนะฮะอันนี้เราสั่งมาแค่2อย่างนะครับปลาช่อนเราสั่งเป็นไซส์ใหญ่60บาทนะฮะอันนี้หัวกับพุงนะครับ80บาทส่วนขนมจีนชุดละ30บาททอดมัน9ชิ้นชิ้นละ5บาท45บาทนะครับทั้งหมดวันนี้รวมเป็น206

0: 15บาทราคาไม่แพงนะถ้าเทียบกับคุณภาพที่แม่บุญมาจัดให้เรานะครับอร่อยมากรสชาติดีนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจมาได้เลยนะครับตรงปากซอย4ย่าน1เจอแน่นอนนะครับเปิดทุกวันหยุดแค่วันจันทร์เท่านั้นนะฮะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึงประมาณ3โมงเย็นนะครับแต่ว่าสัก2โมง3โมงเนี่ยก็เริ่มหมดแล้วนะฮะมาไวๆหน่อยก็ดีนะครับมาได้เลยนะครับกับห่อหมกแม่บุญมา4ย่านซอย1เขตดุสิตกรุงเทพมหานครนี่เองครับอร่อย
1: มาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งภูมิปัญญาและอาชีพของชาวบ้านในภาคเหนือกับการเลี้ยงครั่งค่ะครั่งคืออะไรเลี้ยงกันที่ไหนแล้วมีประโยชน์ยังไงวันนี้นะคะเราจะไปหาคำตอบกันห้วยปิงอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนกันค่ะในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวของแถบพื้นที่ภาคเหนือนะคะก็คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปจะเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลของการเก็บเกี่ยวครั่งกันค่ะชาวบ้านนะคะจะเริ่มปีนต้นไม้เพื่อเก็บครั่งที่เลี้ยงไว้ลงมาซึ่งครั่งที่ว่านี้ก็คือก้อนขาวๆที่ติดอยู่บนกิ่งไม้นี่แหละค่ะ
2: ครั่งนี้เป็นแมลงชนิดหนึ่งนะครับจะพวกเพี้ยทีนี้มันเป็นเพี้ยที่มันมีประโยชน์เขาทำรังของเขาแล้วเขาจะอาศัยอยู่ในนั้นแล้วทีนี้เขาเอารังวันนี้ไปใช้งานไปใช้ประโยชน
1: ์วิธีการสังเกตนะคะว่าต้นไหนมีครั่งอยู่ก็จะอาศัยการสังเกตกิ่งไม้ที่มีรังของครั่งค่ะรวมไปถึงผงสีดำๆหรือว่าขี้ของครั่งที่กระจายอยู่บริเวณใบไม้ใต้ต้นไม้นั่นเองค่ะหลังจากที่แน่ใจแล้วนะคะว่ารังของครั่งนั้นพร้อมเก็บเกี่ยวชาวบ้านก็จะเริ่มเก็บครั่งโดยจะใช้วิธีการปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อตัดกิ่งไม้ที่มีรังของเขาอยู่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัดกิ่งเล็กๆใกล้รังนะคะแต่เป็นการตัดกิ่งใหญ่เลยล่ะค่ะ
2: ปกติแล้วในรอบปีหนึ่งเนี้ยถ้าเราปล่อยไปแล้วเนี่ยถ้ามันติดหรือไม่ติดเนี่ยนะครับชาวสวนเขาจะฟันทั้งหมดเลยต้นนั้นให้กิ่งมันโป่งพร้อมกันนะครับหลักสำคัญคือว่าเวลาฟันแล้วเนี่ยเขาจะไม่ให้กิ่งของตัวช้ำฉานี่ฉีกเพราะว่าถ้าฉีกแล้วเปลือกมันฉีกในเวลามันแตกคราวต่อไปนะไอตัวด้านล่างที่มันฉีกมันจะไม่แตกเนื้อไม้มันจะเน่าไประยะเวลาของมันนะครับเราจะเริ่มตัดช่วงเดือนพฤศจิกาถ้ามันเยอะจริงๆก็จะเริ่มตั้งแต่ตุลาแล้วก็มาพฤศจิกาแล้วก็จะเข้าช่วงธันวาเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เราเก็บเชื้อด้วยเก็บพันธุ์ด้วยนะครับ
1: แต่ว่าไม่ใช่ต้นไม้อะไรก็ได้นะคะที่จะสามารถเลี้ยงครั่งแล้วก็ทำให้ครั่งเจริญเติบโตได้ส่วนใหญ่แล้วนะคะชาวบ้านก็จะเลือกต้นช้ำฉาหรือว่าต้นก้ามปูในการเลี้ยงครั่งค่ะ
2: ที่ชาวบ้านนิยมเลี้ยงกันมากที่สุดก็คือต้นช้ำฉาเขาจะให้ผลผลิตดีกว่าไม้ทุกอย่างตัวข้างนี้จะเจริญเติบโตได้ดีกว่าไม้ทุกชนิดแล้วก็การเก็บเนี่ยต้นช้ำฉามันจะเก็บง่ายกว่ากิ่งมันก็จะเรียบๆอย่างเงี้ยอย่างเป็นอย่างไม้ชนิดอื่นมันก็จะเป็นกิ่งที่เป็นกิ่งเยอะๆทีนี้มันจะเก็บยาก
1: นอกจากสาเหตุในเรื่องของการให้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ง่ายต่อการเก็บครั่งแล้วนะคะอีกหนึ่งเหตุผลที่ต้นช้ำฉานั้นกลายเป็นต้นไม้ยอดฮิตสำหรับการเลี้ยงครั่งก็เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่มีอยู่เยอะมากในพื้นที่ค่ะและด้วยสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมนะคะก็ทำให้ครั่งนั้นเจริญเติบโตได้ดีค่ะแต่นอกจากต้นช้ำฉาแล้วนะคะในปัจจุบันก็มีการเพาะเลี้ยงครั่งบนต้นลำไยและก็ต้นลินจีอีกด้วยค่ะ
2: ตัวนี้เขาเรียกรังในรังของครั่งนี่นะครับไอ้ตรงที่น้ำแดงๆตรงนี้นะครับตัวนี้จะพัฒนาไปเป็นตัวแม่ของมันประมาณกลางเดือนธันวาจะเป็นตัวแม่เล็กๆสีแดงๆเขาก็จะออกมาถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าสมมติว่ารังเขาแก่เนี่ยหลังตรงนี้เขาจะแตกเป็นร่องแตกเป็นเหมือนลายงานะครับตัวนี้ถ้าเราจะขายเลยเราก็เลาะฝักเขาออกมาเวลาตัดเราต้องเอาใบออกให้หมดนะครับเพื่อความสะอาดของตัวรังข้างเวลาเราไปเลาะ
1: อย่างที่พี่พัฒน์บอกนะคะว่าครั่งที่ได้นั้นจะแยกออกเป็น2ส่วนค่ะคือส่วนที่เลาะรังเพื่อนำไปขายซึ่งสามารถนำไปขายได้ทั้งหมดนะคะทั้งรังที่ขาวๆแล้วก็รังสีดำที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเป็นรังของข้างที่ตายแล้วค่ะอีกส่วนที่สมบูรณ์นะคะก็จะแยกไว้สำหรับทำพันธุ์เพาะเชื้อค่ะซึ่งการทำพันธุ์นั้นนะคะก็จะใช้วิธีการนำฟางมาห่อรังที่ถูกตัดเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะ
2: ชาวบ้านก็จะมัดอย่างนี้นะครับมันก็มีหลายวิธีนะครับเท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้มันมีอยู่3วิธีที่ชาวบ้านเขาใช้กันแต่มัดฟางแห้งเนี่ยจะเป็นวิธีดั้งเดิมถ้าเป็นสมัยใหม่ขึ้นมาหน่อยที่เขาเก่งต้นไม้เขาก็ไม่มัดแล้วนะครับเขาใช้กิ่งอันเนี้ยขึ้นไปบนกิ่งไม้เลยแล้วก็เอาใช้ตอกมัดติด

0: ติดเลยแล้วอีกอันหนึ่งก็ใช้ใบมะพร้าวแล้วก็มามัดไอ้ตัวนี้ติดสองข้างแล้วก็ขึ้นไปห้อยเลยพอเราได้อย่างนี้มาแล้วนะครับเราก็ใช้ท่อนพันมัดเข้าไป2อันครับต้องใช้2อันเพราะว่าเวลาเราไปห้อยอ่ะมันจะถ่วงกันอยู่มันก็จะได้ประมาณนี้ครับอย่างนี้เลยใช้ได้เลยป่าตรงนี้นิดนึงเพื่อให้มันพับได้อันนี้คือท่อนพันธุ์ที่พร้อมปล่อยต้นไม้ที่เราจะปล่อยต่อไปเนี่ยเราต้องดูความสมบูรณ์ของกิ่งต้องขาวไม่ดำแล้วก็ไม่แก่แต่ว่าอันหนึ่งศัตรูของเขาก็คือมดดำนะครับตัวนี้จะแพ้มดดำถือว่าเราตัดปีนี้นะครับพัก2ปีเราพอเริ่มปีที่3เราก็ใส่สิ้นปีที่3เราก็ตัด3ปีจะได้ผลผลิต1ครั้ง
1: ส่วนของคลั่งที่ได้นะคะก็จะถูกส่งไปที่โรงรับซื้อซึ่งเป็นจุดที่รวบรวมคลั่งก่อนที่จะส่งโรงงานเพื่อนำไปแปรรูปอีกครั้งนั่นเองค่ะ
2: ตรงจุดนี้ก็คือว่าตีปีเนี่ยเป็นคนรับซื้อเจ้าเดี๋ยวนี้ตีเห็นอยู่นี่อยู่ประมาณอยู่770โลเจ้าพอมาเทว่าของเขาอ่ะมีสิ่งเจือปนกับเจ้าบางคนก็มีทรายเนาะบางคนก็เป็นเศษไม้มันต้องออกหมดนะเจ้าเนาะต้องทำแบบสะอาดเจ้าเป็นใบอย่างเหมือนหื้อมีเจ้า

0: คุณสมบัติของคลั่งเนี่ยมันก็คืออยู่ที่อายุของคลั่งนะครับอย่างคลั่งดิบที่ได้จากเกษตรกรเนี่ยจริงๆถ้าอายุประมาณ 1-2 ปีเนี่ยคุณภาพยังใช้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดเกินกว่านั้นเป็น 3-4-5 ปีเนี่ยคุณภาพก็จะต่ำลงกระบวนการที่เราต้องการก็คือเราจะเอาตัวเนื้อของคลั่งเพราะนั้นคลั่งที่คุณภาพดีก็คือ 1. อายุไม่ยาวจนเกินไปไม่เกินปี2ปีอันที่2ก็คือสิ่งเจือปนน่ะจะต้องน้อยสิ่งเจือปนที่เห็นมาครับก็จะเป็นพวกเศษไม้นะครับแล้วก็เป็นพวกความชื้นพวกน้ำพวกฝุ่นนะครับซึ่งการตรวจสอบก็เราจะตรวจสอบเบื้องต้นด้วยสายตานะครับหลังจากนั้นเราจะเอาไปเข้าแลบเพื่อทดสอบอีกทีนึงหลังจากได้ข้างดิบมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการบดลดขนาดให้มีขนาดประมาณเม็ดถั่วเขียวแล้วก็มาทำการล้างซึ่งวิธีการล้างเราก็จะล้างด้วยน้ำกับโซดาแอชนะครับเพื่อเป็นการเอาสิ่งเจือปนออกสิ่งที่ออกไปกับน้ำก็จะเป็นพวกน้ำเลี้ยงที่มีสีแดงเราจะเอาน้ำเลี้ยงที่มีสีแดงเนี่ยเอาไปสกัดเป็นสีผสมอาหารสีย้อมผ้าส่วนของที่เหลือที่เราใช้ประโยชน์จริงๆก็คือตัวเนื้อของมันหรือเรซินนะครับหลังจากล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการเอามาตากเหมือนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนาะลานตากจริงๆก็ตากประมาณ4ชั่วโมงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันร้อนเกินไปโดนแดดมากเกินไปสีมันจะเปลี่ยนเป็นสีคล้ำคุณสมบัติของคลั่งนะครับก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าพลาสติกที่มีจุดหลอมเหลวต่ำดีกว่าแปลว่าถ้าเกิดว่าตากไว้เฉยๆโดยไม่มีการเกลี่ยเนี่ยมันก็จะติดกันเป็นก้อนได้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีการเกลี่ยที่กองเรื่อยๆซึ่งจริงๆก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงครั้งนึงอะไรเงี้ยหลังจากตากเสร็จเราจะเอาไปทำความสะอาดก็คือเอาเศษไม้เล็กกับฝุ่นออกหลังจากนั้นก็จะมีเข้าไปในส่วนของห้องที่จะอบลดความชื้นประมาณ7วันก็จะเสร็จกระบวนการแรกก็คือคลั่งเม็ดคลั่งดิบจากเกษตรกรแปลรูปมันเป็นคลั่งเม็ดซึ่งคลั่งเม็ดนี่แหละครับจะกลายเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตแชลกแชลกใช้ในหลายอุตสาหกรรมนะครับปัจจุบันอย่างประเทศไทยเราอาจจะคุ้นเคยว่าแชลกนี่เอาไปทาไม้แต่จริงๆแล้วเนี่ยแชลกถือเป็นพลาสติกธรรมชาติที่ได้รับการรับรองเรื่องความปลอดภัยเนี่ยจาก FDA ของอเมริกาจากเอฟซ่าของยุโรปให้ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้เพราะนั้นแชลกในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะทาไม้ละเราใช้ในการเคลือบผลไม้นะครับพวกส้มพวกแอปเปิลเคลือบพวกช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตที่มันวาวหรือลูกอมต่างๆนี่ก็เคลือบด้วยแชลกและอีกอุตสาหกรรมนึงก็คืออุตสาหกรรมเม็ดยาอีกอุตสาหกรรมนึงที่กำลังเติบโตก็คือว่าสกัดสารเคมีในเม็ดคลั่งเนี่ยเพื่อเอาไปใช้เป็นหัวน้ำหอมการใส่ส่วนผสมจากไปจะทำให้กลิ่นมันหน่วงนานขึ้นนะครับนี่ก็เป็นอุตสาหกรรมนึงที่ใช้คลั่งเยอะ
1: เรียกได้ว่ากว่าจะได้คลั่งเม็ดที่นำมาใช้ประโยชน์อย่างที่เราคุ้นเคยกันนั้นนะคะก็ต้องผ่านภูมิปัญญาที่สะท้อนถึงวิธีการเกษตรท้องถิ่นและขั้นตอนการผลิตที่ได้คุณภาพต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนถึงเป็นแค่แมลงตัวเล็กๆนะคะแต่ก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์เราได้มากมายเลยค่ะ
2: วันนี้นะคะที่นำมาให้ผู้ชมได้ช็อปกันถึงหน้าจอนะคะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกค่ะมาจากอำเภอแม่ม้อจังหวัดลำปางนะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมาจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงนะคะที่นี่เนี่ยเป็นกลุ่มแม่บ้านที่เขารวมตัวกันแปรรูปส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกตัวเครื่องที่จะใช้ในการทำน้ำพริกเนี่ยก็จะนำมาจากชุมชนใกล้เคียงที่มีการปลูกมีการหากันนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะคะน้ำพริกข่าโบราณนะคะตัวน้ำพริกข่าอันนี้เนี่ยจะอยู่ที่กระปุกละ50บาทนะคะนี่ค่ะน้ำพริกข่าก็จะเป็นน้ำพริกแห้งๆแบบนี้นะคะโรยข้าวกินหรือว่าจ้ำข้าวเหนียวนี่คือล้ำเลยอันนี้อีกหนึ่งน้ำพริกต่อมาอันนี้เนี่ยเป็นน้ำพริกลาบนะคะน้ำพริกลาบเนี่ยสังเกตว่าสีของตัวน้ำพริกจะค่อนข้างเข้มกว่าน้ำพริกข่านะคะเครื่องเขาจะทั้งคั่วแล้วก็มีการนำไปอบด้วยนะคะน้ำพริกลาบจะมีส่วนผสมของมะแหลบด้วยนะคะเป็นเครื่องเทศเนาะเป็นเครื่องเทศของทางเหนือเหมือนกันนะคะเป็นกลิ่นจะหอมๆเย็นๆกระปุกนี้ก็50บาทเหมือนกันนะคะ1หอม2รสชาตินี่คือบอกเลยว่าเผ็ดร้อนรสจัดนะคะถ้าใครทานรสจัดได้ถือว่าอร่อยเนาะหอมแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นน้ำพริกที่แห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บไว้ได้นานแน่นอนมาที่น้ำพริกกรอบสมุนไพรกันบ้างนะคะตัวน้ำพริกกรอบสมุนไพรเนี่ยหลักๆแล้วก็คือหอมกระเทียมแล้วก็พวกพริกแห้งนะคะข่าแต่ว่านอกจากตัวน้ำพริกกรอบสมุนไพรที่ ไม่ใส่เนื้อสัตว์แล้วเนี่ยมีแบบที่ใส่เนื้อสัตว์ด้วยเช่นน้ำพริกกรอบสมุนไพรกุ้งป่นปลาป่นแล้วก็หมูกระจกนะคะอันนี้เนี่ยราคาก็คือเท่ากันก็คือกระปุกละ50บาทราคาก็จะไม่รวมส่งนะคะเดี๋ยวเปิดตัวอย่างให้ดูเป็นกุ้งป่นนะคะตัวเครื่องสมุนไพรเนี่ยเขาจะมีความเป็นชิ้นที่ใหญ่กว่าตัวน้ำพริกก่อนหน้านี้อย่างเช่นพวกน้ำพริกขาก็จะมีความละเอียดกว่านี้เนาะหรือน้ำพริกลาบอันนี้จะมาเป็นแบบชิ้นๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นกุ้งแห้งเป็นอะไรแบบนี้อบกรอบมาหมดเลยนะคะส่วนอันนี้เป็นน้ำพริกกรอบสมุนไพรที่เป็นหมูกระจกนะคะก็จะใส่มามีความแบบกากหมูข้างบนด้วยแบบนี้เป็นชิ้นๆนะคะกลิ่นหอมเจียวนี่คือแบบหอมมากแล้วก็อันนี้ไม่หืนนะคะกลิ่นไม่หืนเลยน้ำพริกชนิดสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นน้ำพริกเรียกง่ายๆน้ำพริกกากหมูแล้วกันเพราะว่าเขาจะเน้นตัวกากหมูเยอะหน่อยนะคะกระปุกนี้เนี่ยจะราคาต่างจากน้ำพริกชนิดอื่นก็คือน้ำพริกกากหมูจะอยู่ที่กระปุกละ65บาทนะคะกากหมูเป็นชิ้นๆเลยแล้วก็ทั้งกระเทียมทั้งหอมนี่คือแบบดูกรอบมากแล้วก็พอตักออกมาเนี่ยนะคะได้กลิ่นหอมของกระเทียมเจียวมาน้ำพริกอบกรอบสมุนไพรทุกอย่างเนี่ยจะได้เครื่องเหมือนกันก็คือเป็นพวกหอมเป็นพวกกระเทียมที่เวลากินเข้าไปก็จะมีความกรอบใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นน้ำพริกกากหมูเนี่ยตัวกากหมูจะเยอะเพราะฉะนั้นเราจะได้เคี้ยวกากหมูแบบเต็มปากเต็มคำเลยนะคะแต่ว่ากรอบแล้วก็ไม่หืนด้วยนะคะน้ำพริกทุกอย่างไม่หืนเลยมาอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้เนี่ยในพื้นที่เขามีการเลี้ยงกันก็คือเรื่องของจิ้งหรีดนะคะแต่ว่าตัวผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีดเนี่ยอันนี้จะเป็นการนำไปคั่วแล้วก็อบวิธีการของเขาก่อนที่จะนำจิ้งหรีดมาจำหน่ายเนี่ยเขาจะมีการปล่อยให้จิ้งหรีดเนี่ยถ่ายท้องเพื่อที่จะเหมือนกับว่าให้ถ่ายของเสียออกไปก่อนเวลานำมารับประทานเนี่ยเราก็จะไม่ท้องเสียนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะนำมาคั่วกับน้ำเกลือจากนั้นก็จะนำมาคั่วกับพวกเครื่องสมุนไพรต่างๆอย่างอันนี้เนี่ยเขาจะบรรจุมาเป็นหลอดๆแบบนี้เหมือนอารมณ์แบบจิ้งหรีดช็อตนะคะเนี่ยข้างในเราจะมองเห็นตัวสมุนไพรที่อยู่ภายในหลอดเลยอย่างที่โนบอกเขาคั่วไปกับสมุนไพรซึ่งหลังจากที่คั่วแล้วเนี่ยเขาก็จะนำไปอบเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวจิ้งหรีดช็อตอันนี้เนี่ยจะได้ทั้งรสชาติความหอมแล้วก็ความกรอบด้วยนะคะหลอดนี้หรือว่ากระปุกนี้นะคะอยู่ที่20บาทราคาไม่รวมส่งคือกลิ่นเป็นกลิ่นของสมุนไพรด้วยแล้วก็กลิ่นของจิ้งหรีดด้วยนะคะแล้วก็ไม่เค็มเกินไปอร่อยอันนี้คือแบบกินง่ายนะว่ากินง่ายเลยคุณผู้ชมที่สนใจสินค้าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงนะคะจากอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะรวมถึงค่ะกลุ่มไหนชุมชนไหนนะคะที่มีการรวมกลุ่มการผลิตสินค้านะคะแล้วก็จำหน่ายในนามชุมชนนะคะอยากจะส่งมาให้เรื่องเด็ดอัตโนมัติของเราช่วยรีวิวให้สามารถที่จะติดต่อสอบถามแล้วก็ส่งรายละเอียดของสินค้าเข้ามาได้ที่ Facebook ของเรื่องเด็ดอัตโนมัติการรีวิวสินค้าของเราไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ดูแล้วจดเบอร์ไม่ทันจำราคาไม่ได้นะคะทักทายมาถามกันได้ที่ Facebook ของเรื่องเด็ดอัตโนมัติเช่นกันค่ะวันนี้เรื่องเด็ดอัตโนมัติของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่กับการรีวิวสินค้าดีๆทางอมรีทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้ในรายการเรื่องเด็ดอัตโนมัติค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุ ไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
7: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
8: แซนตี้โบโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
9: PEA

0: ม่วงมันก็สวยดีเหมือนกันเนี่ยแต่มันจะเหมาะกับเสื้อเราหรือเปล่าโอ้คุณยายขอโทษนะครับ
1: ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
0: สวัสดีนะครับน้องๆวันนี้เป็นไงบ้างฮะเสื้อใหม่พี่ต้อมเนี่ยดูเท่มากเลยใช่ไหมฮะมันอาจจะไม่แอดเวนเจอร์สมกับความเป็นคิดวิทย์เท่าไหร่นะครับแต่ต้องบอกน้องๆนะครับว่าเส้นใยที่ถักทอบนเสื้อของผ้าพี่ต้อมเนี่ยดูดีใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่ามันคืออะไรมันก็คือเส้นไหมนะครับที่ถูกทอผ้าขึ้นบนกี่ทอผ้านี้และมีต้นกำเนิดมาจากดักแด้ของหนอนนั่นเองครับ

น้องๆครับแล้วที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับเป็นห้องเลี้ยงใหม่ครับจะเป็นยังไงตามพี่ท็อปเข้ามานะครับน้องๆเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะครับอันนี้คือหนอนหรือว่าหนอนไหมนั่นเองกำลังกินใบไม้อย่างอร่อยอร่อยเลยทีเดียวพอระยะเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับก็จะเปลี่ยนนี่ครับเปลี่ยนร่างนะครับในการชักใหญ่กลายเป็นดักแด้สีทองแบบนี้ครับผมสวยงามใช่ไหมล่ะครับสักระยะหนึ่งเช่นกันนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นผีเสื้อมอสและน้องๆเห็นไหมครับเส้นสีเหลืองทองอร่ามแบบนี้นะครับที่เรานำไปทำเป็นเสื้อผ้านั่นเองครับคราวนี้น้องๆมาดูกันใกล้ๆนะครับถ้าพี่ต๊อบนำเส้นใยจากดักแด้ไหมมาโดนความร้อนจะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันครับพี่ต๊อบก็จะนำบิ๊กเกอร์นะครับมาวางแล้วก็ใส่น้ำประมาณนี้นะครับแล้วก็จุดไฟ

ความร้อนนะครับจะทำให้กาวเซเรซินที่อยู่ในเส้นไหมนะครับละลายออกมาและเมื่อมันละลายออกมาแล้วเนี่ยพี่ท็อปจึงสามารถใช้แท่งคนสานนะครับในการนำให้เส้นใยเนี่ยพันในลักษณะนี้ได้และนี่ครับก็เป็นที่มานะครับของความแข็ง

แรงทนทานและก็ความแวววาวของเส้นไหมนั่นเองครับและแน่นอนที่สุดครับวันนี้เรื่องราวของเส้นไหมนะครับต้องกลายมาเป็นภารกิจที่สำคัญให้กับผู้เข้าแข่งขันในรายการคิดวิทย์อย่างแน่นอนแต่จะสนุกสุดมันแค่ไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

โอ้โหน่าตื่นเต้นขนาดนี้นะครับน้องๆที่อาสามาคิดวิทย์พิชิตภารกิจเส้นไหมต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับขอเชิญพบกับน้องๆทีม Science Seal

0: ยินดีต้อนรับน้องๆทีมไซแอนซิลเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับต้องบอกน้องๆไว้ก่อนครับว่ารายการคิดวิทย์เนี่ยมาจังหวัดขอนแก่นนะครับแน่นอนที่สุดจังหวัดนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องเกี่ยวกับผ้าไหมเส้นไหมเป็นอย่างมากเลยนะครับต้องถามน้องๆกันก่อนมีความรู้จักเกี่ยวกับเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับอ่ะน้องอุ๊บอิ๊บ
1: มากค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างรู้จักยังไงบ้างครับ
1: รู้จักตั้งแต่วิธีการเอาตัวไหมมาทำผ้าค่ะ
0: อู้ยอันนี้คือรีเสิร์ชข้อมูลมาก่อนหรือเปล่าร
1: ีเสิร์ชค่ะ
0: ค้นคว้าข้อมูลมาก่อนใช่ไหมครับอ่ะน้องหลิวรู้จักผ้าไหมหรือเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับ
2: ก็พอรู้จักค่ะ
0: พอรู้จักบ้างเห็นจากไหนเอ่ย
2: เลี้ยงหนอนไหม
0: เลี้ยงหนอนไหม
2: ดูเขาเลี้ยงหนอนค
0: ่
2: ะ
0: เคยไปดูมาด้วยใช่ไหมโอ้อันนี้นี่เรียกได้ว่าเนี่ยหาข้อมูลมาค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับอ่ะน้องนุ่น
3: ก็พอปานกลางค่ะก็พอรู้บ้างค่ะ
0: ก็พอรู้บ้าง
3: ค่ะ
0: แล้วเคยเห็นคนใส่เสื้อไหมคุณพ่อคุณแม่ใส่ไหม
3: ใส่ค่ะเวลาไปออกงานเนี่ยค่ะแบบไปงานประชุมพวกต่างจังหวัด
0: ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราคิดว่ายังไงครับสวยหรือไม่สวย
3: สวยค่ะแล้วก็พิถีพิถันในการทำมากค่ะ
0: ดีมากนะครับต่อไปครับน้องไอซ์ครับรู้จักผ้าไหมหรือว่าเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับ
4: พอสมควรค่ะ
0: ยังไงเอ่ยเคยเห็นไหม
4: ไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่าค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็เคยเห็นคุณยายใส่ชุดใหม่ไปออกงานมั่งค่ะ
0: แล้วสวยไหมเราชอบไหมครับ
4: สวยค่ะ
0: โอเคน้องต้นกล้าครับ
5: พอได้ครับ
0: พอได้ใช่ไหมครับแล้วรู้จักมากน้อยขนาดไหน
5: รู้จักแบบอาหารของไหมตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยครับลักษณะมันเป็นยังไงครับ
0: น้องๆทั้ง5คนนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าผ้าไหมเนี่ยที่ผลิตจากเส้นไหมเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามแต่ใครจะรู้ครับนอกจากความสวยงามแล้วนะครับผ้าไหมหรือเส้นไหมเนี่ยยังแฝงไปด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งอีกถ้าอยากจะรู้ว่าน่าทึ่งขนาดไหนไปฟังภารกิจกันครับ
6: ให้น้องๆช่วยกันทำมัดเส้นไหม3สีที่มีคุณภาพพร้อมนำไปทอเป็นผ้าไหมได้โดยจะต้องทำตามกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นเลี้ยงไหมไปจนเสร็จสิ้นได้เป็นเส้นไหมทั้ง3มัด3สีฟังดูแล้วเหมือนจะสั้นๆง่ายๆคล้ายกับว่าเส้นชัยอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่จริงๆแล้วระหว่างทางมีอะไรให้น้องๆต้องฝันฝ่ากันอีกเยอะภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้บอกได้คำเดียวว่าท้าทายจริงๆ
0: ขั้นตอนแรกของการเริ่มทำภารกิจนะครับให้น้องๆเนี่ยต้องไปหาอาหารให้กับหนอนซึ่งพี่ท็อปก็มีตัวอย่างนั่นก็คือใบหม่อนนั่นเองนะครับแต่น้องๆเนี่ยต้องหาใบหม่อนคุณภาพดีที่สามารถเลี้ยงหนอนได้มากถึง 10,000 ตัวหลังจากนั้นนะครับน้องๆถึงจะทำขั้นตอนในการทำเส้นไหมต่อไปได้นะครับอ่ะรับไปเป็นตัวอย่างเลยนี่ดูกันดีๆนะครับถามน้องพร้อมที่จะทำภารกิจกันหรือยังครับ
7: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้น้องโชคดีพี่ท็อปเอาใจช่วยอย่างเต็มที่เริ่มได้เลย

0: มาใส่ยังไงล่ะเนี่ย
1: ใส่ง่ายๆเองดูตามนี้นะ
0: เขาเอากรรไกรนั่นแหละใช้ง่ายที่สุดละ
2: หลังจากสำรวจใบมอนที่พี่ต๊อบให้มาน้องๆก็ไม่รอช้าพุ่งตรงสู่แปลงปลูกต้นมอนทันทีแต่ในศูนย์มอนไหมเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้มีแปลงปลูกต้นมอนอยู่ตั้งหลายสายพันธุ์หลายขนาดแล้วแบบนี้จะรู้ได้ยังไงล่ะครับน้องๆว่าหนอนไหมชอบกินใบมอนแบบไหน
3: ภารกิจที่พวกหนูได้รับก็คือช่วยกันทำเส้นมัดไหมได้ให้ได้3สีค่ะก็ตื่นเต้นกลัวทำไม่ได้ค่ะกำลังเก็บใบหมอนเพื่อให้ไปเป็นอาหารของหนอนไหมในโรงเพาะเลี้ยงค่ะไอเราต้องเลือกแบบเนี้ยอันใหญ่ๆเขียวๆอย่างเงี้ย
4: ดูข้างหลังมันดี
3: ต้องดูข้างหลังว่ามันสมบูรณ์ขนาดไหน
4: อันนี้มัน
3: แล้วก็ระวังยางมันด้วยล่ะก็คือแบ่งกลุ่มอีกคนก็ไปทำอีกโซนนึงไปเก็บอีกโซนนึงอีกคนก็ไปเก็บอีกโซนนึงค่ะ
5: ก็ไม่ยากนะคะแต่ว่ามันเหนื่อยค่ะเหนื่อยตรงที่ไปเก็บใบหมอนนะคะ
3: ก็เยอะพอประมาณแล้วค่ะ
1: น้องหนอนหนึ่ง
6: พี่โ
5: ยอันนี้ได้ไหมคะเนี่ย
7: แบบว่าอันนี้อันตรงนี้มันใบ
3: ห
7: ม
3: อน
7: แต่ละ
3: ลูกนะ
7: อันนี้เลี้ยงสำหรับวัยสอง
5: อันนี้ก็ไม่ได้
7: ครับอันนี้ก็ไม่
5: ได้จะไปเก็บมาหรือเปล่าต้นกล้า
2: หนอนไหมวัยรุ่นที่เติบโตเข้าสู่ระยะที่4ไม่กินใบหมอนอ่อนแบบนี้ต้องแก้ปัญหาแล้วครับ
3: ก็พี่เขาบอกว่าไม่ต้องเก็บใบอ่อนเพราะว่าใบอ่อนจะเป็นอาหารของวัยที่2วัยที่3แล้วก็คือเราต้องเก็บใบที่แก่ๆเข้มๆค่ะเพื่อจะเป็นอาหารวัยที่3ที่4ค่ะ

0: กินแล้ว2-3 คนให้ใบหม่อนนอนกินส่วนอีก2-3 คนก็หั่นใบหม่อนเตรียมใบหม่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: วิ
2: อันเร็วขอทำ
0: ต่อไปมาหั่นใบหม่อนก็ให้กระจายไปทั่วอันนี้ค่ะให้มันกินได้เสมอกัน

0: น้องๆครับความจริงแล้วนะครับหม่อนหรือต้นหม่อนเนี่ยก็คือมัมเบอรี่นั่นเองครับประโยชน์ของมันเนี่ยมีมากมายเลยนะครับใบเนี่ยก็ให้ไหมนะครับในการกินและมีสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่ชอบมากนั่นก็คือนกกระจอกเทศนั่นเองนะครับประโยชน์ของมันเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ใบครับต้นของมันนะครับหรือว่ารากเนี่ยก็สามารถนำไปทำเป็นสมุนไพรได้และที่สำคัญและอร่อยมากที่สุดนั่นก็คือผลของมันนั่นเองครับผลมัมเบอรี่มันอร่อยได้ใจจริงๆนะครับแต่ตอนนี้เราต้องไปติดตามชมกันก่อนครับว่าน้องๆเขาจะต้องทำขั้นตอนอะไรต่อไปหลังจากที่เขาเก็บมอนไปให้หนอนได้กินกันแล้วครับไปติดตามกันเลย
1: เสร็จแล้วป่ะ
2: เอ้ย
1: ต่อไปก็สาว
2: ใหม
1: ่ค่อยๆค่อยๆนะ
3: ขาที่ถูกขาดแล้ว
4: เย
5: ้ด้วยการสังเกตลองผิดลองถูกทำให้เกิดการเรียนรู้จนน้องๆเข้าใจว่าหนอนไหมที่เติบโตขึ้นมาในแต่ละระยะก็จะชอบกินใบหม่อนที่มีความแก่ความอ่อนแตกต่างกันไปการเรียนรู้ครั้งนี้ทำให้น้องปฏิบัติภารกิจขั้นแรกคือการให้อาหารหนอนไหมได้สำเร็จและสิ่งที่ได้รับก็คือรังดักแด้ของหนอนไหมสีเหลืองทอง1กะละมังใหญ่แล้วจะเอาไปทำยังไงต่อกันนะ
6: แล้วก็จะไปสาวไหมค่ะ
7: เมื่อหนอนไหมโบยวินออกจากดักแด้มันจะกลายเป็นผีเสื้อกลางคืนตัวนี้ไหมเป็นผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งพวกมันจะออกไข่ฟองเล็กๆเป็นจุดสีขาวอยู่บนใบไม้หลังจากนั้น 10-12 วันหนอนไหมตัวเล็กๆก็จะฟักออกจากไข่

0: พวกมันจะกินใบหม่อนเป็นอาหารและลอกคราบทั้งหมด4ครั้งจนเข้าดักแด้สร้างเส้นใยที่เราสามารถนำไปทอเป็นผ้าไหมที่สวยงามได้นอกจากรังไหมสีเหลืองทองที่เห็นอยู่นี้ยังมีสัตว์ที่ให้เส้นใยซึ่งสามารถนำมาทอเป็นผ้าได้อยู่อีกหลายชนิดเช่นขนแกะเส้นใยของแมงมุมสีทองหรือเจ้าหนอนไหมป่าที่มีชื่อเรียกว่าไหมอีรี่ที่มีรังดักแด้เป็นสีขาวแวววาวก็เป็นที่นิยมนำเส้นใยของมันมาทอเป็นผ้าเช่นกัน
1: หลังจากน้องๆได้รับตัวไหมสีเหลืองทองมาแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องต้มไหมและสาวไหมโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติได้ทำการสาธิตวิธีให้น้องๆดูกันแล้ว1รอบน้องแต่ละคนก็ตั้งใจเก็บรายละเอียดกันตาไม่กระพริบ

0: เอาพอแล้วพอแล้วเมื่อกี้มันจะไปแล้วเออเอาประมาณนี้แล้วไปเลย
1: เอา20เอาลงสิ
2: น้องอยากเอาหมอนใหม่มา60
1: แล้ว20มา
3: 20
0: 20โอเคกระบะที่3ไม่พอ50ไปเลย
4: การชั่งวัดรังไหมของน้องๆอาจจะกินเวลาไปนานสักหน่อยแต่วิธีนี้ก็จะทำให้น้องๆสามารถผลิตเส้นไหมที่มีขนาดเท่ากันได้มาตรฐานทั้ง3หม้อน้องๆใส่รังไหมลงไปในหม้อ120รังจะได้เส้นไหมขนาดที่ต้องการคือ120ดีเนี่ยทางเทคนิคถือว่าทำได้ดีคราวนี้ก็เหลือแต่ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติจริงเริ่มสาวไหมกันได้เลยครับน้องๆ
0: ทำความสะอาดคือต้องเอาเยื่อที่หุ้มข้างนอกของรังไหมเอาออกให้หมดเลยค่ะ

0: สึกยากค่ะมันต้องดูว่าเส้นใยมันจะพันกันหรือว่ามันจะขาดเมื่อไหร่แล้วก็ต้องคอยดูว่าเมื่อรังไหมตัวไหนมันจะบางหรือไม่บางแล้วก็ต้องเติมอีกเท่าไหร่ค่ะค่ารังไหมที่จะขาดก็คือว่ามันจะเป็นสีขาวๆแล้วก็จะเห็นตัวของไหมขึ้นเยอะก็เป็นการออกก็ต้องใช้ช้อนตักเอาตัวที่ซีดๆออกมาแล้วก็เพิ่มตัวสีเหลืองๆเข้าไปใหม่แล้วก็เอากดลงน้ำเพื่อให้มันเป็นใยพันกันต่อค่ะ
1: เมื่อสาวไหมได้คล่องแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือตามหาสีย้อมแล้วในสวนที่เต็มไปด้วยต้นไม้อย่างนี้จะมีสีย้อมผ้าอยู่ตรงไหนกันเนาะ
2: 3สีมีสีน้ำตาลสีเขียวสีแดงครับอ๋อเจ้าหน้าที่เขาบอกมาครับสีของฝักคูณเนี่ยก็จะใช้สีน้ำตาลในการทำแล้วก็สีเขียวก็ใช้ใบหูกวางหรืออื่นๆก็ได
3: ้ไม่ถึงอ่ะ
2: หาอันดีๆดิเจอแล้วไม่ต้องโยนละนี่ไง22ต้องหาอีก8อันโอ้
4: มีต้นไม้อีกหนึ่งชนิดนะครับที่สามารถสร้างสีสันให้สวยงามได้นั่นก็คือต้นคูนฝักของมันนะครับนำไปย้อมไหมนะฮะให้เกิดเป็นสีน้ำตาลนะครับซึ่งน้องๆทีมแซนซิลเขาก็ใช้เหมือนกันนะครับพี่ต๊อบจะลองหักให้ดูว่าข้างในเนี่ยจะมียางครับสีน้ำตาลแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่ต๊อบอยากให้น้องๆเนี่ยสังเกตธรรมชาติรอบตัวนะครับเพราะว่ามันเนี่ยยังแฝงสีสันที่สวยงามให้น้องๆได้ศึกษาอีกมากมายเลยครับ
2: เย้เพื่อนเพื่อนหาวัตถุดิบมาครบแล้วดูสิอันนี้ใบหูกวางที่เอาไว้ทำสีเขียวแล้วก็ฝักคูเนี่ยเอาไว้ทำสีน้ำตาลแล้วก็เหลือแค่เบิกมาดู

0: าไว้ทำสีแดงก็ให้เพื่อนตอนนี้ให้เพื่อน3คนมาปั่นรวมผมด้วยนะครับแล้วก็อีก2คนไปหาสีแดงครับ
1: ด้วยความพยายามที่มุ่งมั่นและอดทนน้องๆก็ได้ม้วนไหมสดมา3ม้วนสวยงามแล้วมาดูด้านสีย้อมกันบ้างน้องๆเลือกส่วนต่างๆของพืชที่แตกต่างกัน3ชนิดคือใบหูกวางฝักคูณและเปลือกต้นสะเดาที่น้องๆคิดว่ามันจะให้สีเขียวน้ำตาลและสีแดงอิดแต่พืชเหล่านี้จะให้สีสันตามที่น้องๆคิดได้หรือเปล่านั้นต้องมาลุ้นกันในขั้นตอนสุดท้ายการย้อมสี
2: ส่วนต่างๆของพืชพันธุ์เหล่านี้สร้างสีสันได้น่าทึ่งจริงๆสีธรรมชาติส่วนใหญ่ได้จากพืชในส่วนของเปลือกไม้ใบไม้ลูกไม้รากไม้และยางไม้อย่างเช่นรากต้นยอดอกคำฝอยสีน้ำเงินจากต้นครามสีเหลืองจากแก่นขนุนขมิ้นชันสีดำจากลูกมะเกลือสีชมพูจากต้นฟางเป็นต้นถึงแม้สีธรรมชาติเหล่านี้จะไม่ได้ให้สีที่โดดเด่นเหมือนกับสีสังเคราะห์แต่มันก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อผู้สวมใส่ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ดังนั้นจึงมีการคิดค้นวิธีการย้อมสีธรรมชาติให้ติดทนนานและได้สีที่สดยิ่งขึ้นโดยนำน้ำที่มีค่าเป็นกรดจากธรรมชาติได้จากการต้มน้ำกับใบส้มเซี่ยวมาผสมลงในหม้อย้อมสีที่เราต้องการเพื่อให้กรดทำปฏิกิริยากับเส้นไหมจนสีสามารถแทรกซึมเข้าไปในเส้นไหมได้ดียิ่งขึ้นเราก็จะได้เส้นไหมสีธรรมชาติที่สวยงามและทนทาน

0: และตอนนี้นะครับก็ใกล้หมดเวลาขึ้นมาเต็มทีแล้วครับก็อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะผลิตเป็นผืนผ้าไหมที่สวยงามครับนั่นก็คือการตากไหมนั่นเองแต่ตอนนี้ครับเราต้องลุ้นกันอย่างมากเลยนะครับว่าเส้นไหมที่น้องๆเขาผลิตขึ้นมาแบบนี้นะครับจะมีคุณภาพพอที่จะเข้าเครื่องทอไหมที่เป็นผืนผ้าหรือเปล่าอันนี้เราต้องติดตามชมกันให้ดีครับ
1: ผมคิดว่าสำเร็จครับถ้าเชื่อว่ามันได้มันก็ได้ถ้าเชื่อว่ามันไม่ได้มันก็ไม่ได
0: ้และตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับนั่นคือการให้ผู้เชี่ยวชาญนั่นคือคุณยายหลิงนะฮะในการตรวจสอบครับว่าเส้นไหมของน้องๆเนี่ยจะสามารถนำไปเข้าเครื่องทอผ้าได้หรือเปล่าอันนี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านครับ
2: อันนี้มันบ่มีปมเนี่ยเข้าได้อยู่ค่ะ
0: มันได้เข้าได้อยู่แต่ว่าก็คือปัญหาตอนนี้คือว่าเส้นมันค่อนข้างเล็กใช่ไหม
2: เส้นมันเล็กแต่มันเป็นไหมบ่กลม
0: ไหมไม่กลมด้วย
2: ไหมแตก
0: ไหมแตกอยู
2: ่มันไม่ละเอียด
0: มันไม่ละเอียดด้วย
2: ควรค่ะ
0: ไม่แตกไม่กลมไม่ละเอียดแล้วภารกิจจะผ่านหรือเปล่าเราต้องลุ้นกันครับ โอ้ย

คุณยายครับตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่สำคัญแล้วฮะผมอยากให้คุณยายเนี่ยได้ลองแล้วก็สรุปให้ผมนิดนึงว่าเส้นไหมที่น้องๆได้ทำขึ้นมาเนี่ยสามารถทอได้หรือเปล่าครับ

0: ยายครับสรุปว่าเส้นไหมที่น้องๆทำมานั้นนะครับใช้ได้หรือไม่ได้ครับ
1: ได้ค่ะใช้ได้อยู่ค่ะ
0: ถ้าใช้ได้ก็แปลว่าวันนี้น้องๆทำภารกิจสำเร็จหรือผ่านนั่นเองครับเย้สุดยอดภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราและในที่สุดนะครับผืนผ้าไหมของน้องๆเนี่ยก็ทําได้สําเร็จวันนี้ครับต้องถามน้องๆเลยรู้อะไรบ้างครับอ่ะน้องหลิว
2: ได้เรียนรู้การทําผ้าไหมการสาวไหมแล้วก็เลือกใบหมอนไปให้นอน
0: โอ้โหก็คือกระบวนการตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่มั้ยอ่ะน้องอุ๊บอิ๊บ
3: ต้องเลือกใบหมอนที่แข็งแล้วไม่อ่อนเกินไปเพราะว่าตัวใบหมอนจะได้กินได้อย่างสะดวกค่ะ
0: โอ้นะครับอ้าวน้องนุ่น
4: ได้เรียนรู้การเข้าร่วมกลุ่มแล้วก็การรวมพลังในกลุ่มด้วยค่ะว่าต้องสามัคคีกันยังไงบ้างค่ะ
0: การทำงานกันเป็นทีมนั่นเองใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
0: อ่ะน้องต้นกล้า
5: ได้เรียนรู้จากการสาวไหมการย้อมสีผ้าแล้วก็ตากแดดเยอะมากเลยครับตอนนี
0: ้โอเคน้องไอซ
6: ์ได้เรียนรู้เรื่องใบหมอนว่าใบขนาดไหนควรที่จะให้นอนใบไหนกินมั่งแล้วก็เรียนรู้เรื่องความสามัคคีการทำงานเป็นทีมค่ะ
0: ดีมากๆเลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับน้องนั่นก็คือกระบวนการที่เราได้เรียนรู้วิธีการสร้างผ้าไหมขึ้นมาในแต่ละผืนนั่นเองและที่สำคัญนะเราไม่ต้องใช้เครื่องจักรนะครับหรือว่าสารเคมีอันตรายเลยเราเพียงแค่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่บวกกับความคิดสร้างสรรค์เราก็สามารถสร้างเป็นผ้าผืนไหมที่สวยงามใช่ไหมครับเด็ก
7: ๆใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ประเทศใดที่ได้ชื่อว่าเป็นคนค้นพบเส้นไหมจากนอนไหมและนำมาทอเป็นผ้าไหมเป็นประเทศแรกของโลกส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบโดนใจทีมงานนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลและสำหรับผู้ที่อยากร่วมสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัคร Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปประจนภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับผ้าไหมหน่อยครับ
7: ความพยายามอยู่ที่ไหมความสำเร็จอยู่ที่ผ้าเย
0: ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
7: คิดวิทย์
0: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวัน

0: ุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV

มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ชีวมวลไบโอแมสคือสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้เช่นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตรเช่นแกลบได้จากการสีข้าวเปลือกชานอ้อยได้จากการผลิตน้ำตาลทรายเศษไม้ได้จากการแปรรูปยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตัสเป็นส่วนใหญ่และบางส่วนได้จากสวนป่าที่ปลูกไว้ชีวมวลสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานได้เพราะในขั้นตอนของการเจริญเติบโตนั้นพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้โดยการผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ออกมาเป็นแป้งและน้ำตาลแล้วกักเก็บไว้ตามส่วนต่างๆของพืชดังนั้นเมื่อนำพืชเชื้อเพลิงเราก็จะได้พลังงานออกมาการใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวลสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบของพลังงานความร้อนไอน้ำหรือผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยจะใช้เชื้อเพลิงชีวมวลชนิดใดชนิดหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้นหรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ชีวมวลจึงเป็นแหล่งเชื้อเพลิงราคาถูกหากมีการใช้ประโยชน์ในบริเวณที่ไม่ไกลจากแหล่งเชื้อเพลิงมากนักเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งชีวมวลมีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยการนำชีวมวลมาใช้จึงช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าเชื้อเพลิงและสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นนอกจากนี้เรายังมุ่งหวังว่าการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับชีวมวลจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อีกด้วย
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอีกด้วยครับต้องบอกเลยนะฮะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะฮะร่วมกับ TGI ไทยเยอรมันนะครับวันนี้นะฮะผมอาร์ซีนาทได้พาท่านทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องเผาจะเผาอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่เขามีชื่อว่าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดแท่งชื่อแบบนี้แล้วอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ

จจุบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกหรือภาวะโลกร้อนซึ่งสาเหตุหลักส่วนหนึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการผลิตที่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการกำเนิดไอน้ำการเผาไหม้เชื้อเพลิงเหล่านี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมากและปัจจุบันไทยยังต้องพึ่งพาการน